0: ก็เป็นการเป็นตามคำเชิญของทองลินศรีสุฤทธิ์นะคะประธานประเทศสปป.ลาวนะคะก็นับเป็นการเยือนประเทศสมาชิกอาเซียนครั้งแรกตั้งแต่รับตำแหน่งประธานาธิบดีของเขาไปนะคะซึ่งหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของเมียนมาเนี่ยเขาก็มีรายงานว่าทางมินออนไลน์นะคะก็จะเดินทางพร้อมภริยานะคะแล้วคณะรัฐมนตรีนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลแต่ก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยเรื่องของกำหนดการเดินทางอย่างชัดเจนนะคะการเยือนสปป.ลาวครั้งนี้นะคะมีขึ้นประมาณ4เดือนหลังจากที่มินออนไลน์เปลี่ยนผ่านจากผู้นำรัฐบาลทหารสู่การดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีภายใต้รัฐบาลพลเรือนชุดใหม่นะคะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยเขาได้เดินทางเยือนอินเดียแล้วก็จีนมาแล้วแต่ถึงแม้อาเซียนเนี่ยจะไม่ได้รองรับนะไม่ได้มีการรับรองผลการเลือกตั้งของเมียนมาที่จัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้วแล้วก็มกราคมปีนี้นะคะที่ผ่านมาเนื่องจากพรรคฝ่ายค้านหลักเนี่ยไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันแล้วก็พรรคที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพคว้าชัยชนะอย่างถล่มทลายนะคะแต่หลายประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะกลับมาเปิดช่องทางการหารือกับรัฐบาลเมียนมามากขึ้นนะคะหลังจากการเลือกตั้งโดยก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านของโมฮัมหมัดฮัสซันนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซียและทางด้านของนายศิหศักดิ์ภวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีของไทยนะคะก็ได้มีการเดินทางไปเยือนกรุงเนปิดอเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะคะทั้งนี้เนี่ยหลังจากชัยชนะในครั้งนี้ในการเลือกตั้งเนี่ยค่ะมินออนไลน์เนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าการฟื้นฟูความสัมพันธ์กับอาเซียนเนี่ยเป็นหนึ่งในภารกิจเร่งด่วนอันดับแรกๆที่รัฐบาลของเขาเนี่ยจะต้องทำนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยทางด้านของริชาร์ดฮอร์ซีนะคะที่เป็นที่ปรึกษาอาวุโสด้านอาเอเชียจากกลุ่ม International Crisis Group เนี่ยเขาบอกว่าการเยือนประเทศลาวอย่างเป็นทางการถือเป็นการหลุดพ้นที่ชัดเจนที่สุดจากการถูกโดดเดี่ยวทางการทูตที่อาเซียนเนี่ยบังคับใช้ต่อเมียนมาหลังการรัฐประหารมานะคะก็เห็นได้ว่าประเทศอาเซียนต่างๆเนี่ยก็พยายามที่จะพูดคุยเปิดช่องทางในการพูดคุยหารือกับเมียนมามากขึ้นนะคะถึงแม้ว่ายังไม่ได้คือไม่ได้มีการรับรองการเลือกตั้งนะแต่ว่าต้องเปิดช่องทางพูดคุยนะคะการเดินทางเยือนครั้งนี้ของสปป.ที่ไปที่สปป.ลาวเนี่ยก็เป็นสถานที่แรกที่มินออนไลน์จะเดินทางในอาเซียนค่ะก็ต้องมาติดตามดูในประเด็นนี้นะคะรอยเตอร์สรายงานค่ะ Myanmar's Mint Online to visit Laos in first ASEAN member state visit ค่ะ
1: ครับมาดูเรื่องของอินโดนีเซียกันบ้างนะครับมาดูบทบาทของโจโควิโดโดนะอดีตผู้นำที่ป๊อปปูล่ามากๆของอินโดนีเซียนะครับหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะวางมือไปแล้วหรือเปล่าเรื่องของการเมืองนะครับรีทายไปแล้วหรือเปล่าเกษียณไปแล้วหรือเปล่ามีบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจนะครับจาก Channel News Asia ของสิงคโปร์ครับบอกว่า Jokowi's first public political tour signals he is not done trying to shape Indonesia's future ก็คือบอกว่าการกลับมานะครับมาเดินสายทางการเมืองอีกครั้งนึงนะครับของโจโควิโดโดเนี่ยทำให้เห็นว่าคือเขาไม่ได้วางมือนะครับคืออย่างนี้ครับโจโควิโดโดเนี่ยนะครับไปร่วม Public Political Tour นะคือเป็นทัวร์ทางการเมืองนะครับตั้งแต่ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยตั้งแต่ที่ออกจากตำแหน่งนะครับซึ่งอันเนี้ยทำให้คนจับตามองกันว่าเขายังคงมีอิทธิพลทางการเมืองแล้วก็นี่น่าจะเป็นการเคลื่อนไหวที่สำคัญนะที่จะมีผลต่อการเลือกตั้งทั่วไปของอินโดนีเซียในปี2029นะครับเป็นทริป3วันนะครับในเมืองที่ชื่อว่าลำปุงนะครับเขาไปร่วมทริปนี้นะครับกับพรรคการเมืองที่ชื่อว่า Indonesian Solidarity Party หรือว่า PSI ซึ่งเป็นพรรคของลูกชายคนเล็กของเขาชื่อว่าเคซังพันการิบนะครับจริงๆแล้วเนี่ยโจโควิโดโดเองเนี่ยก็ส่งลูกๆเนี่ยนะครับมาเล่นการเมืองอยู่ไม่ว่าจะเป็นรองประธานาธิบดีตอนนี้นะครับจิบรานนะครับแล้วก็มีลูกเขยนะครับก็อยู่ในแวดวงการเมืองตอนนี้ชื่อว่าบ๊อบบี้นาสุจิออนนะครับตอนนี้จิบรานเนี่ยเป็นรองประธานาธิบดีให้กับพราโบโวอยู่ซึ่งตอนแรกเนี่ยก็มีเสียงค้านออกมาเยอะมากแล้วก็ถ้าจำกันได้เนี่ยมีคนออกมาต่อต้านเดินขบวนนะครับการที่ดูเหมือนว่ากำลังมีการสร้าง political dynasty นะคือราชวงศ์ทางการเมืองนะครับทำให้หลายๆคนเนี่ยมองว่านี่แหละคือสิ่งที่โจโควิโดโดเนี่ยกำลังทำอยู่คือตั้งคำถามอยู่ว่าเขากำลังสร้างนะฮะแนวทางที่เรียกว่า political dynasty หรือว่าราชวงศ์ทางการเมืองซึ่งก็ไม่แตกต่างจากหลายๆชาติในอาเซียนไม่ว่าจะเป็นตระกูลมาโกสนะครับหรือว่าหลายๆตระกูลนะในไทยเราเองเราก็เห็นเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านใหญ่หรือว่าตระกูลทางการเมืองที่บอกชื่อไปก็สืบทอดอำนาจกันอยู่เนี่ยนะครับซึ่งตอนเนี้ยหลายๆคนจับตาดูว่าบทบาทของโจโควิโดโด

0: เนี่ยกำลังผลักดันให้เป็นแบบนั้นอยู่หรือเปล่านะครับทีนี้ทุกคนเนี่ยก็พูดบอกว่าจากผลการสำรวจเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยมองข้ามช็อตไปเลยว่าเอ๊ะโจโควิโดโดเนี่ยต้องการที่จะผลักดันจิบรานเนี่ยขึ้นเป็นผู้ชิงชัยในการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือเปล่าแต่โพลที่ออกมาเนี่ยก็บอกอาจจะยังนะเพราะว่าโพลเนี่ยบอกว่าพราโบโวเนี่ยยังคงมีคะแนนเสียงที่ดีอยู่ยังนำจิบรานอยู่เยอะก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมาช่วยเลี้ยงกระแสที่สำคัญเนี่ยคืออาจจะอยากให้ตัวของพรรค PSI ของลูกชายคนเล็กเนี่ยเข้ามาในการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับจะได้เป็นเหมือนเป็นแหล่งเป็น power source ใหม่ในการที่จะให้บรรดาลูกๆของตัวเองเนี่ยนะครับเข้ามามีบทบาททางการเมืองมากขึ้นแล้วก็มองได้ว่าอาจจะเป็นสืบทอดอำนาจทางการเมืองเช่นเดียวกันนะอันนี้ก็เป็นบทบาทของโจโควิโดโดหลังจากที่ออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีของอินโดนีเซียไปแล้วครับ
1: นะคะก็เป็นความคืบหน้าข่าวสารต่างๆที่เรานำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีไหมคะอาจารย์กฤตคะ
0: เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคุณกฤตในช่วงหน้าครับ
2: สมัยก่อนจะร้องเรียนเรื่องโกงของเจ้าหน้าที่รัฐต้องยื่นเอกสารวุ่นวายจนหลายคนถอดใจแต่วันนี้แค่มีมือถือเครื่องเดียวก็พอครับคุณสามารถถ่ายรูปเป็นหลักฐานแล้วส่งผ่านช่องทางออนไลน์หรือศูนย์ข้อมูลปปช1205ได้ทันทีที่สำคัญกฎหมายปัจจุบันมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตเพื่อดูแลไม่ให้คุณถูกกลั่นแกล้งหรือถูกคุกคามเช่นหากเห็นการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานคุณสามารถส่งรูปให้สำนักงานปปช.ตรวจสอบได้ทันทีโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกเอาคืนเป้าหมายคือการเปลี่ยนให้คนธรรมดากล้าพูดว่าตรงนี้ไม่ถูกต้องนะเพื่อหยุดความเสียหายให้บ้านเมืองเราครับถ้าเห็นอะไรที่มันไม่ใช่อย่าเลื่อนผ่านเก็บหลักฐานแล้วแจ้งผ่านเว็บไซต์สำนักงานปปช.หรือศูนย์ข้อมูลปปช.1205เพราะมือถือในมือคุณคืออาวุธหยุดโกงที่ทรงพลังที่สุดสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
3: สนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลฟ์กิ

0: สนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: กลับมาในช่วงสุดท้ายของ Good Morning ASEAN นะครับยังอยู่กับเราสองคนนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยปกติเราจะต่อสายไปคุยกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาใช่ไหมครับคุณลิซ่าแต่วันนี้มีเซอร์ไพรส์ครับ คุณกฤตนั่งอยู่ข้างๆผมฮะ
3: ว้าววันนี้จะซูมไม่ได้ซูมเลยน่าจะเข้าไปที
2: ่ไม่งั้นจะมาเจอกัน3คนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะครับวันนี้จะไปคุยเรื่องการเปลี่ยนไปของตลาดเมียนมาครับ
0: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: สวัสดีครับคุณเกรด
4: สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับสวัสดีน้องลิซ่าครับ
2: วันนี้มารับมานั่งทับที่คุณลิซ่านะมาจัดรายการแทนคุณลิซ่านะครับวันนี
4: ้ครับ
2: นะฮะจะได้คุณลิซ่าไม่อยู่ในไม่ได้อยู่ในห้องส่งวันนี้นะครับ
4: ใช่ครับ
3: นะไม่งั้นได้อยู่กัน3คนในสตูดิโอนะคะคงจะคึกคักน่าดูเลยนะ
2: แต่ว่าวันนี้ยังไงก็แล้วแต่นะครับขอให้คุณลิซ่าทําหน้าที่เช่นเคยครับ
3: ทวงค่ะทวงถึงแล้วคุณเกรดจะอยู่ด้านคือเราทวงง่ายขึ้นเลยแหละค่ะคุณเกรดคะเรื่องของ
4: น้องขวัญทวงมาแล้วว่าทําไมไม่ติดมาที่สถานีด้วย
2: จะได้มอบเลยนะ
3: เหมือนกันวันนี้คุณกฤตเอามาด้วยเลยไหมคะ
4: ไม่ได้เอามาม
2: ีธุระต่อก็เลยมาแวะมาในห้องส่งวันนี้นะโอกาสเหมาะพอดีนะครับคุณลิซ่าของรางวัลวันนี้คำถามเลยคืออะไรครับ
4: ครับผมเป็นช็อกโกแลตจากศรีลังกานะครับ3รางวัลครับ
2: ครับแล้วคำถามคือ
4: คำถามคือวิกฤตสภาพคล่องของเงินตราต่างประเทศของเมียนมาเนี่ยรุนแรงขึ้นเมื่อปีไหนครับอย่าบอกว่าเกิดขึ้นเลยเพราะทุกคนก็รู้ว่าเกิดขึ้นในปีไหน
2: แต่มันถึงจุดวิกฤต
4: ใช่
2: พีคเนี่ยนะครับA
4: ก็คือ2024
2: ครับ
4: B 2021ครับ
2: คำคุณลิซ่าทวนอีกทีนึงครับแรปอั
3: พทวนคำถามจะพูดถึงกติกาการร่วมสนุกนะคะสำหรับคำถามนะคะวิกฤตสภาพคล่องเงินตราต่างประเทศของ

0: เมียนมารุนแรงไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อไหร่นะแต่รุนแรงขึ้นเมื่อปีไหนนะคะ A คือ2024 B คือ2021นะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกค่ะร่วมสนุกได้ทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลยเบอร์4689399นะคะ4689399ตอบ A หรือ B มานะคะพร้อมกับชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ค่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันตอนท้ายรายการวันนี้มี3รางวัลด้วยกันค่ะ
1: ครับแต่ก่อนที่เราจะไปให้คุณกฤตเล่าเรื่องตลาดเมียนมานะครับคุณอารีนาบอกว่าโอ้ชอบคุณกฤตมากเลยมีเรื่องน่าสนใจมากมายหลายมิติมาเล่าให้ฟังก็ทำให้พม่าเนี่ยไม่ใช่ดินแดนลับแลที่เราไม่รู้จักเพราะคุณกฤตนี่แหละ
2: โอ้โหขอบคุณครับขอบคุณมาก
1: นะครับวันนี้ท่านไหนที่เป็นแฟนคลับของคุณกฤตในวันพฤหัสบดีนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาทักทายคุณกฤตได้อยู่ในห้องส่งตัวเป็นๆข้างๆผมเลยวันนี้กระทบไหลนะครับไปที่เรื่องของตลาดเมียนมาตลาดในที่นี้คือตลาดทั่วไปตลาดค้าปลีกหรือว่าตลาดเงินตลาดทุนคร
2: ับ ตลาดทั่วไปนะครับผมไปเมียนมามาเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับแล้วก็วันศุกร์กับวันเสาร์นี่ก็อยู่ที่เมียนมาก
1: ็ได้เดินทางตลอด
2: ครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็คือต้องเรียนว่าทั้งอาทิตย์ผมไป3ประเทศนะฮะอาจารย์เจน
1: ครับ
2: ครับก็ไปศรีลังกานะครับกลับจากศรีลังกาก็ไม่ได้นอนครับก็เปลี่ยนเครื่องก็ไปที่สิงคโปร์ไปบรรยายที่สิงคโปร์เรื่องเกี่ยวกับเวลเน็ตนะครับแล้วก็กลับมาก็ต่อไปที่เมียนมาพอดีเมียนมามีวันเสาร์เนี่ยเรามีงานไทยแลนด์เฟสติวัลที่โรงแรมโนวาเทลที่ย่างกุ้งนะคร
1: ับ ไทยเฟสนะ
2: ครับไทยเฟสแล้วมีการเชิญนักร้องนักแสดงจากแกรมมี่นะครับไปช่วยแล้วก็ทางสถานทูตเป็นผู้จัดนะครับแล้วก็มีน้องๆที่คนเป็นชาวเมียนมานะครับร้องเพลงไทยแข่งขันกันสนุกครับสนุกมากครับแล้วก็น้องๆร้องเพลงเพราะมากนะครับแล้วก็เพลงไทยนี่ชัดแจ๋วนะครับไม่ใช่สำเนียงพม่าแล้วนะครับสำเนียงไทยเลยล่ะแล้วก็มีโอกาสก็เลยแวะไปดูตลาดนะครับก็ไปเดินตลาดกันทั้ง traditional trade แล้วก็ modern trade ที่สำคัญที่สุดก็คือ modern trade นี่แหละครับอาจารย์เจนตอนนี้เนี่ยสินค้าไทยมันหายไปจากเชลหมดเลยอ๋อ
1: เหรอครับเพราะอะไรครับเพราะว่าสงครามเหรอ
2: ไม่ครับเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องการนำเข้าเพราะว่าต้องขออนุญาตการนำเข้าซึ่งถ้าจะได้ใบอนุญาตนำเข้าเนี่ยก็จะต้องมี earning money ก่อนนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าเรามองกันผิวๆเผินๆเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการป้องกันไม่ให้ประเทศเนี่ยสูญเสียเงินตราต่างประเทศนะครับเพราะว่าต้องเรียนตรงๆว่าประเทศเมียนมาเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเขาก็ขาดก็ล่อยหลอลงไปเยอะนะครับก็ไม่สามารถแอดสอบตัวของอัตราแลกเปลี่ยนอะไรต่างๆได้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าการขาดสภาพคล่องเนี่ยค่อนข้างจะหนักหน่วงในประเทศเมียนมาดังนั้นเนี่ยรัฐบาลก็ออกนโยบายต่างๆเหล่านี้ออกมากีดกันเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นทีนี้ถ้าเรามองลึกๆนะครับเราลองเราก็จะเห็นว่านี่มันเป็นกุศโลบายหรือเปล่าเพราะว่าสินค้าในประเทศเมียนมามันหมดเกลี้ยงอาจารย
1: ์แล้วทำไมไม่เอาไปเติม
2: ใช่แล้วก็ทำไมเราถึงเข้าไม่ได้นะครับแล้วก็บางคนเนี่ยการขออนุญาตนำเข้าเนี่ย1ใบเนี่ยเผลอๆต้องใช้เวลาถึงประมาณสัก3เดือนถึง4เดือนเลยนะคร
1: ับ
2: อันนี้คืออย่างเร็วนะครับแต่อย่างช้านี่ก็ 6-7 เดือนก็มีนะครับบางคนก็ผู้ประกอบการหลายท่านก็ร้องมาผมก็เลยเข้าไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งก็เห็นเป็นภาพที่เราเห็นต่อตานี่นะครับว่าสินค้าบนเชลฟ์ในโมเดิร์นเทรดนี่ไม่ต้องไปพูดถึงแล้วนะครับก็คือไม่ใช่เฉพาะสินค้าไทยเท่านั้นสินค้าอื่นๆอย่างเช่นของเวียดนามที่เคยเข้าไปหรือว่าของจีนที่เป็นคู่แข่งเราก็หายไปจาก
1: อ๋อเหรอครับ
2: ครับหายเกือบหมด
1: แล้วเอาแล้วเขาใช้สินค้าอะไรอุปโภคบริโภคครับ
2: ก็ใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศเมียนมา
1: อ๋อแล้วคุณภาพมันได้ไหมฮะเขาพอใจไหมครับ
2: ก็มันตามอัตภาพนะครับแล้วก็
1: ไม่มีทางเลือก
2: จะไม่มีทางเลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันก็เหมือนกับว่าเป็นการใช้ไอ้ non tariff barrier มาเพื่อบีบให้สินค้านำเข้าจากต่างประเทศเนี่ยมันเข้ายากขึ้น
1: ครับ
2: แล้วก็ทำใ เกิดการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้บริโภคที่จะต้องมาเสพสินค้าในประเทศเป็นหลักซึ่งตรงนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันเหมือนเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากในระยะยาวนะครับเพราะงั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังนะ

0: ะครับเพราะว่าทางก็ได้คุยกับทางสกต.ที่ประจำที่ยางกุ้งนะครับก็คือสำนักงานการค้าต่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยซึ่งท่านในอดีตเราเรียกว่าทูตพาณิชย์ปัจจุบันนี้เรียกว่าผอ.สกต.นะครับท่านเอกวัตรเราก็คุยกันเหมือนกันว่าเรื่องนี้คงจะต้องเปลี่ยนนะครับยุทธศาสตร์ใหม่ละเราต้องคงมาต้องวางแผนกันใหม่ละเราจะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยเข้าไปอย่างนั้นนะเข้าแล้วก็ไปส่งเสริมจัดงานเอ็กซิบิชันมั่งจัดแมทชิ่งมั่งเนี่ยผมว่ามันจะไม่เวิร์กละเราต้องเปลี่ยนนะครับเราต้องปรับเปลี่ยนแนวทางหรือว่ายุทธศาสตร์ในการที่จะใช้เพราะว่าเราต้องเรียนว่าเขาเองเนี่ยเขาเมื่อเขาใช้ non tariff barrier เนี่ยสิ่งที่เขาคาดหวังก็คือ FDI ก็คือ foreign direct investment ก็คือว่าจะดึงเอาต่างชาติเข้าไปลงทุนในประเทศเมียนมาซึ่งมันก็ไม่ง่ายนะครับ
1: เ
0: พราะว่าหนึ่งคือความเชื่อมั่นนะครับของต่างชาติที่จะเข้าไปลงนะครับตรงนั้นเนี่ยหนักนะครับเพราะว่าแน่นอนนะทุกคนกลัวหมดเพราะว่าผู้ประกอบการที่เคยลงทุนอยู่ในเมียนมานี่ก็ออกจากเมียนมาเยอะนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็เราก็จะต้องส่งเสริมให้เขาเข้าไปใหม่เนี่ยมันก็หาคนที่จะกล้าเนี่ยจะน้อยนะครับเพราะว่าทุกคนก็กลัวไปหมดแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการลงทุนจากภายในประเทศเองเนี่ยก็มีปัญหานะครับเพราะว่าเขามีข้อจำกัดเยอะมากเช่นกันนะครับเช่นเรื่องการขาดแคลนเทคโนโลยีโน้ตฮาวต่างๆในทางด้านการผลิตหรือแม้กระทั่งraw material นะซึ่งมันก็ไม่ง่ายที่จะในประเทศเมียนมาจะมีครบอย่างเหมือนประเทศไทยเรานะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเฟเวอร์ต่างๆที่มันเป็นที่มันไม่ใช่มาจากพืชหรือว่ามาจากธรรมชาติเนี่ยในประเทศเมียนมาก็ต้องนำเข้าเช่นเดียวกัน
1: ไม่ถึงกลิ่นรสของอาหารนี้ใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับใช่ครับแม้กระทั่งน้ำตาลก็ขาดนะครับนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือพลังงานนะอันนี้ก็สำคัญทีเดียวพลังงานนี่ขาดอย่างไฟฟ้านะครับก็มันจะหาสิ่งทดแทนมันก็ลำบากในการผลิตนะครับรวมทั้งเรื่องของแรงงานเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันเนี่ยแรงงานเมียนมาเนี่ยหลั่งไหลออกสู่นอกประเทศในค่อนข้างจะเยอะอาจารย์อย่างเช่นวันนี้ถ้าเราดูจากในประเทศไทยเนี่ยโอ้ตอนนี้ชาวเมียนมาอยู่ในประเทศไทยนี่เยอะมากนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมาโดยไม่จำกัดว่าจะเป็นแค่พวกอะไรนอนสกิลอย่างเดียวไม่ใช่นะครับสกิลเลเบอร์ก็มีมาแต่ว่าปัญหาของสกิลเลเบอร์เมียนมาที่จะเข้ามาสู่ประเทศไทยเนี่ยเขาก็ไม่มีงานทำเพราะว่าเขาต้องสกิลเลเบอร์ส่วนใหญ่นี้จะต้องได้รับใบอนุญาตบ้างอะไรต่างๆบ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็เข้าสู่แรงงานชั้นต่ำหมดนะครับเพราะงั้นนี่ก็เป็นที่น่าเสียดายแต่ว่าอย่างไรก็ตามนี้จะให้เขากลับไปเขาก็คงกลับลำบากนะแล้วก็อันนั้นก็คือประเด็นหลักเลยว่าอันนั้นก็คือข้อจำกัดนะครับในการผลิตนะครับแล้วอีกอันนึงก็คือเรื่องของเงินทุนนะครับการเข้าถึงเงินทุนแหล่งทุนเนี่ยค่อนข้างจะลำบากดังนั้นเนี่ยการที่เขาจะเอาสินค้าผลิตในประเทศเมียนมามาทดแทนสินค้าจากต่างประเทศเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะครับนี่ก็มีคนก็ถามว่าเออแล้วผมมองยังไงนะครับผมก็มองว่ามันคงต้องเปลี่ยนยุทธศาสตร์ใหม่ของไทยนะครับคงจะเรื่องนี้ก็คงจะต้องนำเข้าไปเรียนปรึกษากับทางกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งก็เราคิดว่ามันคงจะต้องมีการทำบอร์เดอร์ไอตัวจอยเวนเจอร์นะครับในเอคอนอมิกโซนหรือว่าสเปเชียลโซนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มันก็น่าจะมีความเป็นไปได้หรือว่าเราทำบาร์เดอร์เทรดไหมนะครับถ้าบาร์เดอร์เทรดเนี่ยเราก็สามารถที่จะช่วยให้เขาเนี่ยส่งออกสินค้านะครับที่เป็นพื้นฐานเกษตรพื้นฐานเสร็จแล้วก็นำมาผลิตนะครับแล้วก็โดยใช้ผลิตในBorder Joy Venture Special Zone ซึ่งอาจจะทำทั้งสองประเทศเช่นเราเคยเห็นที่ตามูอินเดียนะครับบ้านเนี่ยเปิดประตูออกมาด้านหลังเป็นประเทศเมียนมาด้านหน้าเป็นประเทศอินเดีย
1: เคยเห็น
0: นะฮะนั่นนะครับก็คือความคิดของผมว่าถ้าเราไม่ต้องเป็นบ้านล่ะเราเป็นสเปเชียลโซนสำหรับ2ประเทศนะครับแล้วก็ใช้ตรงนั้นเนี่ยถ้ามีการพูดคุยกันนะครับหรือว่าใช้ หลักการในการที่จะไปคุยด้วยรัฐบาลต่อรัฐบาลแล้วก็เปลี่ยนนะครับหาสักที่นึงที่มันปลอดภัยเนี่ยอย่างเช่นผมก็มองไว้ 2-3 ที่นะครับเช่นทางแม่สอดก็มีบางจุดที่สามารถที่จะทำได้นะครับก็คือมีแผ่นดินทั้งของไทยและของเมียนมาอยู่ติดกันเนี่ยแล้วก็ทำตรงนั้นให้มันเป็นสเปเชียลโซนซะเราก็จะตัดปัญหาเรื่องการขาดแคลนไฟฟ้าขาดแคลนพวกวัตถุดิบนะครับแล้วก็สามารถที่จะได้ส่งเข้าไปในประเทศเมียนมาโดยใช้ชื่อว่า Make in Myanmar ใน Special Zone ไปอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมคิดแล้วก็คิดว่าก็คงจะต้องนำเรื่องนี้มาปรึกษากับผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศไทย
1: น่าสนใจครับ
0: ผมก็คงมีอะไรหลายอย่างที่จะต้องทำแล้วก็ต้องเปลี่ยนยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืนเพราะไม่งั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะสูญเสียตลาดที่มันเป็นตลาดใหญ่ตลาดหนึ่งของประเทศไทย
1: แล้วอยู่ใกล้กับเราด้วยคือไม่ควรเสียนะ
0: ไม่ควรเสีย
1: ด้วยนะ
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าต้องเรียนว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าตลาดมานานนะครับแล้วก็สินค้าไทยเนี่ยเป็นที่ต้องการของชาวต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวเมียนมาแล้วยิ่งคนเมียนมาที่มาอยู่ในประเทศไทยมันเยอะ
1: เขาคุ้นชินกับของเราอยู่แล้ว
0: ใช่พอพูดถึงยำหม่องตาเสือทุกคนก็ต้องรู้จักแหละนะครับว่าของไทยหรือว่าย
1: ำหม่องทิฟฟี่ยำหม่องนะ
0: ใช่
1: ยำหม่องนะครับ
0: หรือว่าทิฟฟี่อย่างเงี้ยนะครับหรือว่า
1: แบรนด์ต่างๆบางแบรนด์อะไรเงี้ยเขาก็รู้จักเพราะเขาคุ้นชินอยู่แล้วก็ไม่ยากที่เราจะเข้าไปในตลาดเขาโอเคครับคุณกฤตครับมีคุณผู้ฟังทักเข้ามาคุณ KS เกียรติศักดิ์บอกว่าสวัสดีครับนะขอบคุณที่นำความรู้และประสบการณ์มาเล่าให้ฟังอันนี้พูดถึงคุณกฤตนะครับแล้วก็มีหลายท่านเลยทักทายเข้ามาในเช้าวันนี้นะครับแล้วก็บอกข้อเสนอเหล่านี้คุณมานานะบอกว่าอยากให้มีการผลักดันได้จริงๆจังเลยที่คุณกฤตได้บอกมานะครับ
0: อี
1: กท
0: ่าน นึงครับ
1: คุณสุนีบอกว่าฟังทุกวันพฤหัสเลยค่ะลุ้นทุกสัปดาห์แต่ไม่เคยได้เลยค่ะคุณสุนีออกแนว
2: ตัด
1: ทอนทีนี้พูดถึงของรางวัลก่อนที่เราจะไปเฉลยนะครับมีบางท่านเนี่ยยังส่งเข้ามาทาง Facebook ผมต้องขออนุญาตซ่อนข้อความบางท่านไปนะครับคือยังส่งเข้ามาแล้วเอาเบอร์โทรศัพท์เนี่ยโพสต์ไว้ใน Facebook ด้วยอันเนี้ยขออนุญาตว่า
0: อัน
1: ตรายนะครับเพราะว่ามีโลกเห็นนะฮะมิจฉาชีพก็เห็นนะครับดังนั้นเนี่ยย้ำกันอีกทีคุณลิซ่าย้ำช่องทางอีกทีแล้วก็กติกาอีกทีเพื่อความปลอดภัยคุณผู้ฟังด้วย
2: ค่ะทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลยนี่แหละเหตุผลที่เราจะให้ส่งทาง SMS เพราะว่าทั่วโลกจะได้ไม่เห็นนะคะก็คือเบอร์4689399นะคะ4689399น่าจะเหลือเวลา5วินาทีสุดท้ายป่ะคะ A หรือ B
0: A ครับ A ครับ2024ครับ
1: ครับวิกฤตสภาพคล่องเงินตราต่างประเทศเมียนมานะครับก็2024แล้วก็จริงๆมีเวลาอีกสักนิดนึงนะครับก็มีคุณผู้ฟังเนี่ยส่งข้อความเข้ามาคุณไอแอมนะบอกว่าสวัสดียามเช้านะครับแล้วก็มีบางท่านพูดถึงสภาพอากาศนะคุณเกษมก็บอกว่ารับฟังทุกวันเลยอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะครับก็ส่งเข้ามานะคุณบุญหลายบอกว่าอุตรดิตถ์อากาศดีอันนี้เป็นข้อความที่ทักทายเข้ามาในเช้าวันนี้นะครับก็ในวันนี้ก็คุณกฤตเนี่ยมาร่วมพูดคุยกับเราถึงในห้องส่งแล้วมีแพลนจะไปต่างประเทศที่ไหนอีกไหมครับเนี่ย
0: ก็มีครับก็คงจะต้องไปที่จีนนะครับ
1: ครับ
0: จะพยายามครับจะพยายามครับ
1: ครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องอำลากันในเช้าวันนี้นะครับก็วันนี้คุณกฤตเนี่ยมาถึงห้องส่งเลยนะโอกาสหน้านะครับถ้ามีโอกาสก็อยากจะเชิญมาที่ห้องส่งมาพูดคุยกับเราแบบนี้ได้อีก
0: ได้ครับได้ครับได้ครับ
1: นะวันนี้เรา3คนต้องลาไปพร้อมกันเลยนะคุณลิซ่า
0: ครับ
2: ได้เลยค่ะวันพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่นะคะ
1: ครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
3: Encod Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
5: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
6: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
5: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
3: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

กำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงนะคะวันนี้เราพบกันในเช้าวันพฤหัสบดีที่2 กรกฎาคม 2569ค่ะอยู่กับคุณณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาธนะธนากุลมาพร้อมกันกับหน้า1หนังสือพิมพ์ทุกฉบับนะคะวันนี้ค่ะรับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทางออนไลน์ค่ะ MCOT News FM 100.5 จะเห็นหน้าเราสองคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับทอดพระเนตรนิทรรศการราชพัสตราสู่สากลณกรุงปารีสฝรั่งเศสตามคำกราบทูลเชิญของเจ้าฟ้าสิริวัณวรีครับโดยเมื่อวันที่30 มิถุนายน 2569เวลา 16:18 น.ตามเวลาท้องถิ่นครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสโรงแรมที่ประทับณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชพัสตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญานางกาโทรีนเปกาดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายลีโอเนลโซวาร์ตประธานพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโอรสให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญากราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับนิทรรศการดังกล่าวนะครับมีพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะครับหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับมีภาพประกอบครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชพัสตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเมื่อเย็นวันที่30 มิถุนายนส่วนพาดหัวข่าวครับนิทรรศการผ้าราชพัสตราสู่สากลสารฝันไทยฝรั่งเศสนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสขอพระทัยประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีน้ำใจระลึกถึงนะครับแล้วก็นิทรรศการผ้าดังกล่าวนี้ก็เป็นนิทรรศการที่สารมิตรภาพระหว่างไทยและฝรั่งเศสเป็นอย่างดีครับ
1: มากันที่เรื่องของความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมร่างพ.ร.ป.งบประมาณปี70เป็นวันสุดท้ายค่ะซึ่งสภาก็ผ่านมติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็มีมติออกมาผ่านฉลุยค่ะโดยการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกนะคะหลังนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลได้อภิปรายสรุปในฝั่งรัฐบาลต่อ

0: ว่าการกระทรวงการคลังก็ทิ้งท้ายว่ารัฐบาลตั้งใจทำงบประมาณแบบใหม่เน้นความโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลยอมรับข้อจำกัดด้านการคลังตามความเป็นจริงแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไทยที่เติบโตต่ำกว่าศักยภาพรัฐบาลตั้งเป้าระยะปานกลางให้ไทยกลับขึ้นสู่20อันดับแรกของโลกด้านความสามารถการแข่งขันภายใน4ปีและเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจให้โตเกิน 3% พร้อมทำงานกับภาคเอกชนองค์กรระหว่างประเทศธนาคารโลกเพื่อยกระดับไทยเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12ปีส่วนระยะสั้นค่ะก็จะฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจรับมือการขาดดุลสูงแรงกดดันจากสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือค่าครองชีพและเงินเฟ้อที่ต้องอุ้มคนตัวเล็กด้วยการออกโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็มีการนํา AI นกกระซิบมาช่วยพ่อค้าแม่ค้าด้วยนะคะซึ่งการลงมติค่ะที่ประชุมมีมติ288ต่อ119งดออกเสียง86รับหลักการร่างรับหลักร่างนะคะพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี70วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทค่ะมีการตั้งคณะกรรมการ72คนในสัดส่วนของครม.18คนสัดส่วนสภาผู้แทนราษฎร54คนและแปรยติในทั้งหมด30วันด้วยกันนะคะมากันที่พาดหัวข่าวที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะอย่างในมติชนนะคะก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ด้านเอกนิตินั่งประธานกรรมธิการงบ70ฉลุยวาระ1พรรคประชาชนคาใจเงินท้องถิ่นรัฐมนตรีสลับกันแจงสภาแก้รัฐธรรมนูญจอถกสมัยหน้านิกรไม่ขัดหรือกฎหมายนิรโทษวิพุฒิเชียสกเนิร์ดประธานค่ะ
1: ส่วนความเคลื่อนไหวการเมืองอื่นๆเมื่อวานนี้มีประเด็นเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญครับมีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยในคดีที่นางสาวณัฐธิดานิโคทางกูลผู้ร้องครับขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213โดยกล่าวอ้างว่าการกระทำของคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ถูกร้องที่1และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ถูกร้องที่2ที่กำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์รหัสแท่งนะฮะหรือว่าบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณที่กำหนดให้มีรหัส QR code เท่านั้นและจากการร้องเรียนของบุคคลอื่นเห็นได้ว่าการเลือกตั้งไม่เป็นความลับละเมิดสิทธิเลือกตั้งหรือว่าขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา3มาตรา25และมาตรา41วงเล็บ3ครับศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าข้อที่จริงตามคำร้องและเอกสารประกอบไม่ได้บรรยายว่าผู้ร้องถูกละเมิดสิทธิหรือว่าเสรีภาพโดยตรงและได้รับความเดือดร้อนหรือว่าเสียหายจากการกระทำของผู้ร้องทั้ง2อย่างไรเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นของผู้ร้องเท่านั้นประกอบกับผู้ร้องไม่ได้แสดงเหตุผลประกอบข้อโต้แย้งว่าการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยลับอย่างไรกรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา46วรรค1และวรรค2ดังนั้นผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญมาตรา213ได้ครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในไทยโพสต์ครับตกอีกคดีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องฟ้องกกต.ปมพิมพ์บาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งศาลรัฐธรรมนูญสั่งไม่รับคำร้องยื่นฟ้องกกต.ปมจัดพิมพ์บาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งอ้างทำลายความลับและละเมิดสิทธิ์ชี้เป็นเพียงการแสดงความเห็นไร้เหตุผลโต้แย้งย้ำชัดผู้ร้องไม่ใช่ผู้ถูกละเมิดสิทธิ์โดยตรงครับ
0: ส่วนอีกฉบับนึงนะคะที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะก็มีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการถกวิฝ่ายค้านสัปดาห์หน้าด้วยทบวิฝ่ายค้านสัปดาห์หน้าพริตั้งแง่ข้อสรุปจุดยืนพรบนิรโทษพริตั้งแง่เล็งทบวิฝ่ายค้านสัปดาห์หน้าหาข้อสรุปจุดยืนต่อร่างพรบนิรโทษกรรมชี้อย่างเป็นฉบับเลือกปฏิบัติย้ำขีดเส้นใต้ร้อยครั้งต้องไม่นิรโทษกรรมเหมารวมคดีทุจริตและหัวสวด้านภูมิใจไทยขอสภาเห็นชอบร่างพรบนิรโทษกรรมยันไม่ล้างผิดทุจริตมาตรา112โกงเลือกตั้งหวังปิดฉากขัดแย้ง20ปีเร่งการเข้าสู่ระเบียบวาระประชุมสภาสมัยประชุมนี้วอนไม่ต้องตั้งคณะกรรมการร่วมกันของทั้งสองสภาให้เสียเวลาอีกเนื่องจากประเด็นที่แก้ไขเป็นเพียงถ้อยคำและเทคนิคทางกฎหมายส่วนประดอนยันงบ70ไม่ไร้อนาคตแจงตัดงบซ้ำซ้อนคุมขาดดุลขอเปิดข้อมูลให้โปร่งใสดันเงินลงท้องถิ่นเพิ่มเกือบหมื่นล้าน ขณะที่พรรคส้มขอความงบปี70สิริกัญญาปูดตัดสวัสดิการงบวิจัยโกยเงินโปะบิ๊กโปรเจกต์ AI ด้านภูมิใจไทยประท้วงวุ่นระหว่างถกพรบงบประมาณหลังโดนแซะศักดิ์สยามส่วนส.ส.ส้มซัดองค์กรอิสระแข่งสร้างตึกแนะ

0: เปลี่ยนเป็นผลลัพธ์ในการทำงานในที่สุดนะคะก็มีการผ่านหลักการร่างนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าไปติดตามปปส.ประชุมร่วมตำรวจออสเตรเลียคดีแอร์มีนากันค่ะ
1: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
2: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ยิ่งโกรธยิ่งโหดยิ่งมันเชีย

0: สนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะมากันที่เรื่องของแอร์โฮสเตสสาวไทยค่ะที่ไปถูกจับอยู่ที่ออสเตรเลียจากการขนยาเสพติดนะคะเมื่อวานนี้ค่ะมีทางปปส.ของไทยกับผู้แทนตำรวจของออสเตรเลียและเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงชายแดนของออสเตรเลียนะคะไปหารือกันค่ะโดยการประชุมครั้งนี้ก็เป็นความร่วมมือที่มีมาอย่างยาวนานโดยปปส.ค่ะบอกว่าทั้ง2ประเทศนั้นแลกเปลี่ยนข้อมูลในเชิงลึกร่วมกันตอนนี้รู้ตัวละครทั้งขบวนการหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งคนส่งคนโอนเงินคนรอรับของปลายทางที่ออสเตรเลียแต่ขอสงวนรายละเอียดเพื่อขยายผลในการจับกุมค่ะซึ่งยืนยันว่าให้ความเป็นธรรมกับตัวของแอร์สาวไทยนะคะส่วนปมสู้คดีว่ายินยอมสำแดงสัมภาระ12ใบให้ศุลกากรตรวจจนไปเจอยาเสพติดก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ตามกระบวนการยุติธรรมส่วนข้อเท็จจริงในวันจับกุมค่ะทางสนามบินออสเตรเลียเจ้าหน้าที่ศุลกากรปฏิบัติตามข้อกำหนดสากล นะคะโดยการสอบถามลูกเรือทุกคนว่ามีการนำสิ่งของที่ไม่ใช่ของตัวเองมาด้วยหรือเปล่าในกระเป๋ามีสิ่งของใดที่ต้องสำแดงหรือไม่ก็มีการถามลูกเรือทุกคนนะคะซึ่งเจ้าตัวก็มีการแจ้งว่ามีการนำกระเป๋ามาด้วยทั้งหมด12ใบและให้ความยินยอมในการเข้าตรวจค่ะจนกระทั่งไปเจอนะคะว่ามีเฮโรอีนซุกอยู่ในกระเป๋าที่ขนไปด้วยเมื่อสอบถามเรื่องของการต่อสู้นะคะว่าตกลงแล้วตัวแอร์สาวมีนานั้นเป็นเหยื่อหรือว่าเป็นคนที่ร่วมขบวนการนี้ทางปปส.บอกว่าทุกอย่างยังเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมแต่ไทยก็ไม่นิ่งนอนใจค่ะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกร่วมกันก็ทราบเบาะแสของกลุ่มบุคคลปลายทางที่รอรับพัสดุของนางสาวมีนาแล้วนะคะแล้วก็ยังเชื่อมโยงไปถึงคนรับคนส่งคนโอนเงินด้วยส่วนคนที่รับปลายทางรับพัสดุนั้นเป็นใครตอนนี้ยังไม่สามารถตอบได้เพราะว่าข้อมูลอยู่ในชั้นของการสืบสวนสอบสวนพร้อมกันและก็ยังไม่ขอเปิดเผยนะคะว่าเป็นคนไทยหรือว่าเป็นคนสัญชาติไหนค่ะพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะปปส.ตำรวจออสเตรเลียล่าไรเดอร์ซิ่งเก่งรู้ตัวคนรับผงขาวแอร์สาวหนุ่มส่งของโผล่พบตำรวจไม่เกี่ยวนายกถกข้ามทวีปกู้ภาพการบินปปส.จับมือตำรวจออสเตรเลียเร่งสืบสวนคดีแอร์สาวขนเฮโรอีนขยายผลล่าผู้รับปลายทางเมลเบิร์นหนุ่มไรเดอร์ผวารีบพบพนักงานสอบสวนสภ.สำโรงเหนือตรวจสอบไทม์ไลน์พบส่งคนละวันตัวจริงขับรถเก๋งแอบดอดส่งพัสดุกล่องใหญ่ถึงคอนโดเตือนรีบเข้าให้ข้อมูลปิดบังตัวตนเจาะขยับมาตรการออกหมายเรียกแย้มรู้ทะเบียนรถยี่ห้อรถและเส้นทางการเดินรถค่ะ
2: ในส่วนของไทยเราเองสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะครับมีข้อมูลเครือข่ายนี้อยู่ในมือแล้วนะครับคาดว่าภายใน 1-2 วันนี้จะมีการเปิดปฏิบัติการจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการในประเทศไทยอย่างแน่นอนซึ่งเรื่องนี้เองทางเลขาธิการปปส.บอกด้วยนะครับว่านายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับคดีนี้และปัญหายาเสพติดข้ามชาติอย่างสูงที่สุดครับโดยนายกรัฐมนตรีได้บรรจุวาระกรณีคดีของนางสาวมีนาและการลักลอบขนยาเสพติดไปออสเตรเลียเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการบอร์ดปปส.ในวันศุกร์ที่3กรกฎาคมนี้ซึ่งนายกจะเดินทางมาเป็นประธานการประชุมด้วยตัวเองเพื่อสั่งการยกระดับมาตรการสกัดกั้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นระบบการสแกนเอ็กซเรย์สัมภาระอย่างละเอียดต่อไปขณะที่กระทรวงการต่างประเทศเองนะครับก็ได้ออกคำเตือนประชาชนอย่ารับฝากหรือว่ารับจ้างขนสัมภาระไปต่างประเทศเด็ดขาดนะครับทางกรมการกงสุลครับได้แจ้งเตือนว่าห้ามรับฝากหรือว่ารับจ้างขนสัมภาระหรือว่าพัสดุจากผู้อื่นไปต่างประเทศอย่างเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นการให้ค่าตอบแทนหรือบุคคลใกล้ชิดที่อาจจะชักชวนให้ช่วยขนกระเป๋าสัมภาระหรือว่าพัสดุไปให้บุคคลที่อ้างว่าเป็นคนรู้จักหรือว่าเพื่อนโดยให้ค่าตอบแทนเมื่อ นำไปให้สำเร็จเนื่องจากอาจจะมีการซุกซ่อนสิ่งของผิดกฎหมายอาทิของต้องห้ามสินค้าหนีภาษีหรือว่ายาเสพติดหากถูกจับดำเนินคดีผู้ถือสัมภาระหรือวัสดุนั้นต้องรับผิดชอบตามกฎหมายด้วยนะครับสำหรับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวใหญ่อยู่ในไทยรัฐแล้วก็ภาพประกอบด้วยนะครับภาพประกอบเป็นภาพพบตำรวจครับเป็นภาพของนายกิติกรไรเดอร์ที่ปรากฏในภาพวงจรปิดของคอนโดที่พักแอร์สาวเข้าพบตำรวจสภ.สำโรงเหนือสมุทรปราการแสดงความบริสุทธิ์ใจขณะที่ตำรวจพบไรเดอร์ชายต้องสงสัยอีกคนหนึ่งครับที่ขับขี่เก๋งสีดำมาส่งกล่องพัสดุให้แอร์สาวและวันเดียวกันนี้ตำรวจออสเตรเลียเข้าพบปปส.ประสานความร่วมมือสืบหาแก๊งผงขาวเจ้าของถุงผ้า12ใบที่จ้างนางสาวมีนานะครับหิ้วไปออสเตรเลีย พาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับไรเดอร์เก๋งดำเป๋ายัดผงส่งแอร์การบินไทยปปส.เร่งตามล่าตัวมาขยายผลแกะรอยเพจผีผู้จ้างน้องมีนานายกเต้นถกล้อมคอกด่วนผู้แทนสำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียหรือว่า AFP แล้วก็เจ้าหน้าที่หน่วยงานรักษาความมั่นคงชายแดนของออสเตรเลียเข้าพบเลขาธิการปปส.หารือแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลในประเด็นของแอร์สาวขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียส่วนข่าวสดครับพาดหัวข่าวบอกว่ากกต.เตือนคนไทยอย่ารับหิ้วรับฝากสัมภาระพัสดุไปต่างประเทศปฏิเสธการรับฝากของผู้อื่นพร้อมดูแลสัมภาระของตัวเองให้ดีๆครับ
1: ขณะที่นายกรัฐมนตรีแม้ว่าตัวจะอยู่ฝรั่งเศสแต่ก็เดือดมาถึงประเทศไทยนะคะบอกว่าได้มีการสั่งการด่วนให้ประชุมกันในวันศุกร์นี้เกี่ยวกับประเด็นนี้เพราะว่ากระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยรวมไปถึงการผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการบินด้วยนะคะพาดหัวข่าวแนวหน้าค่ะกระทบภาพลักษณ์ชาติเรียกประชุมด่วน3กรกฎาคมปปส.จับมือตำรวจออสซี่รู้ตัวหมดแล้วรอตะครุบนายกเดือดข้ามโลกสาวแอร์เจ้าจำปีขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียสั่งด่วนข้ามประเทศเรียกประชุมหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดและ LOT 3กรกฎาคมนี้หวั่นกระทบภาพลักษณ์ผลักดันไทยเป็นฮับด้านการบินด้านปปส.เค้นสอบไรเดอร์คนที่1ไม่พบผิดเปิดวงจรมัดไรเดอร์อีกคนขับเก๋งส่งของเร่งล่าตัวขณะที่ออสเตรเลียแถลงครึ่งปีแรกไทยก่อคดีชาวอื้อ6คดีผู้ต้องหา10คนทั้งผงขาวยาบ้ามูลค่าพันล้านค่ะ
2: ส่วนเรื่องของทุจริตโกงสอบท้องถิ่นนะครับก็ใกล้ได้ข้อสรุปเบื้องต้นแล้วนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกระบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นครับว่าการเชิญบุคคลเข้าให้ข้อมูลขณะนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับอีก 1-2 วันที่เหลือจะเป็นการสรุปข้อมูลเพื่อสรุปผลรายงานต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อไปซึ่งสิ่งที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ลงไปดูคาดว่าจะได้เห็นพฤติการอยู่แล้วและเมื่อสรุปข้อเท็จจริงเสร็จแล้วหน่วยงานอื่นๆจะนำไปดำเนินการอย่างไรต่อก็เป็นเรื่องที่ต้องว่ากันต่อไปพร้อมย้ำว่าการสรุปข้อเท็จจริงจะมีออกมาใน 1-2 วันนี้ครับทั้งนี้กรอบการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกระทรวงมหาดไทยจะโฟกัสเฉพาะในส่วนของกระทรวงแต่ในส่วนของภาพรวมทั้งหมดว่ามีใครไปเกี่ยวข้องบ้างซึ่งมีบุคคลภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องจำนวนมากซึ่งหลายคนทราบแล้วว่าเป็นใครบ้างก็จะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและปปช.ครับผู้สื่อข่าวก็ถามนะครับว่ากระบวนการตรวจสอบนี้รวมถึงคลิปเสียงที่มีการปล่อยออกมาด้วยหรือไม่นายวรศิษฐ์ก็ชี้แจงว่าเรื่องคลิปเสียงจริงๆเป็นประเด็นหลังแล้วก็เชื่อว่าขณะนี้ครับทั้งตำรวจและปปช.ทำงานอยู่ซึ่งคลิปเสียงไม่ได้ออกมาตอนนี้แต่ออกมาก่อนหน้านี้แล้วและหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ส่งข้อมูลเหล่านี้ไปให้ปปช.ตรวจสอบแล้วพาดหัวข่าวไทยโพสต์ครับใกล้สรุปโกงสอบมท.สาวยกแก๊งกลิดขอโทษรัฐมนตรีวรศิษฐ์เผยคณะกรรมการตรวจสอบเตรียมสรุปผลปมทุจริตสอบท้องถิ่นส่งปลัดมท.1-2 วันนี้ยันถ้ามีคนมหาดไทยเกี่ยวข้องดูตามพยานหลักฐานก็ต้องเจอด้านปลัดมหาดไทยขึงขังต้องสาวให้ถึงทุกคนในขบวนการจ่อส่งให้ปปช.สอบต่อยันไม่รู้จักในกลิดขณะที่ทรงศักดิ์ยืนยันรักษาสิทธิ์ไม่ถอนฟ้องแม้จะมีคำขอโทษเพราะกระเทือนจิตใจส่วนตัวปัญหายอมรับเสียงตัวเองจริงไม่ใช่ AI และไม่สนิทส้มไม่เกี่ยวข้องขบวนการทุจริตครับ
1: ซึ่งเจ้าของเสียงกิจส้มนะคะเมื่อวานนี้ในกริดค่ะก็ได้เดินทางมาพร้อมกับทนายความมาพบพนักงานสอบสวนแสดงความบริสุทธิ์ใจยอมรับว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในคลิปเสียงนั้นในการสนทนาแล้วก็มีการเชื่อมโยงคดีการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนะคะแต่ว่าเจ้าตัวยืนยันค่ะว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้ส่วนนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีที่ถูกพาดพิงอยู่ในคลิปก็ได้มีการยกมือไหว้ขอโทษนะคะตัวนายกฤตได้ยกมือไหว้ขอโทษที่ทำให้รองนายกรัฐมนตรีนั้นเสื่อมเสียแล้วก็ยืนยันว่าท่านก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีนี้เช่นเดียวกันก็เป็นภาพอยู่ในมติชนนะคะส่วนอีกฉบับนึงค่ะยังในแนวหน้าเป็นในส่วนของรัฐทางปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะมท.ชี้ผลสอบเสร็จแล้วมีข้อบกพร่องเตรียมแถลงตั้งโต๊ะ2กรกฎาคมลั่นต้องสาวถึงตัวการใหญ่กิจโผล่ขอโทษทรงศักดิ์ปลัดมหาดไทยขอให้รอผลกักคณะ กรรมการสอบทุจริตท้องถิ่นสรุปผลครบ7วันก่อนรายงานตรง2กรกฎาคมนี้นัดแถลงต่อสาธารณชนแน่นอนชี้ต้องสาวให้ถึงทุกคนในขบวนการพร้อมเอาผิดข้าราชการที่มีเอี่ยวเตรียมส่งผลให้ปปช.สอบต่อยันไม่รู้จักนายกิจด้านทรงศักดิ์ลั่นเดินหน้าดำเนินคดีกิจส้มเหตุใส่ร้ายทำให้เกิดความเสียหายค่ะพักกันครู่หนึ่งค่ะ
3: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
4: จึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
5: ไหนบอกอมเพีย
6: ก็ใช้ดาวฉลากทองไง
5: เหม
7: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
1: ช่วงสุดท้าย9ทันข่าวนะคะมากันที่ประเด็นไทยช่วยไทยพลัส60 40ค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่2ที่เริ่มต้นเดือนใหม่ไปใช้ไทยช่วยไทยพลัสกันนะคะซึ่งในรอบแรกสิ้นสุดกันไปเมื่อสิ้นเดือนมิถุนายนค่ะมีผู้ใช้สิทธิ์ทั้งหมด 25,680,000 กว่ารายนะคะพบมีคนที่ใช้วงเงินไม่ครบ 1,000 บาทกว่า13ล้านรายส่วนเงินสะพัดก็ 4.32 หมื่นล้านบาทค่ะซึ่งพาดหัวข่าวเรื่องนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนด้วยค่ะไทยช่วยไทย plus เดือนแรกเงินสะพัด 4.3 หมื่นล้านกกร.คง GDP 1.6 ถึง 2% ไทยช่วยไทย plus 60 40เดือนแรกสะพัด 4.3 หมื่นล้านใช้ไม่ครบ 1,000ใช้ไม่ครบ 1,013 ล้าน 6 แสนรายค่ะส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะวันนี้มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของบัตรคนจนค่ะ19ล้านรายลุ้นครม.ข้อบัตรคนจน14กรกฎาคมประกาศผล17กรกฎาคมเข้มงวด8เงื่อนไข19ล้านรายลุ้นระทึกคลังจ่อชงผลคัดกรองให้บอร์ดสวัสดิการแห่งรัฐ3กรกฎาคมก่อนเสนอครม.ข้อตัดสิน14กรกฎาคมประกาศทางการ17กรกฎาคมนี้ปลัดคลังย้ำเสียงแข็งใช้เกณฑ์เดิมไม่มีหักแต้มเรื่องลดหย่อนภาษีบิดามารดาพร้อมเปิด8เงื่อนไขเหล็กสแกนคนจนตัวจริงใครรายได้เกินแสนเงินฝากแน่นมีบัตรเครดิตถือหุ้นบายบายหลุดโผแน่นอนขณะที่ไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่1ถึง30มิถุนายนมีผู้ใช้จ่าย25กว่าล้านคนใช้สิทธิ์26จากได้สิทธิ์26กว่าล้านคนไม่ใช้สิทธิ์เลย 354,442 รายใช้เงินครบ 1,000 บาท12ล้านกว่ารายใช้เงินไม่หมดอีกเพียบค่ะ
2: ก็เมื่อวานนี้ก็เริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับหลังจากครึ่งเดือนหลังของมิถุนายนซาไปเพราะหลายคนเงินหมด 1,000 ไปเรียบร้อยแล้ว
1: แต่ตัวเลขน่าตกใจนะคะว่ามีคนไม่เปิดใช้เงินเลย 1,000 บาทในตั้ง 300,000 กว่าคน
2: อาจจะไม่อยู่เมืองไทยหรือเปล่าม
1: ี
2: ธุรก
1: ิ
2: จอยู่ต่างประเทศ
1: แล้วก็ยังไม่ได้ใช
2: ้ใช่ครับไม่ได้บินกลับมาใช้นะครับมีประเด็นเรื่องของแลนด์บริดจ์นะครับเพราะว่าในส่วนของสภาพัฒน์เมื่อวานนี้คุณดนุชาพิชยนันท์เลขาสภาพัฒน์บอกว่านะครับสำหรับโครงการแลนด์บริดจ์หรือว่าการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม

0: คมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือว่าโครงการแลนบริดจ์นะครับในวันศุกร์ที่3กรกฎาคมนี้ครับได้มีการนัดหมายคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการแลนบริดจ์เพื่อรับฟังข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิและก็ภาคเอกชนและนักวิชาการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการขนส่งรวมทั้งมีข้อมูลเรื่องสายการเดินเรือมาประชุมร่วมกันครับเพื่อรับฟังข้อมูลเพื่อสรุปความเห็นอย่างรอบคอบที่สุดก่อนเสนอรายงานให้นายกรัฐมนตรีในเดือนสิงหาคมนี้ทั้งนี้คณะอนุกรรมการให้ความเห็นสำคัญในการประเมินความคุ้มค่า3ด้านด้วยกันประกอบด้วย1ด้านพาณิชย์โดยพิจารณาความสมเหตุสมผลของประมาณสินค้าที่จะเข้ามาใช้บริการตามสมมติฐานที่วางไว้2ด้านการขนถ่ายลำสินค้านะครับต้องวิเคราะห์ขีดความสามารถในการดึงดูดสายการเดินเรือให้มาใช้บริการท่าเรือในโครงการเนื่องจากภูมิภาคนี้ท่าเรือขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพสูงดำเนินการอยู่แล้วและประเด็นสุดท้ายที่จะพิจารณากันก็คือด้านการปฏิบัติงานโดยประเมินกระบวนการยกขนและส่งผ่านสินค้าจากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งทั้งในแง่ของต้นทุนระยะเวลาและประสิทธิภาพการบริหารการโครงการครับพาดหัวข่าวไทยโพสต์ครับ3กรกฎาคมประเมินแลนบริดจ์สสช.นัดประชุมอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าแลนบริดจ์วันศุกร์ก่อนสรุปถึงมือนายกสิงหาคมนี้ส่วนพ.ร.บ.SEC พร้อมรับฟังเสียงประชาชนและคนในพื้นที่นิกรขอสภาไฟเขียวร่างพรบนิรโทษกรรมปิดฉากความขัดแย้งรัฐบาลและฝ่ายค้านเห็นพ้องรอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญภาคประชาชนถกร่วมฉบับพักสภาสมัยหน้าพักประชาชนจี้ประธานโสพลนัดถกวิป3ฝ่ายบรรจุวาระรายแก้มาตราสัปดาห์หน้าก็เป็นประเด็นที่พาดหัวการเมืองรวมๆประเด็นเศรษฐกิจแลนบริดจ์จากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับ
1: ส่วนในผู้จัดการรายวันหน้าหนึ่งวันนี้นะคะก็มีเรื่องประเด็นของทรายสกอตด้วยกับตระกูลพิรมภักดีค่ะพิรมภักดีตั้งสภาครอบครัวเคลียร์ทรายสกอตหลังไกลเกลี่ยตระกูลพิรมภักดีออกแถลงการกรณีพายทรายสกอตย้ำไม่ยอมรับความรุนแรงในครอบครัวทุกรูปแบบพร้อมให้พายลาออกจากทุกตำแหน่งและบทบาทในกิจการของตระกูลค่ะ
0: ส่วนเรื่องของกุ้งไทยที่ถูกสั่งห้ามนำเข้ามาเลเซียนะครับมีการเจรจากันแล้วระหว่างคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรบอกว่าเมื่อวานนี้ครับเดินทางไปร่วมประชุมหารือกับดาโตสรีโมฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียครับเพื่อพูดคุยหารือถึงกรณีที่มาเลเซียแบนกุ้งจากประเทศไทยทั้งสองฝ่ายได้หารือกันและตกลงกันครับที่จะช่วยกันเร่งกระบวนการตรวจสอบสารตกค้างและสุขอนามัยคาดว่าจะมีการเร่งหารือกระบวนการตรวจสอบน่าจะใช้เวลาไม่เกิน30วันกุ้งไทยน่าจะนำเข้ามาเลเซียได้ตามปกติพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับกุ้งไทยเตรียมเฮสุริยะเผยมาเลเซียจอบปลดล็อกนำเข้าภายใน30วันครับ
1: ส่วนในหน้าจัดการผู้จัดการรายวันนะคะมีประเด็นเรื่องของสหกรณ์โคนมด้วยค่ะสหกรณ์โคนม5ภาคบุกสภาค้านหั่นตัวแทนมิ้วปอดชุมนุมสหกรณ์โคนม5ภาคยื่นค้านร่างพรบ.โคนมต่อกรรมาธิการเกษตรสภาหลังวุฒิสภาหั่นสัดส่วนตัวแทนเกษตรกรในมิ้วปอดจาก5เหลือ2คนหว่านเปิดทางทุนใหญ่ส่งตัวแทนเข้ามาเสียบฮุบโครงการนมโรงเรียนด้านกรรมาธิการรับเรื่องพร้อมตั้งกรรมาธิการร่วมหากสภาไม่เห็นด้วยกับร่างดังกล่าวค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของทั่วประเทศแห่สมัครบอร์ดสปส.นะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในมติชนครับทั่วประเทศแห่สมัครบอร์ดสปส.สัทธรัมนำ14คนร่วมชิงชัยทั่วประเทศแห่สมัครบอร์ดประกันสังคมวันแรกคึกคักประกันสังคมก้าวหน้าส่งทีมลงทางฝั่งนายจ้างและลูกจ้างสัทธรัมลั่นป้องกันแชมป์แล้วก็ลุยปฏิรูปกองทุนประกันสังคมครับ
1: ส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศมีอยู่ในแนวหน้าด้วยนะคะถกโดฮาแท้งอิหร่านยันไม่คุยสหรัฐสิงหาคมเก็บค่าผ่านฮอร์โมสอิหร่านยันไม่คุยสหรัฐที่โดฮากาตาร์ชี้ยังต้องหารือกรอบข้อตกลงหยุดยิงก่อนคุยประเด็นที่ซับซ้อนกว่าย้ำอธิปไตยเหนือฮอร์โมสประกาศค่าเก็บผ่านทางเดือนสิงหาคมแวนซ์ขวางไม่จบด้วยการให้เก็บค่าผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศไทยเผยเรือสัญชาติไทย10ลำออกจากช่องแคบฮอร์โมสได้อย่างปลอดภัยแล้วค่ะ
0: มีเรื่องของสำนักพุทธปลดออกจากราชการบุญเชิดและก็ปราณสุวีนะครับโดนไล่ออกพจมานด้วยนะครับทุจริตเงินนิตยพัฒน์พระของปทุมธานีครับที่ประชุมอกพกระทรวงสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติมีมติปลดออกจากราชการบุญเชิดกิติธารางกูลรองผอ.สำนักพุทธแล้วก็

0: ปราณสุรีอาวอารามรัฐผอ.สำนักพุทธจังหวัดระยองนะครับแล้วก็ไล่ออกจากราชการพจมานใช้คล่องกิจเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานกรณีทุจริตเงินนิตยพัฒน์ในพื้นที่ปทุมธานีพาดหัวข่าวสั้นๆจากไทยรัฐครับปลด2บิ๊กพศไล่ออก1เจ้าหน้าที่ทุจริตเงินพระครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราส่งคนลาไปก่อนขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาและการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มที่ประชุมสภามีมติเสียงข้างมาก288ต่อ119โหวตรับร่างพรบ.งบประมาณ2570วาระแรกตั้งกรรมาธิการวิสามัญ72คนการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระแรกเมื่อคืนนี้หลังนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายสรุปในฝั่งรัฐบาลต่อด้วยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายสรุปในฝั่งของฝ่ายค้านหลังจากนั้นนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสรุปทิ้งท้ายว่ารัฐบาลตั้งใจจัดทำงบประมาณแบบใหม่ที่เน้นความโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลและยอมรับข้อจำกัดทางการคลังตามความเป็นจริงเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทยที่เติบโตต่ำกว่าศักยภาพรัฐบาลตั้งเป้าระยะปานกลางให้ไทยกลับขึ้นสู่20อันดับแรกของโลกด้านความสามารถแข่งขันภายใน4ปีและเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจให้โตเกิน 3% พร้อมทำงานกับภาคเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศเช่นธนาคารโลกเพื่อยกระดับไทยเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12ปีส่วนเป้าหมายระยะสั้นคือฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจรับมือกับการขาดดุลสูงแรงกดดันจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือค่าครองชีพและเงินเฟ้อรวมถึงต้องอุ้มคนตัวเล็กด้วยการออกโครงการไทยช่วยไทยนำ AI นกกระซิบช่วยพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยวิเคราะห์ต้นทุนทำบัญชีและเข้าถึงสินเชื่อธนาคารรัฐเพื่อป้องกันการเลิกจ้างการปฏิรูปงบปี2570คือเลิกวิธีซ่อนรายจ่ายโดยยอมเปิดเผยตัวเลขขาดดุลจริงที่ 3.9% และจะลดให้ต่ำกว่า 3% ภายในปี2572เพื่อสร้างความเชื่อมั่นจากนั้นนายโสภณ สารัมย์ประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวเข้าสู่การลงมติโดยที่ประชุมมีมติ288ต่อ119งดออกเสียง86รับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาจำนวน72คนสัดส่วนคณะรัฐมนตรี18คนสัดส่วนสภาผู้แทนราษฎร54คนปรายยติ30วันไทยช่วยไทยพลัสเดือนที่แล้วเงินสะพัดกว่า 43,000 ล้านบาทพบคนใช้วงเงินไม่ครบ 1,000 บาทกว่า13ล้านรายสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.เปิดเผยว่าหลังจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสสิ้นสุดการใช้จ่ายรอบแรกเดือนมิถุนายน2569พบว่ามีผู้ใช้จ่ายสำเร็จแล้วกว่า25ล้าน6แสนคนจากผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการ26ล้านคนและมีผู้ได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์350,000คนมีร้านค้าที่มียอดใช้จ่ายผ่านโครงการแล้วกว่า1ล้านร้านสะท้อนว่าเม็ดเงินจากมาตรการได้กระจายลงสู่ผู้ประกอบการรายย่อยและร้านค้าทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องสามารถกระตุ้นการใช้จ่ายของภาคประชาชนได้อย่างไรก็ตามพบว่ามีผู้ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทเพียง12ล้านคนไม่ถึงครึ่งของผู้ใช้สิทธิ์ทั้งหมดอีกในหนึ่งคือยังมีประชาชนใช้เงินไม่ครบ 1,000 บาทประมาณ13ล้าน6แสนคนนอกจากนี้ในรอบเดือนมิถุนายน2569มีวงเงินคงเหลือจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสจำนวน 1,229 ล้านบาทแบ่งได้เป็น2ส่วนได้แก่วงเงินสมทบให้ผู้ได้รับสิทธิ์กว่า 350,000 คนที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์เลยและเป็นวงเงินที่เหลือของประชาชนที่ใช้สิทธิ์แล้วแต่ยังใช้ไม่ครบ 1,000 บาทขณะที่เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสตลอดเดือนมิถุนายนมีมูลค่ารวม 43,218 ล้านบาทแบ่งเป็นยอดใช้จ่ายผ่านร้านค้าทั่วไป 42,220 ล้านบาทและผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ซึ่งเริ่มเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาอีก998ล้านบาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
5: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำPlus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: เสียงเพี้ยว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: ฟังที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดน่านเปิดรับแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพขององค์กรเกษตรกรเน้นการรวมกลุ่มขององค์กรเกษตรกรในการรับเงินอุดหนุนหรือเงินกู้ยืมและเปิดรับขึ้นทะเบียนหนี้เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูที่ขึ้นทะเบียนองค์กรไปแล้วเรียนหนี้เป็นโอกาสยุทธศาสตร์พลิกฟื้นเกษตรกรไทยด้วยวินัยและนวัตกรรม27ปีกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรบ้านแห่งโอกาสของเกษตรกรสอบถามได้ณสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดน่านชั้น5สารกลางจังหวัดน่านในวันและเวลาราชการโทร0800671180ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
8: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
9: ้
8: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นเลิศอะ
10: อนาคตของเกษตรน่านเริ่มต้นที่การเลือกในวันนี้ขอแนะนำเรนโบว์แบรนด์เคมีเกษตรคุณภาพสูงจากผู้ผลิตระดับโลกที่เลือกมาแล้วเราเป็นมากกว่าผู้ผลิตเราเป็นพันธมิตรที่พร้อมสนับสนุนคุณสู่การเกษตรที่แข็งแรงและยั่งยืนเรนโบว์คู่คิดเกษตรกรน่านสู่มาตรฐานโลกรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
11: ถ้าคุณมีไฟอยากเข้าไปขับเคลื่อนการบริหารกองทุนประกันสังคมด้วยตัวเองสามารถสมัครเป็นตัวแทนบอร์ดประกันสังคมได้โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่1ถึง15กรกฎาคม2569ที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่หรือจังหวัดของคุณสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สอลต.เบอร์โทร02-956-2929ได้ทุกวันในเวลาราชการ
12: ข่าวดีมาแล้วครับพี่น้องเอาเงินมาออมเก็บสลากออมทรัพย์ทอสชุดทองกว่ามั่งมีหน่วยละ 1,000 บาทลุ้นรางวัลใหญ่กว่า3ล้านบาทสมัครง่ายผ่านแอป THP Orgen หรือทอสทุกสาขาทั่วประเทศออมวันนี้มั่งมีไปกับทอส
13: อูดีดีเซอร์วิสน่านซ่อมรถยนต์เชฟโรเลตฟอร์ดและรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งเบนซินและดีเซลเช็คซ่อมระบบไฟแอร์เบรกคลัชเกียร์ช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอูดีดีเซอร์วิสน่านบ้านตาแก้วบริการรถสไลด์ช่างไหนโทร080-238-5458
14: จัดโปรแรงแว่นตาทุกแบรนด์ลดสูงสุด 70% ที่ร้านแว่นตามีดีเวียงสาติดบิ๊กซีมินิและสาขาเมืองน่านตรงข้ามธนาคารออมสินซื้อครบ 2,900 บาทแถมฟรีร่มมีดี7สีเสริมความเฮงกรอบพร้อมเลนเริ่มต้น290บาทวัดสายตาคอมพิวเตอร์แม่นยำโทร054-050-154แว่นตามีดีโดยคุณเดชประสบการณ์20ปี
15: Mcot Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนM-Cot Radio นาน
16: โดยอ้นสิทธินัทวงศ์สถาน

พฤหัสสวัสดีครับคุณผู้ฟัง Good Morning Thursday สวัสดีเช้าวันพฤหัสบดีที่มีสายฝนโปรยปลายลงมานะครับวันนี้เราพบกันพฤหัสที่2กรกฎาคม2569หวังว่าคุณผู้ฟังชาวอสมทนั่นของเราจะสบายดีกันนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงของนิจอ้นนะครับได้เวลามาฟังเพลงลูกทุ่งด้วยกันแล้วครับที่นี่ FM 92อสมทนั่นของเราดิจอ้นมาประจำการเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะมาเจอกันทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์หยุดเสาร์อาทิตย์ช่วงเวลาเดิม8โมงเช้าๆไปจนถึงช่วง11โมงสายๆเลยนะครับเรียกว่าคุณผู้ฟังจะได้ฟังเพลงลูกทุ่ง3ชั่วโมงเต็มอิ่ม3ชั่วโมงจุกๆไปเลยนะครับที่นี่บ้าน FM 92อสมทนั่นของเรานะครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยครับคุณผู้ฟังดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเอาจริงๆตามประกาศจากกรมอุตุเนี่ยวันนี้เนี่ยน่าจะมีฝนเบาลงแล้วนะครับแล้วก็วันที่3ก็คือวันพรุ่งนี้ฝนจะกลับมาตกหนักอีกละรอกหนึ่งนะครับช่วงนี้ก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังด้วยความเป็นห่วงจากดิจิโอนแล้วก็ทีมงานอสมทนานทุกท่านเลยนะฮะคุณผู้ฟังได้เสียงกันแล้วเหมือนเดิมครับอย่าลืมที่จะทักทายพูดคุยหรือว่าแนะนำบทเพลงกันเข้ามาได้เช่นเคยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage ของอสมทนานคุณผู้ฟังเข้าไปที่ Facebook นะครับแล้วก็กดค้นหามาที่เพจของเราค้นหาคำว่าอสมทนานพิมพ์เป็นภาษาไทยก็จะเจอเลยนะครับเข้ามาแล้วขอความกรุณาทุกท่านฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเพจของเราให้ด้วยนะฮะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากทางทีมงานอสมทนั่นของเราเนาะแล้วก็คุณผู้ฟังเลื่อนลงมานิดเดียวครับก็จะเจอกับกระทู้ประจำวันสำหรับแนะนำเพลงคุณผู้ฟังเห็นแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับอีกช่องทางหนึ่งครับแต่อยากจะโทรมาพูดคุยกันโทรมาม้อมอยกับดีเจได้เหมือนเดิมเลยนะครับที่หมายเลขเบอร์โทรศัพท์054-711-550แล้วก็ทาง SMS ที่422-1257แนะนำกันเข้ามาได้เลยเดี๋ยวดีเจอ้นจัดส่งให้ทุกท่านแน่นอนเลยนะครับผมเอาละฮะช่วงเช้านี้เราไปแวะทักทายชาว Facebook กันหน่อยไปดูซิว่าเช้าวันผัดวันนี้มีท่านไหนทักทายกันเข้ามาแล้วบ้างนะครับทักทายแม่ยวนด้วยจากทางบ้านน้ำโก้งเสนียนฝนตกหรือเปล่าทางเสนียนนะฮะน่าจะตกเหมือนกันเนาะแม่ยวนบอกว่าแม่ยวนฝนตกทุกคืนเลยนั่นไงนั่นไงนั่นไงปัจจุบันยังไม่หยุดเลยนั่นไงดูแลสุขภาพด้วยนะครับแม่ยวนขอ2เพลงผู้บ่าวเสื้อปุ๋ยกับแก้บนการตองทุ่งเงินคุณแม่จะไปอนามัยก่อนแวะมาขอเพลงได้เลยครับแม่ยวนค่อยๆไปนะฮะฝนตกถนนลื่นแม่ยวนบอกว่าฝากให้กับทุกคนเลยทักทายคุณยาบัวด้วยสวัสดีจ้าดิจิโอนขอเพลงแค่เคยรู้จักของคุณนกแล้วก็ไอ้มาส่งทางพ่ออย่ามนแค้นสองเพลงนี้จัดส่งแล้วนะครับเป็นสองเพลงเปิดรายการสำหรับวันนี้มอบให้กับยายบัวด้วยบอกว่าฝากให้กับพี่ข้าวหอมยายบัวนะครับยายแดงพี่โกเทนซอยสามครึ่งพี่วิชาแล้วก็ให้กับ FC ทุกคนด้วยทักทายคุณลุงพี่บุญชัยด้วยนะครับบอกว่าศิลปะคือความงดงามในหลากหลายมิติที่จังหวัดน่านอำเภอเวียงสาบ้านเราก็มีเรือแข่งที่เป็นศิลปะอันงดงามมาช่วยกันรักษาศิลปะดีๆให้คงอยู่ตลอดไปถูกต้องเลยครับคุณลุงสวัสดียามเช้าด้วยนะฮะแล้วก็ทักทายคุณแม่บุษกรด้วยสวัสดีครับผมแล้วก็เจ๊แขกบอกว่าชุ่มฉ่ำกันไปฝนตกทั้งวันทั้งคืนกลัวน้องน้ำจะหลากมาจังไม่ว่าเจ๊แขกนะฮะดิจอนก็กลัวเหมือนกันฮะ แล้วเดี๋ยวอีกประมาณช่วงสัปดาห์หน้านะครับก็ดูเหมือนว่าฝนจะตกอีกรอบนึงฮะคุณผู้ฟังเดี๋ยวรอประกาศจากกรมอุตุอีกทีนึงเนาะช่วงนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะฮะทักทายคุณแม่มัวบานด้วยสวัสดีเจ้าลูกดิจิโอนและทุกท่านเลยฝนตกอากาศเย็นสบายคุณแม่ขอเพลงผู้บ่าวเหลือน้อยใช่ไหมฮะกัมพูรัชนีได้เลยครับผมแล้วก็ความจนวัดใจสิริพรมอบให้กับทุกท่านเลยได้เลยครับผมทักทายน้องต้นน้ำด้วยแล้วก็ปิดท้ายที่แม่แอนสวัสดียามเช้าด้วยครับแม่แอน Have a great day Have a good day นะครับผมคุณผู้ฟังฮะในช่วงแรกแวะขายของกันหน่อยกับมุ้งครอบแบบพับกันยุงนะครับในช่วงนี้หน้าฝนยุงเยอะครับคุณผู้ฟังยุงระบาดนะฮะเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกหรือว่าไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคไร้อื่นอีกมากมายเลยนะครับป้องกันได้เบื้องต้น
เวลาที่ทุกท่านกำลังนอนหลับฝันดีกันอยู่นะฮะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์โมเดิร์นทันสมัยเลยนะไม่ต้องผูก4ด้านเหมือนอย่างเก่าครับคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้นะครับตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสนะครับแข็งแรงไม่เป็นสนิมแน่นอนเลยครับคุณผู้ฟังใช้งานกันยาวๆไปเลยนะฮะและสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้สบายๆพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกแน่นอนเลยนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ฮะทุกท่านซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมให้อีก1ชิ้นซื้อ1แถม1ราคาเพียง590บาทเท่านั้นนะครับตกหลังละประมาณ300บาทนะฮะสนใจสั่งซื้อรีบโทรได้เลยครับคุณผู้ฟังที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990สินค้ามีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย

ร้านกอกิจรุ่งเรืองเมทัลชีทจำหน่ายหลังคาเหล็กเมทัลชีทมีทั้งชนิดเคลือบสีเคลือบอลูซิงแผ่นฉนวนกันความร้อน PU โฟมไม้ฝาไม้เชิงชายเหล็กโครงหลังคารางน้ำฝนและอุปกรณ์ติดตั้งราคาถูกสวยเข้ารูปจัดส่งถึงหน้าบ้านมีบริการวัดหน้างานพร้อมประเมินราคาฟรีหลังคาดีหลังคาทนกอกิจรุ่งเรืองเมทัลชีทสังเกตสัญลักษณ์ร้านสีส้มโดดเด่นกอกิจรุ่งเรืองเมทัลชีทเยื้องปั๊มน้ำมันบางจากบ้านปางค่าโทร0541781440931154

0: ส่งเพลงนี้ให้กับคุณแม่บัวบานด้วยนะครับสำหรับความจนวัดใจของคุณแม่สิริพรอำไพพงศ์คุณแม่บัวบานบอกว่าฝากให้กับทุกท่านเลยนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นผู้บ่าวเสื้อปุ๋ยผลงานเพลงของคุณดิดคิตตี้นะครับส่งเพลงนี้ไปที่บ้านดำกงตำบลเสนียนด้วยบทเพลงจากแม่ยวนเจ้าเก่าแนะนำกันเข้ามาก็บอกว่ามอบให้กับทุกท่านเช่นเดียวกันเลยนะครับผมคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับรถไฟฟ้าโอโมด้าแอนเจคูน่านของเราอยู่ยังๆกับโชว์รูมไอออนน่านเลยนะครับมีฝ่ายขายและศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานมั่นใจได้แน่นอนเลยนะคุณผู้ฟังจองวันนี้รับแคมเปญสุดพิเศษสุดพิเศษเพียบเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเจคู5 EV รถรุ่นนี้ขับกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะครับคุณผู้ฟังเริ่มต้น 599,000บาทนะครับ Omoda C5 EV เริ่มต้น 649,000 บาท JQ6 EV เริ่มต้น 799,000 บาท JQ7 เริ่มต้น 899,000 บาทและ JQ6T นะครับราคาพิเศษ 879,900 บาทแล้วก็คุณผู้ฟังท่านไหนที่มีรถเก่านำรถเก่าของท่านไปแลกรถใหม่ให้ราคาที่สูงด้วยนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรหาผู้จัดการแหม่มได้เลยครับที่065-935-2445 V Group ค่ะ Omoda and J คู่นั่นดูแลคุณดุจญาติมิตรนะฮะรถที่ดีคือรถที่ประหยัดตอบโจทย์การใช้งานและดูแลหลังการขายได้นะครับไปแวะกันได้เลยนะครับทั้งโชว์รูมไอออนน่านและโชว์รูมโอมอร่าแอนด์เจคูน่านครับผม
1: Mcot Radio วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: Mcot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ Mcot Radio Networkร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
1: Mcot Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: Mcot Radio น่านโดยอ้นสิทธินัทพวงสถาน

ี่คือแก้บนของคุณก้านตองทุ่งเงินนะครับส่งเพลงนี้เพิ่มเติมให้กับแม่ใหญ่ยวนด้วยเพิ่มเติมกันเข้ามาบอกว่ามอบให้กับทุกท่านเหมือนเดิมดิจิโอนจัดส่งให้แล้วนะครับคุณผู้ฟังในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับช้างกิจเกษตรน่านของเราข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่สนใจปุ๋ยใส่ยางพาราฟังทางนี้ด่วนๆเลยนะครับดิจิโอนแนะนำปุ๋ยตาช้างร้อยล้านน่านในช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นประหยัดลดต้นทุนให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราด้วยนะซื้อ6กระสอบแถม1กระสอบเลยนะครับซื้อ10กระสอบแถม2กระสอบและซื้อ20กระสอบแถมทันที5กระสอบราคาเพียงกระสอบละ590บาทเท่านั้นนะครับท่านใดสนใจสามารถที่จะไปซื้อได้เลยครับตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านหรือว่าจะไปซื้อโดยตรงได้ที่ร้านช้างกิจเกษตรน่านของเรานะครับอยู่ตรงข้ามห้างบิ๊กซีน่านติดกับมุมไฟแดงเลยนะครับติดต่อได้ที่หมายเลขเบอร์โทรศัพท์064-792-4915และ095-645-1559นะฮะรักษาหน้าดินป้องกันเชื้อราเปลือกยางนิ่มต้นยางตัวไวแข็งแรงน้ำยางไหลดีต้องปุ๋ยตาช้างร้อยล้านนั้นร้อยล้านน่านเท่านั้นครับ

ร้านโกกิจรุ่งเรืองเมทัลชีทจำหน่ายหลังคาเหล็กเมทัลชีทมีทั้งชนิดเคลือบสีเคลือบอลูซิงแผ่นฉนวนกันความร้อน PU โฟมไม้ฝาไม้เชิงชายเหล็กโครงหลังคารางน้ำฝนและอุปกรณ์ติดตั้งราคาถูกสวยเข้ารูปจัดส่งถึงหน้าบ้านมีบริการวัดหน้างานพร้อมประเมินราคาฟรีหลังคาดีหลังคาทนโกกิจรุ่งเรืองเมทัลชีทสังเกตสัญลักษณ์ร้านสีส้มโดดเด่นโกกิจรุ่งเรืองเมทัลชีทเยื้องปั๊มน้ำมันบางจากบ้านปางค่าโทร0541781144 0931154159

รำคาญกระบอกกันเด้อผลงานเพลงของอ้ายลำเพลินวงศกรนะครับส่งเพลงนี้ไปที่บ้านหัวเวียงเหนือด้วยบทเพลงจากเจ๊แดงแนะนำกันเข้ามานะครับเจ๊แดงบอกว่ามอบให้กับทุกท่านเหมือนเดิมเลยพี่ข้าวหอมแม่ต้อมคุณแม่พรพี่ลาดพี่ขนมหวานคุณยายบัวพี่วิชานพี่โกเทนพี่ศักชัยแม่เจียมรวมไปถึงคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับก่อนหน้านั้นเป็นคิดถึงพี่เสด็จส่งเพิ่มเติมให้กับคุณแม่นงครานของเราด้วยก็บอกว่ามอบให้กับทุกท่านเช่นกัน2ผลงานเพลงเพราะๆในช่วงนี้ดิเจอ้นจัดส่งให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะคุณผู้ฟังในช่วงนี้แวะขายของกันหน่อยไม่ใช่แวะขายของฮะขอบคุณด้วยนะครับสำหรับกอกิจรุ่งเรืองเมทัลชีทจำหน่ายหลังคาเหล็กเมทัลชีทมีทั้งชนิดเคลือบสีเคลือบอลูซิงแผ่นฉนวนกันความร้อน PU โฟมไม้ฝาไม้เชิงชายเหล็กโครงหลังคารางน้ำฝนและอุปกรณ์ติดตั้งผลิตด้วยเครื่องจักรคุณภาพสูงทันสมัยเลยนะครับแล้วก็มีแบบหลอนให้เลือกหลากหลายด้วยหลังคาดีหลังคาทนต้องกอกิจรุ่งเรืองเมทัลชีทเท่านั้นเลยนะครับสังเกตร้านสีส้มโดดเด่นเลยนะอยู่เยื้องกับปั๊มน้ำมันบางจากบ้านปังค่าติดต่อได้ที่หมายเลขเบอร์โทรศัพท์054-178-144หรือว่าโทร093-115-4159นะครับส่งท้ายชั่วโมงแรกกันด้วยผลงานเพลงบ่าวสาวเหลือน้อยกัมพูลัชนีส่งเพิ่มเติมให้กับคุณแม่บัวบานด้วย

ขณะนี้เวลา 9:00 น.จากนี้ไป M-Pod Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐบาลสั่งเข้มตรวจลูกเรือป้องกันลักลอบขนยาเสพติดรักษามาตรฐานความปลอดภัยและความเชื่อมั่นการบินไทยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบหมายให้นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามกรณีลูกเรือสายการบินของไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมหลังตรวจพบสารเสพติดในสัมภาระพร้อมสั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันซ้ำอีกซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นลูกเรือรายดังกล่าวเดินทางปฏิบัติหน้าที่ในเที่ยวบินจากประเทศไทยไปยังนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียเมื่อวันที่25มิถุนายน2569ก่อนถูกเจ้าหน้าที่ปลายทางตรวจค้นและพบสารเสพติดซุกซ่อนอยู่ในสัมภาระปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการยุติธรรมของประเทศออสเตรเลียรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้กพท.เชิญบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนสายการบินหน่วยงานศุลกากรและหน่วยงานด้านการปราบปรามยาเสพติดร่วมกำหนดมาตรการเพิ่มเติมทั้งการเพิ่มความเข้มงวดในการรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของของลูกเรือการยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานและเสริมการประสานงานด้านการข่าวรัฐบาลจะเดินหน้ายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านการบินอย่างต่อเนื่องด้วยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการลักลอบกระทำผิดกฎหมายสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบินของไทยและรักษามาตรฐานความปลอดภัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลควบคู่กับการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารอย่างเหมาะสมรัฐบาลเปิดทางโซล่าภาคประชาชนใช้เองขายไฟส่วนเกินได้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าโครงการโซล่าภาคประชาชนเปิดโอกาสให้เจ้าของบ้านอยู่อาศัยที่มีความพร้อมติดตั้งโซล่ารูฟท็อปเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองลดค่าไฟในครัวเรือนและสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบได้เป็นอีกก้าวสำคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดที่ประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์โดยตรงล่าสุดมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกำหนดรับซื้อไฟฟ้ารวม500เมกะวัตต์ประชาชนผู้เข้าร่วมสามารถขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นเวลา10ปีและต้องสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ภายในปี2570เพื่อสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความสะดวกสูงสุดกระทรวงพลังงานกระทรวงมหาดไทยยังร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงเตรียมจัดบริการระบบ One Stop Service ลดขั้นตอนการขออนุญาตและการติดตั้งโดยจะแจ้งรายละเอียดเรื่องการยื่นคำขอเอกสารเงื่อนไขและขั้นตอนต่างๆอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยยังเตรียมมาตรการสนับสนุนการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปโดยมีแนวคิดช่วยค่าติดตั้งหรือค่าดาวน์ 10,000 บาทต่อหลังคาเรือนตั้งเป้าสนับสนุน 400,000 ครัวเรือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเริ่มต้นและทำให้ประชาชนเข้าถึงพลังงานสะอาดได้มากขึ้นโดยจะเสนอโครงการขอใช้งบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทที่มีวัตถุประสงค์ขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: อมสมุนไพรเสี่ยงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ดชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
7: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกดึงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
6: อัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้ผัดไทยสูตรพริกกระเรียงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมันน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: ทางเลือกยาขย่าในข้าวโพดสูตรแรงจากเรนโบว์แอทโทอีนตัวใหม่สูตรเม็ดความเข้มข้นสูงละลายน้ำไหวผสมสารง่ายเทคโนโลยีจากเรนโบว์มั่นใจในความปลอดภัยต่อข้าวโพดพ่นหลังงอกได้ขาย่าครอบคลุมออกฤทธิ์อยู่นานเชื่อใจเรนโบว์ต้องแอทโทอีน
9: ที่สุดความอร่อยและของฝากซีฟ้าเบเกอรี่สาขาเมืองน่านขนมปังเค้กพายกรอบเค้กฝอยทองที่ครองใจคนไทยกว่า40ปีเบเกอรี่กว่า100รายการรับจัดเบรคโปรโมชั่นซื้อครบ129บาทแถมฟรีทาช็อกโกแลตทาชูนัท1ชิ้นวันนี้ถึง30มิถุนายน69นี้ซีฟ้าเบเกอรี่ข้างโรงเรียนสินจงโทร0834249264
10: กลับมาเปิดให้บริการแล้วอูทวินมอเตอร์ซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อเครื่องยนต์เบรกคลัชช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรงข้ามโรงแรมสีปันนาถนนเขาน้อยทุ่งขามโทร0819929353อูทวินมอเตอร
11: ์ Mcot Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
12: M-COT Radio นาน
13: โดยอ้นสิทธินัทวงสถาน

กลับมาเติมความสุขผ่านเสียงเพลงกันต่อครับคุณผู้ฟังในตอนนี้9โมงกับอีก13นาทีในพื้นที่ตัวเมืองของเราเริ่มที่จะมีแสงแดดเริ่มที่จะมีแดดอ่อนๆลงมาแล้วนะครับผมผลงานเพลงรักแท้บทที่แปลว่าโง่ของอ้ายไผ่ส่งเพิ่มเติมให้กับคุณแม่ใหญ่แดงด้วยแนะนำเพิ่มเติมกันเข้ามาบอกว่ามอบให้กับทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะครับคุณผู้ฟัง9โมงครึ่งช่วงของเพลงไทยอมตะเพลงลูกทุ่งเก่าๆเพลงลูกกรุงนะครับคิวเพลงยังคงว่างอยู่นะครับยังได้อีกประมาณ 4-5 บทเพลงเลยนะคุณผู้ฟังท่านไหนที่เป็นคอเพลงเก่าแนะนำดิจิออนกันเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยว9โมงครึ่งช่วงสายๆกับเพลงไทยอมตะเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับผมเราไปแวะทักทายชาว Facebook เพิ่มเติมกันหน่อยนะคุณผู้ฟังทักทายคุณพี่ติ๊กกี้เวอร์ชัน S ด้วยนะครับขอเพลงปริญญาไก่ตีครับดิจิออนได้เลยครับเดี๋ยวอ้นจัดส่งให้ทักทายคุณแม่สุดใจใจไวด้วยนะครับบอกว่าเช้านี้ที่สันติสุขมีฝนตกลงมานะครับได้เวลามาฟังเพลงเพราะๆแล้วคุณแม่ขอเพลงรอสายใจสั่งมาของคุณไม้แล้วก็ชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้ของคุณแม่จินตรามอบให้กับดีเจแล้วก็แฟนเพลงทุกท่านเลยได้เลยครับคุณแม่สุดใจเดี๋ยวอ้นจัดส่งให้นะฮะทักทายพี่ไฟด้วยสวัสดีจ้าดิจิออนคนน่ารักพี่ไฟขอเพลงคิดถึงบ้านเกิดของคุณพ่อเอกชัยแล้วก็ของมั่นเป็นของขวัญผลงานเพลงของอ้ายไผ่มอบให้กับคนบึงกาฬจ้าได้เลยครับพี่ไฟเดี๋ยวอ้นจัดส่งให้นะฮะในช่วงนี้ต้องฝากด้วยครับคุณผู้ฟังสำหรับอู๊ดเคหพันธ์ของเราจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างครบครันเลยนะตั้งแต่ขั้นตอนการก่อสร้างไปจนถึงขั้นตอนการตกแต่งทั้งในส่วนของภายนอกภายในงานโครงสร้างกลุ่มปอร์ตแลนด์นะครับเหล็กเส้นโครงหลังคากระเบื้องปูพื้นบุพันหนังไม้ฝาปูนฉาบปูนก่ออุปกรณ์ตกแต่งระบบไฟยิ่งซื้อเยอะยิ่งลดเยอะด้วยนะครับคุณผู้ฟังนำรถไปขนสินค้าเองสามารถที่จะต่อรองราคาส่วนลดได้อีกด้วยสินค้าครบครันเลยนะเยอะจริงถูกจริงแล้วก็รับบัตรเครดิตทุกธนาคารท่านใดสนใจไปแวะกันได้เลยนะครับที่ร้านอู๊ดเคหพันธ์ติดม.15บ้านฝายแก่ถนนน่านพะเยาติดต่อได้ที่หมายเลขเบอร์โทรศัพท์0639615614

0: ของคุณตายนะครับฮักตลอดคิดฮอดเสมอส่งเพลงนี้ไปที่อำเภอท่าวังผาด้วยคุณผู้ฟังจากทางท่าวังผาแนะนำกันเข้ามานะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นรอสายใจสั่งมาพ่อใหญ่ไม้พี่ลมพรส่งไปที่อำเภอสันติสุขด้วยบทเพลงจากคุณแม่สุดใจใจไวแนะนำกันเข้ามานะครับแล้วก็มีก่อนหน้านู้นปริญญาไก่ตี้เม็กอภิสิทธิ์ส่งให้กับพี่ติ๊กกี้เวอร์ชัน S ด้วย
1: ช่วง2นาทีมีประโยชน
0: ์2นาทีมีประโยชน์วันนี้นะครับเราจะมาไขข้อสงสัยเรื่องที่ว่าเวลาฝนตกใหม่ๆเนี่ยคุณผู้ฟังเป็นเหมือนกันไหมฮะรู้สึกว่าถนนมันลื่นเนาะคุณผู้ฟังเกิดอุบัติเหตุเยอะแยะมากมายเลยนะครับวันนี้ดีเจอ้นจะมาไขข้อสงสัยกันขอบคุณข้อมูลด้วยนะฮะจากทางกรมการขนส่งทางบกนะครับหน้าที่อันตรายเวลาที่ฝนตกใหม่ๆถนนมักจะลื่นครับคุณผู้ฟัง10นาทีแรกที่ฝนเริ่มตกลงมาเป็นช่วงเวลาที่ถนนเนี่ยลื่นที่สุดครับเพราะอะไรเพราะว่าน้ำฝนเข้าไปผสมกับฝุ่นผงเศษดินต่างๆนานาทำให้ผิวถนนเป็นพื้นโคลนครับคุณผู้ฟังเป็นสาเหตุทำให้รถลื่นถลายนั่นเองนะครับฝนตกถนนลื่นเราควรจะทำยังไงอันดับแรกนะครับให้เปิดไฟหน้ารถก่อนเลยนะครับแล้วก็เว้นระยะห่างจากคันข้างหน้าด้วยแล้วก็สิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกันก็คือการลดความเร็วครับคุณผู้ฟังไม่ควรที่จะขับเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ระวังด้วยนะครับระวังเรื่องของรถเหินน้ำไม่ควรที่จะขับไปที่ถนนที่มีน้ำเจิ่งนองนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้รถเหินน้ำได้นะครับไม่ใช้ความเร็วขณะฝนตกจะทำให้ล้อไม่เกาะถนนเสียการทรงตัวอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรงได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงการตรวจเช็คสภาพรถด้วยนะครับคุณผู้ฟังพร้อมรับมือกับหน้าฝนในช่วงนี้ยางรถนะครับควรจะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เช็คดูว่ามีดอกยางไหมนะครับแล้วก็เติมลมยางตามค่ามาตรฐานด้วยนะครับไม่แข็งหรือว่าไม่อ่อนจนเกินไปนะครับเช็คไฟหน้ารถให้ดีๆนะครับไฟเลี้ยวไฟเบรกที่ปัดน้ำฝนว่ายังคงใช้งานได้ตามปกติหรือไม่ช่วงนี้ฝนตกถนนลื่นดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยขับรถด้วยความไม่ประมาทครับ

0: MCOT Radio วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
1: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
2: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect

0: LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ผู้เชี่ยวชาญกำจัดกลิ่นสนิมเหล็กหินปูนความเข้มข้นของตะกอนได้ 100% ดูแลงานราชการเอกชนโครงการภาครัฐแก้ปัญหาน้ำดื่มน้ำใช้พร้อมจำหน่ายหินกรองทรายกรองสารส้มคอรีนห้างส่วนจำกัดด้านสนิม

ูดเคหพันธ์เลือกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างคุณภาพตั้งแต่เริ่มก่อสร้างถึงขั้นตอนการตกแต่งอุปกรณ์ก่อสร้างครบครันเสาเล็กเส้นเล็กโครงหลังคาปูนซีเมนต์หลายยี่ห้อกลุ่มโครงสร้างกลุ่มปอดแหลนปูนฉาบกระเบื้องปูปื้นกระเบื้องมุ้งหลังคาไม้ฝาดราเชลาสีทาบ้านมาติเดียวครบจบกุยางอูดเคหพันธ์ติดหมอพันธ์15ถนนน่านพะเยาโทรศัพท์06

และนี่คือ2ผลงานเพลงในช่วงยามสายๆกับเพลงไทยอมตะนะครับมนรักลูกทุ่งออริจินอลต้นฉบับไพวันลูกเพชรนะครับส่งเพลงนี้ไปที่บ้านฝางด้วยบทเพลงจากคุณพี่ประโยชน์แนะนำกันเข้ามาบอกว่ามอบให้กับมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านเลยนะครับผมแล้วก็ก่อนหน้านู้นเป็นผลงานเพลงของคุณชินกรไกรราชนะครับผลงานเพลงอยากกินคนสวยนะฮะส่งเพลงนี้ไปที่อำเภอทุ่งช้างด้วยคุณผู้ฟังเจ้าเก่าพี่เล็กทุ่งช้างแนะนำกันเข้ามาก็บอกว่ามอบให้กับทุกท่านเลยนะครับนี่ก็คือช่วงยามสายๆกับเพลงไทยอมตะ

างบ้านช่างอาคารต้องพิถีพิถันตั้งแต่เริ่มก่อสร้างถึงขั้นตอนการตกแต่งอุปกรณ์ก่อสร้างครบครันมั่นใจตีอู้ดเคหภัณฑ์เสาเหล็กเส้นเหล็กโครงหลังคาปูนซีเมนต์กลุ่มโครงสร้างกลุ่มปอดแหลนปูนฉาบกระเบื้องปูปื้นกระเบื้องมุ้งหลังคาไม้ฝาเชลาสีตาบ้านอู้ดเคหภัณฑ์ฤทธิ์หมอพันชิพาถนนน่านพะเยาโทรศัพท์กับ063 961 5614

ของมันเป็นของขวัญผลงานเพลงของไอ้ไผ่นะครับส่งเพลงนี้เพิ่มเติมให้กับพี่ไฟด้วยแนะนำกันเข้ามาบอกว่ามอบให้กับคุณผู้ฟังจากทางนู่นทางบึงการด้วยนะครับผมแล้วก็ก่อนนั้นผลงานเพลงชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้ของคุณแม่จินตราส่งเพิ่มเติมให้กับคุณแม่สุดใจใจไวจากทางสันติสุขด้วยนะครับคุณผู้ฟังในช่วงนี้แวะขายของกันหน่อยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2,500 วัตต์นะครับกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์เลยนะใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานด้วยนะครับคุณผู้ฟังแต่ว่าให้ความสว่างที่สูงเปิดปุ๊บสว่างปั๊บทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุเลยนะครับกว่า 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งการชาร์จ1ครั้งสามารถใช้ได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะครับคุณผู้ฟังติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรให้พร้อม

กับอุปกรณ์แบบครบเซตเลยกันน้ำระดับ IP67 ด้วยนะครับคุณผู้ฟังไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกฟ้าจะร้องก็ไม่มีหวั่นตัวเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทนะฮะสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์วันนี้ซื้อ1แถม1ไปเลยครับทุกท่านพร้อมกับโคมไฟ LED 2อันแล้วก็แว่นตากันแดดให้อีก1ชิ้นทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นครับคุณผู้ฟังแต่ว่าได้ไป5อย่างเลยนะฮะสนใจสั่งซื้อรีบโทรด่วนเลยนะครับที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990 สินค้ามีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียนะฮะส่งท้ายชั่วโมงที่2กันด้วยผลงานเพลงกิ่งทองใบหยกยอดรักสลักใจส่งเพลงนี้ให้กับคุณแม่เคลือมงคลนิมิตด้วย

ขณะนี้เวลา10นาฬิกาจากนี้ไป MCOT Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มภคมลรับลูกทนายอั๋นจี้กรรมธิการพัฒนาการเมืองทลายขบวนการโกงสอบท้องถิ่นที่อาคารรัฐสภานางสาวภคมลหนุนอนันต์ประธานกรรมธิการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนรับหนังสือจากนายภัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอั๋นเพื่อขอให้ตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยนายภัทรพงษ์เปิดเผยว่าแม้ก่อนหน้านี้ปปช.และตำรวจสอบสวนกลางจะมีการจับกุมและพบพฤติการแก้ข้อสอบอย่างชัดเจนแต่กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานเจ้าสังกัดกลับยังไม่มีความชัดเจนในการนำตัวการใหญ่มาลงโทษด้านนางสาวภคมลระบุว่ากรรมธิการได้รับข้อมูลและเอกสารหลักฐานเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องจากหลายภาคส่วนซึ่งชี้ให้เห็นว่าความเสียหายไม่ได้เกิดขึ้นแค่ปัจจุบันแต่มีข้อมูลโยงย้อนหลังถึงปี2566ถึง2567และอาจเป็นขบวนการเดียวกันโดยมูลค่าความเสียหายในครั้งนี้พุ่งสูงถึงประมาณ 4,500 ล้านบาทถือเป็นกรณีทุจริตขนาดใหญ่ที่ต้องหาผู้รับผิดชอบอย่างจริงจังปัจจุบันข้อมูลและหลักฐานกระจัดกระจายอยู่ทั้งที่กระทรวงมหาดไทยและปปช.หากยังแยกส่วนแบบนี้กรรมาธิการจะทำหน้าที่เป็นกลไกกลางในการสืบหาข้อเท็จจริงที่สุจริตที่สุดเพื่อรวบรวมนำเสนอให้สังคมร่วมตรวจสอบสำหรับกรอบเวลาคาดว่าจะบรรจุเรื่องนี้เข้าสู่วาระการประชุมของกรรมาธิการภายในสัปดาห์นี้และจะเริ่มพิจารณาทันทีแม้จะเป็นช่วงปิดสมัยประชุมโดยมองว่ากรอบเวลาที่รัฐบาลตั้งไว้7วันหรือปปช.ตั้งไว้3ถึง6เดือนนานเกินไปเพราะความเสียหายต่อระบบราชการเกิดขึ้นแล้วตำรวจไซเบอร์จับอินฟลูสาวสองสายเซ็กซี่โพสต์สตอรี่แปะลิงก์เว็บพนันศาลสั่งจำคุก8เดือนสืบเนื่องจากพลตำรวจตรีสิริวัตรดีพอผู้บังคับการตำรวจสอท.1ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดกวดขันจับกลุ่มความผิดที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ในห้วงการแข่งขันฟุตบอลโลกฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026ในทุกมิติจนพบการร้องเรียนจากประชาชนว่ามีบัญชีผู้ใช้อินสตาแกรมรายหนึ่งซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 55,000 คนได้โพสต์สตอรี่รูปภาพผู้หญิงแต่งตัวแนวเซ็กซี่วาบวิวแล้วใส่ข้อความเชิญชวนให้คนเข้าเล่นการพนันออนไลน์พร้อมแปะลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์เมื่อมีคนกดลิงก์ดังกล่าวจะนำไปสู่หน้าเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่สามารถฝากเงินและเล่นพนันเพื่อเอาทรัพย์สินกันได้จริงพันตำรวจโทโชคชัยแสงอยู่สารวัตรกองกำกับการ1บก.สอท.1ได้นำทีมชุดสืบสวนร่วมกันรวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถระบุตัวว่าคือนายอรัญญาหรือไอลิสอายุ21ปีจึงร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีจนนำไปสู่การออกหมายเรียกเพื่อให้เจ้าตัวเข้ารับทราบข้อกล่าวหาล่าสุดนายอรัญญาเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนบก.สอท.1ตามหมายเรียกเบื้องต้นรับสารภาพถูกว่าจ้างให้ทำคอนเทนต์โปรโมทเว็บไซต์พนันออนไลน์จริงโดยทำมานานกว่า1ปีแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายล่าสุดนายอรัญญาได้ถูกศาลพิพากษาตัดสินให้ลงโทษจำคุก8เดือนแต่จำเลยให้การรับสารภาพจึงลดโทษเหลือกักขัง4เดือนไม่รอลงอาญายอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาพุ่งเกือบ 2,300 คนแล้วฮอร์เฮโรดิเกสประธานรัฐสภาเวเนซุเอลาแถลงว่าเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ระลอกต่อเนื่องขนาด 7.2 และ 7.5 เมื่อสัปดาห์ที่แล้วส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 2,295 คนและมีผู้ได้รับผลกระทบอีกกว่า 12,000 คนด้านเดลซี่โรดิเกสประธานาธิบดีรักษาการได้ประกาศไว้อาลัยทั่วประเทศเป็นเวลา7วันขณะเดียวกันประชาชนและคณะกรรมการกู้ภัยระหว่างประเทศได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลว่าเป็นการช่วยเหลือล่าช้าและไม่เพียงพอต่อความต้องการด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ที่กำลังเผชิญวิกฤตอย่างรุนแรงด้านทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโอเรกอนสเตทเผยผลวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมพบว่ามีอาคารบ้านเรือนพังเสียหายและถูกทำลายไปแล้วราว 59,000 หลัง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยเหรอปากสะอาด

0: เทปไทยปากสะอาด
1: เทปไทยปากสะอาดพี่ชายเทปไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
0: เทปไทยปากสะอาดจริงๆ
2: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
0: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: ใครมีสวนยางอยู่เอาไปใช้ด่วนสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชเอเทนชนิดน้ำและชนิดเม็ดและปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองเอเทนแบล็กลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตน้ำยางเยอะเปลือกนิ่มกรีดง่ายไร้นานให้ผลผลิตต่อไร่สูงมีธาตุอาหารเสริมตัวเดียวจบปลอดภัยต่อผู้ใช้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสนใจซื้อได้ที่ร้านเอทีเคมีเกษตรตั้งอยู่เลยปั๊มบางจากบ้านปังค่าตรงยูเทิร์นโทร092-995-3684มีบริการส่งฟรีถึงบ้าน
4: โบราณท่านบอกว่าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
5: ยังไงอ่ะ
4: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: ข้าวดีข้าวดีข้าวดีพี่น้องชาวสวนยางฟังทางนี้ยางเล็กยางใหญ่ยางเปิดกรีดหรือรองก้นหลุมปลูกจบที่ปุ๋ยตราช้างร้อยล้านกระสอบเดียวโปรแรงประหยัดต้นทุนซื้อ6แถม1ซื้อ10แถม2ซื้อ20แถม5กระสอบแค่กระสอบละ590บาทรักษาหน้าดินกันเชื้อราเปลือกนิ่มต้นโตไวน้ำยางไหลดีหาซื้อได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านหรือร้านช้างคิดเกษตรน่านตรงข้ามบิ๊กซีน่านติดไฟแดงโทร0647924915 0956451559ใช้ปุ๋ยตราช้างร้อยล้านนากันสิครับ
7: ข่าวดีมาแล้วครับพี่น้องเอาเงินมาออมเก็บสลากออมทรัพย์ทอสชุดทองกว่ามั่งมีหน่วยละ 1,000 บาทลุ้นรางวัลใหญ่กว่า3ล้านบาทสมัครง่ายผ่านแอป THP Orgen หรือทอสทุกสาขาทั่วประเทศออมวันนี้มั่งมีไปกับทอสกลับมาเปิดให้บริการแล้วอุทวินมอเตอร์ซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อเครื่องยนต์เบรกคลัชช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรงข้ามโรงแรมสีปันนาถนนเขาน้อยทุ่งขามโทร0819929353อุทวินมอเตอร์จัดโปรแรงแว่นตาทุกแบรนด์ลดสูงสุด 70% ที่ร้านเวตามีดีเวสาติดบิ๊กซีมินิและสาขาเมืองน่านตรงข้ามธนาคารออมสินซื้อครบ 2,900 บาทแถมฟรีร่มมีดี7สีเสริมความเฮงกรอบพร้อมเลนเริ่มต้น290บาทวัดสายตาคอมพิวเตอร์แม่นยำโทร0991966623แว่นตามีดีโดยคุณเอกประสบการณ์20ปี
8: Mcot Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนM-COT Radio นาน
9: โดยอ้นสิทธินัทพวงสถาน

ผลงานเพลงของคุณตายอรไทยรอปีตินครพนมนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั่นเป็นข้างหลังภาพผลงานเพลงของคุณหนูมิเตอร์ทรงสองเพลงนี้ไปแถวแถวตะวังผาสะพานผาขวางตัวเนอร์บทเพลงจากคุณแม่เจียมของเฮาเจ้าเก่าแนะนำกันเข้ามานะครับแม่เจียมบอกว่ามอบให้กับทุกเสียงทุกสายเลยแล้วก็มอบสองเพลงนี้เป็นพิเศษให้กับแม่ยายแดงของเฮาตวยดีเจอ้นจัดส่งให้เป็นตีเรียบร้อยแล้วนะครับหันไปแวะทักทายปีข้าวหอมตัง SMS กันหน่อยนะครับเนาะในช่วงนี้ปีข้าวหอมบอกว่าสวัสดีครับยังเหมือนเดิมฝากยายแดงปีขนมหวาน3ลอยก12ยายบัวปีโกเทนแม่เคลือซอย3กึ่งปีแอนแล้วก็มอบให้กับ FC ทุกท่านเหมือนเดิมได้เลยครับเดี๋ยวอ้นจัดส่งฮือเนอร์พ่อแม่พี่น้องครับในช่วงนี้ต้องขอบคุณตัวสำหรับอูทวินมอเตอร์สำนักงานซ่อมทุกรูปแบบทุกประเภทเลยนะฮะบ่ว่าจะเป็นซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อซ่อมเครื่องยนต์ซ่อมเบรกซ่อมคัดช่วงล่างเปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องลูก้ามั่นใจในคุณภาพได้เลยนะครับเพราะว่าอูทวินมอเตอร์เปิดฮือบริการมาอย่างยาวนานกว่า50ปีเลยเนอและที่สำคัญครับราคาบ่แพงราคาเป็นมิตรตัวนะครับพ่อแม่พี่น้องไปแวะอูไมกันได้เลยนะครับตีตรงข้ามกับโรงแรม4ปันนาถนนเขาน้อยตุงขามติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0819929353ภายตีรถมีปัญหาไปแวะได้เลยครับตีอูทวินมอเตอร์

0: ายเราะของน้าแอดคาราบาวนะครับคิดถึงนานคิดถึงเธอก่อนนั้นนั่นเป็นฝนนี่สุเทพสาวลีทรงเพิ่มเติมคือครับแม่เครือของเฮาตวยนะครับแนะนำกันเข้ามาบอกมามอบให้ครับทุกท่านเลยเนอแล้วก็มอบเป็นพิเศษคือครับคุณแม่ปลานี้แม่ยายแดงแม่ยายเย็นรวมไปถึงปีข้าวหอมตวยนะฮะและก่อนนั้นนั่นผลงานเพลงเพราะๆของปีเสถียรทำมือยังเหมือนเดิมทรงคือครับปีข้าวหอมตวยนะครับบอกว่ามอบให้ครับทุกท่านเช่นเคย3ผลงานเพลงเพราะๆในช่วงนี้ดิจิอ้นจัดทรงคือเรียบร้อยแล้วนะครับผมป้อมเอพี่น้องครับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดน่านเปิดรับแผนและโครงการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพขององค์กรเกษตรกรเน้นการร่วมกลุ่มของป้อมเอพี่น้องเกษตรกรนะครับในการรับเงินอุดหนุนหรือเงินกู้ยืมแล้วก็การเปิดรับขึ้นทะเบียนหนี้นะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือป้อมเอพี่น้องเกษตรกรสมาชิกที่ขึ้นทะเบียนเอาไว้แล้วเปลี่ยนหนี้เป็นโอกาสนะครับทุกท่านยุทธศาสตร์พลิกฟื้นเกษตรกรไทยด้วยวินัยและนวัตกรรมสาวเจ็ดปีของกองทุนฟื้นฟูบ้านแห่งโอกาสของทุกท่านเลยนะฮะสำหรับสมาชิกท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับณสำนักงานกองทุนฟื้นฟูสาขาจังหวัดน่านอยู่ที่สาระกลางเนอร์จันทร์5นะครับสามารถที่จะไปติดต่อกันเลยในวันและเวลาราชการหรือว่าจะโทรสอบถามกันก็ได้เนอร์พ่อแม่พี่น้องติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0810671180ขออภัยครับ0800671180 0800671180ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ
1: Mcot Radio วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริง Mcot Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่า Go Green กับ Mcot Radio เปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
4: Mcot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ AndroidConnect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: Mcot Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: Mcot Radio น่านโดยอ้นสิทธินัทพวงสถาน

งานเพลงของไอ้วสันต์ก่อนล้านะครับแล้วก็ก่อนนั้นผลงานเพลงของไอ้เล็กรัชเมศหรือว่าเล็ก The Voice นะครับใจเป็นนายกายเป็นบ่าวทรงสองเพลงนี้คือครับคุณผู้ฟังอสมทนานทุกคนทุกพื้นที่ตัวนะครับผมปอมีพี่น้องครับในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณตัวนะฮะสำหรับสีฟ้าเบเกอรี่สาขาเมืองนานของเฮาซึ่งในช่วงนี้เปิดมีโปรโมชั่นแรงเลยนะครับเดือนกรกฎาคมห้ามพลาดเลยนะฮะปอมีพี่น้องมูสเค้กครับจากราคาปกติอยู่ที่119บาทลดเหลือเพียงแค่89บาทต่ออันเนอร์มูสเค้กของสีฟ้าเบเกอรี่ต้องบอกว่าอร่อยหอมนุ่มละมุนนะครับคุ้มค่าเกินราคาโปรโมชั่นนี้มีจนถึงวันนี้เป็นต้นไปนะครับวันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปจนกว่าสินค้าจะหมดนะครับพ่อแม่พี่น้องไปแวะกันได้เลยนะครับใครที่เป็นสายเบเกอรี่ไปแวะร้านสีฟ้าเบเกอรี่สาขาเมืองนานได้เลยเนอร์พิกัดร้านอยู่ข้างๆกับโรงเรียนสินจงถนนมหาวงร้านเปิดกุวันเลยนะครับเปิดตั้งแต่ช่วง7โมงเช้า7โมงเช้าจนถึงช่วง2ทุ่มนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0834249264ครับผม

คุณกำลังฟัง M-POD Radio FM 92 อสมท.น่านสนใจโฆษณาติดต่อ054-711-551

ลงานเพลง AI แฟนใครไม่รู้ถ้าอู้เป็นภาษากำเมืองก็แฟนไผ่บ่ฮู้อีนะครับเนาะแล้วก็ก่อนนั้นเป็นโฮมสเตย์ของน้องแพรชนะส่ง2เพลงนี้ไปตีอำเภอเวียงสาตวยเนอร์บทเพลงจากคุณแม่สตาร์ฟลายคุณแม่ดาบนฟ้าแนะนำกันเข้ามาดิจิออนจัดส่งฮือเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่จะไปฟังเพลงส่งใต้จากคุณยายบัวกันต้องขอบคุณตัวนะครับสำหรับหอจักรนันสวิมมิ่งพูลแอนด์ซัพพลายจำกัดบ้านใดหน่วยงานไหนมีปัญหาเรื่องของสนิมเล็กหินปูนความขุ่นข้นของตะกอนนะครับที่เฮาดูแลคุณเนอร์ป้าแม่พี่น้องเปิดมีผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำกว่า20ปีเลยนะฮะกับถังกรองน้ำอัตโนมัติล่างระบบกำจัดกลิ่นบ่ว่าจะสนิมหินปูนความขุ่นข้นของตะกอนได้ 100% เลยเนอร์ทั้งในส่วนของหน่วยงานราชการก็ดีโรงพยาบาลก็ดีเอกชนหรือว่ามูลนิธิก็ดีนะครับเปิดก็ครับทำโครงการต่างๆคือกับภาครัฐแล้วก็เอกชนที่มีปัญหาตัวเนอร์นอกจากนี้ครับตั้งร้านเปิ้นก็ยังจำหน่ายหินกรองทรายกรองสารส้มคอรินราคาปลีกและส่งตัวสิ่งดีๆมาถึงมือพ่อแม่พี่น้องทุกท่านแล้วนะครับติดต่อได้เลยนะฮะที่หอจักรแหน่สุบินมิ่งผู้แอนด์ซัพพลายจำกัดติดต่อได้ที่เบอร์โทร054054099หรือว่า0966780909นะครับผมเอาละครับเขาจะส่งใต้กับผลงานเพลงเฝ้าไข่ใกล้เตียงผลงานเพลงตีคุณยายบัวโทรมาขอกันตะกี้นะครับดิจิออนจัดส่งคือแน่นอนนะครับผมและไก่น้ำช่วงหน้าคุณผู้ฟังอยู่กับปีดิจิออนเนอร์ปะกับดิจิออนใหม่ในช่วงข่าวเตียงเมืองเหนือช่วงนี้ลาไปแล้วกราบสวัสดีครับ

ุณกำลังฟัง M-POD Radio FM 92 อสมท.น่านสนใจโฆษณาติดต่อ054-711-551ที่นี่สถานีวิทยุอสมท.จังหวัดน่าน FM 92 MHz ออกอากาศจากอาคารเลขที่ 33/82-83 ถนนเปรมประชาราษฎร์ตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดน่านโทร054-711-550 M-COT Radio อสมท.น่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนขณะนี้เวลา 11:00 นจากนี้ไป M-COT Radio FM 92อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มประธานสอบปมโกงสอบท้องถิ่นยังไม่ได้รับรายงานผลปลัดมหาไทยนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบราชการท้องถิ่นปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนถึงกรณีการสรุปรายงานผลสอบทุจริตสอบราชการท้องถิ่นโดยกล่าวเพียงสั้นๆว่ายังไม่ได้รับรายงานการสอบต่อปลัดกระทรวงเนื่องจากยังไม่ครบ7วัน

0: วนในวันนี้จะต้องเข้าไปรายงานต่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่จะเดินทางกลับจากภารกิจต่างประเทศหรือไม่นายสันติธรกล่าวว่ายังไม่ได้มีการแจ้งเปิดจุดขายกุ้งช่วยเกษตรกรฝ่าวิกฤตราคาตกนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายสำนักงานประมงจังหวัดสงขลาร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดช่องทางจำหน่ายกุ้งสดจากฟาร์มสู่ผู้บริโภคโดยตรงช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกรหลังประเทศมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้ง5ชนิดส่งผลให้กุ้งล้นตลาดและราคาปรับตัวลดลงจังหวัดสงขลามีประชากรกว่า1ล้านคนหากประชาชนช่วยกันบริโภคกุ้งเพียงคนละ1กิโลกรัมก็จะสามารถช่วยดูดซับผลผลิตได้มากกว่า1ล้านกิโลกรัมถือเป็นการร่วมการอุดหนุนสินค้าเกษตรของจังหวัดศาลอาญานัดตัดสินคดีแพทย์อุ้มบุญข้ามชาติและพวกศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีอุ้มบุญ2คดีนี้พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา6เป็นโจทก์ฟ้องพันเอกนายแพทย์ชนินอดีตแพทย์สูตินารีเวชกับพวกรวม10คนความผิดฐานมีส่วนร่วมองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติร่วมการดำเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทนเพื่อประโยชน์ทางการค้านำเข้าหรือส่งออกซึ่งไข่ตัวอ่อนอสุจิและไข่มนุษย์โดยจำเลยได้ประกันตัวชั่วคราวคดีนี้ตำรวจปคม.มีพยานหลักฐานที่เชื่อได้ว่าผู้ต้องหามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีเครือข่ายของนายเจ้าหลานนายทุนชาวจีนรับจ้างอุ้มบุญข้ามชาติและถูกตำรวจจับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2563ซึ่งเครือข่ายนี้มีนายทุนชาวจีนว่าจ้างหญิงไทยอุ้มท้องโดยเลี่ยงกฎหมายพาไปฉีดสเปิร์มในประเทศเพื่อนบ้านแล้วกลับมาพักในไทยจนท้องแก่จึงไปคลอดที่ประเทศจีนโดยแนวทางการสืบสวนพบว่านายแพทย์รายนี้ทำหน้าที่ผสมหัวเชื้อสเปิร์มและฉีดเชื้อใส่รังไข่แม่อุ้มบุญเพื่อให้ตั้งครรภ์จึงนับเป็นบุคคลสำคัญในขบวนการนอกจากนี้ตำรวจได้จับกุมนายหน้าหญิงไทยคนหนึ่งซึ่งมีหน้าที่รับโอนเงินได้ที่บ้านพักย่านพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการตรวจพบเส้นทางธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศมากกว่า70ครั้งโดยบรรยากาศในห้องพิจารณาคดี904จำเลยเดินทางมาเข้าฟังครบทั้ง10คนมีทั้งแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์และญาติญาติซึ่งขณะนี้ศาลอยู่ระหว่างอ่านคำพิพากษาคลื่นความร้อนปกคลุมสหรัฐอุณหภูมิที่พุ่งสูงทำลายสถิติแผ่ขยายเข้าพื้นที่ภาคตะวันออกของสหรัฐทำให้ทางการประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนที่ครอบคลุมประชาชนหลายสิบล้านคนซึ่งสถานการณ์คาดว่าจะลากยาวไปจนถึงช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ในวันชาติสหรัฐที่จะมีการเฉลิมฉลองครบรอบ250ปีการก่อตั้งประเทศโดยอุณหภูมิความรู้สึกจริงอาจพุ่งสูงถึง 37.8 ถึง 46.1 องศาเซลเซียสซารานมัมดานีนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กแถลงว่าเขาประกาศเปิดใช้งานแผนฉุกเฉินรับมือคลื่นความร้อนก่อนหน้าช่วงวันชาติที่คาดว่าอาจจะร้อนที่สุดนับตั้งแต่ปี2553รวมถึงจัดรถพยาบาลเคลื่อนที่คลายร้อนกว่า10คันเพื่อให้บริการทางการแพทย์น้ำดื่มสารเกลือแร่ครีมกันแดดและอาหาร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: อนาคตของการเกษตรน่านเริ่มต้นที่การเลือกในวันนี้ขอแนะนำเรนโบว์แบรนด์เคมีเกษตรคุณภาพสูงจากผู้ผลิตระดับโลกที่เลือกมาแล้วเฮาเป็นมากกว่าผู้ผลิตเฮาเป็นพันธมิตรที่พร้อมสนับสนุนคุณสู่การเกษตรที่แข็งแรงและยั่งยืนเรนโบว์คู่คิด

0: เกษตรกรน่านสู่มาตรฐานโลกรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
1: สุดความอร่อยและของฝากซีฟ้าเบเกอรี่สาขาเมืองน่านขนมปังเค้กพายกรอบเค้กฝอยทองที่ครองใจคนไทยกว่า40ปีเบเกอรี่กว่า100รายการรับจัดเบลดโปรโมชั่นซื้อครบ129บาทแถมฟรีทาช็อกโกแลตทาชูนัท1ชิ้นวันนี้ถึง30มิถุนายน69นี้ซีฟ้าเบเกอรี่ข้างโรงเรียนสินจงโทร0834249264
0: เปิดจองแล้วรถยนต์ไฟฟ้าโอมาด้าแอนเจคู่ติดโชว์รูมไอออนนั่นเจคู่5 EV 589,000 บาทเจคู่4 5 649,000 บาทเจคู่6 EV 849,000 บาทรถเก่าแลกรถใหม่ให้ราคาสูงผู้จัดการแหม่ม0659352445
1: อูดีดีเซอร์วิสน่านซ่อมรถยนต์เชฟโรเลตฟอร์ดและรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งเบนซินและดีเซลเช็คซ่อมระบบไฟแอร์เบรกคลัชเกียร์ช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอะไหล่คุณภาพ AC Delco Bison อะไหล่แท้ GM UDD Service น่านบ้านตาแก้วตำบลชัยสถานบริการรถสไลด์ในจังหวัดและต่างจังหวัดช่างไหนโทร0802385458
0: จัดโปรแรงแว่นตาทุกแบรนด์ลดสูงสุด 70% ที่ร้านแว่นตามีดีเวียงสาติดบิ๊กซีมินิและสาขาเมืองน่านตรงข้ามธนาคารออมสินซื้อครบ 2,900 บาทแถมฟรีร่มมีดี7สีเสริมความเฮงกรอบพร้อมเลนเริ่มต้น290บาทวัดสายตาคอมพิวเตอร์แม่นยำโทร0540505154แว่นตามีดีโดยคุณเดชประสบการณ์20ปี
2: Mcot Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนMCOT Radio นานโดยบัญชาเหมืองมอ

0: ไม่ว่าวิกฤตจะแรงแค่ไหนให้ความคุ้มค่าเป็นคำตอบที่ดีที่สุดพบกับ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตคำตอบที่ประหยัดน้ำมันด้วยเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force คำตอบที่พร้อมเคียงข้างคุณด้วยโปรโมชั่นพิเศษดอกเบี้ย 0.99% ให้ทุกการเริ่มต้นง่ายและคุ้มค่าที่สุดออกรถวันนี้ช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาททันทีเดี๋ยวนี้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ New Isuzu D-Max The One and Only
1: ธนธรรมมาร์เก็ตติ้งจัดหนักเรนนี่เซล2026เทราคาลดท้าสายฝนสินค้าล้างสต็อกตัวโชว์ลดทันที 50% จากราคาปกติเก่าแลกใหม่ลดสูงสุด 5,000 บาทซื้อของครบ 8,000 บาทรับของสมนาคุณฟรีผ่อน 0% นาน10เดือนบัตรที่ร่วมรายการผ่อนง่ายแค่บัตรประชาชนใบเดียวทั้งสินค้าสดผ่อนและเครดิตราชการซักผ้า2ถัง 7.5 กิโลกรัม 2,990 บาทสมาร์ททีวี43นิ้วฟิลิปส์ 7,990 บาทตู้เย็น2ประตู Samsung 7.3 คิว 6,990 บาทตู้เย็นเครื่องซักผ้าทีวีไมโครเวฟเครื่องใช้ไฟฟ้าเพียบเลือกได้ตามใจสั่งได้เลยโทร054 711 529 Facebook Fanpage ธนธรรมมาร์เก็ตติ้ง

งานเพลงชื่อว่าวอนครับของ The Peace Band งานเพลงนี้นานแล้วนะครับแล้วก็เป็นเพลงฮิตเปิดตัวของคุณโอลำดวนนะครับซึ่งก็ได้รับความนิยมอย่างยิ่งเลยทีเดียวแล้วผมก็เชื่อว่าพอเปิดเพลงนี้หลายคนน่าจะร้องตามผมเองก็คนหนึ่งนะฮะเวลาที่นั่งฟังในรถหรือเดินทางมาเวลาที่เพลงไหนที่เรารู้สึกมันเข้าปากเราเงี้ยเราก็จะร้องตามนะครับเป็นเพลงที่มีความหมายเป็นเพลงที่เพราะมากเนาะก่อนหน้านั้นมีเล่าสู่กันฟังของคุณเบิร์ตธงชัยนะครับนำมาให้ได้ฟังกัน11นาฬิกากับอีก18นาทีหน้าที่ของดีจอดเริ่มต้นแล้วครับทางวิทยุอสมทนั้นสนใจโฆษณาวิทยุอสมทติดต่อได้ทุกช่วงดีเจนะ0547115550นี่ขายของด้วยนะขายของได้ช่วยลงโฆษณาวิดีโออสมทด้วยนะครับคุณผู้ฟังนะผู้ฟังเรายังคงเหนียวแน่นมี FC ที อยู่กับเราแบบตลอดทั้งวันด้วยฉะนั้นแล้วคุณผู้ฟังเลือกวิทยุอสมทนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมานั่นคือรถยนต์อีซูซุ D-MAXSpark Space Cup Cup 4 Highlander V Cross หรือจะเป็น X Series ยังคงมี Mil X 7ที่นั่งอเนกประสงค์รถครอบครัวทันสมัยซึ่งก็จะมีรุ่นย่อยออกไปอีกกับเครื่องยนต์ 2.2 และ 3.0 DDI Mac Force เร็วขึ้นแรงขึ้นประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้รถเพื่อการพาณิชย์ครับ Isuzu FRR Euro 3 Euro 5กับความคุ้มค่าที่ผู้ประกอบการเลือกใช้กับความคุ้มค่าสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นการบรรทุกหนักไต่เขาทางชันความคุ้มค่าครับแกร่งทนประหยัดน้ำมันนะฮะและที่สำคัญค่าบำรุงรักษาต่ำนอกจากนี้คุณผู้ฟังครับศูนย์บริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศกว่า250แห่งและก็ยังคงมีข้อเสนอแคมเปญดีๆกับการเป็นเจ้าของรถยนต์ Isuzu ด้วยนะนอกจากนี้ศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานครับอะไหล่แท้จากตรีเพชรช่างที่มีด้วยประสบการณ์คุณผู้ฟังไปเลือกกันได้เลยงานหนักแค่ไหนรถต้องเอาอยู่ครับโดยเฉพาะงานที่ต้องบรรทุกหนักวิ่งต่อเนื่องใช้งานทั้งวันนะครับใช้งานแทบทุกวัน FRR ถูกออกแบบมาเพื่องานหนักโดยเฉพาะนะครับวันนี้คุณผู้ฟังสามารถที่จะเลือกเป็นเจ้าของกันได้เลยพร้อมรับข้อเสนอพิเศษนะครับสำหรับ Isuzu รถบรรทุกนะคุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตดาวเริ่มต้น 10% ครับบัตรกำนัน Isuzu มูลค่า 50,000 บาทดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0.99 เนาะIsuzu ช่วยผ่อนอีกเดือนละ 10,000 นะครับ Isuzu ช่วยผ่อนเดือนละ 10,000 อันนี้ฟังไม่ผิดนะฮะพิเศษสุดข้อเสนอเฉพาะ

ยูโร5ครับรับคูปองศูนย์บริการอีก 20,000 บาทใช้บริการได้ที่ศูนย์บริการอีซูซูทั่วประเทศกว่า250แห่งวันนี้ต้องบอกเลยครับว่าสายรถบรรทุกผู้ประกอบการแคมเปญดีมากๆนะฮะไปที่ Isuzu น่านพบที่ปรึกษาฝ่ายขายได้เลยหรือจะไปที่เพจ Isuzu น่าน1989ก็ได้ The One and Only 1เดียวเท่านั้นกับรถยนต์ Isuzu โดยเฉพาะ D-Max นะฮะและก็ Mio X ด้วยขอบคุณห้างตนาธรรมมาร์เก็ตติ้งศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังชั้นนำครบครันทุกแบรนด์ทั้งปลีกและก็ส่งงานราชการมีเครดิตให้คุณผู้ฟังมีบัตรเครดิตผ่อน 0% ใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวผ่อนสินค้ากับเราได้เลยครับวันนี้โปรโมชั่นต้อนรับหน้าฝนครับอย่าพลาดกับสินค้าที่จัดโปรเครื่องซักผ้า2ถัง 7.5 กิโล 2,900 สมาร์ททีวี43นิ้วฟิลิป 7,900 หรือจะเป็นตู้เย็น2ประตู Samsung 7สุด 7.3 คิว 6,900 ซื้อครบ 5,000 ขอไปครับซื้อครบ 8,000 มีของสมนาคุณให้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นของแถมนะและก็เก่าแลกใหม่รับส่วนลดสูงสุด 5,000 บาทสินค้าลดล้างสต็อกตัวโชว์ครับลด 50% จากราคาปกตินะจากราคาปกติราคาเต็มวันนี้ลด 50% สำหรับสินค้าตัวโชว์ถ้าสนใจก็ไปที่ห้างธนธรรมมาร์เก็ตติ้ง3แยกโรงเรียนบ้านดอนศรีเสริมเกษตรกรหรือจะทักเพจที่ธนธรรมมาร์เก็ตติ้งหรือโทร054711529ก็ได้นะครับนี่คือผู้ที่สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมาครับ

0: ฒนธรรมมาร์เก็ตติ้งจัดหนักเรนนี่เซล2026เทราคาลดท้าสายฝนสินค้าล้างสต็อกตัวโชว์ลดทันที 50% จากราคาปกติเก่าแลกใหม่ลดสูงสุด 5,000 บาทซื้อของครบ 8,000 บาทรับของสมนาคุณฟรีผ่อน 0% นาน10เดือนบัตรที่ร่วมรายการผ่อนง่ายแค่บัตรประชาชนใบเดียวทั้งสินค้าสดผ่อนและเครดิตราชการซักผ้า2ถัง 7.5 กก. 2,990 บาทสมาร์ททีวี 43 นิ้ว Philips 7,990 บาทตู้เย็น2ประตู Samsung 7.3 คิว 6,990 บาทตู้เย็นเครื่องซักผ้าทีวีไมโครเวฟเครื่องใช้ไฟฟ้าเพียบเลือกได้ตามใจสั่งได้เลยโทร054-711-529 Facebook Fanpage ธนธรรม Marketing
1: บนจุดสูงสุดคุณไม่ได้แข่งกับใครนอกจากตัวคุณเองMiu X The Next Peak Sport โดดเด่นด้วย R8

S Design ในรุ่น RS หรูหราเหนือระดับในรุ่น Ultimate พร้อมขุมพลัง 3.0 และ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดช่วงล่างใหม่ช็อคอัพแบบ Stiff Flex นุ่มนวลมั่นใจทุกเส้นทางพร้อมเทคโนโลยีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS ล่าสุดพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้องรอบคัน360องศา New X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต

ลือกเสียงร้องของคุณพระพลนะครับทำดนตรีใหม่ดูทันสมัยมากขึ้นเนาะก็เพราะดีเป็นไปไม่ได้เพลงที่แม่เครือแนะนำมาฝากให้กับบรรดาแม่ๆเนาะแม่บรรเย็นโอ้ยวันนี้เสียงสดใสครับโทรเข้ามาขอฟังเพลงเทพที่ดาดอยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเปิดให้แล้วก็มีก่อนหน้านั้นฉากสุดท้ายแฟนรายการประจำเหมือนกันพี่ประโยชน์แนะนำเอาไว้ใช่ไหมครับน่าจะใช่นะเสียงพี่ประโยชน์ว่า มันจะมีเสียงคุ้นๆอีกท่านหนึ่งที่อยู่เสียงนุ่มๆอย่างเงี้ยอยู่ที่ทุ่งช้างอีกหนึ่งคนนะฮะแล้วก็แต่น่าจะเป็นพี่ประโยชน์ละ ผมก็ไม่ได้ถามว่าจากไหนนะครับแต่ฟังเสียงอ๋อเป็นเสียงที่คุ้นเคยอย่างเงี้ยครับนะฉากสุดท้ายเปิดแล้วเนาะเป็นไปไม่ได้เปิดแล้วเทพธิดาดอยจ่อคิวไว้เรามีเรานะครับจากป้ายวนที่ติดค้างไว้เมื่อวานไม่ลืมนะครับเหมือนเดี๋ยวเปิดให้แน่นอนตัวแทนฝาก FC ทุกคนเหมือนเดิมนะคะจากข้าวหอมครับได้เลยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเปิดให้เพลงที่แนะนำกันเอาไว้ครับโฆษณาวิทยุอสมทครับติดต่อได้ทุกช่วงดีเจเนาะและก็ช่วงนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนครับนั่นคือห้างธนธรรมมาร์เก็ตติ้งศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำแบรนด์ดังนะครับช่วงนี้จัดโปรโมชั่นเรนนี่เซลช่วง

ฝนครับสินค้าเก่าแลกใหม่รับส่วนลดสูงสุด 5,000 สินค้าตัวโชว์ครับลดล้างสต็อก 50% จากราคาปกตินะครับซื้อครบ 8,000 รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรีเลยครับคุณผู้ฟังที่ห้างธนธรรมมาร์เก็ตติ้งราชการเรามีเครดิตให้มีบัตรเครดิตสามารถผ่อน 0% 24งวด24เดือนครับสอบถาม0547115 29น้องมีบัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวก็ผ่อน

0: ับ13,900บาทหรือจะเป็นอิเล็กโทรลักครับไมโครเวฟ20ลิตรครับ1,790บาทเครื่องทำน้ำเจาะน้ำร้อนน้ำเย็น2ก๊อกนะฮะ3,400หรือจะเป็นเครื่องดูดฝุ่น1,800วัตต์ของ Samsung 1,600ครับนะสะดวกมากคุณผู้ฟังเครื่องดูดฝุ่นวันนี้ครับบางทีเราใช้ไม้กวาดนี่มันฟุ้งเนาะแต่ว่าเครื่องดูดฝุ่นนะครับโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนแบบนี้ที่มันมีแมลงอ่ะคุณผู้ฟังปีกแมลงอะไรเงี้ยครับเครื่องดูดฝุ่นเอาอยู่ครับ1,600ไปเลยที่ห้างธนธรรมมาร์เก็ตติ้งเนาะ3แยกโรงเรียนบ้านดอนศรีเสริมกสิกรและก็ในส่วนของรถจนอีซูซูนะครับเป็นเจ้าของได้ด้วยข้อเสนอและเงื่อนไขดีๆฝ่าทุกวิกฤตความคุ้มค่าที่ทุกท่านสามารถที่จะสัมผัสและก็เลือกด้วยตัวของท่านเองวันนี้นะครับเช็ครถที่ศูนย์บริการ Isuzu น่านกับศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานของเรานัดหมายล่วงหน้ารับส่วนลดค่าแรงค่าอะไหล่ด้วยนะครับวันนี้เอกสิทธิ์พิเศษส่วนลดเข้าศูนย์บริการที่เหนือกว่าใครนะครับยางรถยนต์ลดสูงสุด 2,400 บาทอะไหล่รถยนต์ลดสูงสุด 15% นะครับส่วนลดน้ำมันสูงสุด 10% นะส่วนลดแบตเตอรี่สูงสุด600บาทครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะเข้ารับบริการได้ที่ Isuzu น่าน3แยกฟ้าใหม่นะครับหรือจะเป็นสิทธิพิเศษผ่านแอปพลิเคชัน My Isuzu ได้แล้ววันนี้นะครับนะสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์บริการแล้วก็วันนี้เราต้องการรับสมัครพนักงานรับรถ1อัตราครับปวช.เพศชายทุกสาขานะใครที่ว่างงานก็ไปสมัครกันได้เลยนะครับวันนี้ New Isuzu V-Cross ครับ 3.0 DDI Max Force เร็วขึ้นแรงขึ้นประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นพบกับความแกร่งความทนประหยัดน้ำมันราคาขายต่อดีสุดพร้อมกับศูนย์บริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศกว่า250แห่งและที่สำคัญค่าบำรุงค่าดูแลรักษาก็ต่ำด้วยนะครับในส่วนของ Isuzu นะจะเป็น D-Max หรือจะเป็น Mil X เลือกความคุ้มค่าได้เลยสิ่งที่เรามอบให้สำหรับลูกค้า Isuzu ทุกท่านครับ Isuzu สุดคุ้มฝ่าในทุกวิกฤตนะครับสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดรับข้อเสนอดีๆที่เซลล์นะครับพนักงานฝ่ายขายของเราได้ทุกวันนะครับหรือเข้าไปที่เพจ Isuzu นั่น1989ครับ
1: M-COT Radio วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ผู้เชี่ยวชาญกำจัดกลิ่นสนิมเหล็กหินปูนความเข้มข้นของตะกอนได้ 100% ดูแลงานราชการเอกชนโครงการภาครัฐแก้ปัญหาน้ำดื่มน้ำใช้พร้อมจำหน่ายหินกรองทรายกรองสารส้มคอรีนห้างหุ้นส่วนจำกัดน่านสวิงมิ่งพูลแอนด์ซัพพลายจำกัด0966780909
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
1: M-COT Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนM-COT Radio น่านโดยบัญชาเหมืองม่อ

ชื่อนี้ไม่มีแผ่วดีกรีแถวหน้าต้องฮอนด้าคลิก160สายสปอร์ตดีไซน์โดดเด่นฟีเจอร์ครบผู้นำจ่าฝูงความโฉบเฉี่ยว PCX 160 พรีเมียมเนี๊ยบทุกมุมให้ลุกกินเรียบทุกเส้นทาง ADV 160สายแอดเวนเจอร์เดสตินีคนลุยพร้อมซัพพอร์ตเต็มระบบเวฟ110คู่ใจทนแรงประหยัดรันภารกิจทั้งวันไม่มีสะดุด New Forza 350สั่งการง่ายไฮเทคโนโลยี UC3 รถไฟฟ้า 100% ทางเลือกสุดคุ้มสำหรับสาย EV สกูบี้ลีดCL CRF ครบเลือกทุกรุ่นที่ใช่ออกไปใช้ชีวิตมั่นใจมาตรฐาน Honda เป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่เที่ยงธรรมมอเตอร์สาขาน่านใกล้บ้านคุณสำนักงานใหญ่หน้าโรงแรมเทวราช Honda เหมือนกันแต่เที่ยงธรรมให้คุณมากกว่าใคร

ัวแทนภูสมิงนอสวรรค์ก่อนหน้านั้นเทพธิดาดอยเลือกเสียงร้องของคุณดิ๋ม AF5 นะครับนะเป็นเพลงที่นำมาร้องกันใหม่แล้วก็เรามีเราเอ้ยวันนี้เป็นวันที่มีคุณผู้ฟังแนะนำเพลงค่อนข้างเยอะเลยนะครับอาจจะไม่ครบทุกเพลงเนาะความในใจนะครับวันฝนซาจากน้องต้นน้ำโทรมาจากสุราษฎร์นะครับบอกพี่ยอดฝนตกเลยครับตอนนี้เยอะเลยที่สุราษฎร์วันฝนซาหน่อยนะฮะแล้วก็มีรักล้นใจใช่ไหมครับที่ขอมาจากทางคุณแม่สรินทิพย์นะครับนะรักล้นใจปั่นไพบูลย์เกียรติขอบคุณเจ้าเดี๋ยวสักครู่ออดเปิดให้เนาะแล้วก็ขอบคุณเที่ยงทำมอเตอร์ตัวแทนจำหน่ายฮอนด้าอย่างเป็นทางการในจังหวัดน่านครับฮอนด้าเหมือนกันแต่เที่ยงทำให้คุณมากกว่าใครดาวน้อยผ่อนสบายไม่ต้องมีคนค้ำใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวอนุมัติแล้วขี่รถกลับบ้านได้เลยครับพิจารณาทุกอาชีพมีรถเก่านำไปถึงให้ราคารถเก่าสูงนะทะเบียนพรบเสื้อแจ็คเก็ตหมวกกันน็อกแถมให้จัดเต็มครับจะเป็นเวฟ110เวฟ125สกูปปี้นะ ADV Forza Giono Leadนะครับซูเปอร์คัพคุณผู้ฟังเลือกได้ทุกรุ่นและก็ล่าสุดกับ UCT เป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า EV 100% จาก Honda ถ้าสนใจทดลองขี่และเลือกเป็นเจ้าของได้เลยทอ.อ.ส.ธนาคารที่ทำให้คนไทยมีบ้านสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะครับจะซื้อบ้านสร้างบ้านต่อเติมบ้านซื้ออาคารพาณิชย์ย้ายไฟแนนซ์นะครับสลากออมทรัพย์ดอกเบี้ยพิเศษหรือจะเป็นเงินฝากดอกเบี้ยพิเศษคุณผู้ฟังติดต่อทอ.อ.ส.ได้เลยหยุดตรงนี้ที่เธอครับเพลงที่คุณแม่ปราณีโทรมาฝากให้บรรดาแม่พิเศษแม่เครือนะฮะมีสุขภาพที่แข็งแรงทุกท่านครับบรรดาแม่ทั้งหลาย

0: ชื่อนี้ไม่มีแผ่วดีกรีแถวหน้าต้องฮอนด้าคลิก160สายสปอร์ตดีไซน์โดดเด่นฟีเจอร์ครบผู้นำจ่าฝูงความโฉบเฉี่ยว PCX 160 พรีเมียมเนี้ยบทุกมุมให้ลุกกินเรียบทุกเส้นทาง ADV 160สายแอดเวนเจอร์ Destiny คนลุยพร้อมซัพพอร์ตเต็มระบบเวฟ110คู่ใจทนแรงประหยัดรันภารกิจทั้งวันไม่มีสะดุด New Forza 350สั่งการง่ายไฮเทคโนโลยี UC3 รถไฟฟ้า 100% ทางเลือกสุดคุ้มสำหรับสาย EV สกูบี้ Lead CL CRF ครบเลือกทุกรุ่นที่ใช่ออกไปใช้ชีวิตมั่นใจมาตรฐาน Honda เป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่เที่ยงธรรมมอเตอร์สาขาน่านใกล้บ้านคุณสำนักงานใหญ่หน้าโรงแรมเทวราช Honda เหมือนกันแต่เที่ยงธรรมให้คุณมากกว่าใคร
1: เวลาหมดแล้วนะครับสรุปข่าวเที่ยงข่าวเที่ยงเมืองเหนือกลับมาเจอกันในช่วงบ่ายกับรักคุณยังไม่พอขอบคุณเที่ยงธรรมมอเตอร์ตัวแทนจำหน่ายฮอนด้าอย่างเป็นทางการในจังหวัดน่านฮอนด้าเหมือนกันแต่เที่ยงธรรมให้คุณมากกว่าใคร UCT ครับรถจักรยานยนต์ EV ไฟฟ้า 100% จากฮอนด้าสัมผัสแล้วก็ทดลองขับขี่เป็นเจ้าของกันได้เลยเวลาผมน่าจะไม่ทันเปิดเพลงนะครับรักล้นใจติดค้างไว้ก่อนวันฝนซาและก็ความในใจนะครับนะเนาะหลายเพลงมากเลยติดค้างไว้ก่อนนะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดน่าน FM 92 MHz ออกอากาศจากอาคารเลขที่ 33/82-83 ถนนเปรมประชาราษฎร์ตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดน่านโทร054-711-550 Mcord Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนขณะนี้เวลา 12:00 น.จากนี้ไป Mcord Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

0: สั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยการบินเข้มตรวจลูกเรือสกัดลอบขนยาข้ามชาติมสว.เบี้ยวแจงกรรมธิการกระจายอำนาจปมโกงสอบอ้างอยู่ในกระบวนการชี้แจงเล็งใช้อำนาจร่วมกับกรรมธิการปปช.เชิญให้ข้อมูลอีกครั้งตรวจไซเบอร์จับอินฟลูสาว2สายเซ็กซี่โพสต์สตอรี่แปะลิงก์เว็บพนันส่งสารฟันจำคุก8เดือนทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆท่านเข้าสู่ช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยก็รวบรวมข่าวต่างๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับคุณดารกานทองลิ่มและดิฉันกฤติยาสินธุวราวันเราสองคนรับหน้าที่ดำเนินรายการร่วมกันวันนี้มีข่าวค่อนข้างเยอะตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงณขณะนี้นะคะเริ่มกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีกันก่อนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วนะคะหลังจากที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศเพื่อถวายงานและรับพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ

0: เด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่าง28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมนะคะหลังจากถึงประเทศไทยนายกรัฐมนตรีก็เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลปฏิบัติหน้าที่ทันทียังไม่ได้ระบุวาระงานที่ชัดเจนแต่ว่ามีหลายปัญหาที่จะต้องการเร่งแก้ไขมีรายงานว่าในช่วงเที่ยงของวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็จะเรียกนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้ารายงานความคืบหน้าเรื่องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นส่วนในช่วงเย็นของวันนี้นายกรัฐมนตรีก็จะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารายงานสถานการณ์การแก้ไขปัญหายาเสพติดหลังจากเกิดกรณีของแอร์โฮสเตสสายการบินไทยถูกตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติออสเตรเลียจับกลุ่มหลังจากขนเฮโรอีนที่ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าผ้าและก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการด่วนจากประเทศฝรั่งเศสให้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทั้งหมดนะคะรวมไปถึงการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยมาประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็จะประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางเยือนมาเลเซียระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคมนี้ด้วยค่ะ
1: มาที่นายสพลนะคะสันไตรภพสสพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้สัมภาษณ์ถึงการพิจารณาการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าวันนี้ได้เชิญพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะรวมถึงพิจารณากรณีปลัดจังหวัดภูเก็ตซึ่งตอนนี้เป็นข้อกังวลของสังคมนะคะหลังจากที่ได้มีการบุกค้นอาคารหลังหนึ่งที่จังหวัดนนทบุรีวันนี้ประชาชนเป็นห่วงว่าคดีมีความคืบหน้าถึงไหนค่ะก็เลยมีการเชิญตำรวจสอบสวนกลางมาซักถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจก็คือข้าราชการ10คนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้บุกจับไปนั้นมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างสามารถจับตัวกันใหญ่ได้แล้วหรือไม่นะคะกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นเรื่องที่ใหญ่มากตนต่อสู้เรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2566ตนซึ่งเป็นผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยก็ได้นำไปร้องเรียนกับนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นต่อมาเมื่อเดือนมกราคมปี67กระทรวงมหาดไทยได้เซ็น MOU กับ5หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริตท้องถิ่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อปี67จนกระทั่งวันนี้ปี69ก็สามารถจับกระบวนการทุจริตได้ซึ่งในอดีตไม่ว่าจะเป็นการจัดสอบโดยท้องถิ่นอย่างที่มหาสารคามและกาฬสินธุ์ซึ่งดำเนินคดีไปแล้วเมื่อมาจัดสอบโดยส่วนกลางก็ได้ยินข้อครหามาตลอดว่ามีการจ่ายใต้โต๊ะเพื่อบรรจุข้าราชการแต่ไม่เคยมีการจับได้นี่จึงเป็นครั้งแรกค่ะนายอัศพลยืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยต่อต้านเรื่องนี้นะคะรู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็แต่ว่าทำอะไรไม่ได้ค่ะจะคุมไม่ได้จนกระทั่งมีความร่วมมือจาก5หน่วยงานที่เป็นจุดเริ่มต้นในการทลายขบวนการนี้ซึ่งในที่ประชุมพรรคภูมิใจไทยครั้งที่ผ่านมาก็มีมติชัดนะคะว่าหากสมาชิกพรรคหรือใครก็ตามในพรรคเป็นผู้ต้องสงสัยในกรณีนี้จะไม่มีการช่วยเหลือจะถูกดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดค่ะส่วนกรณีที่นายพงศกรเสาทนหรือว่ากฤตอดีตคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ปรากฏในคลิปเสียงพาดพิงถึงกรรมาธิการปปช.เมื่อเดือนตุลาคมปี68ซึ่งตอนนั้นตนไม่ได้ดำรงตำแหน่งในกรรมาธิการนี้สิ่งที่พาดพิงมาตนมีความกังวลเพราะมีชื่อนามสกุลของบุคคลหนึ่งที่อ้างว่าเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการปปช.สมัยที่แล้วซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีอยู่จริงแต่มีคนที่มีนามสกุลเดียวกันปรากฏเป็นที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการปปช.สมัยที่แล้วจริงและอีกข้อกังวลหนึ่งก็คือการที่นายพงศกรอ้างว่ากรรมาธิการปปช.มีพฤติกรรมเสาะหาเชิงลึกจนยืนยันว่าตามข้อบังคับกรรมาธิการไม่สามารถทำแบบนั้นได้ค่ะก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรรมาธิการและสภาผู้แทนราษฎรหลังจากนี้ตนจะทำหนังสือไปยังประธานสภานะคะเพื่อให้สำนักกฎหมายดำเนินคดีกับบุคคลที่พาดพิงจนทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่ารัฐสภากลายเป็นแหล่งเรียกรับผลประโยชน์แบล็กเมลประชาชนนอกจากนี้อยากให้ประธานสภาวางมาตรการป้องกันไม่ให้บุคคลทั้งที่มีตำแหน่งหรือไม่มีตำแหน่งในกรรมาธิการสามารถเรียกรับผลประโยชน์จากบุคคลภายนอกได้ค่ะอย่างไรก็ตามข้อมูลที่จะได้จากการประชุมกรรมาธิการวันนี้ก็จะมีการนัดประชุมต่อในสัปดาห์หน้าโดยจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยที่จัดสอบหรือว่าหน่วยงานต่างๆซึ่งทราบเบื้องต้นว่าพรุ่งนี้กระทรวงมหาดไทยจะมีการตรวจสอบเรื่องนี้แล้วเสร็จและในสัปดาห์หน้าก็จะนำผลสอบของกระทรวงมหาดไทยเข้าพิจารณาในที่ประชุมด้วยค่ะ

0: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่กรรมาธิการปปช.และพรรคภูมิใจไทยให้ความสำคัญมากนะคะจะติดตามเรื่องนี้ไม่ใช่จับแต่ปลาซิวปลาส้อยคนระดับกลางหรือแม้แต่ระดับสูงในกรรมาธิการปปช.ก็จะสาวให้ถึงค่ะ
1: มากันที่ประธานคณะกรรมการการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษกระจายอำนาจค่ะวันนี้นายคงกฤษฉัตรมารีรัตน์ส.ส.ระนองพรรคภูมิใจไทยในฐานะที่เป็นประธานนะคะให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมว่าวันนี้ได้เชิญกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรรมการสอบข้าราชการท้องถิ่นตัวแทนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรแต่ว่าวันนี้ทางมสบไม่ได้เข้าร่วมประชุมก็เลยทำให้แค่สอบถามหน่วยงานราชการแต่ว่าทางกรรมาธิการนั้นจะมีการเชิญมสวมาอีกครั้งหนึ่งโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายให้มาชี้แจงกับทางกรรมาธิการซึ่งตนเองนั้นจะไปหารือกับทางกรรมาธิการปปช.เพื่ออาศัยอำนาจร่วมกันในการเรียกผู้บริหารของมสวมาชี้แจงสำหรับการหารือในวันนี้เป็นการสอบถามหน่วยงานรัฐถึงขั้นตอนการออกข้อสอบและการดำเนินการสอบจากข้อมูลที่ตนเองทราบพบว่ามีพฤติการผิดปกติตั้งแต่ปี2567ถึง69ซึ่งทางกรรมาธิการปปช.ได้ติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องโดยได้มีการหารือกับทางนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีตั้งแต่รับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยในขณะนั้นซึ่งก็ได้ให้ความสนใจและเดินหน้าตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจังสำหรับการเรียกมสว.มาชี้แจงต่อกรรมาธิการนั้นนะคะทางมสว.ก็มีการชี้แจงโดยลายลักษณ์อักษรว่ายังไม่สามารถมาชี้แจงได้เพราะว่าอยู่ในกระบวนการให้ข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆวันนี้จึงทำให้ได้แค่เพียงให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทำการชี้แจงว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการตรวจสอบอย่างไรแล้วก็จะมาดูระเบียบทั้งหมดแต่ว่าอย่างไรก็ตามเป้าหมายวันนี้จะต้องรู้ถึงช่องโหว่ของการทุจริตให้ได้นะคะแล้วก็ส่วนตอนนี้ค่ะมีหลายกรรมาธิการทำการประชุมแล้วก็ติดตามในเรื่องนี้ในอนาคตจะมีการพิจารณาร่วมกันหรือไม่ซึ่งนายคงกฤษบอกว่ามีโอกาสที่จะประชุมร่วมกันตนเองนั้นไม่ปฏิเสธกรรมาธิการที่มีประธานมาจากพรรคฝ่ายค้านซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่ดีในการทำงานร่วมกันแล้วก็แนะนำข้อสรุปของแต่ละกรรมธิการมาหาข้อสรุปร่วมกันอีกครั้งซึ่งก็ถือเป็นอำนาจอย่างถูกต้องค่ะ
0: ส่วนเรื่องของผลสอบทุจริตราชการท้องถิ่นนะคะวันนี้นายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ที่กระทรวงมหาดไทยแต่ว่าปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนถึงกรณีการสรุปรายงานผลสอบทุจริตสอบราชการท้องถิ่นค่ะบอกเพียงสั้นๆนะคะว่ายังไม่ได้รายงานผลการสอบต่อปลัดกระทรวงเนื่องจากยังไม่ครบ7วันค่ะส่วนในวันนี้จะต้องไปรายงานต่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่จะเดินทางกลับจากภารกิจต่างประเทศหรือไม่นะคะนายสันติธรก็บอกว่ายังไม่ได้มีการแจ้งค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์หน้าบ้านเจ้าพระยา
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Encore Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะไปดูคดีแอร์สาวที่ถูกจับขนยาเสพติดที่ออสเตรเลียนะคะวันนี้นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ในฐานะโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดบอกว่าเมื่อคืนนี้ได้เปิดปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดทั่วประเทศ

0: ศค่ะและจากการตรวจค้นก็พบว่าเป็นเครือข่ายยาเสพติดจากพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำนะคะส่วนจะเกี่ยวข้องกับคดีแอร์สาวหรือไม่นั้นจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องจึงขอเวลาช่วงเช้าวันนี้รวบรวมผลการตรวจค้นทั้งหมดมาตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนจะแถลงข่าวในช่วงบ่ายค่ะเมื่อถามถึงกระแสข่าวการจับกุมคนขับรถเก๋งหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องที่ส่งเฮโรอีนให้แอร์สาวภายในซอยรางน้ำช่วงกลางดึกที่ผ่านมาข้อที่จริงเป็นอย่างไรนะคะนางสาวอาริภาก็บอกว่าคดีนี้เป็นเพียงคดีทั่วไปตามพฤติการที่ปรากฏเป็นข่าวยังไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับคดีของคุณมินาโดยตรงแต่อย่างไรก็ตามค่ะปปส.กำลังเร่งขยายผลขบวนการนี้ในอีกหลายส่วนขอให้รออีกหน่อยนะคะคาดว่าภายใน 1-2 วันนี้จะมีความชัดเจนค่ะส่วนกรณีรถเก๋งต้องสงสัยในพื้นที่กรุงเทพที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการขนส่งกระเป๋าใบดังกล่าวนางสาวอริพรก็บอกว่ามั่นใจว่าพื้นที่กรุงเทพเนี่ยมีกล้องวงจรปิดจำนวนมากนะคะแม้ว่าเจ้าตัวจะไม่เข้ามารายงานตัวเจ้าหน้าที่ก็สามารถจะติดตามตัวมาสอบสวนได้ค่ะสำหรับเป้าหมายสำคัญของการขยายผลภายในวัน2วันนี้ก็คือการตัดวงจรและหาเส้นทางลำเลียงยาเสพติดจากไทยไปยังประเทศปลายทางคือออสเตรเลียโดยพฤติการของเครือข่ายนี้จะมีกลุ่มที่ทำหน้าที่เป็นนักบินหรือว่าคนวิ่งของคอยลำเลียงยาเสพติดมาพักไว้ก่อนจะส่งออกนอกประเทศขณะที่ปปส.ทราบข้อมูลและเส้นทางบางส่วนแล้วรวมทั้งทราบตัวผู้ร่วมขบวนการและผู้รับปลายทางในออสเตรเลียซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะนำไปต่อจิ๊กซอร่วมกับทางการออสเตรเลียต่อไปค่ะพอถามถึงประเด็นที่สังคมตั้งข้อสงสัยนะคะว่าเหตุใดแอร์สาวจึงหลงเชื่อแล้วก็ไว้วางใจเพจ Facebook Rose Rose ค่ะจนยอมหิ้วกระเป๋าเดินทางข้ามประเทศทางที่มีกฎเหล็กห้ามลูกเรือนรับหิ้วของโดยเด็ดขาดนางสาวอาริภักดิ์ก็บอกว่าเราเองก็ตั้งข้อสังเกตมาตลอดนะคะเนื่องจากสินค้าที่ส่งมาไม่มีการระบุที่มาของเจ้าของอย่างชัดเจนซึ่งผู้ที่จะให้คำตอบได้ดีที่สุดก็คือตัวแอร์สาวค่ะซึ่งตอนนี้ทางการออสเตรเลียก็อยู่ระหว่างสรุปแล้วก็รวบรวมคำให้การส่งให้ปปส.เช่นกันค่ะ
1: ส่วนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการรักษามาตรการความปลอดภัยด้านการบินและภาพลักษณ์ของประเทศโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบหมายให้นายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามกรณีลูกเรือสายการบินของไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกลุ่มนะคะหลังตรวจพบสารเสพติดในสัมภาระและสั่งการให้ทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันนี้ซ้ำอีกค่ะจากข้อมูลเบื้องต้นลูกเรือรายดังกล่าวเดินทางปฏิบัติหน้าที่ในเที่ยวบินจากประเทศไทยไปยังนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียเมื่อ25มิถุนายนที่ผ่านมาก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่ปลายทางตรวจค้นแล้วก็พบสารเสพติดซุกซ่อนอยู่ในสัมภาระปัจจุบันก็อยู่ระหว่างกระบวนการยุติธรรมของประเทศออสเตรเลียนะคะนอกจากนี้ก็ยังบอกด้วยนะคะว่าปัจจุบันลูกเรือทุกคนนั้นยังคงต้องผ่านการตรวจค้นตามมาตรฐานความปลอดภัยเช่นเดียวกับผู้โดยสารแม้จะมีช่องทางเฉพาะเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่แต่ว่ายังต้องผ่านการตรวจสอบนะคะทั้งบุคคลแล้วก็สัมภาระตามมาตรฐานสากลโดยการตรวจด้านการรักษาความปลอดภัยของสนามบินมุ่งเน้นการป้องกันวัตถุอันตรายอาวุธและวัตถุระเบิดที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของอากาศยานในขณะเดียวกันการตรวจสารเสพติดหรือว่าสิ่งที่ผิดกฎหมายอื่นๆเป็นการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นกรมศุลกากรแล้วก็หน่วยงานปราบปรามด้านยาเสพติดนะคะซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กพท.เชิญบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนสายการบินหน่วยงานของศุลกากรนะคะแล้วก็หน่วยงานด้านการปราบปรามยาเสพติดร่วมกำหนดมาตรการเพิ่มเติมทั้งการเพิ่มความเข้มงวดในการรับฝากหรือว่ารับหิ้วสินของของลูกเรือการยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานการเสริมการประสานงานของการข่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับความเสี่ยงพร้อมทั้งรักษาสมดุลระหว่างมาตรฐานความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารเพื่อไม่กระทบต่อการบริการแล้วก็การเดินทางของประชาชนค่ะ
0: มาดูเรื่องของการจับกุมเว็บพนันนะคะสืบเนื่องจากพลตำรวจตรีสิริวัตรดีพอผู้บังคับการสอท.1ค่ะก็สั่งการให้ตำรวจในสังกัดกวดขันจับกุมความผิดที่เกี่ยวกับพนันออนไลน์ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดก็เฝ้าติดตามจนพบการร้องเรียนว่ามีผู้ใช้บัญชี Instagram รายหนึ่งค่ะมีผู้ติดตามกว่า 55,000 คน

0: ได้โพสต์สตอรี่รูปภาพผู้หญิงแต่งตัวแนวเซ็กซี่วาบหวิวแล้วก็ใส่ข้อความเชิญชวนให้คนเข้าเล่นการพนันออนไลน์มีการแปะลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ด้วยนะคะพอคนกดลิงก์เข้าไปก็จะเข้าไปสู่หน้าเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่สามารถจะฝากเงินแล้วก็เล่นพนันเพื่อเอาทรัพย์สินกันได้จริงค่ะจากนั้นทางตำรวจก็เลยนำทีมชุดสืบสวนไปรวบรวมพยานหลักฐานจนกระทั่งระบุตัวเจ้าของบัญชีอินสตาแกรมที่กระทำผิดได้นะคะทราบชื่อก็คือนายอรัญญาหรือว่าไอริสอายุ21ปีค่ะก็เลยร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีจนนำไปสู่การออกหมายเรียกเพื่อให้เจ้าตัวเข้ารับทราบข้อกล่าวหาซึ่งล่าสุดนายอรัญญาก็ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนแล้วนะคะสารภาพว่าตนเองถูกว่าจ้างให้ทำคอนเทนต์โปรโมทเว็บไซต์พนันออนไลน์จริงค่ะทำมานานกว่า1ปีแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงจับกุมดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวข้องกับการโฆษณาและเชิญชวนให้ผู้อื่นเล่นพนันออนไลน์ค่ะคืบหน้าล่าสุดนะคะนายอรัญญาได้ถูกศาลพิพากษาตัดสินให้ลงโทษจำคุก8ปีแต่ว่าจำเลยให้การรับสารภาพจึงลดโทษเหลือกักขัง4เดือนไม่รอลงอาญาค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันอีกสักครู่นึงค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: วันนี้จะมีการนัดฟังคำพิพากษาคดีอุ้มบุญ2นะคะที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกค่ะซึ่งคดีนี้พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา6เป็นโจทก์ฟ้องนายหรือว่าพันเอกนายแพทย์ชนินอดีตแพทย์สุตินารีเวชกับพวกรวม10คนจำเลยความผิดฐานมีส่วนร่วมองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติร่วมการดำเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทนเพื่อประโยชน์ทางการค้านำเข้าหรือส่งออกซึ่งไข่ตัวอ่อนอสุจิและไข่มนุษย์โดยจำเลยได้ประกันตัวชั่วคราวนะคดีนี้ตำรวจปคม.มีพยานหลักฐานที่เชื่อได้ว่าผู้ต้องหามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีเครือข่ายของนายเจ้าร้านนักนายทุนชาวจีนรับจ้างอุ้มบุญข้ามชาติแล้วก็ถูกตำรวจจับเมื่อช่วงปี63ค่ะซึ่งเครือข่ายนี้มีนายทุนชาวจีนว่าจ้างหญิงไทยอุ้มท้องโดยเลี่ยงกฎหมายนะคะพาไปฉีดสเปิร์มในประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็กลับมาพักในไทยจนท้องแก่จะไปคลอดที่ประเทศจีนค่ะโดยแนวทางการสืบสวนพบว่านายแพทย์รายนี้ทำหน้าที่ผสมหัวเชื้อสเปิร์มแล้วก็ฉีดเชื้อใส่รังไข่แม่อุ้มบุญเพื่อให้ตั้งครรภ์ก็นับเป็นบุคคลสำคัญในขบวนการนะคะนอกจากนี้ตำรวจได้จับกุมนายหน้าหญิงไทยคนหนึ่งค่ะซึ่งมีหน้าที่รับโอนเงินโดยจับกุมได้ที่สมุทรปราการพบเส้นทางธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศมากกว่า70ครั้งสำหรับบรรยากาศในห้องพิจารณาคดี904จำเลยก็เดินทางมาฟังคำพิพากษาครบทั้ง10คนนะคะมีทั้งแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งญาติๆตอนนี้ศาลก็อยู่ระหว่างอ่านคำพิพากษาค่ะทางนี้คดีนี้มีการแยกฟ้องจำเลยเป็นหลายกลุ่มนะคะโดยนายเจ้าหลานนายทุนใหญ่พร้อมพวกอีก3คนให้การรับสารภาพในคดีหลักที่ว่าจ้างหญิงไทยให้มารับจ้างตั้งครรภ์หรือว่าอุ้มบุญโดยผิดกฎหมายเหตุเกิดที่กรุงเทพและที่อื่นที่เกี่ยวพันกันศาลตัดสินจำคุกคนละ150ปีและลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือคนละ75ปีอย่างไรก็ตามค่ะตามกฎหมายกำหนดให้จำคุกได้ไม่เกิน50ปีคงจำคุกจำเลยทั้ง4ไว้ที่คนละ50ปีซึ่งตอนนี้ยังถูกคุมขังอยู่ค่ะพักกันอีกสักครู่นึงค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

ันนี้มีการเปิดงานฝึกซ้อมเฉพาะเจ้าหน้าที่นะคะภายใต้การฝึกบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติด้านสาธารณภัยปี69กรณีอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะมีนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานค่ะเนเจเศรษฐ์กล่าวเปิดงานนะคะบอกว่าทุกคนคงจะทราบกันดีว่าอุทกภัยสร้างความสูญเสียและเสียหายต่อเศรษฐกิจและการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างมากในแต่ละปีประเทศไทยต้องเผชิญกับอุทกภัยหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่สงขลาที่ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ปี68ซึ่งถือว่าเป็นบทเรียนอันล้ำค่าและก็ตอกย้ำถึงความจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมและศักยภาพการรับมือกับภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

0: ตนพร้อมจะรับฟังจากผู้ปฏิบัติงานจริงและปฏิบัติตามข้อแนะนำและข้อสั่งการของทุกคนวันนี้ตนเดินทางมาฝึกซ้อมด้วยแล้วก็จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะแน่เจเสร็จย้ำว่าการฝึกซ้อมในวันนี้และวันที่17กรกฎาคมเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าเรื่องการแก้ไขในพื้นที่หาดใหญ่ในส่วนของงบประมาณที่จะแก้ไขในระยะยาวยังไม่ได้ลงไปถึงพื้นที่นะคะเพราะว่ามีงบประมาณที่ยังไม่ได้จัดสรรเนื่องจากเป็นงบที่มีมูลค่าสูงและหลากหลายหน่วยงานต้องใช้เวลาในการบูรณาการและการทำคำของงบประมาณประจำปีคงไม่เพียงพอจึงต้องทำคำขอในส่วนของงบกลางค่ะและนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ชี้แจงในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรไปเมื่อวานแล้วนะคะก็คาดว่างบประมาณจะไม่ทันปีนี้จึงเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐและข้าราชการทุกคนที่จะช่วยพี่น้องชาวหาดใหญ่ให้ได้ถ้าเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมขึ้นมาอีกค่ะ
1: ยังอยู่ที่สงขลานะคะจากกรณีที่ประเทศมาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยจำนวน5ชนิดส่งผลให้ปริมาณกุ้งภายในประเทศมีมากเกินความต้องการของตลาดแล้วก็เกิดการล้นตลาดนะคะจนทำให้ราคากุ้งปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องเรื่องนี้ทางประมงจังหวัดสงขลานายเจริญโอมณีค่ะบอกว่าจังหวัดสงขลานั้นมีผลผลิตกุ้งเฉลี่ยปีละประมาณ 14,000 ตันหรือว่าเฉลี่ยเดือนละประมาณ 1,400 ตันนะคะเมื่อเกิดสถานการณ์ประเทศเพื่อนบ้านระงับการนำเข้าแบบนี้ประกอบกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจโลกส่งผลให้ราคากุ้งปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามนายรัฐศาสตร์ชิชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามีความห่วงใยเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจึงมอบหมายให้สำนักงานประมงจังหวัดสงขลาร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการช่วยเหลือพร้อมเปิดช่องทางจำหน่ายกุ้งโดยตรงจากเจ้าของบ่อสู่ผู้บริโภคนะคะเพื่อเพิ่มโอกาสในการระบายผลผลิตและลดผลกระทบด้านราคาสามารถจำหน่ายได้เฉลี่ยวันละประมาณ700กิโลกรัมถึง1ตันเชิญชวนชาวจังหวัดสงขลาร่วมอุดหนุนผลผลิตของเกษตรกรในช่วงที่กำลังประสบปัญหาราคาตกต่ำและต้นทุนการผลิตสูงเพราะว่าการบริโภคกุ้งภายในจังหวัดนั้นจะช่วยดูดซับผลผลิตที่มีอยู่ในตลาดแล้วก็ช่วยสร้างโอกาสให้เกษตรกรนั้นสามารถเดินหน้าประกอบอาชีพต่อไปได้และนอกจากนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาก็จะนำกุ้งไปจำหน่ายภายในงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลาตลอดจนการกระจายผลผลิตไปยังจังหวัดต่างๆเพื่อช่วยระบายผลผลิตกุ้งของจังหวัดสงขลาอีกด้วยนะคะสำหรับเกษตรกรผู้สนใจนำกุ้งมาจำหน่ายสินค้าสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดสงขลาค่ะถนนวิเชียรชมตำบลบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาหรือว่าที่หมายเลขโทรศัพท์074311302ค่ะ
0: รัฐบาลเปิดทางโซล่าภาคประชาชนใช้เองขายไฟส่วนเกินได้ด้วยนะคะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้าโครงการโซล่าภาคประชาชนเปิดโอกาสให้เจ้าของบ้านอยู่อาศัยที่มีความพร้อมติดตั้งโซล่าลูฟท็อปเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองลดค่าไฟในครัวเรือนแล้วก็สามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบได้เป็นอีกก้าวสำคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดที่ประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์โดยตรงค่ะซึ่งล่าสุดมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกำหนดรับซื้อไฟฟ้ารวม500เมกะวัตต์ประชาชนผู้เข้าร่วมสามารถขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นเวลา10ปีและต้องสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ภายในปี70ค่ะทางนี้ก็เพื่อสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความสะดวกสูงสุดกระทรวงพลังงานและกระทรวงมหาดไทยยังได้ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงเตรียมจัดบริการแบบ One Stop Service ลดขั้นตอนการขออนุญาตและการติดตั้งโดยจะแจ้งรายละเอียดเรื่องการยื่นคำขอเอกสารเงื่อนไขและขั้นตอนต่างๆอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้ค่ะ
1: ไปกันที่นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์โฆษกประจำรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งยกระดับระบบสุขภาพไทยให้ครอบคลุมทันสมัยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณสุขได้อย่างสะดวกรวดเร็วกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายยกระดับระบบบริการมุ่งตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะเปิดคลินิกพรีเมียม16แห่งในสังกัดกรมการแพทย์เพื่อลดความแออัดลดระยะเวลารอคอยในโรงพยาบาลเพื่อเป็นทางเลือกในการรับบริการทางการแพทย์เฉพาะทางสำหรับประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมแล้วก็ทันเวลาด้วยการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพิ่มช่องทางการเข้าถึงเฉพาะคลินิกพิเศษเฉพาะทางเฉพาะนอกเวลาราชการ

0: แล้วก็คลินิกรูปแบบพิเศษก็จะเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพอีกทั้งยังเป็นการใช้ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพของหน่วยบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุดช่วยสร้างรายได้ให้โรงพยาบาลนำไปเป็นใช้เป็นค่าตอบแทนบุคลากรและพัฒนาศักยภาพการบริการให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีแล้วก็เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและปลอดภัยเน้นยกระดับการให้บริการและสร้างมาตรฐานระบบบริการแบบใหม่ทั้งนี้การพัฒนาคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการและคลินิกรูปแบบพิเศษมุ่งเน้นกลุ่มที่มีรายได้ที่ต้องการทางเลือกในการรับบริการกลุ่มที่มีสิทธิประกันชีวิตแล้วก็ประกันสุขภาพและชาวต่างชาตินะคะเนื่องจากการให้บริการคลินิกพิเศษนั้นอาจจะมีค่าบริการแตกต่างจากเวลาทำการปกติได้นะคะนอกจากนี้ปัจจุบันกรมการแพทย์นั้นมีพรีเมียมคลินิกของหน่วยงานในสังกัดรวม16แห่งด้วยกันนะคะนอกจากนี้ในอนาคตแล้วเนี่ยนะคะก็ยังจะมีการขยายบริการพรีเมียมคลินิกในสังกัดของกรมการแพทย์ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงการรักษาที่ได้มาตรฐานและส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นค่ะประชาชนสามารถใช้บริการคลินิกพรีเมียมได้ณโรงพยาบาลทั้ง16แห่งของกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขค่ะ
1: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะคลื่นความร้อนรุนแรงเป็นประวัติการแผ่ปกคลุมสหรัฐอุณหภูมิที่พุ่งสูงทำลายสถิติได้แผ่ขยายจากแถบมิดเวสต์เข้าสู่พื้นที่ภาคตะวันออกของสหรัฐในวันพุธที่ผ่านมาส่งผลกระทบกับประชาชนหลายสิบล้านคนหลังจากทางการประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนซึ่งคาดว่าจะลากยาวไปจนถึงช่วงหยุดวันหยุดสุดสัปดาห์ในวันชาติของสหรัฐที่จะมีการเฉลิมฉลองครบรอบ250ปีการก่อตั้งประเทศสภาพอากาศที่ร้อนจัดดังกล่าวคาดว่าจะดันให้อุณหภูมิความรู้สึกจริงพุ่งสูงถึง 37.8 ถึง 46.1 องศาเซลเซียสในพื้นที่ส่วนใหญ่ของภูมิภาคซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากความร้อนในกลุ่มเปราะบางและอาจส่งผลกระทบต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่กำลังเผชิญภาระหนักอยู่แล้วจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นจากศูนย์ข้อมูลและยานยนต์ไฟฟ้าค่ะซารานมัมดานีนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กแถลงเมื่อวันพุธนะคะว่าทางการนิวยอร์กได้ประกาศเปิดใช้งานแผนฉุกเฉินรับมือคลื่นความร้อนล่วงหน้าก่อนหน้าช่วงวันชาติที่คาดว่าอากาศจะร้อนที่สุดนับตั้งแต่ปี2553โดยมีการเปิดศูนย์บรรเทาความร้อนหลายแห่งทั่วทั้ง5เขตการปกครองรวมถึงจะส่งรถพยาบาลเคลื่อนที่คลายร้อนกว่า10คันเพื่อให้บริการทางการแพทย์น้ำดื่มสายเกลือแร่ครีมกันแดดและอาหารนอกจากนี้ยังได้เพิ่มกำลังเจ้าที่ภาคสนามเป็น600คนเพื่อตรวจตราดูแลคนไร้บ้านและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดส่งผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เข้าเยี่ยมและช่วยเหลือผู้สูงอายุเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ยุคหลังของเมืองโดยนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กขอร้องให้ชาวเมืองและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมฉลองวันชาติพักผ่อนเป็นระยะอยู่ภายในอาคารเมื่อทำได้ดื่มน้ำอย่างสม่ำเสมอและเตรียมพร้อมรับมือตลอดเวลาค่ะ
0: หมดเวลาแล้วกับช่วงของสรุปข่าวพักเที่ยงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้คุณดาราการทองลิ่มดิฉันกฤติยาสิงห์ทุกวราวันลาไปแล้วค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: M-COT Radio วิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียM-COT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-COT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
2: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกัน

0: ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เต็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: คุณกำลังฟังรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเที่ยงครึ่ง12นาฬิกากับอีก33นาทีได้เวลามาฟังข่าวกันแล้วนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวเที่ยงเมืองเหนืออสมทน่านของเราก็ติดทุกสถานการณ์ในเมืองน่านนะครับวันนี้เราพบกันวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคม2569ช่วงเวลาเดิมนะครับทุกท่านในส่วนของรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือของเราออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ช่วงเวลาเที่ยงครึ่งจนถึงช่วงบ่ายโมงนะครับวันนี้ก็เช่นเคยฮะอยู่กับผมดีเจอ้นสิทธนัทวงสถานและพี่ดีเจจี๊ดพันธพัฒน์โมมาศรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคย
2: ค่ะสามารถที่จะติดตามรับชมแล้วก็รับฟังรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือของอสมทนั่นเรานะคะทางวิทยุ FM 92ค่ะทางออนไลน์ radio.mcord.net หรือว่าจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Mcord Connect ลงในมือถือก็ได้นะคะแล้วก็ติดตามรับชมไลฟ์สดค่ะผ่านทางเพจอสมทนั่นเข้ามากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยข่าวสารกับพวกเราได้เหมือนเดิมนะคะวันนี้วันพฤหัสแล้ว
1: ครับ
2: เขาเรียกว่ามันเป็นวันศุกร์น้อยๆ
1: energy เริ่มจะเพิ่มขึ้น
2: ใช
1: ่เรื่อยๆตามขั้นลำดับ
2: ความกว้างของรอยยิ้มมันก็จะเยอะขึ้นนะถ้าเป็นวันศุกร์ก็จะยิ่งกว่านี้อีก
1: สุดไปเลย
2: เดี๋ยววันพรุ่งนี้รอฟังเสียงดีเจออนได้เลยเสียงนี้จะพุ่งมาตั้งแต่ตอน 8:00 นเลย energy มาแรงมาก
1: ดีดดี
2: ดีดก็เป็นพลังงานดีๆนะที่เราจะเพิ่มเติมให้กันนะ

0: ทุ่งช้างอำเภอทุ่งช้างนะคะคาดการสภาพอากาศวันที่3ถึงวันที่7กรกฎาคมมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็วันที่8กรกฎาคมจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ทั้งนี้พายุดิเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้มีแนวโน้มทวีกำลังแรงและขึ้นฝั่งจีนตอนใต้ช่วงวันที่4ถึงวันที่6กรกฎาคมนี้นะคะซึ่งขณะนี้ยังไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยนะคะยังไงก็ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารเรื่องของสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะคะผ่านทางช่องทางของทางสวัสดิ์น่านบ้านเรารวมไปถึงอสมทน่านที่เราก็จะเกาะติดเรื่องราวของข่าวเอามาบอกต่อกันด้วยค่ะ
1: ครับผมจังหวัดน่านของเราซึ่งนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านชนรงค์วงใหญ่นะครับก็ออกมาเทคแอคชั่นทันทีเลยนะครับจังหวัดน่านจัดประชุมวิเคราะห์ข้อมูลรับมือกับอุทกภัยปี2569สื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่ายๆนะครับเน้นการแจ้งเตือนภัยแบบรวดเร็วเมื่อวานนี้ครับ1กรกฎาคม2569ช่วงเวลา 14:00 น.ณศูนย์ข้อมูลน้ำจังหวัดน่านชั้น3องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านนะครับท่านรองบรรจงขุนเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มประจำปี2569เพื่อเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อากาศแล้วก็น้ำนะครับรวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงวิชาการสำหรับประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนภัยอย่างมีประสิทธิภาพโดยที่ประชุมเมื่อวานนี้ได้กำหนดแนวทางสำคัญในการดำเนินงานนะครับนั่นก็คือการบูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงานให้เป็นระบบเดียวกันนะครับเพื่อให้การประเมินสถานการณ์การแจ้งเตือนประชาชนนะครับและการ PR ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นเอกภาพนอกจากนี้ครับยังได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจนเลยนะฮะเพื่อให้การติดตามสถานการณ์และการเผชิญเหตุมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านนะครับซึ่งรับหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักด้านการอำนวยการและการประสานงานรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์สถานการณ์นะครับขณะที่อบจ.น่านดูแลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือว่า GIS แล้วก็เตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานฉุกเฉินนะครับอย่างเช่นระบบไฟฟ้าระบบการสื่อสารรวมไปถึงมีข้อเสนอให้ติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มเติมในเขตนอกเทศบาลเมืองน่านนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นในขณะที่ด้านของข้อมูลและการคาดการณ์นะครับทางด้านของสถานีอุตุนิยมวิทยาน่านเป็นผู้รับผิดชอบวิเคราะห์สภาพอากาศปริมาณน้ำฝนและก็แนวโน้มฝนล่วงหน้าส่วนโครงการชลประทานน่านนะครับก็ติดตามระดับน้ำท่าสถานการณ์อ่างเก็บน้ำต่างๆนะครับเพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งนะครับขณะที่สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและคณะผู้วิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสนับสนุนเชิงข้อมูลลึกนะครับแบบจำลองและเทคโนโลยีด้านการคาดการณ์น้ำท่วมเพื่อเพิ่มความแม่นยำโดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำแบบเรียลไทม์เลยนะครับวันต่อวันนาทีต่อนาทีผ่าน LINE OA ครับที่นายนั่น TH นะครับพิมพ์คำว่าเลข9นะครับแล้วก็นั่น NAN TH นะฮะเพื่อรับข้อมูลแล้วก็การแจ้งเตือนอย่างทันท่วงทีสำหรับสถานการณ์ล่าสุดภาพรวมของจังหวัดน่านนะครับอย่างที่พิจิตรได้แจ้งไปแม้ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาจะมีฝนตกหนักนะครับส่งผลทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอสองแควแต่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่องเลยนะครับขณะที่ภาพรวมสภาพอากาศของไทยณขณะนี้ภาคเหนือยังมีฝนตกเล็กน้อยนะครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้และภาคตะวันตกมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั้งนี้ครับในช่วงระหว่างวันที่4ถึงวันที่7นะครับกรกฎาคมนี้คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางได้ทวีกำลังแรงขึ้นนะครับเป็น depression แล้วก็มีแนวโน้มพัฒนาเป็นพายุโซนร้อนที่มีชื่อว่าบาวีนะครับในช่วงระหว่างวันที่3ถึง4กรกฎาคมนี้ก่อนที่จะเคลื่อนตัวผ่านทะเลจีนใต้เกาะไหหลำอ่าวตังเกี๊ยเข้าสู่จีนในช่วง5ถึง6กรกฎาคมนี้ขณะเดียวกันครับร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมานะครับสปป.ลาวเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่ยัง ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะครับส่งผลทำให้หลายพื้นที่ของประเทศเฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกหนักความเสี่ยงจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างใกล้ชิดเลยนะครับทั้งนี้จังหวัดน่านของเราก็จะได้ทำการมุ่งเน้นนะครับการทำงานบูรณาการจาก

0: ุกภาคส่วนเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังแจ้งเตือนรับมือสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างรอบด้านเลยนะครับพร้อมทั้งกำหนดให้มีการประชุมนะครับติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับผ่านเพจ Facebook ที่มีชื่อว่าศูนย์ประชาสัมพันธ์ร่วมจังหวัดน่าน GIC น่านครับ
1: แล้วก็ไปต่อกันที่จังหวัดน่านมีการจัดประชุมสัมมนาการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับรถรับส่งนักเรียนนะคะวันที่1กรกฎาคม2569ค่ะที่โรงแรมน่านตรึงใจนายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับรถรับส่งนักเรียนเพื่อเก็บข้อมูลแล้วก็ศึกษาปัญหาเชิงพื้นที่พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการสนับสนุนการพัฒนามาตรการด้านความปลอดภัยในการรับส่งนักเรียนโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมค่ะกรมการขนส่งทางบกได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับรถรับส่งนักเรียนเพื่อที่จะศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของระบบรถรับส่งนักเรียนในประเทศไทยและทบทวนแนวทางปฏิบัติทั้งด้านบุคลากรด้านยานพาหนะด้านกฎหมายเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยและแผนการพัฒนาระบบรถรับส่งนักเรียนโดยข้อมูลที่ได้สำนักงานขนส่งจังหวัดน่านจะนำไปวิเคราะห์สถานการณ์ของรถรับส่งนักเรียนในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้แก่นักเรียนที่ใช้บริการรถรับส่งนักเรียนแล้วก็สร้างความมั่นใจความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครองทุกท่านให้มากยิ่งขึ้นเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากรถรับส่งนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปค่ะ
0: ครับผมไปต่อกันที่เรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะจังหวัดน่านจัดประชุมคณะทำงานพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดน่านคลัสเตอร์ท่องเที่ยวครั้งที่3ปี2569เมื่อวันที่ผ่านมานะครับณห้องประชุมเจ้าฟ้าอัฏฐวรปัญโยชั้น2ศาลากลางจังหวัดน่านพันเอกวัฒนาจันภัยจิตประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่านนะครับเป็นประธานในการประชุมเพื่อร่วมกันติดตามสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสรุปผลการดำเนินงานคลัสเตอร์ท่องเที่ยวนะครับและพิจารณาแนวทางการจัดทำแผนงานและโครงการด้านการท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมในการเสนอของบประมาณประจำปี2570นะครับในส่วนของงบพัฒนาจังหวัดและงบกลุ่มจังหวัดพร้อมบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับสาระสำคัญของการประชุมเมื่อวันนี้ก็จะมีเรื่องของการรับรองรายการประชุมคณะทำงานครั้งที่2เมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมามีเรื่องของการรายงานสถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดน่านตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับมีการสรุปผลการดำเนินงานคลัสเตอร์ท่องเที่ยวประจำเดือนมิถุนายน2569มีการพิจารณาการจัดทำแผนงานโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเสนอของงบประมาณด้านการท่องเที่ยวงบพัฒนาจังหวัดประจำปี2571นะครับและการบูรณาการทางด้านโครงการพัฒนาที่เกี่ยวข้องด้วยสำหรับในที่ประชุมเมื่อวานนี้นะครับนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดน่านอย่างเป็นระบบเลยนะครับโดยมุ่งยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวให้จอดคล้องกับบริบทของพื้นที่สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากและเตรียมความพร้อมด้านแผนงานนะครับและโครงการเพื่อรองรับขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดในระยะยาวต่อไปอันจะนำไปสู่การเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดน่านครับ
1: ค่ะแล้วไปต่อกันที่ข่าวรับสมัครงานนะคะสำหรับการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่านนะคะด้วยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่านค่ะจะเปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาในตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่านจำนวน1อัตราประจำปีจำประจำปีนี้นะคะเห็นพ.ศ.ที่พิมพ์มาแล้วพี่จิตตกใจ
0: ทำไม
1: ย้อนไปหลายปีเลย น่าจะเป็นปีนี้แหละนะคะ เพราะว่าจะกำหนดเปิดรับสมัครในวันที่7กรกฎาคม2569 ถึงวันที่13กรกฎาคม2569นะคะ

0: ้งแต่8โมงครึ่งถึงตอน4โมงครึ่งนะคะก็สามารถที่จะไปสมัครกันได้นะคะเพิ่มเติมรายละเอียดสอบถามได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์054710755ค่ะ054710755ค่ะ
1: ครับผมในช่วงนี้12รายการกับอีก47นาทีเราไปพักเบรกกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวสารในวันนี้กันต่อครับ
2: MCOT Radio วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ทางเลือกยาฆ่าหญ้าในข้าวโพดสูตรแห้งจากเรนโบว์อาโทอินตัวใหม่สูตรเม็ดความเข้มข้นสูงละลายน้ำไว้ผสมสารง่ายเทคโนโลยีจากเรนโบว์มั่นใจในความปลอดภัยต่อข้าวโพดพ่นหลังงอกได้ฆ่าหญ้าขอบคุ้มออกฤทธิ์อยู่นานเจือจ่ายเรนโบว์ต้องอาโทอิน
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
7: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
8: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
9: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าพุ่มเรียง
10: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
11: ตอนที่ยาเสพติดระบาดเข้ามาในหมู่บ้านเกิดปัญหาขึ้นมากมายทั้งลักเล็กขโมยน้อยทั้งอาชญากรรมคนที่รักและห่วงใยชุมชนก็รวมตัวกันแก้ปัญหาในหมู่บ้านเริ่มด้วยการเข้าไปพูดคุยกับชาวบ้านที่เป็นผู้เสพยาหรือผู้ติดยาและใช้วิธีหยุดยั้งการค้าหยุดยั้งทั้งผู้เสพและไม่ให้มีผู้ติดยาเพิ่มขึ้นประกาศเป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติดอย่างเด็ดขาดปัญหายาเสพติดก็หมดไปจากชุมชนครับ
12: MCOT Radio Network ร่วมรวมพลังชุมชนต่อต้านยาเสพติด
13: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
14: อาหารและน้ำเป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกายช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันห่างไกลโรคด้วยค่ะคนเราจึงควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ทานผักผลไม้สมุนไพรเช่นขิงตะไคร้ซึ่งมีแร่ธาตุและวิตามินที่จะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและดื่มน้ำสะอาดให้ได้วันละ8แก้วตามที่ร่างกายต้องการด้วยนะคะ MCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
15: คุณกำลังฟังรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ
1: ์ครับผมในช่วงนี้เรากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อเลยนะครับแวะขายของกันสักแป๊บหนึ่งฮะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะครับเคยเจอปัญหาเหล่านี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งโดนขโมยเสียงทั้งเกิดอุบัติเหตุนะครับหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟมันวุ่นวายนะคุณผู้ฟังเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนเลยนะครับปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์กำลังไฟสูงเลยนะครับถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรตัวหลอด LED ครับเป็นแบบประหยัดพลังงานด้วยแต่ว่าให้ความสว่างที่สูงเปิดปุ๊บสว่างปั๊บทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุเลยนะครับกว่า 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้ง

0: ช้ได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงการติดตั้งก็ง่ายนะครับมีสายยาว5เมตรให้พร้อมอุปกรณ์แบบครบเซตเลยกันน้ำระดับ IP67 ด้วยนะครับไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นตัวเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทด้วยนะฮะสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์วันนี้ซื้อ1แถม1ไปเลยครับพร้อมกับโคมไฟ LED 2ชิ้นแล้วก็แว่นตากันแดดให้อีก1ชิ้นทั้งหมดนี้ราคา2ขออภัยครับ 1,290 บาทย้ำว่า 1,290 บาทสนใจรีบโทรด่วนๆเลยนะครับที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990 สินค้ามีค่าจัดส่งและค่าประกัน100บาทครับ
1: ค่ะเรามาตามกันต่อนะคะสำหรับจังหวัดน่านค่ะมอบนโยบายและต้อนรับพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่จำนวน30รายค่ะวันพุธที่1กรกฎาคม2569ที่ศาลากลางจังหวัดน่านนายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านมอบหมายให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่รอบที่3สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่านจำนวน30รายค่ะโดยได้กล่าวแสดงความยินดีกับพนักงานบรรจุใหม่ทุกคนนะคะเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดและมีศักยภาพในการดำเนินงานนะคะเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุดรวมถึงเป็นหน่วยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทางนี้ก็ได้มีการมอบแนวทางค่ะในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานใหม่ค่ะโดยมีประเด็นสำคัญก็คือการพัฒนาตัวเองต้องเป็นผู้มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนมันศึกษาหาความรู้รอบตัวมีความมุ่งมั่นในการทำงานมีสัมมาคารวะต่อผู้บังคับบัญชาการสร้างความร่วมมือรู้จักสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะคะการยึดหลักธรรมาภิบาลค่ะมุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรมีความโปร่งใสโดยยึดหลัก6ประการหลักคุณธรร
0: ม
1: หลักนิติธรรมหลักความโปร่งใสหลักความมีส่วนร่วมหลักความรับผิดชอบหลักความคุ้มค่าค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของการให้การต้อนรับนะคะส่วนท้องถิ่นที่มาบรรจุใหม่ทั้ง30รายในจังหวัดน่านบ้านเราค่ะ
0: ครับผมไปต่อกันที่ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดน่านนะครับประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการรับแจ้งใครที่มีเบาะแสหรือว่าเรื่องร้องเรียนนะครับกรณีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับท่านใดที่มีเบาะแสมีข้อมูลนะฮะหรือว่าพบเห็นการทุจริตนะครับสามารถแจ้งเบาะแสได้เลยนะฮะถ้าท่านไม่แจ้งถ้าท่านรู้และไม่แจ้งเนี่ยมันก็จะไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านรู้ท่านแจ้งได้เลยนะครับที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหรือว่าศูนย์ดำรงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่านของเรานะครับหรือว่าจะแจ้งผ่านช่องทางเว็บไซต์ก็ได้นะครับเว็บไซต์ของทางศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งตอนนี้ผมเข้ามาดูในหน้าเว็บไซต์ในวิจิตรู้ไหมว่ามีคนร้องเรียนเนี่ยกี่เคสให้เดา
1: 100เอาตัวเลขกลมๆเยอะไปไหม
0: ให้ทายอีกให้ทายอีกรอบนึง
1: เท่าไหร่อ่ะ
0: 646,495
1: 100พี่คิดว่าเยอะแล้วอ่ะ
0: นี่คือเรื่องร้องเรียนนะฮะ
1: ในหมายถึงว่าทั่วทั้งประเทศใช่ไหมคะ
0: ครับทั่วประเทศเลย600,000กว่าเคส
1: โอ้โห
0: ตายเพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวไง
1: ใช่ค่ะ
0: เรื่องของการโกงข้อสอบเน
1: า
0: ะ
1: ใครที่พบเห็นเรื่องราวของความไม่โปร่งใสก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของศูนย์ดำรงธรรมได้เลย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ไปแจ้งได้เลยเนา
1: ะ
0: ตอนนี้ร้องเรียน 600,000 กว่าเคส อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 70,000 เคสแล้วก็ดำเนินการเสร็จสิ้น 500,000 กว่าเคส
1: ในการร้องเรียนต่างๆนี่คือต้องมีหลักฐานด้วยนะไม
0: ่
1: ใช่ร้องเรียนแบบลอยๆแบบนั้นไม่ใช่เขาจะมี
0: ให้กรอกนะ
1: ฮะใช่ค่ะเราต้องมีหลักฐานต่างๆที่มันเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงไม่ใช่กันแกล้งกันแบบเนี้ย
0: ใช่
1: เพราะว่าเขาก็จะต้องมีการสืบข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆ
0: มีเขาจะถามว่าเป็นเรื่องของอะไรหน่วยงานไหนอะไรเงี้ยฮะแล้วก็รายละเอียดให้ใส่เข้าไปว่าเป็นผู้สมัครตำแหน่งใดหมายเลขข้อสอบปัญหาเบาะแสต่างๆแล้วก็รวมถึงการระบุผู้ที่ถูกร้องเรียนด้วยระบุชื่อว่าเป็นศูนย์ไหนเป็นหน่วยงานไหน
1: ค่ะก็ใครที่รู้หรือว่ามีข้อมูลหรือว่าจะร้องเรียนเข้าไปที่เว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรมค่ะ
0: ถูกต้องครับผมเว็บอะไรนะเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะฮะดำรงธรรมเขียนทับศัพท์เลยนะฮะ moi.go

0: www.thpsc.th ครับผม
1: ค่ะแต่เขาก็จะเขาเรียกว่าเซฟข้อมูลของคนที่ร้องเรียนนะคะไม่ได้แบบ
0: ไม่ได้เอามา
1: เปิดเผย
0: ไม่ได้เปิดเผย
1: ค่ะ
0: 600,000 กว่าเคส
1: โอ้โหพี่คิดว่า100เดียว ดูเบาที่จริงแล้วประเทศไทยเรามีเรื่องไม่โปร่งใสเยอะมากเนาะก็ไปร้องเรียนกันได้นะคะเพิ่มเติมเข้าไปแต
0: ่
1: ต้องมีข้อมูลให้แน่นนะคะมีหลักฐานด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้ค่ะเราเฝ้าระวังเรื่องของฝนแล้วก็อยู่ในช่วงฤดูฝนก็มาบอกต่อวิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดดินถล่มนะคะเมื่อเกิดดินถล่มค่ะทุกวินาทีมีความสำคัญนะคะสตินี่คือมาอย่างแรกเลยและก็การอพยพอย่างถูกวิธีก็จะเพิ่มโอกาสรอดชีวิตได้ดินถล่มนี่มักจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะโดยเฉพาะช่วงที่ฝนตกหนักต่อเนื่องหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอย่ารอให้สถานการณ์รุนแรงควรรีบออกจากพื้นที่ทันทีเมื่อพบสัญญาณอันตรายหรือเมื่อมีเจ้าหน้าที่ประกาศแจ้งเตือนหรืออาจจะมีเซลล์บอดแคสต์ในการแจ้งเตือนนะคะวิธีเอาตัวรอดค่ะก็คือรีบอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยห่างจากเชิงเขาห่างจากหน้าผาแล้วก็แนวทางไหลของดินนะคะอย่าฝ่าพื้นที่ดินถล่มหรือขับรถผ่านบริเวณที่มีดินหินหรือว่าโคลนไหลเพราะอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้ทุกเมื่อนะคะแจ้งเตือนผู้ที่อยู่ใกล้เคียงให้รีบออกจากพื้นที่ช่วยเหลือเด็กผู้สูงอายุและผู้พิการเท่าที่สามารถทำได้โดยไม่เสี่ยงอันตรายนำเฉพาะสิ่งของจำเป็นเอกสารสำคัญยาประจำตัวโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์สื่อสารนะคะแล้วก็ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ตั้งสติไม่ตื่นตระหนกนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามคำสั่งอพยพของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดห้ามกลับเข้าพื้นที่จนกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะประกาศว่าปลอดภัยนะคะแจ้งเหตุฉุกเฉินสายด่วนนิรภัย1784ค่ะแล้วก็เจ็บป่วยฉุกเฉินก็1669นะคะนี่ก็เป็นข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะ
0: ช่วงนี้เวลาหมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกลับมาพบกับเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ช่วงเวลาเดิมเที่ยงครึ่งเป็นต้นไปวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: คุณกำลังฟังรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์
3: ขณะนี้เวลา 13:00 น.จากนี้ไป Mcot Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองอนุทินเตรียมลงพื้นที่อยุธยาเปิดสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่ง 30,000 ล้านลดต้นทุนเกษตรกรนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดลงพื้นที่สากลการเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกสพระนครศรีอยุธยาจำกัดอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันพรุ่งนี้เพื่อเป็นประธานเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตพร้อมติดตามการบูรณาการความร่วมมือในการยกระดับภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเป็นการขับเคลื่อนมาตรการตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบอาชีพโดยมีวงเงินรวม 30,000 ล้านบาทวงเงินกู้รายละไม่เกิน 100,000 บาทรัฐบาลสนับสนุนดอกเบี้ยร้อยละ3ทำให้เกษตรกรรับภาระดอกเบี้ยเพียงร้อยละ3ต่อปีครอบคลุมพืชเศรษฐกิจ7ชนิดพร้อมกำหนดให้ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการอบรมพัฒนาทักษะจากทกสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการต้นทุนและการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพสภามีมติเอกฉันท์449เสียงใช้เวลา15นาทีเห็นชอบร่างพรบ.โอนงบการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ทำหน้าที่ประธานการประชุมพิจารณาร่างพรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายวงเงิน 13,328 ล้านบาทเพื่อจัดสรรให้กับงบกลางสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อให้การบริหารจัดการงบมีประสิทธิภาพและสอดรับกับภาวะที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทายจากปัจจัยภายในและภายนอกอาทิความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ปัญหาความมั่นคงชายแดนความผันผวนของตลาดการเงินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหาภัยพิบัติที่กระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานราคาพลังงานและค่าครองชีพของประชาชนทั้งนี้การพิจารณาร่างพรบ.ดังกล่าวไม่มีการแก้ไขทำให้ที่ประชุมผ่านการพิจารณาวาระ2โดยรวดเร็วซึ่งใช้เวลาอ่านรายละเอียดโดยนายชูพงษ์เนสกุลที่ปรึกษาด้านงบงานนิติบัญญัติเลขานุการที่ประชุมเพียง30นาทีจากนั้นเข้าสู่การลงมติวาระ3ว่าจะเห็นชอบหรือไม่โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ449เสียงไม่เห็นชอบไม่มีงดออกเสียง2เสียงจึงถือว่าที่ประชุมเห็นชอบร่างพรบ.โอนงบประมาณศาลอาญาตัดสินจำคุก15ปีสีหมอสูตินารีแพทย์ทำอุ้มบุญข้ามชาติชี้เห็นมนุษย์เป็นเพียงสินค้าผิดจรรยาบรรณแพทย์ร้ายแรงศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีอุ้มบุญ2คดีพนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา6เป็นโจทก์ฟ้องในแพทย์ชนินอดีตแพทย์สูตินารีเวชกับพวกรวม10คนจำเลยความผิดฐานมีส่วนร่วมกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกันดำเนินการให้มีการตั้งคันแทนเพื่อประโยชน์ทางการค้านำเข้าหรือส่งออกซึ่งไข่ตัวอ่อนอสุจิและไข่มนุษย์โดยจำเลยได้ประกันตัวชั่วคราวศาลพิเคราะห์และเห็นว่าจำเลยกลุ่มแพทย์และนายหน้าวางแผนกันเป็นระบบเป็นการร่วมกันกระทำผิดกฎหมายมีวัตถุประสงค์ผลประโยชน์เพื่อการค้าขายไข่ที่มีการเสนอขายรูปร่างหน้าตาซื้อขายกันตามอำเภอใจมีพฤติการแสดงให้เห็นการมีส่วนร่วมการกระทำกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติโดยจำเลยที่1ถึง4ทำหน้าที่เป็นสูตินารีแพทย์ปฏิบัติตามวิชาชีพแต่อ้างเป็นการกระทำที่ต่างประเทศไม่มีกฎหมายห้ามแต่ประเทศไทยถือเป็นความผิดกฎหมายส่วนจำเลยที่7ถึง10กลุ่มในหน้าทำให้เด็กต้องเติบโตโดยมีแผลในใจไปตลอดชีวิตและรัฐต้องดูแลจึงเห็นควรลงโทษสถานหนักในจำเลยที่1จำคุก15ปีจำเลยที่2จำคุก13ปี51เดือนจำเลยที่3คุก10ปี6เดือนจำเลยที่4คุก13ปี6เดือนจำเลยที่7คุก7ปี6เดือนจำเลยที่8คุก13ปี6เดือนจำเลยที่9คุก4ปี6เดือนจำเลยที่10คุก10ปี6เดือนทางนี้ยกฟ้องจำเลยที่5และ6เหตุพยานหลักฐานไม่เพียงพอจึงยกประโยชน์ความสงสัยให้จำเลย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
7: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: ุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
1: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
0: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันท้ายก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ชุมชนบ้านห้วยจอยอำเภอดาน้อยจังหวัดน่านร่วมใจกันสร้างฝายแกนดินซีเมนต์กักเก็บน้ำเพื่อทำน้ำประปาภูเขาทำให้มีน้ำใช้ตลอดปีเกิดป่าเปียกลดไฟป่าและรักษาระบบนิเวศทุกคนได้รับประโยชน์ร่วมกันถือเป็นตัวอย่างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
5: MCOT Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: อสมทน่านขอเสนอรายการรักคงยังไม่พอเติมรักโดยออสบัญชาอ้นสิทธนัทและจี๊ดพันภัทร

0: มาละครับรักคงยังไม่พอครับวันนี้เริ่มต้นที่เพลงของหมอโยกฤติพงศ์นะครับหนุ่มแน่นสัญญารัก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เริ่มต้นเป็นเพลงแรกสำหรับรายการของเราในวันนี้นะฮะเจอกันในช่วงบ่ายเนาะ
2: ครับ
0: เพลงที่วันนี้อาจจะต้องเป็นเพลงที่เกี่ยวข้องกับเมืองแน่นเรา
1: ค่ะ
0: เนาะเพลงที่มันไม่มีความเสี่ยงนะครับ
1: เพื่อความปลอดภัย
0: เพื่อความปลอดภัยนะเพลงที่ไม่มีความเสี่ยงก็จะเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับแต่ก็สามารถที่จะเลือกเพลงได้เนาะเลือกเพลงได้นะครับถ้าเกิดว่าเปิดให้วันนี้ไม่ทันก็จะเป็นในเบรกหน้าที่น้องจีจัดรายการนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะเจอกันในช่วงบ่ายๆแบบนี้เนาะเมื่อสักครู่ก็อ่านข่าวกันไปเยอะเลยใช่ไหมฮะ
2: ครับ อัดแน่นฮะ
0: อัดแน่นเลยใช่ไหมฮะ
2: ครับผม
0: อ๋ออัดแน่นเลยอัดแน่นเลยเนาะก็ในช่วงนี้เนี่ยต้องบอกกับคุณผู้ฟังว่าเดี๋ยวมันจะมีกิจกรรมเรื่องของงานบุญนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยป้าส้อยเขาส่งข้อความมาให้ที่วัดน้ำปั้ว
2: ครับ
0: เขามีโครงการของในหลวงรัชกาลที่10ของเราเนี่ยครับเดี๋ยวพี่ขอดูข้อมูลแป๊บนึงแล้วเมื่อวานแกส่งมาอ๋อนี่ฮะเจอแล้วฮะแป๊บเป็นโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งคณะสงฆ์อำเภอเมืองจังหวัดน่านร่วมกับสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดน่านแห่งที่1ธรรมยุทธ์เพื่อที่จะขับเคลื่อนหลักธรรมพระราชทานธรรมนาวาวังนะครับซึ่งจะจัดขึ้นที่วัดน้ำปั้วตำบลน้ำปั้วอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านในวันอังคารที่7กรกฎาคม2569เวลา 13:00 นเป็นต้นไปซึ่งก็จะมีการบรรยายหลักธรรมพระราชทานโดยพระเทพเมธีวชิรดิรกนะครับเจ้าอาวาสวัดชูจิตธรรมารามอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยนะครับในวันอังคารที่7กรกฎาคมนี้เนาะก็ขอเชิญชวนสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับไปร่วมกิจกรรมฟังเป็นโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่10ของเราเนี่ยครับร่วมกับวัดป่าดันทบุรีญาณวสังวรารามตำบลผาสิงอำเภอเมืองจังหวัดน่านเนาะอำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับจัดขึ้นที่วัดน้ำปั้วตำบลน้ำปั้วนะวันอังคารที่7กรกฎาคมนะจริงๆกิจกรรมเนี่ยเขาเริ่มตั้งแต่เช้าเลยนะมีการลงทะเบียนรับหนังสือสวดมนต์นะครับบทประกาศพระปริตรนะครับและก็มีพิธีเปิดโครงการเนาะแล้วก็จะมีการแสดงธรรมเนี่ยในช่วงบ่ายนะครับแต่ว่าเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับไปร่วมงาน

0: ไปร่วมกิจกรรมไปร่วมฟังธรรมกันนะครับจากพระเถระชั้นผู้ใหญ่เนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่จัดขึ้นที่วัดน้ำปั้วเนาะวันที่7ให้อ้นไปฟังธรรม
1: นุ่งขาวนุ่งขาวห่มขาว
0: นุ่งขาวห่มขาวเออครับ
1: นะก็พอดีเลยชุด
0: ใส่ชุดขาวให้ที่ไปใช่ไหม
2: แนวบุญใส่บุญได้อยู
0: ่ครับก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้เรื่องของสายบุญนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดน่านของเราเนาะ
1: คร
0: ับ นะอันนี้ก็เป็นงานที่คิดว่าน่าจะทำให้หลายคนมีการเข้าถึงธรรมะได้มากยิ่งขึ้นนะคือส่วนใหญ่เราไม่ค่อยจะเข้าวัดทำบุญกันเท่าไหร่เนาะปีทั้งปีอ้นก็วัดบ้างไหม
1: วันเกิดวันเดียว
0: เหร
2: วันเกิด
1: ทำบุญวันเกิด
0: อันนี้ดีนะเข้าวัดวันเกิด
2: เกิดก็ไม่ได
0: ้เพื่อนก็ไม่ได้เข้าอะไร
2: แต่ว่าแบบว่า
0: แต่ก็จะไปแบบประมาณแบบก็ไม่เข้าก็ไม่ได้คือบางทีเราก็ไปให้พระเจิมนู่นนี่นั่นก็ไป
2: เจิมรถ
0: วันนี้ก็ไปวันนี้ก็ไปสืบชะตาเงี้ยครับได
1: ้
0: สืบชะตาครับไปสืบชะตาเงี้ยครับไปนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการตักบาตรไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะเข้าไปได้วัดเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้ห่างไกลศาสนานะจิตใจก็ยังใกล้วัดอยู่ก็ยังยึดหลักอย
2: ู่คำสอน
0: ใช่ใช่ใช
2: ่ของพระพุทธเจ้าอยู่นะคะ
0: ไม่ได้ห่างไกลศาสนานะครับก็ยึดหลักมาเนี่ยฮะคือมันจริงๆแล้วแก่นแท้มันมีไม่เยอะหรอกใช่ไหมครับเนาะแล้วเราก็ทำประพฤติชอบประพฤติดีอะไรเงี้ยไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนอะไรเงี้ยฮะเราก็ได้อยู่ศีล5แล้วก็ว่ากันไปนะครับนะก็เองก็แล้วแต่แล้วแต่
2: ชอบว่าถ้าไม่เห็นถูกจะไม่เห็นธรรมเขามีความทุกข์เราต้องทำใจอ่ะทำใจไว้เอาธรรมะเข้าข่มหรือว่าบางคนจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามแต่เนาะเขาก็จะมีหลักยึดนะคะทำให้เราแบบเข้มแข็งขึ้น
0: ม
2: ีกำลังใจในการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้มากขึ้น
0: ครับคือโดยส่วนใหญ่แล้วทุกศาสนาก็สอนให้คนเป็นคนดีนั่นแหละ
2: ค
0: ืออะไรที่ดีอ่ะก็ทำเถอะนะครับเนี่ยง่ายๆคือจริงๆนะเราก็เป็นแบบคนรุ่นใหม่เนาะ
2: ค
0: ืออย่างเงี้ยยึดหลักธรรมแบบนี้ครับก็ยึดหลักทำดีแล้วเว้นความชั่วอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนก็โอเคแล้วง่ายๆพอแล้วนะฮะพอแล้วนะฮะเนาะแค่ทำแบบนี้ได้ชีวิตนี้ก็มีความสุข คนอื่นก็ไม่มีความทุกข์ด้วย
2: ค
0: ่ะเรื่องของกุ้งนิดนึงเมื่อวานพี่ออสไปวิ่งก็มีคนถามเพราะพี่ออสโพสต์เนาะโพสต์ผ่านทางเพจอสมทแน่นแล้วก็แชร์ไปที่เพจส่วนตัวเขาก็ถามกันว่าพี่ออส
1: เ
0: หมือนว่าม
1: ี
0: คือกุ้งเนี่ยจะซื้อยังไงเขาบอกจะซื้อกันยังไงแบบเดินไป walk in ซื้อกันได้มาบอกไม่ได
2: ้
0: ก็เพราะไม่แน่ใจว่าวันที่เขาเอากุ้งมาส่งคือวันที่8ใช่ไหม
2: ว
0: ันที่8กรกฎาคมซึ่งก็เป็นการช่วยเหลือกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
2: ค
0: ือเขาก็เลี้ยงกันเยอะเนาะทีนี้มันก็มีปัญหาเรื่องของการส่งออกแล้วก็ได้ยินข่าวกันอยู่เนี่ยครับเพราะฉะนั้นเราก็ช่วยกันบริโภคภายในประเทศเรานี่แหละก็เป็นกุ้งขาวนะครับเป็นกุ้งขาวเวนามายตัวใหญ่
1: ต
0: ั
1: วบึ้มเลยนะ
0: คือกุ้งแบบนี้เอาไปทำกุ้งแช่น้ำปลาอร่อยเจอออนเอาไปทำข้าวผัดกุ้งเนาะเอาไปทำกุ้งแบบไข่ข้น
1: ทำกุ้งสดอะไรเงี้ยโอ้ย
0: คือกุ้งตัว
2: ได้หลายเมนู
0: คือมันก็ไม่ได้ตัวเล็กมากคือ41ตัวโลคือกุ้งขาวแบบนี้เข้าคือไปทำอาหารคือมันทำอาหารได้หลากหลายข้าวผัดกุ้งต้มยำกุ้งก็ได้คือกุ้งมันตัวไม่ใหญ่เนาะไปทำกุ้งไข่ข้นอย่างนี้ก็อร่อยนะกุ้งแช่น้ำปลาเงี้ยครับ199
2: ของที่เช้านี้ตื่นขึ้นมาจับโทรศัพท์มีคนแคปหน้าจออสมทหน้านี่แหละที่กุ้งขาวนี่แหละสั่งให้หน่อยจีก็เลยต้องสั่งให้เขาโลหนึ่งสั่งให้ตัวเองโลหนึ่ง
1: 199
2: เขาจะมี QR code ขึ้น
0: ใช
2: ่สแกน QR code นั่นเลยแล้วเขาก็จะเป็นเหมือน Google Form อ่ะให้เขาไปใส่ชื่
0: อใส่เบอร์โทร
2: แล้วก็เขาก็จะมีให้ติ๊กจำนวนจะซื้อกี่โล1โล2โล3โลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอ้ยจริงแล้วน่าจะถามพวกเรานะได้สัก10โลอย่างเงี้ยเนาะจริง
2: จีสั่งยกเลิกออเดอร์2โลไว้ก่อนได้มั้ย
1: ยกกล่องนี่10โลใช่มั้ยฮะ
0: ยกกล่องคือ10โล
1: 60บาท
2: ก็จะถูกลง
0: ถูกประมาณ30บาทถ้าเป็นนั้นก็ 1,990 ใช่มั้ย 1,990อันนี้ก็จะเป็น 1,960 ก็หูไป30บาท
2: คร
0: ับก็ไม่เป็นไร30บาทให้เกษตรกรไป
2: ใช่ก็สั่งไปแล้ว2กิโล
0: ก็เมื่อวานเขาก็ถามว่าจะสั่งกันยังไงว่าแต่ละคนก็บอกอ้าวก็พี่มันจะมีแบบฟอร์ม Google Form อยู
2: ่
0: คลิกเข้าไปที่ลิงก์ก็ได้คือถ้าเป็นเพจอสมทคลิกลิงก์ได้เลยเพราะเราก็กันกรองไว้เบื้องต้นเน
1: าะ
0: เ
1: ราก็กดแล้ว
0: เพราะเราก็กดแล้วคือไม่ใช่มิจฉาชีพ

0: อย่างแน่นอนคือบางคนคือเจอลิงก์แล้วไม่กล้ากดคือกลัวนะครับแต่เราก็ต้องดูว่าอ๋อลิงก์เนี่ยมันมาจากไหนคืออย่างเนี้ยอย่างสำนักงานพาณิชย์เขาก็ส่งมาส่วนตัวเนี่ยเมื่อวานคุณอะไรเนี่ยจำชื่อเขาไม่ได้น้องอะไรสักอย่างนี่อยู่สำนักงานพาณิชย
1: ์
0: ครับก็ส่งมาให้บอกพี่ออสช่วยประชาสัมพันธ์งานจำหน่ายกุ้งของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ฉะเชิงเทราให้หน่อยเราก็ส่งลิงก์ก็ได้ผลนะเมื่อวานก็ไปวิ่งเนี่ยมีคนเขาถามว่าพี่ออสจะสั่งกุ้งยังไงเนี่ยคือไปซื้อได้ไหมไปซื้อเลยได้ไหมบอกซื้อเลยได้ไหมนี่ไม่แน่ใจ
1: ว่าจะเอามาเผื่อเกินจำนวนนี้คือออเดอร์
2: ต้องพรีออเดอร์เน
0: า
2: ะ
0: คือตอนนี้พรีออเดอร์กันก่อนเขาจะได้รู้ว่าปริมาณการซื้อเท่าไหร่เขาจะได้เตรียมมาให้พอดีกับปริมาณที่สั่งแต่พี่ออสว่าเขาน่าจะมาเอามาเผื่อแหละ
2: ครับ
0: เนาะ
1: ไม่แน่ใจ เราก็กุ้งกุลาดำ ไม่รู้จักอ่ะไอเนี้ยเพิ่งครั้งแรกที่ได้ยินชื่อ
0: คือจริงๆคือจริงๆกุ้งขาวนั่นแหละจริงๆกุ้งขาวที่เรากินทั่วไปอ่ะ
1: ที
0: ่
1: เราซื้อกันปกติ
0: ใช่ใช่แต่ไม่ใช่กุ้งตัวใหญ่ที่เอาไปเผาหรือไม่
2: ใช
0: ่จะเป็นกุ้งตัวเล็กที่เขาทำกุ้งแช่น้ำปลาเอออย่างนั้นเลยนะครับตัวขาวๆนั่นแหละฮะก็ช่วยกันอุดหนุนเนา
1: ะ
0: นะครับ
1: คนลองความสดแน่นอน
0: เออคือจริงๆเขาเอามาแบบนี้เอามาตรงไงผู้ผลิตเจ้าของบ่อกุ้งอ่ะเขาก็จับขึ้นมาแล้วเขาก็เดินทางมาส่งให้เราเลยนะแล้วเขาจะจับไปที่7นะ
1: ทัน
0: ไหมเออเขาจับไปที่7เขาเดินทางมากลางคืนไง
1: แล้วเออสื่อ10 โมง
0: เขาก็ขายเลยใช่
1: เขารับตั้งแต่10 โมงไป
0: หรืออาจจะตักตอน5:00อะไรเงี้ยแล้วก็เดินทางมาตรงนี้อยุธยาจากฉะเชิงเทราม
2: า
1: ได้เลย
0: เออ
1: เขาจะบรรจุเป็นถุงตะข่ายนะแยกเป็นกิโลสำหรับคนที่ซื้อเป็นกิโลนะแต่ว่าถ้าเป็นยกหลังนั้นเขาเป็นหลังไม่ได้ใส่ถุงตะข่ายแยกโลให้ต้องเอามาช่างแยกกันเองอ่ะ
0: เดี๋ยวนะฮะน้องอ้นคุณชินกรก็บอกว่าแอปสถานีวิทยุอสมทที่แอปนั้นทำไม่ได้บอกแอปอะไรฮะคืออะไรฮะคือบัญชาเมืองคืออะไร
2: แอปฟังไม่ได้เหรอฮะ
0: คือแอปฟังไม่ได้เหรอฮะ
2: เดี๋ยวเช็คให้
0: เดี๋ยวลองดูดิคุณธินกรคุณได้ไหมอ้นคิดได้ไหม
1: แอป
0: ได้ไหม
2: ได้
0: แอปได้แอปได้นะคุณธินกร
1: ทีนี้เขาเป็น M-Cord Connect แล้วนะ
0: คุณธินกรเข้าไปที่ M-Cord Connect นะ
1: หรือว่าอาจจะต้องไปอัปเดต
2: เออวันก่อนอ้นกดอัปเดตใช่มีอัปเดต
0: ต้องอัปเดตก่อนใช่ไหม
2: ใช
0: ่คุณธินกรเข้าไปใหม่ต้องอัปเดตก่อน
2: ฟังได้ปกติฮะ
0: ปกติคุณธินกรอันนี้ชัวร์นะ M-Cord Connect นะคุณธินกรหมายถึงแอปอะไรฮะ
1: น่าจะใช
0: ่
1: แหละ
0: น่าจะใช่เนาะ
2: M-Cord Connect
0: MCOT นะครับ M-Cord Connect อันนี้เราพิสูจน์ได้เห็นแล้วฮะว่ามันฟังได
2: ้ครับ
0: ได้ฟังได
2: ้ฟังได้ปกติฮะ
0: ครับนะ
1: สวัสดีค่ะน้องอ้นของเจ
2: ๊พูด
1: แบบเต็มปากเต็ม
0: มีป้ามีลุงคนอื่นเป็นป้าเป็นลุง
1: เออสวัสดีป้าจีและลุงออนแต่น้องอ้นของเจ
0: ๊เขาไม่ใช่หลานเลยนะถ้าไม่หลานเหรอ
1: เออเอาละเจ๊แขกน้องอ้นอยากกุ้ง
2: เหมากุ้งให้ได
1: ้เจ๊แข็งน่าจะทำกุ้งแช่น้ำปลาอร่อยนะ
0: เขาน่าจะเดี๋ยวนะคุณธินกรนี่คือใช้แอป M-Cord Connect ไม่เดี๋ยวแจ้งเราก่อนหรือว่าคือจริงๆอ่ะบางคือไอ้ลิงก์ที่เราไว้ด้านหน้าเมื่อก่อนนะมันกดเข้าไปแล้วมันฟังไม่ได
1: ้
0: ที่เป็นอะไรอ่ะที่เป็น radio.m-cord เนี่ยอะไรสักอย่างเนี่ยแต่ว่าช่างเขาเปลี่ยนละ
1: อันนั้นเป็นออนไลน์อันนั้นลิงก์ออนไลน์ส่วนแอปพลิเคชันจะเป็นอีกอันนึงค่ะ
0: ใช่ไหมฮะ
1: อัปเดตแล้วมันบอกให้ปิดแอปแล้วก็เข้าไม่ได้เลยครับ M-Cord Connect นั่นแหละ
2: อันก็ลบแล้วลงใหม่ฮะ
0: ลองลบแล้วลงใหม่
2: การติดตั้งเลย
0: เพราะว่าอ้นฟังได้นี่อ้นฟังได้อ้นฟังได้เดี๋ยวพี่อ้นลองดูสิพี่อ้นลองดูพี่อ้นดาวน์โหลดไว้ตรงไหนไม่รู้เนี่ย
3: เมื่อก่อนนะมันกดเข้าไปแล้วมันฟังไม่ได
0: ้นี่ฮะได้
1: ไปดีเลย
0: ์หน่อยนะได้คุณธินกรได้นะครับคุณธินกรลองฟังดูใหม่ละกันนะครับถือถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ลบแล้วก็ลบอันเดิมแล้วก็ดาวน์โหลดใหม่
1: อีกรอบนึง
2: ชัวร์กว่านะถ้ามันอาจจะบั๊กอะไรต่างๆนานา
0: ใช่นี่พี่ออสก็ดูได้นะดูได้ปกติเดี๋ยวนะดูวิทยุฝั่งวิทยุกันวิทยุไปที่ M-Cord ทั่วไทยฝั่งที่น่าน
2: เลือกจังหวัดน่าน
0: ดูสิ

0: าตดาวน์โหลดไปตรงไหน
1: ได้
0: เมื่อก่อนมันกดเข้าไปมันฟังไม่ได้
2: อ
0: ัน
2: นี้รีวิว
1: MCOT Connect
2: มีกันหรือยัง
3: ดาวน์โหลดเลยเดี๋ยวการน
1: ี้ใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดดาวน์โหลดเลย
2: มีกันหรือยังเห็นไหมเขาต้องมี MCOT Connect นะเดี๋ยวคุยกับคนอื่น
3: ไม่รู้เรื่อง
1: เพราะว่ามันจะรวมทุกอย่างไว้ในนี้ทั้ง MCOT HD หมายเลข30ด้วย
3: ถูกต้อง
1: นะครับนี่นะฮะดาวน์โหลดกันนะครับดาวน์โหลดกันเนาะมีสำนักข่าวไทยมีทุกคลื่นนะครับนายเอนเตอร์เทนนะฮะลูกทุ่ง95นี่ครับแล้วก็คลื่นความคิดนะฮะแล้วก็โอ้ยคือทุกสื่อของอสมทรวมไว้ที่นี่หมดเลย MCOT Connect อันนี้ต้องหลายคนเริ่มไปดาวน์โหลดแล้วนะ
2: โดนตกละ
1: เออโดนตก
3: ดูทีวีก็ได
1: ้เออดูทีวีก็ได้
3: ดูรายการย้อนหลังก็มีฮะ
1: ชมสดก็ได
0: ้
1: เออโอ้โห
0: เป็นคน
1: ขอพี่ออส
3: มีพี่ออสดูอะไร
1: หนังจีนเนี่ย
3: นี่ทีวีใช่ไหมฮะ
1: นี่ทีวีนี่ทีวี
3: แล้วช่วงนี้คนฟัง FM 99เยอะ
1: เ
3: พราะว่าเขามีภาคบอลสดๆเลยฮะช่วงนี้เป็นฟุตบอลโลกไง
2: เขาดูบอล
3: เขาลิงก์ทาง99มา
2: อันนั้นเขาก็จะฟัง
3: ใช่
2: สำหรับคนที่แบบทำงานไปด้วยอ่ะ
1: บอลโลก
2: อ่ะ
1: ใช่ไหม
2: ดูบอลไม่ได้อ่ะ
3: มีภาคสดๆเลยฮะ
1: ภาค
3: มาทางวิทยุFM 99
1: ใช่เขาขอให้เราช่วย PR อยู
3: ่
1: เพราะให้เรา
2: พอดีเลยเพราะโอ้ผมเป็นขาดักบอลเป็นคนดูบอลอยู่แล้ว
1: ขึ้นกีฬาใช่ไหมโอ้น
3: ครับ
1: ขึ้นกีฬา Active
3: Radio
1: Active Radio 99นะครับก็สามารถไปฟังได้เลย
3: ใช
1: ่โอ้อันนี้ดีนะเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งแอปที่อยากให้คุณผู้ฟังดาวน์โหลดเนา
2: ะ
1: จะได้ติดตามทุกคลื่นจากทั่วประเทศของอสม
2: ท
1: นะฮะอันนี้คืออีกเรื่องหนึ่งที่นำมาฝากกันเนาะเดี๋ยวไปฟังเพลงกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามีช่วงใหม่โอ้นช่วงไหนนะ
3: รู้ภัยไซเบอร
2: ์นะแล้วช่วงใหม่
1: เราจะมีเตือนภัยไซเบอร์นะรู้ภัยเตือนภัยไซเบอร์ให้คุณผู้ฟังได้รับทราบคือบางทีเราก็โดนหลอกกันเยอะเนาะ
2: จริ
1: งเดี๋ยวกลับมาพูดคุยให้ฟังเนาะ

0: M-COT Radio วิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-COT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาย
2: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ทุกๆปีมีถุงพลาสติกมากมายที่ถูกใช้แล้วทิ้งในขณะที่โลกของเรากำลังพยายามหาทางแก้ไขปัญหานี้เราไม่ควรนั่งเฉยมาเริ่มต้นที่ตัวเราเองลดการใช้ถุงพลาสติกเริ่มจากสิ่งเล็กๆอย่างการใช้ถุงผ้าในการช้อปปิ้งก็สามารถช่วยลดขยะพลาสติกได้มากมายแค่คุณเริ่มต้นวันนี้โลกของเราจะสวยงามขึ้นอย่ารอให้ปัญหานี้เกิดขึ้นมากจนเกินไปเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-COT Radio Go Green
4: อสมทน่านขอเสนอรายการรักคงยังไม่พอเติมรักโดยออสบัญชาอ้นสิทธนัทและจี๊ดพันภัทร

0: ันนี้เป็นเพลงเก่าๆของนกแลเนาะอ้นนี่ไม่น่าทันอ้นทันไหมนกแล
1: ไม่ทันไม่รู้จัก
0: ไม่น่าจะทัน
1: แล้วนกแลคือชื่อคนเหรอหรือว่าชื่อเพลง
0: วง
2: ชื่อวง
0: นกแลโอ้ยสมัยตอนนั้นพี่อ้นยังเด็กอยู่เลยนะอ้นยังไม่เกิดหรอกน่าจะยังไม่เป็นวุ้นด้วยซ้ำมั้งเนี่ยลอยอยู่ตรงไหน
1: อยู่ไหนไม่รู้นะ
0: ไม่รู้ว่ายังไม่เป็นวุ้นด้วยซ้ำมั้งเลย
2: ผมได้กีดพ่อกับแม่เขายังไม่ได้มาเจอ
1: เอาจริงอ้นกับพี่อ้นเนี่ยห่างกันหลายปี
0: พี่อ้นแก่กับพ่อกับแม่อ้น
1: เราเรียกว่าอะไรนะช่วงเจนห่างกันเยอะอยู
2: ่หลาย
1: พี่อ้นเจน X ใช่ไหมถามให้แน่ใจ
2: แต่ว่าเป็นเจน X ที่เข้าใจคนทุกเจนเป็นเจน X รุ่นใหม
1: ่เพราะว่าพี่ออดมีลูกชายลูกสาว
2: ใช่ใช่ใช่เข้าใจเด็กรุ่นใหม่อยู่นะคะไม่ใช่เจน X ที่แบบ X ของแท้ X ของแท้ที่จะไม่ยอมรับ
1: ไม่ยอมใคร
2: ยอมรับความคิดเห็นหรือว่าอาจจะมีความยึดมั่นถือมั่นใน
0: ใน X ยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: X ยังวัยรุ่นอยู
0: ่ X ยังวัยรุ่นอยู่นะ
2: ก็จะสะท้อนทางเรื่องของบุคลิกการแต่งตัวมันจะบ่งบอกถึงมุมมองความคิดได้ด้วยเหมือนกันเนาะบางครั้งบางที
1: เอาจริงการแต่งตัวพี่วัฒน์ยังวัยรุ่นอยู่เลยวันนั้นอ้นเห็น
2: เจน X หรือเปล่า
1: พี่วัฒน์ใส่เสื้อยี่ห้อเดียวกับอ้นวัยรุ่นนั่นแหละชาดีวาวอ่ะใช
2: ่ใช่ไง
1: ตกใจที่เขาใส่ชาดีวาว
0: ของใครอ่ะของใครเหรอ
1: ใช่ก็เลยถามพี่ยอดของใครนึกว่าเป็นของลูกของพี่ยอด
2: ของพี่ยอดเองเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะก็ถึงบอกไงว่ามันจะสะท้อนออกมาไงอย่างเจนเอ็กบางคนเขาจะรู้จักไหมอ
1: ่
2: ะ
1: ไม่น่ารู้จริงพูดจริงพ่อกับแม่ยังไม่รู้เลย
0: เห็นไหมล่ะพี่ยอดรู้จักใช่ไหม
1: แบรนด์วัยรุ่นนะ
0: แบรนด์วัยรุ่นก็เวลาที่ไปช็อปของก็ช็อปของวัยรุ่นนะก็เป็นแบรนด์ที่แบบแบรนด์
2: บางคนเขาจะไม่ชอบ
0: แบรนด์ใหม่ๆ
2: เขาจะไม่ชอบสไตล์นี้อะไรเงี้ย
0: เบี้ยยังใส่เสื้อแขนกุดไงใช่ไหมเวลาเงี้ยชอบใส่เสื้อแขนกุดเวลาไปเงี้ยฮะก็เวลาไปวิ่งก็ใช้ผ้าโพกหัวด้วย
1: ใช่ช่วงนี้กำลังมาผ้าโพกหัว
0: ใช่ไหม
2: ต้องมีโพกอย่างนี้ใช่ไหมบางทีอินเทรนด์กับเราอีกนะ
1: แต่จริงพี่ออมก็วัยรุ่นพี่จี๊ดก็วัยรุ่นเหมือนกันพอพี่จี๊ดอ่ะ
0: เราต้องทำตัวให้วัยรุ่นไงเราต้องทำให้มันเด็ก
2: DNA ของคนที่ทำงานพวกนี้ได้อ
0: ่
2: ะ
0: อาจจะเป็นส่วนหนึ่ง
2: เป็นส่วนหนึ่ง
0: ถึงแม้ว่าหัวจะเถิกหน่อยนะ
2: อันนี้
0: ไม่เปิงอย่างเดียวไม่เปิงใจหัวอย่างเดียวนะอันนี้นะเปิงหมดเลย
2: เขาเรียกว่าหมูเฮงดี
0: อันนี้ไม่เปิงใจคือไม่เปิงใจผมกับหัวอย่างเดียว
2: แ
0: ต่เขาบอกดี
2: ใช่
0: คือถ้าเป็นผู้ใหญ่เขาบอกโอ้โหหง
2: เ
0: ฮง
2: ใช่หงเฮงดี
0: เขาบอกเปิดรับทรัพย์อะไรเนี่ย
2: ดูวาวๆได้เล
0: ยเปิดรับทรัพย์อะไร
2: เนี่ยเพราะของจีนก็เป็น
1: มันสะท้อนนิดนึงไงเหรอ
0: เปิดรับทรัพย์
2: มันรับทรัพย์ออร่าออกวิ้งวาวอย่างน
0: ี้
2: น
0: ั่
2: นแหละ
0: ใช่นะ
2: ค่ะ
0: มากลับมาที่ผู้สนับสนุนแล้วกันก่อนไปนอกเรื่องกัน
2: เยอะช่วงใหม่อะไรด้วย
0: เดี๋ยวไปขอผู้สนับสนุนก่อนนะฮะสำหรับอนาคตการเกษตร

0: น่านเริ่มต้นในการเลือกวันนี้ครับเรนโบว์แบรนด์เคมีเกษตรคุณภาพสูงจากผู้ผลิตระดับโลกที่เลือกมาแล้วครับเป็นมากกว่าผู้ผลิตเราเป็นพันธมิตรที่พร้อมสนับสนุนคุณสู่การเกษตรที่แข็งแรงและยั่งยืนกับเรนโบว์คู่คิดเกษตรน่านสู่มาตรฐานโลกนะครับสามารถที่จะติดต่อได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายเคมีเกษตรใกล้บ้านของท่านในพื้นที่จังหวัดน่านเรนโบว์เป็นแบรนด์เคมีเกษตรระดับโลกเลยนะคือบริษัทเขาดังนะครับเรนโบว์ก็ลองดูนะฮะใครที่สนใจพี่น้องเกษตรกรครับเรนโบว์ขอบคุณ UDD Service โดยช่างไนครับจะซ่อมรถระบบเบรกไฟคลัตช์เครื่องยนต์ช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายของเหลวรถยนต์ทุกยี่ห้อเนาะรวมถึงท่านที่ใช้รถยุโรปจะเป็นเชฟหรือฟอร์ดหาอู่ซ่อมยากนะครับก็สามารถที่จะไปที่ช่างไหนได้เลยบริการรถสไลด์ทั้งในจังหวัดและก็ต่างจังหวัดด้วยนะครับนะกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินรถเสียอุบัติเหตุอย่างเงี้ยครับก็เรียกใช้ UDD Service นะเข้าไปที่เพจของเราได้เลยช่วงนี้ช่วงใหม่ครับรู้ภัยไซเบอร์เตือนภัยไซเบอร์เตรียมข้อมูลแล้วใช่มั้ย
1: เตรียมมาแล้ว
0: ครับอันนี้คือเรื่องของการใช้โลกสังคมออนไลน์คือวันเนี้ยคอนเทนต์มันล้นเนาะพี่ออดว่าคอนเทนต์มันล้นนะคือบางทีเราเข้าไปที่แพลตฟอร์มไหนเนี่ยโดยเฉพาะFacebook เนี่ยคอนเทนต์ล้นเลยมันเยอะมากจนไม่รู้จะเสพอะไรดี
1: ไหนจะ AI อีก
0: ไหนจะ AI อีก
2: ของจริงของปลอม
0: อะไรของจริง
1: แยกมากอ้นเอาจริงนะอ้นเป็ดเริ่มเป็นแล้วนะเริ่มแยกไม่ออกว่าเฮ้ยอันไหนจริงอันไหนไม่จริง
2: มันดูเกินจริงแต่ดูเหมือนจริงว่า
1: ใช่
2: มันจริงไหมเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็จะงงๆกัน
0: เนาะอันนี้ก็มาเตือนภัยคุณผู้ฟังในหลายๆเรื่องนะครับเรื่องของไซเบอร์เรื่องของโลกออนไลน์นะครับเตือนภัยไซเบอร์วันนี้ดีเจอ้นนำเสนอเรื่องอะไรครับ
1: เรื่องของ SMS ทางสกมชนะครับหรือว่าสำนักคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาตินะครับเขาออกมาบอกว่าในช่วงเนี้ยช่วงปัจจุบันเนี้ยมิจฉาชีพยังคงใช้ SMSในการหลอกลวงประชาชนกันอยู่นะครับซึ่งวิธีการสังเกตง่ายๆมี3ข้อจำง่ายครับคุณผู้ฟังข้อแรกก็คือให้เราเนี่ยดูชื่อผู้ส่งแล้วก็ดูลิงก์ให้ดีๆนะครับบางครั้งอาจจะมีการสะกดชื่อหน่วยงานผิดบ้างนะครับหรือว่าส่งมาจากเบอร์มือถือที่แปลกๆหรือว่าตัวหนังสือที่มันยึกยืออ่ะพี่จี้เคยเจอไหมผ
2: ม
1: เคยเจอนะตัวหนังสือภาษาอะไรไม่รู้อ่ะยึกยืออ
2: ่ะ
1: ชื่อผู้ส่งมันจะยึกยื
2: ออะไรแบบนี้ใช
1: ่ไหมใช่แล้วก็อันนี้คือข้อแรกนะฮะข้อที่2เนื้อหามักจะทำให้เราตกใจนะครับหรือว่ารีบตัดสินใจอย่างเช่นบอกว่าบัญชีของคุณน่ะจะถูกระงับนะมีพัสดุตกค้างนะหรือว่าได้รับรางวัลนะครับหรือว่าจะเป็นการแจกเงิน 1,000 บาท 2,000 บาท 3,000 บาทอะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: คุณคือผู้โชคดี
1: อันนี้คือไม่ใช่ละอันนี้คือมิจฉาชีพ
2: ไม่ได้ไปเสี่ยงโชคอะไรเลยมันโชคดีอะไรใช่ไหม
1: ใช่แล้วข้อที่3ก็คือลิงก์ที่แนบมาเนี่ยอาจจะเป็นเว็บไซต์ปลอมนะครับหรือว่าพาไปเพิ่มเพื่อนที่มันเป็นไลน์ปลอมนะครับสิ่งที่สำคัญก็คืออย่าคลิกลิงก์ง่ายๆเลยอย่าไปยุ่งกับมันนะฮะอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวของเราอย่าตั้งรหัสผ่านหรือว่า OTP กับใครเด็ดขาดเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมที่จะช่วยบอกต่อด้วยเป็นปากเป็นเสียงให้กับคนในครอบครัวโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับทางสกมช.เขาบอกว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีถูกหลอกเยอะที่สุดก็คือ SMS นี่แหละ
2: เป็นกลุ่มเสี่ยง
1: มีเปอร์เซ็นต์ในการถูกหลอกเยอะที่สุดสำหรับ SMS นะฮะเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยมักจะเลือกหลอกนะครับกลุ่มที่ไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีจำง่ายๆนะฮะ SMS แปลกนะครับหรือว่าข้อความแปลกๆลิงก์น่าสงสัยอย่ากดเด็ดขาด
2: อันนี้ก็ต้องระวังกัน
1: เราอย่าไปยุ่งนะฮะ
2: ส่งมาก็อย่าไปกดลิงก
0: ์แล้วก็มันจะมีไอ้ประเภทแบบลิงก์ที่เล่นเกมอ่ะพี่ยอดเจอทุกวันเมื่อเช้าก็เจอมันส่งมาให้แบบอะไรนะอะไรเล่นแบบแจกจริงแจกเงินจริงแต่คลิกเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้เล่นเกมอยู่แล้วเนาะในเกมออนไลน์อ่ะมันจะเป็นประมาณแบบแค่เราเล่นเกม
2: อ
0: ้นเล่นเกมไหมอ่ะ
1: อ้นก็ไม่เล่นนะ
0: เหรอเออเนี่ยมันชอบส่งข้อความเข้ามาแบบอะไรเขาแบบไม่รู้เราก็ไม่เคยเล่นเนา
2: ะ
0: พอเราเห็นเราก็ลบทิ้งลบทิ้งอันแบบลบรายงานด้วยนะบอกว่ามันเป็นสแปมอะไรเงี้ย
1: ใช่กดรายงาน
0: กดรายงานด้วยก็ดีเวลามันส่งมาครับคือแบบแจกเงินจริงอะไรอย่างเงี้ยครับคือล่มเงี้ยไม่รู้ภาษามันเนาะก็คือมันเหมือนกับให้เราคลิกไปเล่นเกมแล้วมันก็จะให้เงินเริ่มต้นสำหรับการเล่นอะไรประมาณนี้ป่ะน่าจะประมาณนี้แล้วบางคนถึงตกเป็นเหยื่อไงคือแรกๆมันหลอกให้พอเราเติมเงินเข้าไปแล้วอาจจะได้เงินมา

0: แล้วก็ไปเล่นเกมแล้วก็ได้ตังค์พอได้ตังค์แล้วก็มันก็จะสูบเราแล้วเริ่มที่จะเป็นหนี้เป็นสินกันหลายคนเล่นเกมแล้วก็ติดหนี้ติดสินกันเยอะเลยพฤติกรรมแบบนี้จริงๆเยอะนะเนี่ยโดยส่วนใหญ่คือคนที่ติดเกมอะติดเกมออนไลน์แล้วก็จะเป็นหนี้เป็นสินจากการเนี้ยเยอะมากเลยนะเยอะมากจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังกัน
1: พี่ว่ายังเจออยู่ใช่ไหม
0: เจอเมื่อเช้าก็
1: เจออยู่
0: เมื่อเช้าเจอ
1: ไม่เจอแล้วหรอ
0: SMS เมื่อเช้าเจอ
2: เ
1: นี่ยเดี๋ยวอ้นอ่านให้ฟังเลยนะของอ้นเจอจาก YYAFL เนี่ยชื่อมันจะแปลก
0: ๆ
1: ชื่อมันอะไรก็ไม่รู้เขาบอกว่ายินดีกับคุณพี
0: ่
1: ได้รับเงิน500จาก LINE ติดต่อรับเงินแอด LINE ด่วนเห็นไหม
0: เนี่ย
1: ม
0: ี
1: LINE บอก
2: เลยอันนี้คือจาก LINE หรือว่า SMS
1: ไม
0: ่ SMS
1: เนี่ยยินดีกับคุณพี่เขาเช็คคำที่แบบว่าเนาะมันแปลกๆยังไงไม่รู้อ่ะ
2: ไม่ค่อยได้ของพี่ที่จะไม่ค่อยได้ SMS เท่าไหร่แล้วไม่รู้ว่า SMS ไปเปิดอ่านตรงไหนด้วย
1: เนี่ยอ้นก็ได้เกมเหมือนพี่ออสเนี่ยลงทะเบียนรับเลย
0: ใช่ไหมเออ
1: มีลิงก์ให้พี่พีทห้ามกดนะระวังอยู่เนี่ยอ้นได้เยอะมาก
2: ผมพีทไม่ค่อยได้เท่าไหร
0: ่
2: ไม่ค่อยมี SMS เข้ามาสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเนาะค่ะ
1: เห็นไหมฟังตอนนี้เนี่ยรับไปเลยคูณ10เนี่ยมีลิงก์ให้
2: แต่ละคนก็แบบเนาะ
1: ใช่
2: ดูแล้วน่าสนใจอ่ะเขาจะใช้คำที่มันน่าสนใจดูน่าเชิญชวนดูแล้วเหมือนเราจะได้อ่ะ
1: รอซื้อรอซื
2: ้
1: อ
2: รอซื้อใช้คำนั้นแหละดูแล้วผลประโยชน์เยอะคูณ10คูณอะไรว่าไปได้ผลประโยชน์เยอะ
1: แล้วก็
2: ช่วงไปเชื่อ
1: ช่วงก่อนหน้านี้เห็นพี่ดอนเล่าให้ฟังว่าในกลุ่มไลน์มีระบาดนะฮะที่แบบว่าแจกเงินฟรีอะไรเงี้ยแล้วกดลิงก์เข้าไป
2: อันนั้นมีของเราก็ส่งมาในกลุ่มไลน์ใช
1: ่
2: พี่เตยส่ง
0: อะไรนะมันมาเองหรือเปล่า
2: ไม่รู้เหมือนกัน
0: มันน่าจะมาเอง
2: อ๋อพี่เตยไม่ได้ส่งใช
0: ่
2: ไหม
0: แต่พี่เตยจะโดนอะไรหรือเปล่าก็เลยโดนแฮกหรืออะไรหรือเปล่ามันก็เลยแบบใช้ยูเซอร์ของพี่เตยส่งมาอะไรเงี้ยไปไม่รู้นะไม่รู้นะ
2: ที่แบบว่าอันนี้สมห้างนึงอ่ะ
1: ใช่ใช่ใช่
2: จะได้ห้างสีเขียวถ้าเหมือนได้บัตรกำนัน
1: อ
2: ่ะคลิกลิงก์ไปแล้วจะได้บัตรกำนันส่วนลดให้เอาไปช็อปที่ห้างนั้นแบบเนี้ยปลอมใช่ไหม
1: ใช่ไม่มีหรอกมันไม่มี
0: หรอกมันไม่ make sense
2: แล้วทีเนี้ยก็จะส่งหลายกลุ่มรัวๆเลยนะมาในหลายกลุ่มเลย
1: พี่ดอนยังเล่าให้ฟังเลยว่ากลุ่มดีเจเขายังมีการส่งกันอยู่เลย
0: ส่งเลยนะ
1: ส่งลิงก์เหมือนพี่เตยเนี่ย
2: น่าจะโดนแฮกหรอกคิดว่านะเนาะ
0: แล้วมันจะมีอีกลิงก์หนึ่งที่เป็นแบบขอรับบริจาคอ่ะ
1: โอ้ยอันนี้ดูยากนะพี่
0: เ
1: นาะ
0: ขอรับบริจาคคือเหมือนเอารูปที่ตัวเองเลี้ยงลูกแล้วก็ได้รับผลอะไรเงี้ย
2: ดูลำบาก
0: ขอรับบริจาคขอรับการช่วยเหลือ เนี่ยฮะขนาดว่ามันเป็นแบบเอาจริงนะกลุ่มกสทช.
1: โอ้
2: ยังมี
0: มี พี่ออสยังตกใจเลยกลุ่มกสทช.แบบจังหวัดน่านน่ะ
1: โ
0: อ้
2: แบบขอรับบริจาค
0: ใช
2: ่โอ
0: ้ขนาดแอดมินก็คือกสทช.นึกดู
2: เขาก็กล้ามาก
0: กล้าไหมอ่ะ
2: กล้ามาก
0: แล้วเลือกกลุ่มที่มันเป็นแบบพี่ออสเข้าใจว่ามันเล
2: ือ
0: กกล
2: ุ่
0: มที่น่าเชื่อถือ
2: แล้วบางคนก็อยากทำบุญพอดีเลย
0: ใช่
2: แล้วทีนี้ก็น่าสงสารก็ทำอย่างเงี้ยเขาจะเอาไม่ว่าจะเป็นเด็กเนาะสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยลงศพผ้าขาวอะไรเงี้ยผ้าขาวห่อศพพี่มิจิจะชอบเห็นแบบว่าตาม Facebook อะไรต่างๆอ่ะจะมีกลุ่มมาที่จริงแล้วมันจะมีมูลนิธิต่างๆเนาะที่เขามีบริจาคอยู่แล้วถ้าอยากจะบริจาคจริงๆอ่ะนะ
1: คร
2: ับ โรงพยาบาลอะไรแบบเนี้ยให้มันเป็นมูลนิธิจริงๆอะค่ะถ้ามัน Facebook แล้วเป็นบุคคลทั่วไปอันนั้นมันก็
1: คือคนไทยพื้นเพเป็นคนใจบุญ
2: ใจดีใจบุญแล้วเดี๋ยวนี้ทำบุญกันแบบนี้จริงๆ
0: ใช่ใช่
1: ทำบุญออนไลน์เนาะ
2: ใช่
1: ไม่ต้องมาทำเอง
2: คนละ9บาท
1: นะ
2: อะไรอย่างเงี้ยฮะแบบว่าดูเงินไม่เยอะไงกองละ9บาท
0: แต่มันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการทำบุญแต่เราต้องรู้นะว่าเราจะโอนให้ใครพี่ออสก็เหมือนกันเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่วันเกิดเนี่ยเราก็จะไปวัดอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังๆคือเปลี่ยนวิธี
2: ที่ก็โอนเหมือนกัน
0: คือใช้วิธีการร่วมทำบุญให้กับมูลนิธิ อย่างเช่นเพื่อนพึ่งพายามยากโรงพยาบาลศิริราช อะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ที่มันเป็น
0: ถู
2: มูลนิธิจริงๆ
0: ที่เป็นมูลนิธิจริงๆอย่างเงี้ยครับเราโอนได้

0: ได้เลยเราโอนช่วยเหลือไปได้เลย
1: แล้วใครที่ต้องเสียภาษีเขาก็
0: ใช่ฮะ
1: เอาเป็นลดหย่อนได้หมดเลยนะ
0: เอาเป็นลดหย
1: ่
0: อนภาษีได้เลยคือทุกวันนี้ถ้าเป็นองค์กรแบบเนี้ยมันจะลิงก์เข้ากับสัมมากรคือเวลาที่เราโอนเข้าร่วมทำบุญเนี่ยเวลาที่เรายื่นภาษีอ่ะม
1: ัน
0: จะขึ้นหมดเลย
1: มันขึ้นหมดเลย
0: ขึ้นหมดเลยว่าเรา
1: แล้วก็เราลืมไปแล้วอ่ะไม่เยอะหมายถึงว่าเรามาทำมา99บาทเขาก็ขึ้น99บาทอ
2: ่
1: ะ
2: เราขึ้นชื่อมูลนิธิด้วยไหม
1: ใช่
0: ขึ้น
1: ก็คือเวลาเราจะไปยื่นภาษีเราไปในแอปสรรพากรใช่ไหมแล้วเราก็ลืมว่าเราไปทำบุญไปเมื่อไหร่เราไม่รู้แต่ว่า
0: ขึ้นหมดเลย
1: ขึ้นหมดเลยภายใน1ปีนั่นแหละ
0: ใช่ในปีภาษีนั้นๆอันนี้มันก็ดีคือทุกวันนี้วัดก็เหมือนกันเวลาที่เราทำบุญวัดไหนก็แล้วแต่ที่ต้องเข้าระบบทั้งหมดเลยน
1: ะ
0: วัดโรงพยาบาลโรงเรียนสถาบันการศึกษามันเข้าระบบหมดเลย
1: ค
0: ือเวลาที่เราทำบุญนะไปเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ต้องบอกคุณผู้ฟังแล้วว
1: ่
0: าเวลาที่ไปทำบุญเนี่ยอย่าลืมว่าเงินเนี่ยเข้าวัดเข้าโรงเรียนเข้าสถาบันการศึกษาจริงหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่ามันไม่ขึ้นในระบบจริงๆคือเงินไม่รู้ไปบัญชีตรงไหนคือเอาให้โรงเรียนจริงแหละนะครับแต่ไม่รู้ว่าไปบัญชีตรงไหนหรือไปอันนี้ฮะคืออันนี้เราไม่ได้บอกว่าเวลาไปทำบุญแล้วไม่อยากให้ไปทำบุญนะคือไม่ใช่
1: คือเช็ค
0: นิดนึงนะครับคือเวลาที่เราร่วมบริจาคไปเงี้ยครับพอผ่าเสียภาษีมาไปคำนวณลดหย่อนภาษีอะปลายปีมันต้องขึ้น
1: ม
0: ันต้องขึ้น
1: ค่ะ
0: คือในวิธีการทำบุญอยู่อย่างนึงเนาะก็ได้นะ
1: พี่ยอด
0: ก็เปลี่ยนวิธีนะคือเมื่อก่อนเนี่ยก็ไปทำบุญอะไรก็ว่ากันไปหล
1: ัง
0: ๆก็คือใช้วิธีแบบนี้โอนเข้าโรงพยาบาลน่านก็จะเลือกโอนนะโรงพยาบาลน่านอย่างเงี้ยครับศิริราชพยาบาลเพื่อนพึ่งพยายามยากหรือองค์กรอะไรอย่างเงี้ยนะคร
1: ับ
0: ที่มันมีแบบที่เราสามารถมั่นใจได้ว่าอ๋อเนี่ยคือที่เราทำได้ก็ลองดูนะครับจริงๆทำเถอะทำบุญทำที่ไหนก็ได้แล้วแต่อันนี้แล้วแต่นะไม่ใช่ว่าจะต้องตามเรา
1: ทำไปวัดก็ได้
0: ที่วัดก็ได้ไปช่วยค่าน้ำค่าไฟคือวัดเขาก็ต้องเสียค่าน้ำค่าไฟเนาะได้ก็ช่วยกันนะครับที่ไหนก็ได
1: ้
0: ไปดูเรื่องของSM เอ้ยไม่ใช่ข้อความเดี๋ยวแม่โอ๊ตมีใครทักทายเราเข้ามาบ้างเห็นแต่ป้าย วนจันเพนคำพลาเน
2: ี่ยป้ายวนเมามอยคนเดียวเลยป้าย
0: วน
2: เ
0: มามอยคนเดียวเห็นแต่ส่งสติ๊กเกอร์อะไรมาเยอะแยะเลย
2: เดี๋ยวขอเปิดแป๊บนึงนะฮะ
1: มีคนมารายงานตัวคนใหม่ด้วยแฟนคลับดีเจโอ๊ตจากท่าวังผา
0: อ๋อเหรอฮะชื่อคุณอะไรอ่ะชื่อคุณอะไรอ่ะ
2: คุณกิ๊ก
0: อ๋อขอบคุณมากคุณกิ๊กท่าวังผา
1: ค่ะแล้วคุณพี่วิสุทธิ์สีเมืองนี่ก็เป็นแฟนคลับของรายการรักคงยังไม่พอเห็นดูทุกสัปดาห์เลยนะส
0: ั
1: ปดาห์นี้บอกว่าติดตามอยู่ที่พิษณุโลกจ้าซึ่งอย่างว่าฟ้าที่นี่พิษณุโลกนี
0: ่เหรออยู่พิษณุโลกเหรอฮะอ๋อขอบคุณมากนะฮะ
2: เจ๊แข่งบอกว่าอะไรนะฮะพิธีอ้นมองไม่เห็นคนแก่ดื้ออะไรสักอย่าง
1: นะส่วนใหญ่คนแก่จะดื้อมากล
0: ู
1: กหลานบอกเตือนไม่เชื่อหรอกโน่นเชื่อสแกมเมอร์โน่น
2: ตายอันนี้ไม่ได้สิอันนี
0: ้เอ้ามีแอบคุยไลน์กันด้วยเหรอ
1: คุยไลน์กันด้วยอีกส
0: ่
1: งนู่นนี่นั่นมาให้กด
0: อัน
1: นี้คือจริงนะ
0: จริงจริงจริง
1: เขาจะไม่ค่อยเชื่อลูกหลานเขาจะดื้อเขาจะเชื่อของเขาอ่ะแล้วเขาก็เนี่ยเชื่อสแกมเมอร์
2: กลายเป็นเชื่อสแกมเมอร์แทน
1: สแกมเมอร์เขาอู้หวานกว่า
2: เขาเอาใจเก่ง
1: เขาใจเก่งไอ้ตัวอู้สัตว์อู้ขวางหรือเปล่า
0: ใช่ไหม
1: เ
0: ออคุย
2: ดีๆ
0: คุยไม่ดีหรือเปล่าอ่ะ
1: อู้แหงหรือเปล่า
0: เอออ
1: ีเมจะไปแย่เป็นแย่ติ๊กอ่ะแล้วก็เป็นไฟติ๊กอ่ะ
0: เออเจ๊แข็งไม่เอานะอย่างนั้นไม่เอานะเจ๊แข็งนะต้องพูดให้พร้อมเหมือนพูดกับโอ้นน่ะ
1: ใช่ดาวหลงนี่เป็นน้องโอ้นโหลดให้เจ๊ที
0: เออ
1: ต้องพูดแบบหน้าแบ๊วด้วยบอกว่าวงเล็บทำหน้าแบ๊วจะคือแปลกหน้าจะใดหน้าแบ๊ว
0: เอออ๋อคิดเดียวบอกว่านี่ลุงออสหล่อนะขอบคุณครับ
2: นิดแต่ละ
0: ค
2: ิ
0: ดเดียวคิดเดียวก็คิดก็แฟนคลับนะ
2: แฟนคลับตัวยง
0: เลยนะขับอ้นใช่ไหม
2: ทุกคนนะ
1: แคปหน้าจอตลอด
2: ทุกคน
0: อ
2: ะ
0: แฟนคลับอ้นแฟนคลับอ้นแฟนคล
1: ับ
0: อ
1: ้
0: นแฟนคล
1: ับ
0: อ้นเอออันนี้แฟนคลับตัวจริงตัวยงนะขอบคุณมากขอบคุณมากคุณแม่วิยดาก็บอกว่าไปทำบุญได้ลดหย่อนภาษีด้วยไปทำบุญที่วัดเกือบทุกสัปดาห์โอ้ดีครับดี
1: อนุโมทนาบุญครับ
0: คือทำเถอะที่ไหนก็ได้
2: ใช่
0: ไหมครับโรงพยาบาลก็ดีนะคือวันนี้โรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลเนี่ยก็ประสบปัญหาเนา
1: ะ
0: นะฮะก็ช่วยกันครับช่วยกันนะฮะคิดเดียวบอกว่ายายแดงกะแบบนี้ก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์

0: ับคิดว่ายาแดงนี่จะส่งสัญญาณมาเปิดสายสิเปิดสายสิ
1: จะหมดเวลาแล้ว
0: จะหมดเวลาแล้วอย่างนี้หรือเปล่า
1: หมดเวลาแล้วอย่
0: างนี้เปิดวันนี้ไม่เปิดวันนี้ไม่เปิด
2: วีดีโอคอล
0: ก็เวลาจะหมดแล้วเนี่ยอ้นมันเหลืออยู่2นาทีอ่ะ
2: 2นาท
0: ีเราก็คุยกันเกินนะฮะเรื่องของแน่เรื่องของไซเบอร์เตือนภัยต้องเตือนกันเนาะเตือนกันเตือนกัน
1: แม่ก็บอกว่าได้รับตลอดเลย
2: เห็นไหมรางวัลนี่เห็นไหม
1: คุณคือผู้โชคดีได้รับเงินรางวัลแต่ไม่เคยเข้าไป
0: คือคนแก่เราน่าสงสารจริงๆคือบางทีด้วยความที่เขาอาจจะไม่ได้ทันเนาะเหมือนเรานี่ก็อยู่กับโรคไซเบอร์บางทีเราก็ยังแบบเผลอมือลั่นนะบางทีมือลั่นนะวันนั้นพี่ออสโพสอะไรไปเนี่ยเพื่อนพี่ออสถามเฮ้ยทำไมมึงเปิดเพลงแบบเศร้าจังเลยอะไรอย่างเงี้ยโพสรูปลูกชาย ถ่ายรูปกันแล้วก็คือมือไปโดนตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนกับว่า
1: ใส่เพลงประกอบเศร้า ไม่เข้ากับภาพ
0: ไม่เข้ากับภาพแล้วก็บอกว่าเฮ้ยทำไมเพลงมึงเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่าด้วยความสงสัยว่าเราเป็นอะไรไหมแต่เราก็ไม่รู้ตัว
1: พี่กุ้งนี
2: ่เรื่องที่อ่าน
0: ไม่รู้ตัวแล้วเราก็ไม่รู้ตัวก็ถามว่าเฮ้ยมึงเป็นอะไรหรือเปล่าเขาก็คงคิดนะว่าเราเป็นอะไรไหม
1: เป็น
0: ห่วงว่ามีอารมณ์หรือมีเหตุการณ์อะไร
1: เกินเบอร์อะไรหรือ
0: เปล่าเราก็บอกว่าทำไมอ่ะก็ที่คลิปรีวิวที่ส่งเข้าไปแล้วตายห่าแล้วมือลั่นไม่รู้ตัวตาย
1: บางทีมันก็อาจจะกดโดนได้
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ต้องระวังต้องระวังนะฮะบางทีมือมันลั่นเนา
1: ะ
0: เวลาหมดแล้วเดี๋ยวคุณจะต้องลาคุณทุกฝ่ายไปก่อนวันนี้โอ้เมามอยกันมันนะเนี่ยแต่สังเกตไหมเวลาเราคุยกัน3คนถึงแม้ว่าจะไม่ได้เปิดเพลงแต่คนฟังเยอะ
2: ใช่
0: คนดูเยอะ
1: ไม่ได้มีเพลงให้ฟัง
0: ไม่ได้มีเพลงเลยนะเดี๋ยวคนก็ดูเยอะเน
1: า
0: ะ
1: ขอบคุณมาก
0: เลยขอบคุณมากมากเลยนะฮะนะแล้วก็ถ้าโฆษณาก็จะดีไหมถ้าโฆษณาเข้านะ
2: ครับ
1: จะ
0: ขอบคุณมากเลยช่วงนี้ยังหาโฆษณากันอยู่นะฮะนะโฆษณาวิดีโออสมทเราเนี่ยอ่ะเดี๋ยวไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนเนาะ
2: ครับ
0: พี่ออสก็กำลังหาจริงเกินข่าว
2: ลาไปพร้อมกับสายฝนฮะ
0: ฝนมาเหรอ
2: มาแล้ว
0: อ
2: ดมา
0: เหรอฮะเหรอฮะ
2: มืด
0: แ
2: ล้วมืด
0: เลยไป14นาฬิกาเนาะเดี๋ยวไปฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวน้องจี๊ดดูแลกันต่อใครที่จะขอเพลงก็ชั่วโมงหน้านะครับ
2: ครับ
3: ขณะนี้เวลา14นาฬิกาจากนี้ไป Mcot Radio FM 92 อสมทน่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
4: เหตุเกิดรถกระบะสีบรอนซ์ทองหมายเลขทะเบียนมุกดาหารขับชนพระที่กำลังเดินธุดงค์อยู่ริมทาง34รูปบนถนนสายมุกดาหารดอนตาลบ้านนาเวียงแก่ตำบลนาศรีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารขณะกำลังเดินออกจากตัวเมืองมุกดาหารมุ่งหน้าไปยังจังหวัดอุบลราชธานีส่งผลให้พระมรณภาพทันที5รูปและได้รับบาดเจ็บสาหัส7รูปบาดเจ็บเล็กน้อยประมาณ20รูปต่อมาได้รับรายงานว่ามีพระมรณภาพที่โรงพยาบาลเพิ่มเติมอีก3รูปรวมมรณภาพ8รูปส่วนรถคันก่อเหตุพบว่าคนขับเป็นเด็กอายุเพียง11ขวบขโมยรถพ่อออกมาขับโดยขับออกจากบ้านมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองมุกดาหารจนเกิดเหตุสลดขึ้นร้อยตำรวจตรีธีระแก้วเนตรตำรวจทางหลวงผู้เห็นเหตุการณ์เปิดเผยว่าขณะขับรถผ่านมาเห็นพระบาดเจ็บและมีคนอยู่บริเวณที่เกิดเหตุจำนวนมากตอนนี้คิดว่าเป็นการซ้อมแผนแต่จากการตรวจสอบพบว่าเป็นอุบัติเหตุครั้งใหญ่จึงประสานตำรวจในพื้นที่และโรงพยาบาลพร้อมกู้ภัยเข้าช่วยเหลือโดยด่วนแล้วอนุทินสยบข่าวลือ2นอแตกบอกไม่ต้องห่วงพูดติดตลกเคยเจอเปลี่ยนชื่อเป็นเนทินอนุวินลั่นลูกพักภูมิใจไทยใครกล้าทะเลาะกันโดนไก่ย่างถูกเผาแน่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกระแสข่าวปัญหาความขัดแย้งระหว่าง2นอในพรรคภูมิใจไทยว่านายชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยบอกไปแล้วว่าเป็นเรื่องนกกับเนพ่อกับลูกเมื่อถามถึงในส่วนของเนคือนายเนวินชิดชอบกับหนูนายอนุทินนายอนุทินร้องโอ๊ยก่อนจะกล่าวว่าไม่ต้องห่วงทำไมไปสงสัยตรงนั้นไม่เห็นต้องอธิบายพร้อมกล่าวติดตลกสมัยก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็นเนทินกับอนุวินอยู่แล้วอย่าไปใส่ใจเรื่องไม่เป็นเรื่องและไม่ต้องแปลส่วนปัญหาระหว่างระดับรองลงมาหรือระดับลูกน้องทะเลาะกันนายอนุทินหัวเราะก่อนจะบอกว่าพอบอกว่าข้างบนไม่ทะเลาะกันก็มาบอกว่าลูกน้องทะเลาะกันลูกน้องในพรรคภูมิใจไทยต้องกล้าทะเลาะกันดูโดนมาไม่รู้กี่คนแล้วโดนไก่ย่างถูกเผามาไม่รู้กี่คนแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาลงพื้นที่จุดตรวจร่วมชายแดนไทยมาเลเซียพบปะเจ้าหน้าที่ทหารไทยและมาเลเซียติดตามภารกิจด้านความมั่นคง

0: นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาลงพื้นที่บริเวณหลักเขตแดนที่36/100ตำบลเขาแดงอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียพร้อมพบปะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนโดยนายนันอินสิริรัตน์ในอำเภอสะบ้าย้อยในชวนมุนีแนมรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานด้านความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้พบปะและมอบของที่ระลึกแก่เจ้าหน้าที่ทหารไทยและเจ้าหน้าที่ทหารของประเทศมาเลเซียซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจร่วมบริเวณชายแดนไทยมาเลเซียเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศในการประสานการปฏิบัติงานด้านการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดพร้อมติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้านความมั่นคงและหารือถึงแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยตลอดแนวชายแดนไทยมาเลเซีย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ใครมีสวนยางอยู่เอาไปใช้ด่วนสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชเอเทนชนิดน้ำและชนิดเม็ดและปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองเอเทนแบล็กลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตน้ำยางเยอะเปลือกนิ่มกรีดง่ายไร้นานให้ผลผลิตต่อไร่สูงมีธาตุอาหารเสริมตัวเดียวจบปลอดภัยต่อผู้ใช้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจนใจซื้อได้ที่ร้านเอทีเคมีเกษตรตั้งอยู่เลยปั๊มบางจากบ้านปังค่าตรงยูเทิร์นโทร0929953684มีบริการส่งฟรีถึงบ้าน
6: ข่าวดีมาแล้วครับพี่น้องเอาเงินมาออมเก็บสลากออมทรัพย์ทอสชุดทองกว่ามั่งมีหน่วยละ 1,000 บาทลุ้นรางวัลใหญ่กว่า3ล้านบาทสมัครง่ายผ่านแอป THB Orgen หรือทอสทุกสาขาทั่วประเทศออมวันนี้มั่งมีไปกับทอส
7: กลับมาเปิดให้บริการแล้วอุทวินมอเตอร์ซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อเครื่องยนต์เบรกคลัชช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรงข้ามโรงแรมศรีปัญนาถนนเขาน้อยทุ่งขามโทร0819929353อุทวินมอเตอร
8: ์ทางเลือกยาขย่าในข้าวโพดสูตรแรงจากเรนโบว์อัลโทอีนตัวใหม่สูตรเม็ดความเข้มข้นสูงละลายน้ำไหวผสมสารง่ายเทคโนโลยีจากเรนโบว์มั่นใจในความปลอดภัยต่อข้าวโพดพ่นหลังงอกได้ขย่าครอบคลุมออกฤทธิ์อยู่นานเชื่อใจเรนโบว์ต้องอัลโทอีน
9: เอ็มคอร์ดเรดิโออสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเอ็มคอร์ดเรดิโอน่านโดยพันณพัฒน์มงมาก

อยู่กับจี๊ต่อค่ะจากบ้านนาด้วยรักของต่ายอรทัยนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวของเพลงค่ะอยู่ด้วยกันกับจี๊ดนะคะบ่ายสองฟังเพลงลูกทุ่งพลอๆด้วยกันที่นี่ค่ะกับ FM 92อสมทน่านนะคะอยู่ด้วยกันทางวิทยุ FM 92ทางออนไลน์กับ radio.mcord.net ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน mcord connect ลงในมือถือก็ติดตามและฟังได้เช่นเดียวกันนะคะเติมเพลงเพราะเติมกำลังใจพูดคุยกันค่ะ4221257 SMS โทรศัพท์ค่ะ0547111550หรือว่าจะไปที่กระทู้ประจำวันหน้าแฟนเพจอสมทน่านก็ได้ค่ะฟ้าครึ้มๆค่ะฝนเหมือนใกล้จะตกลงมาแล้วแล้วนี่ก็คือฝนรักพันปีของหญิงทิติการค่ะ

0: KP บ้านพลายกุ้งสุทธิราชค่ะและนี่ก็คือเพลงเพราะที่ส่งไปที่บ้านฝางนะคะบ่าวน้อยบ้านฝางเติมเพลงนี้เข้ามาเปิดให้ฟังแล้วเรียบร้อยนะคะเติมเพลงเพราะพร้อมกับการพูดคุยกันผ่านทางโทรศัพท์สำหรับ0547115550นะคะเพลงเพราะที่เติมให้กันส่งกำลังใจพูดคุยกันด้วยยายแดงมาแล้วบอกสายสุดท้ายที่โทรมาเป็นยายแดงใช่ไหมล่ำไปกะยายแดงบอกเวลามันหมดเนี่ยแล้วก็เลยบริอู้สักกรรมนะคะยายแดงขอเพลงนางหลายใจเดี๋ยวจีนลองหาให้ก่อนนะยังหาไม่เจอนะคะแม่ยวนสวัสดีค่ะน้องจีนแม่ยวนขอเพลงผัวเมียพอๆกันของ AI เหรอเดี๋ยวจีนลองหาให้ก่อนนะหรือว่าคุณแม่จะหาเพลงสำรองมาอีกสักเพลงหนึ่งไหมถ้าเผื่อเพลงไม่มีเพราะว่าเพลงนี้จริงไม่เคยเปิดเลยไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะคะและนี่ก็คือเรื่องราวของการทักทายแล้วก็ช่วยกันเลือกเพลงเปล่าๆเข้ามากับจี๊ดในชั่วโมงแรกกับการฟังเพลงลูกทุ่งค่ะ
1: ร้อยวันจะผ่าน
0: เจ้านางเอ๋ยเบียร์พร้อมพงค่ะ

กับจีดค่ะเราจะอยู่ด้วยกัน3ชั่วโมงยาวไปเลยจนถึงตอน5โมงเย็นกับ FM 92อสมทน่านมาถึงอีกหนึ่งเพลงของบุ๊กสุภการยอมให้เธอได้มีชีวิตใหม่ค่ะ

0: MCOT Radio วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ชาสวนยางฟังทางนี้ปุ๋ยตราช้าง100ล้านครบทุกช่วงยางซื้อ6แถม1ซื้อ10แถม2ซื้อ20แถม5กระสอบละ590บาทโตไวน้ำยางไหลดีที่ร้านช้างกิจเกษตรนั่นตรงข้ามบิ๊กซีโทร0647924915ใช้ช้าง100ล้านยางดีแน่นอนผู้เชี่ยวชาญกำจัดกลิ่นสนิมเหล็กหินปูนความเข้มข้นของตะกอนได้ 100% ดูแลงานราชการเอกชนโครงการภาครัฐแก้ปัญหาน้ำดื่มน้ำใช้พร้อมจำหน่ายหินกรองทรายกรองสารส้มคอรีนห้างส่วนจำกัดด้านสวิงมิ่งพูลแอนด์ซัพพลายจำกัด0966780909
0: MCOT Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนMCOT Radio นานโดยพันภัทรมงมาก

เปราะบางกับทางเส้นนี้ของแพรชนาค่ะเติมกำลังใจให้กับทุกๆความฝันเลยอาจจะเหนื่อยบ้างหนักบ้างในบางวันก็ค่อยๆเดินตามความฝันไปทีละนิดทีละนิดเนาะเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็จะถึงฝันที่คุณฝันเอาไว้นะคะและนี่ก็คือเรื่องราวของพลังใจที่เติมให้ค่ะยายแดงขอเพลงนางหลายใจวันนี้จินหามาแล้วค่ะเป็นของประทีปเพลงเพราะเพิ่มพลังใจให้กับ

ถึงบ้านค่ะของอาจารย์ไข่มะเร็งหัวหน้าเบสวงสวัสดีแล้วก็มีลานาคามินด้วยสำหรับการร้องเพลงเวอร์ชันนี้แดดเริ่มออกแล้วคุณผู้ฟังฟ้าครึ้มแดดออกบรรยากาศวันนี้นี่ครบทุกรสชาติเลยมีทั้งฤดูร้อนฤดูฝนยกเว้นฤดูหนาวไม่หนาวอากาศร้อนซับพอสุดท้ายของขิมค่ะ

พอร์ตสุดท้ายของขิมพิเชษพิชาพรขิมพิชาพรชื่อพูดยากเหมือนกันนะเนาะพิชาพรแต่ชื่อเพราะนะเนาะขิมพิชาพรซัพพอร์ตสุดท้ายดอกกระเจียวบานต่อเลยของก้องห้วยไร่ค่ะ

คนขายฐานเวียงสาโทรมาทักทายเม้ามอยอยู่ๆก็หายไปแล้วพออีกสายโทรมาจิ๊กก็นึกว่าเขาโทรมาซ้ำอีกรอบนึงแซวว่าตังหมดใช่ไหมแต่ไม่ใช่กลายเป็นสาวบ้านฝางมาขอเพลงขอกำลังใจของหนูเล็กกาก้าแล้วก็น้องมาวินบอกว่าส่งพิเศษให้กับทุกๆคนเลยแล้วพิเศษให้กับดีเจจี๊ดด้วยขอบคุณมากๆขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนด้วยเช่นเดียวกันค่ะ

ำหรับคนขายฐานเวียงสาเลื่อนฟีดไปต้องรีบเปิดเพราะว่าเวลาจะหมดแล้วนะคะโทรมาเม้ามอยเยอะเลยบอกว่าไม่ค่อยจะเชื่อ AI เท่าไหร่ที่เราเตือนภัยไซเบอร์กันไปเมื่อชั่วโมงก่อนเขาบอกว่าเชื่อได้อย่างเดียวคือเชื่อเมียจิ๊บว่าต้องแบบนี้สิคนแบบนี้แล้วดวงจะพุ่งรุ่งแรงแน่นอนสำหรับคนที่เชื่อเมียนะคะส่งพิเศษให้กับคนเชื่อเมียอุ๊ยฉายานี้มันเรียกยากเนาะมันควรจะพูดเป็นเสื้ออย่างเงี้ยเชื่อแฟนใครไม่รู้ค่ะส่งไว้ที่เวียงสาเบรกฟังข่าวแป๊บนึงนะชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาอยู่กับจิ๊บแล้วมาฟังเพลงสตริงใหม่

ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกาจากนี้ไป Mcot Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกลั่นเอาผิดกระบวนการโกงสอบขายชาติตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการเอี่ยวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแถลงเรื่องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นพบความไม่โปร่งใสพยายามให้เกิดการโกงเพื่อผลประโยชน์ได้รับการคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่นนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าจากการดำเนินการข้อหาข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานและเชิญผู้เกี่ยวข้องเกือบ15รายมาให้ข้อมูลและเรียกเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและเชิญผู้เชี่ยวชาญไอทีมาให้ข้อมูลเบื้องต้นพบว่ากระดาษคำตอบทั้ง10ส่วนไม่ได้ส่งให้กรมทันทีจึงสุ่มตรวจแฟลชไดรฟ์ประกาศผลคะแนนพบไม่ตรงกับกระดาษคำตอบหรือมีการแก้ไขข้อมูลถึง48รายซึ่งเป็นการแก้ไขคะแนนทั้งภาคกอและภาคขอทำให้ผลคะแนนภาคกอเกินกว่า160ส่วนภาคขอคะแนนสูงถึง190พบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมีส่วนเกี่ยวข้องผู้รับจ้างบริษัทเอกชนภายนอกและผู้ที่ยังไม่ทราบตัวตนอีกจำนวนหนึ่งนอกจากนี้พบมีข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่น5รายเกี่ยวข้องนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบสวนสอบสวนเพื่อนำไปสู่การดำเนินคดีการแก้ไขคำตอบและฝ่ายข้อมูลกระทรวงมหาดไทยจะตั้งการสอบเพื่อแนวร้ายแรงแก่ข้าราชการที่เกี่ยวข้องหากใครคิดจะโกงคงไม่รอดเพราะรัฐบาลร่วมกับ7หน่วยงานได้เซ็น MOU ร่วมกันเพื่อปราบโกงใครทำอะไรไว้รู้อยู่แก่ใจจากนี้จะไปทำงานเข้มข้นมากขึ้นเอาผิดกับขบวนการนี้ให้ได้เชื่อว่าน่าจะมีบุคคลที่มีตำแหน่งสูงแต่จะกล่าวหาลอยๆไม่ได้ต้องตรวจสอบให้รัดกุมเพื่อให้หลักฐานแน่นหนาพวกชั่วขายชาติรัฐบาลต้องมีหลักฐานมัดตัวให้แน่นไม่สามารถดิ้นหลุดได้ด้านในอันสิทธิ์สัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ามหาดไทยดำเนินการร่วมกับปปช.ขณะนี้ได้อายัดกระดาษคำตอบที่ทุจริตกว่า 800,000 แผ่นแล้วและจะสอบย้อนหลังก่อนหน้านี้ยืนยันคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดจะนำมาลงโทษให้ได้ผู้สอบท้องถิ่นร้องนายกวันรอบ4ไม่เรียกบรรจุรัฐบาลพร้อมประสานมหาดไทยคลายกังวลยันให้ความเป็นธรรมคนสุจริตนางยุภาทวีวัฒนกิจปวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111และนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตัวแทนรัฐบาลรับหนังสือจากกลุ่มตัวแทนผู้เข้าสอบข้าราชการท้องถิ่นเพื่อขอความเป็นธรรมหลังได้รับผลกระทบการชะลอบรรจุข้าราชการท้องถิ่นจากกรณีการทุจริตจัดสอบที่เกิดขึ้นนางยุภากล่าวช่วงต้นก่อนการหารือว่านายกรัฐมนตรีสั่งการและเน้นย้ำทางสำนักนายกรัฐมนตรีโดยศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111มารับฟังและรับเรื่องจากทุกท่านเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาพร้อมฝากเป็นกำลังใจทุกอย่างทำด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกคนซึ่งได้นำเรียนเบื้องต้นกับนายกรัฐมนตรีแล้วและนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำกลับมาว่าขอให้ดำเนินการไปตามข้อเท็จจริงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ในกระบวนการสอบสวนส่วนจะมีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลของผู้ได้รับความเสียหายด้านนางสาวรัชดากล่าวว่าตนและปลัดสำนักนาย

0: นายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นตัวแทนของนายกรัฐมนตรีมารับเรื่องร้องทุกข์โดยหลักการนายกรัฐมนตรีสั่งไว้ว่าผู้ที่กระทำความผิดจะต้องนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและดำเนินการอย่างจริงจังกับผู้กระทำผิดส่วนผู้ที่ตั้งใจสอบและทุกอย่างทำโดยสุจริตและได้รับผลกระทบก็ต้องดูแลให้ได้รับความเป็นธรรมปปส.ขยายผลเครือข่ายเฮโรอีนเจออีกเกือบ10กิโลแพ็คซ่อนในเสื้อกันหนาวผ้าไทยและห่อกาแฟเตรียมส่งออกออสเตรเลียไต้หวันพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกบุรีเลขาธิการปปส.เปิดเผยถึงปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดทั่วประเทศจากการขยายผลเครือข่ายเฮโรอีนเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบหอพักในซอยรางน้ำเขตราชเทวีพบเฮโรอีนเกือบ10กิโลกรัมซุกซ่อนในห่อกาแฟและเสื้อกันหนาวลักษณะเย็บติดไว้กับเสื้อผ้าและบรรจุภัณฑ์โดยล็อตนี้เตรียมส่งไปยังประเทศออสเตรเลียส่วนอีกจุดไปค้นหอพักย่านรามคำแหงพบเฮโรอีนซุกซ่อนในเสื้อผ้าสีชมพูล็อตนี้เตรียมส่งไปไต้หวันพบพฤติการเป็นการว่าจ้างกลุ่มแอร์โฮสเตสรับหิ้วสิ่งของส่งไปประเทศปลายทางโดยแผนประทุษกรรมของเครือข่ายยาเสพติดกลุ่มนี้จะแบ่งเป็น3ขั้นตอนเริ่มจากผู้ผลิตจะส่งยาจากประเทศลาวผ่านสามเหลี่ยมทองคำมีหัวหน้าขบวนการเป็นคนลาวจากนั้นจะส่งเข้ามาที่เครือข่ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อพักยาไว้ก่อนและขั้นตอนที่3มีแอดมินกลุ่มที่ทำหน้าที่ติดต่อกลุ่มอาชีพที่ขายน้ำหนักกระเป๋าหรือพวกรับหิ้วเพื่อนัดหมายวันเวลาและส่งพัสดุมาให้ก่อนวันเดินทางส่วนผู้รับปลายทางที่ออสเตรเลียตอนนี้ทราบตัวบุคคลแล้วว่าเป็นคนไทยชื่อว่าเดียแต่จะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่อยู่ระหว่างการสืบสวนจากการตรวจสอบกลุ่มรับหิ้วและกลุ่มที่ขายน้ำหนักกระเป๋าพบว่ามีทั้งแอร์โฮสเตสนักเรียนนักศึกษากลุ่มนักเที่ยวกรุ๊ปทัวร์จึงอยากฝากเตือนให้ระวังอาจจะถูกหลอกและตกเข้าสู่กระบวนการ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบอันนั้นสามสิบอันนี้สี่สิบอันนั้นสามสิบอันนี้สี่สิบอะไรสามสิบอะไรสี่สิบอ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: กลับมาเปิดให้บริการแล้วอูทวินมอเตอร์ซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อเครื่องยนต์เบรกคลัชช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรงข้ามโรงแรมสีปันนาถนนเขาน้อยทุ่งขามโทร0819929353อูทวินมอเตอร
8: ์ที่สุดความอร่อยและของฝากซีฟ้าเบเกอรี่สาขาเมืองน่านขนมปังเค้กพายกรอบเค้กฝอยทองที่ครองใจคนไทยกว่า40ปีเบเกอรี่กว่า100รายการรับจัดเบรกโปรโมชั่นซื้อครบ129บาทแถมฟรีทาช็อกโกแลตทาชูนัท1ชิ้นวันนี้ถึง30มิถุนายน69นี้ซีฟ้าเบเกอรี่ข้างโรงเรียนสินจงโทร0834249264
7: จัดโปรแรงแว่นตาทุกแบรนด์ลดสูงสุด 70% ที่ร้านเวดามีดีเวสาติดบิ๊กซีมินิและสาขาเมืองน่านตรงข้ามธนาคารออมสินซื้อครบ 2,900 บาทแถมฟรีร่มมีดี7สีเสริมความเฮงกรอบพร้อมเลนเริ่มต้น290บาทวัดสายตาคอมพิวเตอร์แม่นยำโทร0991966623แว่นตามีดีโดยคุณเนตประสบการณ์20ปี
9: MCOT Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนMCOT Radio น่านโดยพันณพัฒน์ม่งมาก

ริ่มต้นที่หม้อหุงข้าวโจอี้ภูเวศิษฐ์แล้วก็น้องแอลลี่เพลงดีๆกับจี๊ดค่ะ2ชั่วโมงนี้บ่าย3ถึงตอน5โมงเราจะมาฟังเพลงสตริงใหม่ๆด้วยกันนะคะมีเพลงไหนเพลงใหม่เพลงไหนมาบ้างก็จะส่งต่อให้ได้ฟังกันเป็นประจำเลยจันทร์ถึงศุกร์ค่ะแล้วก็2ชั่วโมงนี้เก็บรวบรวมเพลงเพราะเอาไปรายงานชาร์ต

ทุกๆวันอาทิตย์ด้วย 9:00 น.จนถึงตอน 10:00 น.กับ Mcord Radio FM 92 Top 10 Chart เติมเพลงเพราะที่คุณอยากจะเชียร์ส่งต่อเพลงเพราะที่คุณอยากจะฟังกันได้เลย422-1257 SMS ค่ะข้อความละ1คะแนนโทรศัพท์0547-11550สายละ1คะแนนแล้วก็ที่กระทู้ประจำวันหน้าแฟนเพจอสมทนั่นคอมเมนต์ละ1คะแนนเมื่อถูกค้นพบของฟรีแฮนด์ค่ะ

ร้านจำหน่ายมีเดียซัพพลายศูนย์จำหน่ายรับซ่อมปรึกษาติดตั้งกล้องวงจรปิดและโซลาร์เซลล์ทุกระบบวัสดุอุปกรณ์สำนักงานสื่อการเรียนการสอนครบวงจรเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุพลังงานแสงอาทิตย์สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านธำรูนเพชรหลังร้านบุ๋มบุ๋มสาขาสันติสุขอยู่ติดกับคาเฟ่เมซอนสันติสุขเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:00 นถึง 5:30 นดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.chamnamedia.com สอบถามเพิ่มเติมโทร0846140118คุณชำนาญสินค้าดีคุณภาพเลิศบริการรวดเร็วทันใจไว้ใจชำนาญ

ปีนผาค่ะสครับเนี่ยค่ะฟิชริงกับแทงแบดวอยซ์ค่ะชีวิตก็บางทีบางครั้งมันก็เหมือนต้องพยายามบักบันปีนผาขึ้นไปเหมือนกันเนาะเรื่องนี้ก็คือเรื่องราวของเพลงนะคะเพลงใหม่ๆใส่ใจกันแล้วก็มีสิ่งดีๆเอามาเพิ่มเติมเป็นเคล็ดลับให้กับชาวสวนยางซึ่งหลายๆสวนเขาใช้กันมาต่อเนื่องแล้วก็ได้ผลผลิตดีเยี่ยมแล้วก็ใช้ต่อกันมาอีกค่ะกับสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชเอเทนชนิดน้ำและชนิดเม็ดและปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองเอเทนแบล็กค่ะจะช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตน้ำยางเยอะเปลือกนิ่มกรีดง่ายไหลนานให้ผลผลิตต่อไร่สูงมีธาตุอาหารเสริมตัวเดียวคือจบเลยปลอดภัยต่อผู้ใช้แล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสนใจมาซื้อได้เลยค่ะที่ร้าน AT เคมีเกษตรตั้งอยู่เลยปั๊มบางจากบ้านปังค่าอยู่ตรงยูเทิร์นพอดีเลยหรือว่าจะโทรสั่งซื้อนะคะมีบริการจัดส่งฟรีค่ะส่งฟรีถึงบ้านเลยโทรซื้อได้เลยที่092-995-3684 092-995-3684ค่ะ

No one else ค่ะคนคนนี้เป็นของคุณ featuring กับ Copper of Bus นะคะจังหวะเพลงน่ารักที่ส่งให้ค่ะเติมเพลงดีๆพร้อมกับความเป็นห่วงเพราะว่าช่วงนี้ยุ่งเยอะเหลือเกินป้องกันเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศดีๆไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์แข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆค่ะสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมให้อีก1ในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียค่ะชาลาดีนแล้วก็ณัฐพลถ้าปล่อยให้เธอเดิน

0: MCOT Radio วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ชุดว่ายน้ำหมวกแว่นตากันแดดครบและพร้อมลงเรือไปเที่ยวได
2: ้ยังแค่นี้ยังไม่พอต้องมีอีก5เช็คเช็ค1สภาพเรือไม่ชำรุดพร้อมใช้งานเช็ค2คนขับเรือมีใบอนุญาตมีความพร้อมและไม่ดื่มของมึนเมาเช็ค3มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตมีเสื้อชูชีพสภาพดีและเพียงพอกับทุกคนเช็ค4มีใบอนุญาตและทะเบียนเรือถูกต้องเช็ค5มีกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้โดยสารถูกต้องตามกฎหมายครบ5เช็คอุ่นใจลงเรือปลอดภัยมีประกันภัยคุ้มครอง
3: คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
5: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
4: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
5: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
7: ชาวสวนยางฟังทางนี้ปุ๋ยตราช้าง100ล้านครบทุกช่วงยางซื้อ6แถม1ซื้อ10แถม2ซื้อ20แถม5กระสอบละ590บาทโตไวน้ำยางไหลดีที่ร้านช้างกิจเกษตรนั่นตรงข้ามบิ๊กซีโทร0956451559ใช้ช้าง100ล้านยางดีแน่นอน
8: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
9: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจก

0: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MQuad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: MQuad Radio อสมท

น่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเอ็มคอร์ดเรดิโอน่านโดยพันภัทรมงมาก

เวอร์ชันล่าสุดของพูดทำไมค่ะเวอร์ชันนี้ลิปตาร้องกับตู่ภพธรด้วยพูดทำไมจังหวะดีๆเพิ่มเติมความสดชื่นให้ในช่วงยามบ่ายแบบนี้นะคะแล้วรู้ยังแดดแรงๆแบบนี้เปลี่ยนเป็นเงินได้นะคะตอนนี้ทางการไฟฟ้าเขามีการรับซื้อไฟคืนแล้วนะคุณผู้ฟังติดโซลาเซลล์ได้เลยที่ร้านชำนาญมีเดียซัพพลายค่ะนะคะเรื่องของการประหยัดค่าไฟตอนกลางวันไฟเหลือก็ขายคืนให้รัฐได้ก็จะได้หน่วยละ2บาท20สตางค์2บาท20สตางค์นะคะนานถึง10ปีค่ะให้ทางร้านชำนาญมีเดียซัพพลายดูแลคุณได้ค่ะในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็ยื่นเรื่องกับภาครัฐให้ครบจบในที่เดียวเลยคุณผู้ฟังอำนวยความสะดวกให้ครบเลยนะคะทั้งไปสำรวจหน้างานให้ฟรีนะคะให้คำ

ึกษาทั้งก่อนและหลังการขายทั้งก่อนและหลังการติดตั้งนะคะสำหรับเรื่องราวของระบบโซลาร์เซลล์งบเท่าไรอย่างไรยังไงปรึกษาก่อนที่จะติดตั้งแล้วก็ไปสำรวจหน้างานให้นะคะแล้วถ้าใครที่แบบติดตั้งระบบแบบว่าดีๆเนาะ

0: คุณชำนาญได้เลยค่ะที่0846140118 0846140118กับการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์กับร้านชำนาญมีเดียซัพพลายอุ่นใจทั้งก่อนและก็หลังการติดตั้งค่ะ
1: ร้านชำนาญมีเดียซัพพลายศูนย์จำหน่ายรับซ่อมปรึกษาติดตั้งกล้องวงจรปิดและโซล่าเซลล์ทุกระบบวัสดุอุปกรณ์สำนักงานสื่อการเรียนการสอนครบวงจรเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุพลังงานแสงอาทิตย์สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านธำนูนเพชรหลังร้านบูบูสาขาสันติสุขอยู่ติดกับคาเฟ่เมซอนสันติสุขเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:00 นถึง 5:30 นดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.chamnamedia.com สอบถามเพิ่มเติมโทร0846140118คุณชำนาญสินค้าดีคุณภาพเลิศบริการรวดเร็วทันใจไว้ใจชำนาญ

ู่กันเลยค่ะเรียกร้องเพลงเพราะให้ฟังไปเพลินๆเลยค่ะทำงานยังมีความสุขในช่วงยามแบบนี้มีที่อยู่ข้างๆเปิดเพลงดีๆให้ได้ฟังกันทุกๆวันเลยจันทร์ถึงศุกร์บ่าย2จนถึงตอน5โมงเย็นตามกันต่อกับเฟลโลเฟลโลเฟเพลงนี้ฟีเจอริ่งกับเอ่ยโฟอีฟชื่อเพลงว่าบลูมค่ะ

ใจมันคงพองโตอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่พองธรรมดานะพองมากด้วย Fellow ค่ะ Bloom นะคะจังหวะเพลงรักที่ส่งต่อให้กันค่ะถูกรักโดยไม่ต้องร้องขอของ

ถูกรักโดยไม่ต้องร้องขอของเรนิสราค่ะแล้วก็เดินทางมาจนถึงช่วงท้ายของชั่วโมงนี้กันแล้วนะคะได้เวลาไปเบรกฟังข่าวต่อชั่วโมงกันแป๊บหนึ่งและเดี๋ยวชั่วโมงหน้าค่ะกลับมาอยู่กับจีต่ออีกหนึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงสุดท้ายส่งท้ายกับอิลสลิกรักเมียที่สุดในโลกแต่ว่าเป็นเวอร์ชันแจ๊สค่ะ

คุณกำลังฟัง M-POD Radio FM 92 อสมท.น่านสนใจโฆษณาติดต่อ054-711-551ขณะนี้เวลา16นาฬิกาจากนี้ไป M-COT Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองอนุทินลั่นลักลอบขนยาไปออสเตรเลียไม่มีทางรอดเตรียมเรียกประชุมใหญ่พรุ่งนี้ขันน็อตซิลปิดทุกจุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเลขาปปส.เข้ามารายงานแล้วเรื่องแอร์โฮสเตสการบินไทยลอบนำเข้ายาเสพติดถูกตำรวจออสเตรเลียจับกุมก่อนจะประชุมใหญ่พรุ่งนี้ซึ่งการขนยาเสพติดออกไปไม่ใช่เรื่องที่ดีอยู่แล้วต้องมีการกำชับให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกรณีนี้เป็นลูกเรือต้องกำหนดวิธีการและกฎเกณฑ์เพิ่มมากขึ้นยืนยันว่าประเทศไทยไม่ใช่ทางผ่านของยาเสพติดเพราะมีการปราบปรามจำนวนมากและที่ผ่านมาที่มีการสนับสนุนเครื่องมือในการตรวจจับยาเสพติดแต่ถ้าคนยังทำอยู่ถือว่าพวกเขาเลือกทางที่ผิดเองซึ่งแอร์โฮสเตสรายนี้ต่อให้กลับมาที่เมืองไทยโทษก็ไม่ได้เบาลงเพราะเคยบอกแล้วว่ายาเสพติดเพียงไม่กี่เม็ดก็ติดคุกตลอดชีวิตโอกาสที่จะได้รับนิรโทษกรรมไม่มีเรื่องการประชุมเรื่องยาเสพติดวงใหญ่วันพรุ่งนี้ได้เชิญผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT และผู้อำนวยการสถาบันการบินพลเรือนมาพูดคุยเพื่อกำหนดกฎเกณฑ์เรื่องสายการบินซึ่งเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมเองไม่ได้มีวงรอบการประชุมเพื่อขันน็อตและซีลปิดทุกจุดไม่ให้มีการรั่วไหลนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังบอกอีกว่าการขนยาเสพติดใส่เครื่องบินไปแบบนี้ไม่ฉลาดประเทศออสเตรเลียมีความเข้มงวดมากเพราะมีการตรวจโดยใช้สุนัขดมกลิ่นไม่มีทางรอดได้ตนไม่รู้ว่าทำไมจึงคิดทำเช่นนั้นคิดสั้นมากรองอธิบดีสทรับหนังสือจากกลุ่มตัวแทนผู้สอบท้องถิ่นย้ำดำเนินการตรวจสอบให้เร็วระบุจะขยายเวลาขึ้นบัญชีให้หลังขั้นตอนสอบสวนแล้วเสร็จนายธนนท์พันธ์พีพาทรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นตัวแทนรับหนังสือจากกลุ่มตัวแทนผู้เข้าสอบข้าราชการท้องถิ่นเพื่อขอความเป็นธรรมหลังได้รับผลกระทบจากการชะลอบรรจุข้าราชการท้องถิ่นจากกรณีการทุจริตการจัดสอบที่เกิดขึ้นนายธนนท์กล่าวว่าขณะนี้แต่ละหน่วยได้รับความเดือดร้อนของผู้ที่สอบได้โดยสุจริตซึ่งจะมีการหารือกันทางนี้ต้องดูนโยบายของรัฐบาลด้วยเพราะตอนนี้กระบวนการสอบกำลังดำเนินอยู่เพราะถ้าดำเนินการตรวจสอบได้เร็วการเรียกแรงงานตัวก็จะเร็วขึ้นเจริญก็ตามขอให้รอประกาศของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.และการประชุมคณะกรรมการกลางเมื่อถามว่าความกังวลของผู้สอบได้ว่าอยากให้แยกกลุ่มที่ไม่โกงออกจากกลุ่มคนที่โกงและบรรจุไปก่อนจะมีความเปรียบไปได้มากน้อยแค่ไหนนายธนนท์กล่าวว่าใช้หลักการเดียวกันตามที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุไว้คือการคุ้มครองผู้สุจริตและนำผู้สอบได้โดยทุจริตมาดำเนินการภายหลังทางไล่ออกดำเนินคดีทางแพ่งและอาญารวมถึงสิทธิการเป็นผู้เข้าสมัครสอบข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปตลอดชีวิตแฟนบอลทีมชาติอาร์เจนตินารอต้อนรับทีมฟ้าขาวและเมสซี่แฟนบอลทีมชาติอาร์เจนตินาและแฟนคลับของลีโอเนลเมสซี่ซูเปอร์สตาร์กัปตันทีมที่ยิงไปแล้ว6ประตูในทัวร์นาเมนต์นี้ออกมารวมตัวกันช่วงกลางดึกคืนวันพุธเพื่อรอต้อนรับทีมฟ้าขาวที่หน้าโรงแรมในเมืองฟอร์ดลอเดอเดลทีมชาติอาร์เจนตินาเจ้าของแชมป์โลกปี2022เดินทางมาจากแคมป์ฝึกซ้อมที่เมืองคันซัสซิตี้ก่อนบินถึงสนามบินฟอร์ดลอเดอเดลและมุ่งหน้าเข้าสู่โรงแรมพักใจกลางเมืองท่ามกลางเสียงเชียร์เสียงแตรและบรรยากาศคึกคักจากแฟนบอลที่มารอต้อนรับโดยลีโอเนลเมสซี่วัย39ปีจะได้กลับมาลงเล่นในเมืองไมอามี่ถิ่นของอินเตอร์ไมอามี่สโมสรต้นสังกัดที่มีเดวิดเบ็คแฮมเป็นหนึ่งในเจ้าของร่วมโดยจะลงสนามพบกับทีมชาติเคปเวิร์ดในรอบ32ทีมสุดท้ายวันศุกร์นี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
0: กลับมาติดตามข่าว
3: ปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคต
3: ภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
9: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
10: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
11: ข่าวดีข่าวดีข่าวดีพี่น้องชาวสวนยางฟังทางนี้ยางเล็กยางใหญ่ยางเปิดกรีดหรือรองก้นหลุมปลูกจบที่ปุ๋ยตราช้างร้อยล้านกระสอบเดียวโปรแรงประหยัดต้นทุนซื้อ6แถม1ซื้อ10แถม2ซื้อ20แถม5กระสอบแค่กระสอบละ590บาทรักษาหน้าดินกันเชื้อราปลือกนิ่มต้นโตไวน้ำยางไหลดีหาซื้อได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านหรือร้านช้างกิจเกษตรน่านตรงข้ามบิ๊กซีน่านติดไฟแดงโทร0647924915 0956451559ใช้ปุ๋ยตราช้างร้อยล้านนานกันสิครับ
12: ข่าวดีมาแล้วครับพี่น้องเอาเงินมาออมเก็บสลากออมทรัพย์ทอสชุดทองกวามั่งมีหน่วยละ 1,000 บาทลุ้นรางวัลใหญ่กว่า3ล้านบาทสมัครง่ายผ่านแอป THB Orgen หรือทอสทุกสาขาทั่วประเทศออมวันนี้มั่งมีไปกับทอส
11: อูดีดีเซอร์วิสน่านซ่อมรถยนต์เชฟโรเลตฟอร์ดและรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งเบนซินและดีเซลเช็คซ่อมระบบไฟแอร์เบรกคลัชเกียร์ช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอูดีดีเซอร์วิสน่านบ้านตาแก้วบริการรถสไลด์ช่างไหนโทร080-238-5458
13: เปิดจองแล้วรถยนต์ไฟฟ้าโอมาด้าแอนเจคู่ติดโชว์รูมไอออนนั่นเจคู่5 EV 589,000 บาทเจคู่4 5 649,000 บาทเจคู่6 EV 849,000 บาทรถเก่าแลกรถใหม่ให้ราคาสูงผู้จัดการแหม่ม0659352445
14: Mcot Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนMCOT Radio นานโดยพันภัทรมงมาก

ชั่วโมงสุดท้ายแล้วค่ะอยู่กับจี๊จนถึงตอน5โมงนะคะกับ FM 92อสมทนั่นค่ะอยู่ด้วยกันทางวิทยุก็ FM 92ทางออนไลน์ก็คลิกไปที่ radio.mcot.net ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Mcot Connect ลงในมือถือนะคะใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดก็ดาวน์โหลดได้เลยได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS ค่ะก็จะติดตามรับฟังได้สะดวกมากกว่าเดิมตามติดไปทุกที่เลยไปเป็นพลังใจไปเป็นความสุขให้นะคะแล้วก็เติมเพลงเพราะเติมแรงใจพูดคุยทักทายกันเชียร์เพลงไหนอยากให้เพลงติดชาร์ต10อันดับเพลงเพราะก็ส่งคะแนนได้ด้วย4221257 SMS ค่ะข้อความละ1คะแนนโทรศัพท์0547115504สายละ1คะแนนแล้วก็ที่กระทู้ประจำวันหน้าแฟนเพจอสมทนั่นคอมเมนต์ละ1คะแนนวาดไว้ของโบกี้ไลออนค่ะ

บกี้ไลออนค่ะจังหวะเพลงตามคำขอที่เติมให้กันพร้อมกับทอ.ส.สาขานั่นค่ะทอ.ส.สาขานั่นจะออกหน่วยให้บริการด้านสินเชื่อทุกวันอังคารเวลา 9:30 นถึงตอน 13:30 นที่ว่าการอำเภอท่าวังผาไปใช้บริการกันได้นะคะแล้วก็ทุกวันพุธ 9:30 นถึงตอน 13:30 นก็จะไปออกหน่วยให้บริการด้านสินเชื่อที่ว่าการอำเภอปัวนะคะก็สามารถที่จะไปใช้บริการได้เช่นเดียวกันนี่คือการออกหน่วยให้บริการด้านสินเชื่อกับทอ.ส.สาขาน่านค่ะคิดแต่ไม่ถึงของทิวลี่เบิร์ดค่ะ

คิดแต่ไม่ถึงของทิวลี่เบิร์ดนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวของจังหวะเพลงตามคำขออีกหนึ่งเพลงที่เติมให้ค่ะฟังเพลงเพลอๆพร้อมกับสิ่งดีๆค่ะช่วงนี้ขอบคุณกับดินเน่าด้วยสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งหนึ่งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากค่ะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ํา 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ KT Long Following บอกฉันมาได้เลย

0: M-Cot Radio วิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: โลกกำลังเดือดอุณหภูมิสูงขึ้นฝนตกหนักน้ำท่วมไฟป่าภัยธรรมชาติเกิดถี่ขึ้นทุกปีและต้นเหตุก็คือพวกเราทุกคนแต่ยังไม่สายเกินไปถ้าเราลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงช่วยกันลดการใช้พลังงานหันมาใช้พลังงานสะอาดลดขยะพลาสติกใช้ของที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ลดคาร์บอนช่วยกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวช่วยกันวันนี้ก่อนที่โลกจะร้อนเกินไปเอ็มคอตเรดิโอโกกรีนขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันชะลอโลกร้อนก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้กันนะครับ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ผู้เชี่ยวชาญกำจัดกลิ่นสนิมเหล็กหินปูนความเข้มข้นของตะกอนได้ 100% ดูแลงานราชการเอกชนโครงการภาครัฐแก้ปัญหาน้ำดื่มน้ำใช้พร้อมจำหน่ายหินกรองทรายกรองสารส้มคอรีนห้างส่วนจำกัดด้านสวิงมิ่งพูแอนด์ซัพพลายจำกัด0966780909
0: M-COT Radio อสมท.น่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: MCOT Radio น่านโดยพันภัทรมงมา
1: แล้ว New Hilux Travo กระบะพันแกร่งรุ่นล่าสุดจาก Toyota เปลี่ยนโฉมใหม่ทั้งคันในรอบ10ปีดีไซน์ใหม่หมดทั้งภายนอกและภายในเครื่องยนต์ 2.8 เครื่องยนต์ใหญ่ประหยัดน้ำมันกว่าเดิมอึดถึกทนขนเยอะราคาเป็นเจ้าของได้ง่ายๆกระบะตอนเดียว Fortec 4x4 ออกรถใช้เงินเพียง 9,000 บาท4ประตู Pre-Runner ดอกเบี้ยเพียง 0.99% 4ประตู Overland ตัวท็อปสุดในรุ่นดอกเบี้ยพิเศษเพียง 1.69% ชมตัวจริงและจองได้แล้ววันนี้ที่ Toyota น่านทั้ง2สาขาสำนักงานใหญ่โทร054-771-359 สาขาปัวโทร054-718-789
2: Hilux Travel Greater Together
3: ช่วงเวลาดีๆค่ะที่เราอยู่ด้วยกันพร้อมกับ Toyota น่านนะคะยามเย็นแบบนี้เติมเพลงเพราะๆในช่วงสุดท้ายแล้วก็เติมสิ่งดีๆจาก Toyota น่านไปพร้อมๆกันด้วยค่ะทีละวันของนัดสัปดาห์

ทีละวันค่อยๆรักกันไปทีละวันทีละวันทีละวันทุกๆวันไปเรื่อยๆนะคะทีละวันเพลงใหม่ล่าสุดของณศักดาธรค่ะแล้วถ้าคิดถึงรถใหม่คิดถึงโตโยต้านานค่ะโปรดีทุกคัน plus 1-2วันนี้อีกวันหนึ่งนะคะไปเจอกันค่ะที่บูธโตโยต้านานที่ห้างบิ๊กซีนานไปสัมผัสรถตัวจริงได้ที่บูธสำหรับ Land Cruiser FJ ค่ะจองภายในบูธรับส่วนลดและเงื่อนไขสุดพิเศษค่ะลงทะเบียนจะได้รับของที่ระลึกฟรีแต่ว่ามีจำนวนจำกัดต้องรีบไปนะคะเจอกันที่ห้างบิ๊กซีค่ะกับบูธโตโยต้านานสิ่งสำคัญสกายแล้วก็นานิค่ะ

0: มาแล้ว New Hilux Travo กระบะพันแกร่งรุ่นล่าสุดจาก Toyota เปลี่ยนโฉมใหม่ทั้งคันในรอบ10ปีดีไซน์ใหม่หมดทั้งภายนอกและภายในเครื่องยนต์ 2.8 เครื่องยนต์ใหญ่ประหยัดน้ำมันกว่าเดิมอึดถึกทนขนเยอะราคาเป็นเจ้าของได้ง่ายๆกระบะตอนเดียว 4Tech 4x4 ออกรถใช้เงินเพียง 9,000 บาท4ประตู Pre-Runner ดอกเบี้ยเพียง 0.99% 4ประตู Overland ตัวท็อปสุดในรุ่นดอกเบี้ยพิเศษเพียง 1.69% ชมตัวจริงและจองได้แล้ววันนี้ที่ Toyota น่านทั้ง2สาขาสำนักงานใหญ่โทร054-771-359 สาขาปัวโทร054-718-789
1: Hilux Travel Greater Together

ดถึงรถใหม่คิดถึงโตโยต้านานนะคะโปรเดย์ทุกคัน plus วันนี้อีกหนึ่งวันนะคะที่จริงก็ไปตั้งบูธตั้งแต่วันที่1จนถึงวันนี้ค่ะวันที่2กรกฎาคม2569กับบูธของโตโยต้านานที่ห้างบิ๊กซีนานนะคะไปสัมผัสรถตัวจริงได้เลยที่บูธสำหรับ Land Cruiser FJ ค่ะจองภายในบูธจะได้รับส่วนลดและเงื่อนไขสุดพิเศษด้วยแล้วถ้าไปลงทะเบียนก็รับของที่ระลึกฟรีค่ะรีบไปเจอกันได้เลยนะคะกับบูธโตโยต้านานที่ห้างบิ๊กซีคิดถึงรถใหม่คิดถึงโตโยต้านานนิรันดร์ของแพทริกอนันต์

แล้วก็มีกลิ่นฝนของเติ้น first one แล้วก็ปักใจของนูนิว free hand ค่ะเมื่อถูกคนพบก็มีแล้วเพิ่งไปเห็นข้อความนะคะที่จริงพี่ข้าวหอมทักมาตั้งแต่ช่วงรักคงยังไม่พอช่วงของน้องจี๊ดนี่เขามีตามหลังตามติดมาบอกว่าช่วงของน้องจี๊ดขอเส้นบางๆพี่ข้าวหอมยังอยู่ไหมที่ขอโทษค่ะที่เพิ่งเห็นข้อความเดี๋ยวเปิดส่งท้ายให้นะคะสำหรับเส้นบางๆของอินดิโก้เนาะเพลงเติมให้กันพร้อมกับสิ่งดีๆในช่วงท้ายๆวันค่ะได้เวลาเพิ่มเติมความเป็นห่วงให้กันแล้วแวะไปดูเรื่องของการติดตามกลุ่มฝนด้วยเรดาร์ในพื้นที่จังหวัดน่านในช่่วง4โมงที่ผ่านมานะคะเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนบริเวณจังหวัดน่านที่อำเภอสองแควค่ะอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอบ้านหลวงแล้วก็ที่อำเภอเวียงสานะคะแล้วก็ไปดูเรื่องของการพยากรณ์อากาศประจำวันกันซึ่งเราก็ยังคงอยู่ในห้วงที่จะต้องเฝ้าระวังเพราะว่าภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องว่ามีมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะก็ต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มเอาไว้ด้วยแล้วอันหนึ่งพายุดิเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำแล้วก็จะเคลื่อนขึ้นฝั่งทะเลจีนใต้ในช่วงวันที่4ถึงวันที่6กรกฎาคมนี้โดยยังไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยนะคะสำหรับพายุดิเพรสชันนี้ยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยนะคะแล้วก็จังหวัดน่านมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่แล้วจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะอุณหภูมิสูงสุด32องศาอุณหภูมิต่ำสุด25องศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะแล้วนี่ก็คือความเป็นห่วงที่เพิ่มเติมให้การผ่านการพยากรณ์อากาศวันนี้ขอบคุณนะคะสำหรับทุกๆการติดตามรับฟังเลยขอให้ทุกๆหัวใจที่ติดตามรับฟังจี๊ดอยู่มีพลังใจอันเข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงพร้อมรับทุกๆเรื่องราวที่จะผ่านเข้ามาในชีวิตอย่างมีสติค่ะแล้วก็ได้เวลาส่งพลังแรงใจเป็นรอยยิ้มประจำวันให้กันแล้วค่ะได้เวลายิ้มให้กันยิ้มออกมาจากหัวใจยิ้มกว้างๆให้กันพร้อมกับพูดคำว่าสวัสดีค่ะ

ขณะนี้เวลา 17:00 นจากนี้ไป MCOT Radio FM 92 อสมทน่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันสมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชาโปรดรับบำเพ็ญกุศลศพพระธุดงค์ไว้ในพระอนุเคราะห์จากกรณีเกิดเหตุเด็กชายวัย11ปีแอบขโมยรถกระบะของทางบ้านออกไปขับจนเกิดอุบัติเหตุพุ่งชนขบวนพระธุดงค์บริเวณริมถนนบ้านนาสีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารส่งผลให้พระสงฆ์ถูกรถชนมรณภาพ8รูปและบาดเจ็บอีกหลายรูปสำนักงานเลขาธิการสมเด็จพระสังฆราชส่งหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติความว่าด้วยความทราบฝ่าพระบาทเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกว่าคณะพระภิกษุประสบอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกตามเส้นทางจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมิโนรมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารปลายทางอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเหตุให้มีพระภิกษุมรณภาพและอาพาธหลายรูปเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชทรงปลงธรรมสังเวชและมีพระบัญชาโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุถึงพูดถึงมรณภาพไว้ในพระอนุเคราะห์โดยตลอดทั้งนี้โปรดประทานผ้าไตรพร้อมช่อไม้จันทร์หนึ่งช่อไปในการชาปนกิจศพพระภิกษุผู้ที่ถึงมรณภาพทุกรูปนายกรัฐมนตรีมองตั้งวีระนั่งกรรมการงบประมาณ70มองเป็นเรื่องดีได้คนมีประสบการณ์กล้าวิจารณ์ช่วยรักษาประโยชน์ประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570โดยมีชื่อของนายวีระธีรภัทรานนท์เป็นกรรมการในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีว่าเรื่องนี้ตนไม่ต้องเห็นชอบอะไรเพราะเป็นเรื่องของสภาหากสภาเสนออะไรแล้วมีมติรับรองก็ต้องเป็นไปตามนั้นส่วนจะช่วยชี้แจงเรื่องงบประมาณของรัฐบาลได้ดีขึ้นหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าอาจารย์วีระเป็นคนที่มีประสบการณ์และเข้ามาด้วยกระบวนการทางสภาส่วนตนเป็นฝ่ายบริหารมองว่าเป็นเรื่องที่ดีหากได้คนมีประสบการณ์กล้าพูดมีความรู้และกล้าวิพากษ์วิจารณ์จะได้ช่วยรักษาประโยชน์ของชาติพบตร.บินด่วนลงใต้ติดตามความคืบหน้าป่วนใต้ระเบิดปั๊มน้ำมันเน้นการข่าวพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดยะลาที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้าอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเพื่อติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าคดีความมั่นคงโดยเฉพาะกรณีเหตุระเบิดปั๊มน้ำมันพีทีในพื้นที่จังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานีซึ่งได้เข้าร่วมประชุมกับกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคโดยมีพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเก้าและผู้บังคับการตำรวจภูธรทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งหัวหน้าหน่วยกำลังในพื้นที่เพื่อปรับแผนยุทธการและมาตรการป้องกันเหตุรุนแรงในพื้นที่พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรได้เปิดเผยภายหลังการประชุมว่าในส่วนของงานสืบสวนสอบสวนได้สั่งการให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งเดินหน้าขยายผลอย่างต่อเนื่องซึ่งในขณะนี้การสอบสวนมีความคืบหน้าไปมากโดยเจ้าหน้าที่เริ่มทราบข้อมูลสำคัญทั้งจำนวนผู้ก่อเหตุอาวุธที่ใช้ในการลงมือรวมถึงพฤติการและวิธีการที่คนร้ายใช้แล้วอย่างไรก็ตามคดีในลักษณะนี้จำเป็นต้องใช้เวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรัดกุมซึ่งปัจจุบันยังคงอยู่ระหว่างขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนเชิงลึกเพื่อติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
5: อนาคตของเกษตรน่านเริ่มต้นที่การเลือกในวันนี้ขอแนะนำเรนโบว์แบรนด์เคมีเกษตรคุณภาพสูงจากผู้ผลิตระดับโลกที่เลือกมาแล้วเราเป็นมากกว่าผู้ผลิตเราเป็นพันธมิตรที่พร้อมสนับสนุนคุณสู่การเกษตรที่แข็งแรงและยั่งยืนเรนโบว์คู่คิดเกษตรกรน่านสู่มาตรฐานโลก

0: หนึ่งนี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันธายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันธายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
1: ใครมีสวนยางอยู่เอาไปใช้ด่วนสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชเอเทนชนิดน้ำและชนิดเม็ดและปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองเอเทนแบล็คลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตน้ำยางเยอะเปลือกนิ่มกรีดง่ายไร้นานให้ผลผลิตต่อไร่สูงมีธาตุอาหารเสริมตัวเดียวจบปลอดภัยต่อผู้ใช้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสนใจซื้อได้ที่ร้านเอทีเคมีเกษตรตั้งอยู่เลยปั๊มบางจากบ้านปังค่าตรงยูเทิร์นโทร0929953684มีบริการส่งฟรีถึงบ้าน
2: ที่สุดความอร่อยและของฝากซีฟ้าเบเกอรี่สาขาเมืองน่านขนมปังเค้กพายกรอบเค้กฝอยทองที่ครองใจคนไทยกว่า40ปีเบเกอรี่กว่า100รายการรับจัดเบรกโปรโมชั่นซื้อครบ129บาทแถมฟรีทาช็อกโกแลตทาชูนัท1ชิ้นวันนี้ถึง30มิถุนายน69นี้ซีฟ้าเบเกอรี่ข้างโรงเรียนสินจงโทร0834249264
3: เปิดจองแล้วรถยนต์ไฟฟ้าโอมาด้าแอนเจคู่ติดโชว์รูมไอออนนั่นเจคู่5 EV 589,000 บาทเจคู่ C5 649,000 บาทเจคู่6 EV 849,000 บาทรถเก่าแลกรถใหม่ให้ราคาสูงผู้จัดการแหม่ม0659352445
4: อูดีดีเซอร์วิสน่านซ่อมรถยนต์เชฟโรเลตฟอร์ดและรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งเบนซินและดีเซลเช็คซ่อมระบบไฟแอร์เบรกคลัชเกียร์ช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอะไหล่คุณภาพ AC Delco Bison อะไหล่แท้ GM อูดีดีเซอร์วิสน่านบ้านตาแก้วตำบลชัยสถานบริการรถสไลด์ในจังหวัดและต่างจังหวัดช่างไหนโทร0802385458
5: Mcord Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

คุณกำลังฟัง M-POT Radio FM 92 อสมท.น่านสนใจโฆษณาติดต่อ054-711-551

0: M-COT Radio วิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ห่วงใยใส่ใจดูแลกันออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะM-COT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
0: M-COT Radio อสมท.น่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: อสมทน่านร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
1: คุณกำลังฟัง M-COT Radio FM 92อสมทน่านสนใจโฆษณาติดต่อ054-711-551

คุณกำลังฟัง M-COT Radio FM 92 MHz อสมท.น่านโปรดเตรียมเคารพธงชาติเวลา 18:00 น.

0: ปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการสองมุมข่าวนะครับวันนี้พฤหัสบดีที่2กรกฎาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลวงกรชยาและผมณรงค์จันทร์ทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
5: สวัสดีครับคุณอารมณ์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
4: โอ้โหวันนี้พระราม9ห้วยขวางแล้วก็อสมทมองไม่เห็นตึกเลยพี่พิสารฝนตกหนักมากตอนนี้คร
5: ับ ใช่
4: ไหมครับ
5: ใช่ครับยังตกอยู่ไหมครับ
4: ยังตกอยู่ครับ
5: ของผมตกมาได้ประมาณสัก5นาทีนี่เอง
4: ลมแรงด้วยไหมฮะ
5: ก็มีลมมานิดหน่อยแล้วก็ครึ้มมืดครึ้มไปหมดเลย
4: ครับ
5: มืดครึ้มไปแล้วก็ตกก็ตอนนี้ก็เริ่มเบาลงเมื่อกี้มาก็หนักมาก
4: ครับครับ
5: ก็เห็นเช็คข่าวก็รู้สึกจะคุมครอบคลุมหลายพื้นที่ของกรุงเทพนะ
4: ครับ
5: ช่วงเย็นวันนี้ครับ
4: ก็หน้าฝนฮะก็คงจะมีแบบนี้แต่ว่าทางสธนช.กรมชลนะฮะแล้วก็วันนี้ผมมีโอกาสได้คุยกับนักวิชาการของทีมกรุ๊ปฮะที่เขาดูแลเรื่องของภัยพิบัติอะไรประมาณนี้พี่ไพศาลครับเขายังบอกว่าเรายังน่าห่วงอยู่นะฮะสำหรับเรื่องของเอลนีโญฮะภาวะเรื่องของร้อนแล้งฮะช่วงเนี้ยแม้ว่าฝนหนักก็จริงแต่ว่าหลังจากนี้ไปมันจะภาวะฝนขาดช่วงแล้วครับแล้วก็จะไปจนถึงนู่นเลยพี่ไพศาลประมาณสักต้นปี70นะครับต้องระมัดระวังเรื่องของการเกษตรจะเสียหายเกินครึ่งครับตอนเนี้ยนักวิชาการบอกว่าน้ำในเขื่อนเหลือประมาณ 60%หลายคนบอกตกใจนะครับเพราะว่าไอ้ปลายปีที่ผ่านมาพี่พิสารจำได้ไหมน้ำท่วมเชียงรายน้ำท่วมภาคเหนือหลายจังหวัดนะฮะภาคกลางอยุธยาโดนไป4เดือนผ่านกรุงเทพไปก็จริงนะฮะหลายพื้นที่กรุงเทพไอ้บริเวณติดแม่น้ำเจ้าพระยานี่ก็หนักหนาสาหัสหลายเดือนอยู่เหมือนกันลงไปภาคใต้หาดใหญ่หนักสุดเลยมหาทุกขภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับน้ำในเขื่อนนะฮะที่จังหวัดน่านอะไรประมาณนี้นะฮะเขื่อนสิริกิติ์80 90บางเขื่อนเป็น100ฮะเปอร์เซ็นต์ของน้ำที่บรรจุอยู่นะครับแต่ว่าผ่านไปไม่กี่เดือนตอนนี้น้ำเหลือ60พี่เพศาน
5: โอ
4: ้แล้วจะต้องบริหารจัดการจนถึงนู่นฮะ
5: แสดงว่ามันไม่ค่อยมีเติมเพิ่ม
4: สิมันไม่มาเติมครับฝนมันไม่มาเติมฮะไอ้ที่ตกหนักๆแบบนี้นะฮะนี่ก็คือยังทั่วฟ้าทั่วฝนอยู่นะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเลนบอมเนี่ยนะตกพระราม9ก็จริงเหม่งจ่ายไม่มีฝนสักเม็ดอย่างเงี้ยพี่เบสานเนี่ยเขาบอกจะเป็นลักษณะนี้แล้วก็ห่วงเกษตรกรคุณต้องปลูกตามน้ำเขาบอกอย่างนี้พี่เบสานฝนมาประมาณสักสิงหาเนี่ยฮะค่อยจะเริ่มลงกล้าได้ฮะประมาณนั้น
5: ครับครับเมื่อเช้าผมเห็นข่าวมีรายงานผมไม่แน่ใจว่าจังหวัดแต่น่าจะเป็นภาคกลางตอนบนนะ
4: ครับ
5: ภาคเหนือตอนล่างน่าจะเป็นกำแพงเพชรหรือว่านครสวรรค์หรือไงต้องขอฝนหลวง
4: ครับ
5: เพราะว่าปลูกข้าวไปแล้วฝนมันขาดช่วง
4: ครับ
5: ฝนมันไม่ตกขาดช่วงแล้วน้ำมันเริ่มแห้งแล้วหญ้ามันข้าวม
4: ันแห้งแล้วใช่ไหม
5: แห้งมันจะยืนต้นตายได
4: ้ครับ
5: ก็ต้องให้ทางเครื่องบินฝนหลวงเริ่มขึ้นแบบอย่างเงี้ยก็แสดงว่าไอ้ที่กรุงเทพเราซึ่งเราติดทะเลนะ
4: ครับ
5: เราก็ตกเกือบทุกวันเว้นวันตกทีอ่ะ
4: ครับ
5: ตกเยอะด้วยแต่บางพื้นที่เหนือขึ้นไป
4: ไม่ตกเลย
5: กลายเป็นมีปัญหานะ
4: โอ้แล้วก็
5: ดูพื้นที่ทำการเกษตร
4: ดูยุโรปสิพี่พิสารตอนนี้เท่าไหร่แล้วพัน
5: โดนคลื่นความร้อน
4: ใช่ครับ1,300คนเข้าไปแล้วฮะในหลายประเทศของยุโรปฮะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้มีโรคประจำตัวปรับตัวไม่ได้กับสภาพอากาศที่มันปรับเพิ่มขึ้นมา1เท่าตัวเขาบอกว่าช่วงนี้อุณหภูมิมันควรจะอยู่ประมาณสัก20ต้นๆแต่มันพุ่งไป42 43องศาพี่พิสาร1เครื่องปรับอากาศก็ไม่มี2บ้านทรงยุโรปฮะทรงกันหนาวโดยเฉพาะไม่ได้กันร้อนฮะเพราะฉะนั้นลมมันระบายอากาศไม่ได้ฮะปรับตัวไม่เป็นน้ำแข็งไม่มีเข้าร้านสะดวกซื้อเหมือนบ้านเราขอซื้อน้ำแข็งหน่อยน้ำเย็นนิดนึงของเขาไม่มีไงฮะ
5: ก็เป็นเมืองหนาวไม่ใช่เมืองร้อน
4: ครับใช่ครับ
5: ก็ไม่ได้เตรียมอะไรที่เมืองร้อนก็เตรียมกันพัดลมไม่มีเลย
4: ครับ
5: เห็นว่าพัดลมจีนขายดิบขายดีเลย
4: โอ้แล้วคุณภาพไม่ดีด้วยเรียกร้องพัดลมบ้านเรายี่ห้อดังๆเนี่ยช่วยไปตีตลาดหน่อยได้ไหมครับ
5: ของเรามียี่ห้อดังอะไรนะ
4: ชื่อบริษัทชื่อญี่ปุ่นเลยนะฮะแต่ประกอบการว่าโอ้โหเป็นผู้ประกอบการไทยโอ้โหแล้วท่านสมบุกสมบันมาแล้วก็ทำเรื่องนี้มา
5: เป็นชื่อเป็นดูญี่ปุ่นแต่ว่าของไทย
4: ใช่ของไทยใช่ครับ
5: พูดถึงข่าวมีเจ้าของธุรกิจที่เป็นผลิตภัณฑ์ของขบเคี้ยวที่รู้จักกันดีนะท่านเสียชีวิตนะ
4: ครับ
5: ผมเห็นข่าวเมื่อเช้าแล้ว ท่านเสียชีวิตผลิตภัณฑ์ไอ้นี่ฮะโก๋แก่มันทุกเม็ดนะ
4: โอ้ดังมากนะพี่เพศาน
5: นั่นน่ะเจ้าของผลิตภัณฑ์ไออาหารสำหรับรับประทานขบเคี้ยวกันเล่นเนี่ยนะ
4: ครับ
5: โก๋แก่มันทุกเม็ดเนี่ย
4: ครับ
5: ท่านเสียชีวิตนะชื่อคุณอะไรเนี่ยผมเห็นข่าวเมื่อเช้าอยู
4: ่คุณชูเกียรติแหละ
5: ใช่ไหม
4: คุณชูเกียรติรวยเจริญทรัพย์ผู้ก่อตั้งบริษัทโรงงานแม่รวยจำกัดนะ
5: โรงงานชื่อโรงงานแม่รวยจำกัด
4: ครับ
5: เจ้าของไอ้ทัวอกอะไรเนี่ยนะ
4: ครับ
5: เยอะตาโก๋แก
4: ่สโลแกนของเขาโก๋แก่มันทุกเม็ด
5: นั่นแหละ
4: ครับ
5: ติดปากผู้บริโภคเลย
4: ครับ
5: นะครับพอพูดถึงโก๋แก่ก็ตามต่อได้เลย
4: มันทุกเม็ดใช่ฮะโอ้โหคิด
5: เนี่ยถ้าเสียชีวิต
4: คำพูดนี้มาได้จนติดปากคนไทยนะพี่พิสารนะ
5: ใช่ใช่
4: ครับ
5: โอ้
4: โหแล้ว
5: ไอ้คนนี
4: ้เชิญครับเชิญครับพี่พิสารคร
5: ับ ก็จะคุยเรื่องข่าวที่วันนี้สะเทือนใจชาวพุทธอย่างยิ่งเลยนะ
4: อัฐบริขารนะพี่เพศานนะสบงจีวรและไอ้บาทพระพี่เพศานกองพนันเลยนะครับเพราะว่ากวาดไปทั้งหมดเนี่ยที่เดินทุดงกันอยู่เนี่ย34รูปเป็นแถวยาวเหยียดเลยนะครับและน้องหนูเนี่ยนะฮะ11ขวบเนี่ยไม่เบรกเลยนะพี่เพศานกวาดเรียบเลยนะฮะคาที่เนี่ย5รูป
5: ย้อนสอนมาด้วยเหรอ
4: ใช่ครับ
5: ขับย้อนสอนมาด้วยใช่ไหม
4: ก็น้องมีความผิดปกติอะครับ

0: ก็
1: เป็นเด็กพิเศษ
0: เป็นเด็กพิเศษครับ5รูปเนี่ยมรณภาพคาที่เลยนะครับอีก3รูปไปมรณภาพที่โรงพยาบาลซึ่งทางตำรวจเนี่ยมีอยู่นายหนึ่งเขาขับรถผ่านมาคิดว่าเป็นการซ้อมอุบัติเหตุฮะมีพระนอนกันเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยพี่ไพศาลขับใกล้มันจริงๆอ้าวมันเรื่องจริงนี่โอ้โหต้องประสานกันช่วยกันยกใหญ่เลยครับ
1: ก็ล่าสุดผู้ว่ามุกดาหารนะ
0: ครับ
1: เหตุเกิดที่จังหวัดมุกดาหารท่านผู้ว่าพร้อมคณะจังหวัดแล้วก็ตำรวจนะผู้บังคับการตำรวจมุกดาหารก็แถลงด่วนกรณีเหตุสยองเด็ก11ขวบควบกระบะพุ่งชนคณะพระธุดง
0: ค์ครับ
1: ขณะจาริกแสวงบุญริมทางหลวงจังหวัดมุกดาหารมรณภาพรวมแล้วก็8รูป
0: ครับ
1: บาดเจ็บอีก22
0: ครับ
1: เจ้าคณะจังหวัดก็ยืนยันพระเดินถูกกฎชิดขอบทางอย่างดีแต่รถพุ่งเข้าชนพุ่งเข้าชนเห็นว่าตั้งแต่เลยด้านหน้าคณะที่เดินนำหน้าไปนิดเดียวนะ
0: ครับ
1: ก็กวาดช่วงกลางๆไปเนี่ยหลายรูปเลยตำรวจก็เรียกตัวพ่อแม่มาสอบนะก็คงจะต้องแจ้งข้อหาหนักผู้ปกครองด้วยว่าปล่อยปละละเลย
0: ครับ
1: ก็คุณวรชาญบุญนราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยพระราชรัตนบุรีเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารคณะแพทย์โรงพยาบาลมุกดาหารแล้วก็ผู้บังคับการตำรวจภูธรตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยด้วยนะ
0: ครับ
1: ได้ร่วมกันเปิดแถลงข่าวสรุปเหตุการณ์ผู้ว่าก็บอกคณะพระธุดงค์ที่ประสบอุบัติเหตุในครั้งนี้เป็นพระภิกษุสงฆ์จำนวนทั้งหมดใน34รูปนะคุณตาลง
0: ใช่ครับ
1: มีคารวาติดตามอีก5รวมทั้งสิ้นทั้งคณะใน39ทั้งหมดเพิ่งเดินทางออกจาริกแสวงบุญบำเพ็ญธรรมมาจากวัดภูมโนลมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารจะมุ่งหน้าไปยังอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีแต่กลับต้องมาเจอโศกนาฏกรรมระหว่างทางนะ
0: ครับ
1: ความรุนแรงของอุบัติเหตุส่งผลให้มีพระภิกษุสงฆ์มรณภาพในที่เกิดเหตุทันที5รูปและไปมรณภาพเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลมุกดาหารอีก3รูปรวมยอดมรณภาพนะทั้งสิ้น8รูป
0: ครับ
1: นอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลอีก22รายแยกเป็นพระภิกษุ21รูปและคารวาส1คนในจำนวนนี้อาการสาหัสเข้าขั้นวิกฤตเป็นผู้ป่วยสีแดง4รูปเนื่องจากมีบาดแผลรุนแรงในช่องท้องสมองช่องอกและมีอาการม้ามแตกแพทย์ต้องนำเข้าแพทย์ต้องนำเข้าห้องผ่าตัดช่วยชีวิตเป็นการด่วน2รูปส่วนที่เหลือจัดอยู่ในกลุ่มสีเหลืองบาดเจ็บกระดูกแขนขาและสมองได้รับการกระทบกระเทือนนะ
0: ครับ
1: ก็อยู่ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดขณะที่พระสงฆ์ที่ไม่ได้รับบาดเจ็บครับทางจังหวัดก็ได้ส่งตัวกลับไปพักผ่อนที่วัดภูมโนลมเรียบร้อยแล้วต้นสังกัดท่านอยู่วัดภูมโนลมเนี่ยนะ
0: ครับ
1: คณะเนี่ยเดินเรียงเดี่ยวสวนทางรถตามพระวินัยและธุดงควัตอย่างถูกต้องชัดเจนก็คือ
0: รถมาจะได้เห็นเลยว่าพระเดินอยู
1: ่ก็คือเดินฝั่งขวาของถนน
0: ครับครับ
1: นะฮะแล้วท่านหันตามที่ท่านหันหน้าไป
0: หันหน้าอ่าฮะ
1: ท่านหันหน้าเดินไปเนี่ย
0: ครับ
1: ก็ท่านเดินฝั่งขวาก็เท่ากับรถที่วิ่งเข้ามานี่ก็
0: ต้องมองเห็นสวนกับท่านเลยใช่ครับ
1: ท่านก็จะมองเห็นที่รถที่เข้ามาครับ
0: โอ้แล้วก็ผ่านหัวแถวไปนิดเดียวแล้วก็กวาดตั้งแต่ก่อนกลางแถวธุดงเรียบไปถึงท้ายแถวเลยไหมครับพี่สาร
1: ครับแล้วก็บอกว่าเดินทางเส้นทึบริมขอบถนนถึง2เมตรนะ
0: ครับ
1: แต่รถยนต์คันดังกล่าวกลับขับมาด้วยความเร็วสูงมากจนเสียหลักพุ่งเข้าชนพระรูปที่6เป็นต้นไปจนกวาดระเนระนาดอันนี้พระราชรัตนบุรีเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารท่านเป็นผู้แถลงอันนี้ทางด้านคดีความครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารก็เปิดเผยข้อมูลสุดช็อกว่าผู้ต้องหาที่ขับรถกระบะคันก่อเหตุ

0: เป็นเพียงเด็กชายอายุ11ปีเบื้องต้นได้รับรายงานว่าเป็นเด็กพิเศษขณะนี้อยู่ในความควบในความคุ้มครองของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเยาวชนเนื่องจากเด็กยังอยู่ในการตกใจและช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงยังไม่สามารถให้การใดๆได้อย่างไรก็ตามพนักงานสอบสวนไม่ได้นิ่งนอนใจได้เชิญตัวผู้ปกครองก็คือคุณพ่อและแม
1: ่ครับ
0: มาทำการสอบปากคำอย่างเคร่งเครียดเพื่อหาสาเหตุของการปล่อยปละละเลยจนทำให้เด็กแอบขับรถออกจากบ้านและก่อเหตุสลบครั้งใหญ
1: ่ครับ
0: ซึ่งทางตำรวจยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับผู้ปกครองตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดขณะที่ตัวแทนของประกันนะครับตัวแทนของสำนักงานประกันคปภ.ก็ระบุว่าจากการตรวจสอบสิทธิ์รถกระบะมรณะคันดังกล่าวพบว่ามีประกันภัยพ.ร.บ.ภาคบังคับนะก็คือพ.ร.บ.นี่แหละ
1: ครับ
0: พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเนี่ยนะเป็นของเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนซึ่งยังไม่หมดอายุโดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด20ล้านบาทต่อครั้งเบื้องต้นพระภิกษุที่มรณภาพจะได้รับเงินสิทธิ์เยียวยารูปละ 500,000 บาทส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดจะได้รับการคุ้มครอง 80,000 บาทต่อรูปพร้อมค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง
1: ครับ
0: สำหรับคณะพระที่ลงที่รับบาดเจ็บเล็กน้อยจำนวน15รูปเบื้องต้นทางวัดรอยพระบาทภูมโนลมโดยทางพระวิทูลวชิระโบรีเจ้าคณะรองเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารเจ้าวาดของวัดนี้ก็ให้ทางอสม.เข้ามาเฝ้าดูอาการและพูดคุยทุกรูปซึ่งอยู่ในอาการตื่นตกใจทางวัดก็ให้การดูแลในเบื้องต้นแล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็ได้ตั้งศูนย์ประสานงานที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหารพร้อมเร่งตรวจสอบข้อมูลรายชื่อผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งหมดอย่างดีที่สุดต่อไป
1: คือผู้สื่อข่าวได้ลงไปพบกับคุณตาของเด็กผู้ก่อเหตุพี่เพศานบอกว่าหลานเนี่ยเอารถออกไปตอนไหนก็ไม่รู้ฮะเขาไม่อยู่บ้านนะหลานเนี่ยอยู่กับยายซึ่งยายกำลังจะเตรียมของไปขายที่ตลาดครับไม่รู้ว่าหลานเอากุญแจรถไปยังไงซึ่งตอนขับออกจากบ้านเนี่ยยายก็พยายามจะไม่ให้หลานไปอ่ะเนี่ยฮะแต่หลานก็ล็อกจากด้านในเปิดประตูขังคุณยายเอาไว้คุณยายออกไม่ได้เอากุญแจรถไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็พยายามที่จะติดตามติดต่อนะฮะว่าหลานเอารถไปแล้วเนี่ยจะทำยังไงจะสกัดกันยังไงดีนะฮะแต่ว่าไปเกิดอุบัติเหตุซะก่อนเนี่ยคือทางคุณตาบอกว่าไม่เคยสอนหลานขับรถเลยนะฮะหลานเป็นเด็กพิเศษพูดไม่ค่อยได้ก็รู้สึกเสียใจมากๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้ก็แสดงว่าตั้งใจหรือเปล่าพี่เภสัชเพราะว่าเอากุญแจไปเนี่ยยายอยู่บ้านยายไม่ให้ขับแน่นอนเพราะฉะนั้นปิดประตูบ้านเสร็จล็อกเลยไม่ให้ยายออกมาตามฮะประมาณนั้นแล้วก็ขับรถออกมาครับแต่ทางบ้านก็บอกว่าไม่เคยสอนขับรถเลยนะไม่รู้ว่าขับออกไปได้ยังไงใส่เกียร์ยังไงเนี่ยหรืออัตโนมัติยังไงไม่แน่ใจเพราะว่าถ้าดูรูปของรถที่น้องขับออกไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่รถรุ่นใหม่นะพี่เบสานนะครับ
0: มันไม่น่าจะเป็นรถออโต้
1: ใช่ไม่น่าจะ
0: ใช่ครับใช้เกียร์น
1: ั่นใช่ครับไม่น่าจะใช้เกียร์ออโต้ฮะแล้วถามว่าผิดกฎหมายหรือเปล่าเด็ก11ปีเนี่ยนะฮะเป็นเด็กพิเศษไปก่อเหตุลักษณะโอ้โหอย่างเนี้ยเนี่ยนะครับสำนักข่าวไทยฮะก็คุณจามอนเนี่ยโทรศัพท์ไปสอบถามทางอธิบดีอัยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีนะครับก็อธิบายบอกอย่างนี้นะพี่เพศานว่าคดีอาญาเนี่ยถือว่าเด็กมีความผิดแต่ว่าตามพ.ร.บ.ประมวลกฎหมายอาญามาตรา73ครับเด็กอายุยังไม่เกิน12ปีกฎหมายบัญญัติไว้ว่าไม่ต้องรับโทษแต่กฎหมายยังคุ้มครองฝั่งคู่กรณีผู้สูญเสียนะครับยังสามารถเรียกร้องทางแพ่งกับพ่อแม่ของเด็กได้ครับโดยพ่อแม่เนี่ยต้องชดใช้ความสูญเสียที่เกิดขึ้นซึ่งจากความสูญเสียเชื่อว่าต้องชดใช้เป็นจำนวนมากแล้วฮะก็ฝากถึงครอบครัวที่พระมรณภาพเนี่ยสามารถไปยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือจากอัยการคุ้มครองสิทธิ์ของจังหวัดมุกดาหารได้นะครับให้ดำเนินการยื่นฟ้องเรียกร้องสิทธิ์ของตนเองตามกฎหมายโดยทางคดีนะครับพนักงานสอบสวนจะดำเนินการสอบสวนเหตุที่เกิดขึ้นฐานความผิดการกระทำประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแม้ในตัวเด็กเองเนี่ยมันจะมีพ.ร.บ.คุ้มครองอยู่แต่เรื่องของการรับผิดทางแพ่งสามารถฟ้องผู้ปกครองได้ครับ
0: คือเอาเป็นว่าข้อมูลที่เราได้รับทราบวันนี้

0: นี้เนี่ย
1: ครับ
0: เด็กอายุ11เนี่ยอันนี้คงชัดเจน
1: ครับ
0: แต่ว่าเด็กเป็นเด็กพิเศษเนี่ยนั่นน่าจะเป็นการเป็นข้อมูลจากทางฝ่ายผู้ปกครองนะ
1: ครับ
0: ซึ่งผมคิดว่าก็ถ้าจะยืนยันว่าเป็นเด็กพิเศษจริงหรือไม่ก็ต้องให้แพทย์เป็นผู้ชี
1: ้สหวิชาชีพมาช่วยกันตรวจ
0: มาตรวจกันดูว่าตัวมันเป็นเด็กพิเศษหรือเปล่า
1: ครับ
0: เพราะว่าบางทีผู้ปกครองก็ตกใจแล้วก็ต้องพยายามจะต้องอธิบายว่าลูกหลานไม่ปกติอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: เพราะไปก่อเหตุที่มันดูแล้วมันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากอันนี้ข้อเท็จจริงเนี่ยเรื่องนี้ผมคิดว่ายังเราก็คงต้องรอฟังดูก่อน
1: ครับ
0: อันที่สองเลยก็คือว่ายังไงเนี่ยเด็กก็ต้องฝึกขับรถมาแล้วล่ะ
1: คือเราเป็นคนขับรถอะพี่เพศานก่อนเริ่มแรกเนี่ยพี่เพศานเคยขับเกียร์กระปุกไหมครับ
0: เคยฮะก่อนที่จะมาขับออโต้นี่
1: ต้องกระปุกกันหมดอะใช่ไหมครับ
0: เพราะว่าเรามันรุ่นคนที่ขับรถมาไม่ต่ำกว่า40-50ปีอะ
1: ต้องฝึก
0: 40ปีอะประมาณ40ปี
1: รถคันแรกต้องเป็นกี่กระปุกก็ตอนก่อนหน้าน
0: ี้เกียร์กระปุก
1: เกียร์ออโต้ยังไม่ค่อยบูมกันเท่าไหร
0: ่
1: ใช่ไหมครับอุ้ยกลัวออโต้ขึ้นเขาไม่ได้อะไรเงี้ยขอกระปุกไว้ก่อน
0: ครับผมมาใช้เกียร์ออโต้นี่ผมว่าน่าจะหลังปี40ไปแล้ว
1: ฮะ
0: หลังปี40ไปแล้วน่าจะเป็นเกียร์ออโต้แล้ว
1: แล้วลองกลับไปขับ
0: แต่ก่อนนั้นเนี่ย2500ตั้งแต่ประมาณ2530เป็นต้นมาเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ประมาณเป็น10ปีเนี่ยใช้เกียร์ไอ
1: ้กระปุกฮะ
0: เกียร์กระปุกหมดอ่ะ
1: ลองกลับไปขับเกียร์กระปุกเนี่ย
0: ที่ต้องมีคลัชนะ
1: ใช่ครับ
0: ต้องม
1: ี
0: คลัชต้องมีอะไรต่างๆ
1: อย่างเราท่านๆเนี่ยลองกลับไปขับเกียร์กระปุกเนี่ยยังสะดุดเลยนะฮะออกตัวเข้าเกียร์ยังดับอยู่เลยนะฮะเพราะว่ามันไม่ชินเท้าอะไรไงพี่ไพศาลเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตกันฮะถ้าไม่เคยฝึกขับรถมาเนี่ยยากฮะที่จะเข้าเกียร์แล้วเพื่อให้รถมันพุ่งไปได้อย่างเงี้ยพี่ไพศาล
0: คือถ้าเป็นเกียร์ออโต้ก็จะง่ายขึ้นนิด
1: จะว่าไปอย่างหนึ่งใช่ครับ
0: แต่รถรุ่นนี้อีซูซุใช่ไหม
1: ครับ
0: ผมเข้าใจว่าไม่น่าจะเป็นรุ่นที่มีเกียร์ออโต้นะ
1: ครับ
0: แล้วนี้เด็กก็แสดงว่าเด็กก็คงจะคือขับออกมาแล้วเหยียบด้วยความเร็วได้ขนาดนั้นเนี่ยนะมันก็จะเพิ่งขับครั้งแรกหรือว่าเพิ่งขับไม่กี่ครั้งไม่น่าจะเป็นไปได
1: ้คือถ้าครั้งแรก
0: น่าจะพอขับเป็น
1: อ
0: ่ะ
1: ถูกต้องฮะเพราะว่าเกียร์นะกว่าคุณจะขับไป1มา2มันต้องเหยียบคลัตช์ใส่เกียร์เหยียบคลัตช์ใส่เกียร์กว่าจะขึ้นเป็นเกียร์5ได้อ่ะพี่พิสาร
0: ดูจากคลิปเนี่ยมาเร็วมากเลยนะ
1: ครับ
0: เหยียบว่าน่าจะเป็นหลัก100กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1: นะฮะแล้ว
0: เหยียบมาเร็วมาก
1: ไอ้ปัญหาเนี่ยเบรกเป็นไม่เป็นหรือว่าหักหลบเป็นไม่เป็นอันนี้อีกเรื่องหนึ่งอารามตกใจตรงนั้นนะ
0: คือข้อมูลเนี่ยก็คือว่าผมว่ามันยังมีข้อเท็จจริงอะไรที่มันคงไม่ได้อย่างที่ผู้ปกครองเขาบอก
1: ครับ
0: ผู้ปกครองก็บอกเป็นเด็กพิเศษไม่เคยสอนขับรถเลยอันนี้ก็ผมก็คิดว่ามันก็เป็นไปได้ที่ว่าเขาก็ต้องพยายามปกป้องตัวเขาเองนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดเหตุเป็นโศกนาฏกรรม
1: ตั
0: วเองก็ต้องรับมากทีนี้ก็ต้องพยายามทำยังไงให้มันดูเป็นเรื่องที่สุดวิสัยอย่ามาโทษเรามากนักอะไรเงี้ย
1: ครับครับ
0: อย่างนั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าต้องรอ
1: ครับ
0: รอฟังข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากนี
1: ้โอ้เดี๋ยวคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหลายท่านยังบอกเลยไม่เชื่อแล้วฮะว่าไม่เคยขับรถเนี่ยนะฮะ
0: ก็ผมแม้กระทั่งว่าบอกว่าเป็นเด็กพิเศษผมก็ยังไม่แน่ใจเป็นเด็กพิเศษสำหรับพ่อแม่หรือเปล่าดุว่าไม่ค่อยได้เอาจัดใจอย่างนี้หรือเปล่
1: า
0: บางทีมันไม่ใช่เด็กพิเศษนะมันเด็กดื้อเด็กที่แบบเลี้ยงดูกันมาแล้วแบบ
1: สอนยากยัง
0: สปอยกันจนกระทั่งเอากันไม่อยู่
1: อ
0: ่ะใช่ไหมปู่ย่าตายายพ่อแม่เอาไม่อยู่เยอะไปเลี้ยงลูกแบบปล่อยตามใจจนกระทั่ง
1: ก็ลักษณะออกจากบ้านมาแล้วก็ล็อกกุญแจขังยายไว้อะไม่ให้ยายวิ่งมาตามที่รถอะเนี่ยฮะมันก็รู้สึกว่าคิดอะไรมาก่อนหน้านี้หรือเปล่า
0: อันนี้ไปพยายามจะบางทีก็บอกเด็กพิเศษเพื่อรู้สึกมันเป็นเรื่องที่แบบเด็กก็มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหม
1: ครับ
0: ก่อเหตุอย่างนี้ก็เหมือนกับเราก็เดินแล้วถูกคนบ้า
1: ตีหัว
0: เอาละวาดมาทำร้ายเราอะไรเงี้ยจะไปโทษใครได้เจอคนบ้าทำร้ายคนไทยก็ต้องคิดอย่างนั้น
1: ครับ
0: อันนี้ก็อาจจะพยายามอธิบายนะสักคล้ายๆอย่างนั้น
1: แพรร
0: ี่หรือเปล่าไม่รู
1: ้แพรรี่ไพวันฮะเคลื่อนไหวเรื่องนี้แล้วนะครับโพสต์แล้วเรียบร้อยนะฮะสำหรับแพรรี่ไพวันนะครับออกมาเคลื่อนไหวแสดงความคิดเห็นกับประเด็นดังกล่าวผ่านโซเชียลบอกว่าไม่ว่าจะเป็นกุญแจรถอาวุธหรือของมีคมต่างๆผู้ปกครองต้องใส่ใจไปพิเศษในกรณีที่บ้านเรามีลูกเล็กหรือว่าเป็นเด็กพิเศษครับปัจจุบันมีเรื่องหนึ่งที่กำลังน่ากังวลมากก็คือผู้ปกครองมักฝึกสอนหรือว่าตามใจให้ลูกหลานขับรถตั้งแต่อายุยังน้อยทั้งที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
0: ดูเป็นความเก๋ความเท่ไปผมก็เห็นมีอยู
1: ่ครับ
0: ลูกเล็กๆเนี่ยไปขับแท็กตรงแท็กเตอร์แล้วก็โชว์ลงเป็นคงคลิปให้ดูนะผมว่ามันไม่ใช่เรื่อง
1: ครับ
0: ยังไม่ได้อยู่ในวัยที่จะไป
1: ครับ
0: จะไปแสดงความสามารถดังกล่าว
1: ครับก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าจริงๆนะฮะสำหรับเหตุการณ์แบบนี้ผู้ปกครองก็ต้องดูแลลูกหลานให้ดีเพราะว่ามันจะมีช่วงวัยหนึ่งฮะที่เด็กบอกว่ายิ่งห้าเหมือนยิ่งยุตรงนี้ต้องให้เขาผ่านช่วงวัยนี้ไปให้ได้รู้จักแยกแยะวิเคราะห์หน่อยนะฮะว่าไอ้สิ่งที่เราทำไปเนี่ยผลที่ได้มันจะมีอะไรบ้างเนี่ยเด็กมันต้องผ่านช่วงนี้ไปให้ได้ไม่งั้นคิดไม่ออกอ่ะพี่เพศานคืออารามวัยรุ่นเลือดร้อนเลือดแรงพลังเยอะอะฮะเขาอยากจะทำอะไรเนี่ยอันเนี้ยมันหนักอกหนักใจผู้ปกครองอยู่เหมือนกันที่มีลูกหลานนะครับ
0: ครับ
1: เ
0: ดี๋ยวพักสักครู่ไหมฮะ
1: ครับครับพักครู่หนึ่งครับ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: คุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ18:28 น.เรื่องนี้ครับพี่ไพศาลฮะเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชครับทรงปรงธรรมสังเวชและมีพระบัญชาโปรดรับบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพไว้ในพระอนุเคราะห์โดยตลอดแล้วนะครับท่านนี้โปรดประทานผ้าไตรพร้อมช่อไม้จันทร์1ช่อไปในการชาปนกิจศพพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพทุกรูปด้วยครับ
4: ก็มีนักร้องเจ้าของเพลงดังผมก็ไม่ใช่เป็นแฟนคลับเขานะ
3: ครับ
4: เนี่ยเขามีเพลงอธิภาวะแทรกซ้อนเพลงชื่อเพลงขีดอันตรายเพลงจากไปอย่างสงบชื่อคุณออย
3: ครับ
4: แสงสินถิ่นอุบลนะ
3: ครับ
4: คุณออยแสงสินวันนี้ได้โพสต์Facebook ส่วนตัวบอกว่าหนึ่งในพระที่เป็นข่าวคือคุณพ่อของผมเองครับท่านเสียชีวิตแล้วนะครับก็ปรากฏว่าเนี่ยเขาก็บอกว่าคุณพ่ออยู่ในคณะสงฆ์คณะพระธุดงค์เนี่ยแล้วก็เป็น1 ใน 8
3: ครับ
4: รูปที่มรณภาพไปนะ
3: ครับ
4: คุณชื่อคุณออยแสงสิงห์ที่อยู่บนเป็นนักร้อง
3: ครับ
4: เป็นนักร้องถ้าอย่างนี้ก็เข้าใจว่าเป็นนักร้องเพลงของอีสานเท่านะ
3: ก็ถ้าเท่าที่พี่เพศานบอกชื่อมาเนี่ยเพลงเขาดังพอสมควรเลยนะครับภาวะแทรกซ้อนแล้วก็ขีดอันตรายเนี่ยฮะดังครับพี่เพศานครับดังมากครับ
4: คุณณรงค์เคยฟังอยู่
3: เคยฟังอยู่ครับเคยฟังอยู่ฮะ
4: ใช่เป็นเจ้าของเพลงภาวะแทรกซ้อนขีดอันตรายอะไร
3: ครับ
4: ครับ
3: ก็ขอแสดง
4: เป็นแนวเพลงอะไรเป็นแนวเพลงหมอลำหรือว่าเป็นแนวเพลง
3: คล้ายๆเพลงออกจากภาษาอีสานเล็กๆครับพี่ไพศาลครับ
4: เป็นเพลงแบบประยุกต์กันนะเป็นอีสานประยุกต์
3: ใช่ครับใช่ครับ
4: โอเค
3: ดังอยู่ครับดังอยู่ฮะ
4: แล้วคุณพ่อเขาเสีย
3: ครับ
4: ไปด้วยนะก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับ
3: ครับ
4: ก็จบเรื่องนี้ก่อนดีกว่านะเรื่องช่วงหน้ามันยังมีเรื่องร้อนๆอีกหลายเรื่อง
3: โอ้โห
4: ทั้งเรื่องปปส.ขยายผลเรื่องกรณีแอร์สาวก็ก็ต้องปรบมือผมปรบมือให้ตั้งแต่เขาทันทีแล้วเขาไปที่พักไปที่บ้านแม่ที่พะเยาแล้วเนี่ยขยายผลได้ค่อนข้างจะ
3: ไวมาก
4: ฮะจะไวมากนะ
3: ครับ
4: กับอีกอันนึงที่ไปอย่างช้าๆโอเควันนี้ก็นายกตั้งวงแถลงก็ดูอาจจะมีความคืบหน้าอะไรบ้างนะเรื่องทุจริตสอบ
3: ครับ
4: เข้าเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น
3: เดี๋ยว
4: เรามาคุยกัน2เรื่องนี้กันซึ่งมีความเคลื่อนไหวที่สำคัญในวันนี้นะฮะ
3: ได้ครับพักครู่เดียว
4: ต้องพักสักครู่เดียว
3: ครับครับ
0: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: นุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สิบแปดตอนนี้การ32 นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
6: ครับก็เอาเรื่องอะไรก่อนนะ
5: เรื่องทุจริตเลยที่พี่ไพศาลไปกล่าวหาว่ามันเดินไปอย่างคืบคลานช้าเหลือเกินแต่ที่เขาประชุมกันเนี่ยพี่ไพศาลเขาบอกว่าตามกรอบที่นายกสั่ง7 วันมันต้องเห็นหน้าเห็นหลังมันก็เห็นหน้าเห็นหลังแล้วนะฮะว่ามีใครเกี่ยวข้องเป็นขบวนการยังไงบ้างครับ
6: ครับคืออันนี้ในส่วนของมหาไทยเขาก็ตรวจสอบภายในของเขาว่ามีใครเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตแล้วความผิดของเขาก็เป็นเรื่องทางวินัยส่วนคดีอาญาก็จะเป็นเรื่องปปช.กับทางตำรวจสอบสวนกลางใช่ไหมกับสอบสวนตำรวจตำรวจเขาก็มอบให้ปปป.
5: ครับเอ๊ะออกหมายเรียกออกหมายจับใครหรือยังฮะเนี่ย
6: ก็ยังไม่มีการแถลง
5: ครับ
6: ยังไม่มีการแถลงความคืบหน้าว่ามีการออกหมายเรียกออกหมายจับยังไงเข้าใจว่ารองเลขาของปปช.ให้สัมภาษณ์ล่าสุด
5: ครับ
6: บอกว่าเรื่องนี้มันมีผู้เกี่ยวข้องเยอะข้อมูลมากเพราะฉะนั้นการรวบรวมพยานหลักฐานของเราเนี่ยต้องให้ครบถ้วนรัดกุม
5: ครับ
6: เพื่อที่จะสาวให้ถึงตัวการใหญ่ให้ได้
5: ประสิวประซ้อน
6: เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลา 5-6 เดือนในการดำเนินการไอ้ท่านว่างั้นนะ
5: ครับ
6: ผมก็เลยโอเคท่านว่าไปตามสะดวก5-6 เดือน
5: ท่านบอกแล้วปลาซิวปลาสร้อยไม่เอาจะเอาตัวใหญ่ให้ได้อะ
6: เอาท่านว่างั้นเหรอ
5: ใช่ไหมฮะ
6: ไม่ทราบ
5: ถ้า5-6 เดือนเนี่ยเพราะว่าอะไรครับที่บอกว่ามีคนเข้าร่วมขบวนการเยอะแล้วก็ถ้าเอาติดคุกเนี่ยอาจจะเป็นหลักพันหลักหมื่นนะฮะคนที่ทุจริตสอบมันก็หลักพันก็ไปแล้วไงพี่ไพศาลขบวนการคงไม่ได้ทำแค่ปีนี้อย่างเดียวเพราะว่าเขาทำเป็นขั้นเป็นตอนเหลือเกินถ้าไปรวมกับอีบันดาคลิปอะไรต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นว่าปีนี้สอบใช่ไหมคุณมีโควต้าเท่าไหร่ที่จะเอาเข้าให้ได้และประมาณนี้นั่นมันเป็นขบวนการที่จะต้องไปสืบให้ได้นะมันเกี่ยวข้องอะไรกับใครแต่อย่างที่บอกครับพี่ไพศาลตอนนี้ยังไม่มีการออกหมายเรียกออกหมายจับหรือว่าดำเนินคดีกับอะไรใครเลยนะครับยกเว้นนู่นฮะที่ภูเก็ตเท่านั้นเองใช่ไหมครับเพราะอะไรครับที่เข้าไปบุกจับกันที่นนทบุรีอ่ะแล้วก็กำลังหน้าดำค่ำเครียดกำลังแก้คะแนนกันในคอมพิวเตอร์นะฮะมีหลักทงหลักฐานชัดเจนอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็กันไว้เป็นพยานเอามาสอบปากคำว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงก็ยังไม่ได้ออกหมายเรียกหมายจับหรือว่าดำเนินคดีอะไรกับเขาเลยไม่ใช่เหรอฮะ
6: ก็ยังไม่มีก็ไม่มีการแถลงข่าวว่ามีความคืบหน้ายังไง
5: ใช่ไหมครับส้มกับกิจออกมาเนี่ยอธิบายไม่รู้จักกี่คลิปเลยนะฮะชัดคนโน้นโยงคนนี้ก็ไม่เห็นมีออกหมายจับหมายเรียก
6: ครับ
5: กรณีที่ไม่ถูกสอบฟ้องเนี่ยนะฮะว่าบินประมาทเนี่ยอันนั้นก็ไม่แน่ใจว่าจะถูกคดีหรือเปล่าฮะ
6: ครับคือคิดอย่างเราเนี่ยนะเอาพูดตรงๆนะคิดอย่างเราเนี่ยเราก็คิดว่าในขณะเนี้ยเขามีการประกาศผลผู้ที่สอบได้แล้วก็ทยอยเรียกมาบรรจุถูกไหม
5: ครับ
6: แล้วก็ไปอายัดกระดาษคำตอบมาแล้ว
5: ครับ
6: ที่ไปอายัดที่โรงพิมพ
5: ์ที่สมุทรปราการฮะ
6: ที่สมุทรปราการเนี่ย
5: ครับ
6: ปปช.กับตำรวจปปป.อายัดหมดแล้ว
5: ครับ
6: นะครับผมคิดว่าสิ่งที่น่าจะทำมากที่สุดเลยนะและทำได้ไม่ช้าด้วยก็คือมีหมายเรียกให้ทางมหาวิทยาลัยมศว.เนี่ยเขามาดำเนินการตรวจข้อสอบให้ดูอีกครั้งนึงสิ
5: ทางรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยบอกว่าจะทำไม่ใช่เหรอฮะ
6: ก็นั่นน่ะไปรอช้าทำไม ดำเนินการเลยตรวจข้อสอบกันใหม่อีกครั้งแล้วดูซิว่ามันตรงกันไหม
5: ครับ
6: มันตรงกับที่ประกาศผลแล้วคะแนนมันตรงกันไหมที่ว่าได้ได้เนี่ย
5: ครับ
6: ซึ่งมันวันนี้ที่มหาไทยเขาสอบเนี่ยเขาบอกเลยว่ามีการแก้คะแนน
5: ครับ
6: ใช่ไหม
5: คุณแก้ในสอบคุณแก้ในคอมพิวเตอร์คุณแก้ในระบบแต่ไอใบข้อสอบเนี่ยที่ตัวจริง
6: มันยังอยู่
5: มันยังอยู่ยังไม่ได้แก้
6: แล้วปปช.เขาอายัดไปแล้ว
5: ครับ
6: นะผมก็คิดว่ามันน่าจะต้องทำตรงนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับคุณก็จะรู้เลยว่าใครบ้างที่ทุจริตจ่ายเงินแล้วได้เข้ามาม
5: ันจะตะแกรงล่อนออกมาทันทีเลย
6: คนเหล่านั้นเนี่ยคุณจะพูดได้ง่ายว่าสามารถแจ้งการมีความผิดได้หมดเลย
5: ครับ
6: คราวนี้ในกฎหมายของปปช.เนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยคุณกันเป็นพยานได้ถ้าเขาซัดทอดเพราะเจตนาของคุณจริงๆเนี่ยไอ้คนจ่ายเงินเนี่ยมันผิดอยู่แล้ว
5: ครับ
6: แต่ว่าคนที่ควรลงโทษเนี่ยคือคนที่เรียกรับเงินทั้งหลาย
5: ครับ
6: ถูกไหม
5: ครับ
6: คุณก็เอาพวกนี้เลยสมมติมันพันกว่าคนเนี่ยคุณเอามาสอบให้หมดเลยแล้วบอกเลยว่าแต่ละคนเนี่ยถ้าคุณจะไม่ถูกดำเนินคดีถูกกันเป็นพยานนะ คุณต้องบอกว่าคุณจ่ายให้ใคร
5: ครับ
6: ถ้าคุณเปิดชื่อคนนั้นมาได้นะก็โอเคขยายมาอีกขั้นหนึ่งละใช่ไหมมันก็จับได้ชั้นที่สองละ
5: ครับ
6: ไอ้ชั้นที่สองเนี่ยถูกจับมาก็ต้องสอบเค้นจนได้ว่ามันจ่ายไปถึงไหน
5: ครับ
6: เนี่ยผมคิดว่าอย่างเงี้ยมันก็แล้วคุณจะไปทำอะไรอย่างอื่นยังไงจะไปทำอะไรยังไง
5: มันไม่น่ายากใช่ไหมฮะ
6: ผมก็ดูมันก็คือมันตะแกรงขั้นแรกเลยเนี่ยแยกให้ชัดก่อนเลยว่าตกลงแล้วเนี่ยมันทุจริตเนี่ย
5: ครับ
6: มันได้ยัดไส้คนที่ไม่ควรจะ
5: สอบได้อะ
6: สอบได้เนี่ยเข้าไปทั้งหมดแต่มีกี่คน
5: แล้วตะแกรงเนี่ยมันล่อนไม่ยากเลยเอาตัวจริงกับระบบมาดู
6: คนที่เขาสอบได้เนี่ยเขาจะได้สบายใจ
5: ครับ
6: ตะแกรงตรงนี้ไปแล้วคนที่เขาสอบได้เองก็จะได้สบายใจไม่ต้องเป็นทุกข์ร้อนตอนนี้ทุกคนก็กินไม่ได้นอนไม่หลับ
5: ก็วันนี้ฮะไปยื่นหนังสือร้องเรียนทั้งกระทรวงศึกษาทั้งรัฐมนตรีหลากหลายท่านเลยนะฮะฝ่ายค้านไปถึงก็ยังมีพี่ไพศาลเพราะอะไรฮะไอ้ที่เรียกกันอยู่เนี่ยเขาบอกว่ารอบ4มันมีข่าวว่าจะชะลอไม่เรียกบรรจุอ่ะสิครับเขาก็ห่วงตรงนั้นเอ้าคุณกระบวนการคุณต้องทำให้มันเสร็จสิ้นไวๆก่อนสิเนี่ยนะจะประกาศ
6: ก็นายกเขายังยืนยันว่าเขาเป็นคนสั่งเองว่าให้ชะลอไปก่อน
5: ครับ
6: แต่ว่าพอสอถอเนี่ยเขามีคณะกรรมการกลาง ซึ่งประกอบไปด้วยข้าราชการของทางสอถอเองก็คือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็มาจากส่วนงานอื่น
5: ๆครับ
6: เขาลงมติกันว่าไม่ให้ชะลอ เพราะว่าเสียงจากข้าราชการส่วนอื่นๆเนี่ยเขาแย้งว่ามันจะไม่เป็นธรรมต่อคนที่เขาสอบได
5: ้โอ้โหใช่ครับ
6: นายกก็บอกว่าเอาถ้าอย่างนั้นก็หมายถึงว่าถ้ามันมีการทุจริตสอบบรรจุคนทุจริตเนี่ยคณะกรรมการก็ต้องชุดนี้ก็ต้องรับผิดชอบไปด้วยนะนายกก็ซัดกลับอยู่เหมือนกัน
5: ครับ
6: เพราะว่าโดยคำสั่งนายกเนี่ยจะให้ชะลอไป
5: ครับ
6: ถ้าชะลอไปมันก็เท่ากับเป็นการบีบผมคิดว่าก็แนวคิดนี้ก็ดีนะก็เป็นการบีบปปช.ว่า
5: คุ
6: ณต้องรีบนะคุณต้องรีบหาคือทุกหน่วยมันต้องรีบสรุปให้ได้ว่าตกลงเนี่ยไอ้ที่ประกาศผลไปเนี่ยตกลงมันไม่ถูกต้องกี่คน
5: ฮะเพราะว่าคนที่เขาสอบได้เนี่ยพอมีหนังสือมาแล้วเนี่ยเขาลาออกจากงานเขาไปหาที่พักใหม่เขาตัดชุดจะกลับไปทำงานได้ยังไงให้ลาออกไปแล้วเตรียมจะบรรจุรับราชการแล้วเนี่ยครับ
6: ครับก็ฟังดูน่าสงสารถ้าสมมุติว่าคุณสอบมาได้เองนะ
5: ครับ
6: แต่ถ้าโกงขึ้นมาก็โอเค ใช่ไหม
5: ครับ
6: อ้าวคุณไปจ่ายเงินจ่ายทองแล้วมันอย่างนี้ก็ช่วยไม่ได้
5: ฮะ
6: ผมถึงบอกว่าจุดที่ปปช.แล้วก็ตำรวจ

0: ไป
1: ครับ
0: แต่ว่าตรงเนี้ยผมคิดว่าคุณจะได้พยานที่แบบมันชัดเจนแน่นอนอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะเขาถ้าเขาโดนมาเงี้ยแล้วเขาต้องออกจากราชการนะ
1: อ
0: ่
1: าฮะ
0: แล้วจะติดคุกเอาเงี้ย
1: มีอะไรก็เปิด
0: ถ้าค
1: ุ
0: ณไม่ให้การคุณก็ถูกดำเนินคดีอ่ะ
1: ครับ
0: มันผมคิดว่าส่วนใหญ่แล้วน่าจะต้องให้การ
1: ครับ
0: ก็ต้องบอกว่าจ่ายเงินให้ใครนะเขาคงไม่รู้สึกกลุ้มเกรงกลัวอะไรก็ทำให้เขาจ่ายแล้วไม่ได้ดูไม่ได้รับราชการด้วยเงี้ยนะ
1: ครับครับคุณสันติธรยิ้มละไมรองปลัดมหาดไทยแถลงถึงเชิงลึกทางเทคนิคบอกว่าคณะกรรมการครับได้ดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงจากหลักฐานดิจิทัลแล้วก็สอบปากคำผู้เกี่ยวข้องรวมเกือบ15คนรวมถึงเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาร่วมตรวจสอบกระดาษคำตอบจากศูนย์สอบทั้ง10ศูนย์ทั่วประเทศเบื้องต้นพบพฤติการทุจริตเด่นชัดโดยเอกชนผู้รับจ้างครับไม่ได้จัดส่งไฟล์ข้อมูลถ่ายภาพกระดาษคำตอบที่ปรากฏคะแนนสอบให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในทันทีหลังตรวจเสร็จแต่เมื่อคณะกรรมการเข้าสุ่มตรวจแบบแฟลตไรส์เนี่ยนะฮะที่บันทึกข้อมูลถ่ายภาพกระดาษคำตอบเปรียบเทียบกับประกาศผลคะแนนอย่างเป็นทางการเนี่ยมันมีเกี่ยวข้องทั้งหมด19ผมพบข้อมูลดั้งจกใจฮะก็คือมีผู้ข้อสอบ48คนหรือว่าคิดเป็นสัดส่วนเกินกว่าครึ่งหนึ่งที่มีคะแนนในสำเนากระดาษคำตอบมันไม่ตรงกับไฟล์ประมวลผลพี่ไพศาลโดยมีการแก้ไขคะแนนทั้งภาคกอและก็ภาคขอเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเพื่อผลักดันให้ผ่านเกณฑ์ภาคกอเกิน 60% แล้วก็ปัดคะแนนภาคขอเนี่ยให้สูงเป็นพิเศษถึง 90% นอกจากนี้ครับนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยระบุเพิ่มเติมนะครับว่าตนเองก็ได้เห็นหลักฐานกระดาษคำตอบดังกล่าวด้วยตนเองเช่นผู้เข้าสอบราย1คำคะแนนจริงได้เพียง45ครับแต่ในประกาศบอกว่าคุณได้77คะแนนอีกราย1คะแนนจริงๆได้33คะแนนแต่ประกาศผลจริงๆได้70คะแนนรายที่3คะแนนจริงได้52ฮะแต่ถูกปัดขึ้นมาเป็น74คะแนนเมื่อตรวจสอบกระดาษคำตอบที่พบความผิดปกติเหล่านี้ปรากฏว่ารอยฝนวงกลมเนี่ยไม่มีการกาดในช่องเลยแม้แต่น้อยครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าเป็นกระดาษคำตอบที่ถูกจัดพิมพ์ขึ้นมาใหม่จากระบบเพื่อสร้างหลักฐานเท็จครับอันนี้หรือเปล่าที่นนทบุรีที่เป็นคนวงคนกากันเนี่ยเพื่อให้ได้คะแนนตามข้อเท็จจริงอ่ะพี่เบสาน
0: อืมใช่
1: ใช่ไหม
0: ก็กลัวจะตอนนี้มันเริ่มคงจะระแคะระคายแล้วว่าจะมีการตรวจสอบก็พยายามที่จะไป
1: แก
0: ้ทำไปแก้ไอ้ตัวต้นขั้วพูดง่าย
1: ๆครับ
0: ตัวต้นทางของไอ้คำตอบอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเขาใช้วิธีไปแก้คะแนนที่อยู่ในไฟล์เนี่ย
1: ครับ
0: แล้วก็ประกาศผลใช่ไหม
1: ฮะแล้วก็ต้องแก้ให้ตัวเลขมันตรงกันถ้าเกิดว่าจะมาตรวจสอบต้นขั้วจริงๆมันจะได้มีหลักฐานอะไรที่ยืนยันได้ว่าที่ตัวเลขก็ตรงกันเห็นไหมล่ะทั้งไฟล์เองทั้งกระดาษคำตอบตัวจริง
0: ก็ต้องไปทำไปเปลี่ยนกระดาษคำตอบเป็นใหม่เลย
1: ครับ
0: ยังมีขั้นตอนอีกเดี๋ยวก็ไปแก้ในไฟล์เรียบร้อยแล้วต้องไปที่กระดาษตัวจริงแล้วต้องไปลบไปฝนกันใหม่นะ
1: ครับ
0: ยังไม่ต้องงานใหญ
1: ่แต่ถ้ามันไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็เชื่อว่าคงไม่มีใครไปร้องขอผลคะแนนตัวจริงจากคลังที่เขาเก็บไว้ที่สมุทรปราการใช่ไหมพี่ไพศาลผมมาต้องสองหน่วยไปเปิดข้อมูลพร้อมกันก็ไปดูที่ระบบคอมระบบไฟล์ข้อมูลต่างๆว่าเขาได้คะแนนเท่าไหร่ก็จบกันแค่นั้น
0: อ
1: ันนี้สิ่งที่เขาคิดกันไว้นะฮะแต่ว่ามันไม่เป็นไปตามนั้นเนื่องจากว่าคนที่เขาจ่ายเงินแจกทองไปมันมีบางส่วนที่เขาไม่ได้ตำแหน่งนี้เขาก็ไปร้องเรื่องมันก็เลยต้องแดงขึ้นเนี่ยไง
0: ครับแต่วันนี้แถลงก็สรุปว่าตรวจพบว่ามีข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับการทุจริต5คน
1: ครับ
0: นักข่าวถามหลังจากเขาแถลงเสร็จโดยรองปลัดใช่ไหม
1: ครับ
0: ถามคุณอนุทินถามนายกว่าเป็นข้าราชการระดับใดกลัวจะเป็นแบบผอ.พิชิตแล้วก็อะไรรักษาการผอ.ที่เป็นภรรยา
1: ครับ
0: ที่อบต.อะไรเนี่ย
1: ครับ
0: ที่นนทบุรีเนี่ย
1: ฮะ
0: แล้วก็ลูกน้องอีก 3-4 คนหรือเปล่าที่ไปล้อมจับนะ
1: ครับ
0: เนี่ยสําหรับผู้นักข่าวก็เลยกลัวจะเป็นกลุ่มนั้นก็เลยถามไงว่า5คนเนี่ยตก
1: คือใคร
0: 5คนเนี่ยเป็นระดับไหนข้าราชการของกรมสถ.ระดับไหน
1: ครับ
0: คุณอนุทินบอกว่าก็เราปิดชื่อถือพฤติกรรมแต่หากผู้กระทำความผิดไม่ใหญ่จริงคงทำไม่ได้ในการเข้าถึงเอกสารและกระบวนการนี้ก็เร่งทำเพราะหลายคนบรรจุแล้วพร้อมบอกกับข้าราชการว่าขอแสดงความเสียใจด้วยหากมีการตรวจสอบออกมาว่าผิด

0: ที่มาผิดทุกอย่างก็ต้องเป็นโมฆะใครที่ทำอะไรไว้รู้แก่ใจดีตนคิดว่าไม่น่าจะหนีพ้นได้นะ
1: ก็
0: นี่นายกแถลงวันนี้นะ
1: ปิดชื่อถือพฤติกรรมส่วนผู้ร่วมขบวนการอื่นๆก็พบว่ามีทั้งเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างและรับจ้างบริษัทเอกชนภายนอกและบุคคลที่ยังไม่ทราบตัวตนคณะกรรมการสอบสวนส่วนกลางจะร่วมมือกับอีก6หน่วยงานภาคีนะฮะรวมถึงทางปปงจะตรวจสอบเส้นทางการเงินหากพบหลักฐานการซื้อขายตำแหน่งเนี่ยก็จะดำเนินคดีข้อหาฟอกเงินแล้วก็ยึดทรัพย์ทันทีนะฮะแต่ว่าตอนนี้ทางมหาดไทยบอกว่าทางปปช.เองอายัดหลักฐานสำคัญแล้วนะฮะนั่นก็คือกระดาษคำตอบของผู้สอบทั้งหมด 800,000 แผ่นเอาไว้เรียบร้อยแล้วโดยกำหนดกรอบเวลาสืบสวนอย่างที่พี่ไพศาลบอกเลยไม่ช้าไม่นานฮะ 3-6 เดือนนะพี่ไพศาลโอ้โหจริงๆเนี่ยถ้าหยิบขึ้นมาเลยนะฮะทางมสวกระดาษคำตอบเนี่ยไปขอทางปปช.เลยว่าเราเสียหายเหมือนกันเพราะเราเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบแล้วมามีพฤติการมีปัญหาลักษณะนี้ขอได้ไหมเอามาตรวจให้เห็นเลยใช่ไหมพี่ไพศาลเอาไฟล์มานะฮะไฟล์เนี่ยคุณจะแก้ไม่แก้ไม่รู้อ่ะมันมีตัวเลขประมาณนี้นะฮะสำหรับผู้ข้อสอบกับกระดาษคำตอบตัวจริงลองมาเทียบเคียงกันดูเราจะล่อนออกมาเลยนะฮะถ้าทุจริต 2,000 คนก็จะมี 2,000 คนที่มันเห็นชัดเจนว่าคุณไปแก้คะแนนตรงไหนยังไงอะ
0: ครับเดี๋ยวพักกันอีกสักรอบนึงนะครับ
1: ครับ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: คุณอิสระชนนะพี่เพศาลคุยเข้ามาบอกว่าเนี่ยเห็นนายกมีข่าวว่าจะไปต่างประเทศอีกแล้วนะฮะล่าสุดจะไปไหนจะไปมาเลเซียใช่ไหมครับ
3: มาเลเซีย
2: ครับ
3: วันที่9นี
2: ้ครับใช่ครับ
3: วันที่9ก็คือวันพฤหัสหน้า
2: ก็มีหลายเรื่องนะฮะที่น่าจะ
3: ไปเยือนอยากเป็นก็คือเป็นนายก
2: ครับ
3: อีกรอบนึงก็ต้องไปเยือน
2: เดินทางเยือนมิตรประเทศอ๋ออาเซียนก่อน
3: ครับ
2: ครับ
3: รู้สึกไปสปลาวมาแล้วไหม
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: ใช่ไหม
2: ครับ
3: ไปสปลาว
2: แล้วก็ไปมาเลเซียเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่จะต้องไปเคลียร์ไปคุยไงพี่เบสานหลักๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องกุ้งเนี่ยเมื่อวานนี้คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจไปพบหาลือกับรัฐมนตรีเกษตรของมาเลมาแล้วทำความเข้าใจเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าอีก30วันเนี่ยเดือนเดียวนะฮะเขาน่าจะนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากเราได้ตามปกติฮะส่วนปลากระพงของมาเลเองเราก็ได้เคลียร์ได้คุยกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็การค้าการขายก็น่าจะกลับมาเป็นปกติภายใน30วันนี้ครับ
3: เราก็ต้องอนุโลมเรื่องปลากระพงเขา
2: ครับ
3: เขาก็เปิดทางเรื่อง
2: กุ้ง
3: เรา
2: ครับ
3: ก็อย่างนี้แหละ
2: ฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือไปคุยนะฮะกับผู้ที่อำนวยความสะดวกในการเจรจาสันติสุขฮะนั่นก็คือมาเลเซียจะคุยกับทางผู้ก่อเหตุรุนแรงผู้เห็นต่างอย่างไรจะคุยกันได้เมื่อไหร่ต้นเดือนนักกรกฎาคมนี้เนี่ยนะฮะมันจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมที่จะต้องมาหารือกันเนื่องจากช่วงหลังๆมาเนี่ยโอ้โหสถานการณ์ใต้ทุกวันพี่เบสันและล่าสุดที่เสียหายค่อนข้างหนักก็คือนักท่องเที่ยวมาเลเซียเจ็บไปด้วย2ราย
3: ที่วางระเบิดใช่ไหม
2: ใช่ครับกำลังวางระเบิดเส้นทางตรงตากใบฮะรถของเจ้าหน้าที่เป็นรถทุ่มเกราะฮะกำลังขับอยู่อ่ะปรากฏว่ามันจะผ่านท่อลอดจะเป็นท่อแล้วก็คนร้ายเนี่ยนะฮะ
3: เอาระบายน้ำใช่ไหม
2: ใช่ครับเอาถังแก๊สนะซึ่งจริงถังแก๊สเนี่ยเป็นเงื่อนไขห้ามในพื้นที่3จังหวัดเลยนะครับเขาใช้ถังคอมโพสิตกันนะฮะที่เป็นพลาสติกหนาๆพี่ประสาน
3: มันก็ไปนำเข้ามาจากมาเล
2: ใช่ครับก็นำเข้ามาเลมายัดอยู่ใต้ท่อนะฮะตรงกลางถนนเลยพอรถเจ้าหน้าที่มาเนี่ยนะครับอสปรากฏว่ารถท่องเที่ยวมาเลเซียเขาก็แซงไปฮะพอแซงไปมันกดตุ้มโอ้โหรถกระเด็นเลยนะฮะยับเยินเลยแล้วก็นักท่องเที่ยวก็เจ็บสาหัสด้วยแต่ยังดีที่เราเนี่ยเข้าไปเยียวยาเข้าไปพูดคุยนะฮะแล้วก็ตอนเนี้ยส่งตัวเขาไปรักษาที่มาฝั่งมาเลเซียแล้วและเขาก็บอกว่าไม่ได้จิตใจอะไรหายดีผมจะกลับมาเที่ยวเมืองไทยต่อนะยังชื่นชอบเมืองไทยอยู่นะฮะไม่แน่ใจว่ามันจะมีผลอะไรต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไหมเพราะนัดมาเลเซียก็มาค่อนข้างเยอะในพื้นที่3จังหวัดนะครับเนี่ยนายกก็จะไปก็ประชันประเด็นนี้ก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่ต้องคุยกันด้วยครับ
3: ครับฮะมีสื่ออย่างผู้จัดการเขารายงานนะ
2: ครับ
3: เขาบอกว่ารัชพงษ์ชูแก้วลาออกจากเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพิพัฒน์รัชกิจประการโดยมีรายงานข่าวแจ้งว่าเมื่อวันที่27มิถุนายน69รายเดือนที่แล้วเนี่ย
2: ครับ
3: นายรัชพงษ์ชูแก้วได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งก็คือนายพิพัฒน์รัชกิจประการโดยตามประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่งมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการเป็นผู้ลงนามเมื่อวันที่1 รกฎาคมที่ผ่านมาโดยในคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งเนี่ยให้มีผลตั้งแต่27มิถุนายน2569เลย
2: ครับ
3: ก็มีรายงานข่าวว่านายรัชพงษ์ชูแก้วเนี่ยเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.สงขลาเขต2พรรคภูมิใจไทยอดีตเป็นสมาชิกสภาจังหวัดหรือเป็นส.จ.สงขลาเขตหาดใหญ่แล้วก็มาเป็นเลขารัฐมนตรีคมนาคมตั้งแต่สมัยรัฐบาลอนุทิน1ละ
2: ครับ
3: นะแล้วก็ต่อเนื่องมาอนุทิน2ก็เป็นเลขาของโกเกียนี่แหละ
2: ครับ
3: พิพัฒน์ราชกิจประการก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นคนของโกเกียเขานี่แหละ
2: ครับ
3: เป็นคนสนิทของโกเกียเขาเนี่ยคราวนี้รายงานข่าวคาดว่าสาเหตุที่ทำให้นายรัชพงษ์ชูแก้วต้องมีหนังสือลาออกและคุณพิพัฒน์ก็เซ็นให้ลาออกไปเนี่ยอาจเป็นเพราะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นเพราะว่าถ้าตรวจดูรายชื่อพบว่ามีญาติของคุณรัชพงษ์ชูแก
2: ้
3: วสอบได้ในรอบนี้ในอันดับต้นๆด้วยก็บรรจุลงแถวๆสงขลาด้วยแหละเขาไปดูรายชื่อผู้ที่ถูกที่สอบได้อะไรเงี้ยนะก็ปรากฏว่ามีคนที่นำตระกูลชูแก้วซึ่งเป็นญาติคุณรัชพงษ์เนี่ยสอบได้ด้วย
2: ครับ
3: แล้วก็ตอนนี้เขาคงรู้แล้วล่ะว่าไอ้คนที่ใครที่สอบได้แล้วไม่ได้คะแนนไม่ได้สอบได้จริงอ่ะมีการเม
2: ค
3: คะแนนให้ช่วยให้เนี่ยซึ่งก็น่าจะมาจากการถ้าไม่จ่ายเงินจ่ายทองก็คงจะใช้เส้นอะไรมาสักอย่างเนี่ยนะ
2: ครับ
3: อันนี้เขาตั้งข้อสังเกตกันนะว่าจะเกี่ยวข้องเพราะว่าเผอิญว่าญาติสอบได้หรือเปล่า
2: ครับ
3: เดี๋ยวมันจะโยงไปถึงว่าเอ๊ะ
2: ถ้ามียังตำแหน่งแห่งที่ยังอยู่ใช่ไหม
3: จะเกี่ยวข้องกับคุณรัชพงษ์ไหมแล้วก
2: ็
3: เกี่ยวข้องถ้าถูกโยงไปก็จะโยงไปถึงคุณพิพัฒน์เขาได้เน
2: ี่ยครับ
3: ก็เลยอาจจะตัดไฟซะแต่ต้นลมหรือเปล่าสื่อแล้วก็จับประเด็นนี้กันนะ
2: โยงกันไปโยงกันมาเลยนะ
3: ครับ
2: ครับก็วันนี้ประเด็นเรื่องของความขัดแย้งซึ่งมันก็ออกมาก่อนหน้านี้แล้วล่ะพี่เพศานสองนอนะมีปัญหาการนอกเหนือจากนั้นมีพอเข้ามามีปัญหาเข้าไปด้วยเนี่ยนะฮะแต่เมื่อวานเนี้ยคุณชัยชนกพี่เพศานฟังไว้ที่เขาอธิบายโอ้โหหน้าตาขึงขังเลยฮะยอมรับนะฮะว่าสองนอทะเลาะกันจริงแต่เป็น นอนกกับนอเนฮะไม่ใช่หนูกับคุณเดวิดนะครับมีนอทะเลาะกับพอด้วย
3: มีอะไรนะมีนอนอะไรนะนอนนกกับนอเน
2: นอนนกกับนอเนครับทะเลาะกันทุกวัน
3: นอเน
2: ครับนอกับพอก็ทะเลาะกันยอมรับว่าทะเลาะกันบ่อยทะเลาะกันทีฮะคือพอพานคือพี่พัดนอนหนูก็คือคุณนาทีฮะ
3: ผัวเมียกัน
2: ครับโอ้โหแล้วก็ให้สัมภาษณ์แบบโอ้ชัดเจนเลยนะสำหรับคุณชัยชนกชิดชอบเมื่อวานนี้ที่สภาก่อนที่ร่างพรบ งบจะผ่านเนี่ยครับ
3: ก็ทำให้เป็นเรื่องตลก
2: ใช่ครับ
3: โปกฮาไป
2: วันนี้ก็เลย
3: ปล่อยมุกไป
2: นะฮะวันนี้ก็มาถามคุณเนวีคุณอนุทินอีกนะฮะเรื่องเนี่ยฮะสองนอในพรรคภูมิใจไทยทะเลาะกันเนี่ยนะฮะ
3: แล้วคุณคิดว่าไง
2: ก็บอกว่าโอ้ยเรื่องนี้เลขาธิการพรรคต่อไปแล้วเป็นเรื่องนกกับเนพ่อลูกกันนะฮะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าแล้วหนูกับเนเป็นยังไงนะฮะคุณอนุทินบอกว่าไม่ต้องห่วงทำไมต้องสงสัยล่ะผู้สื่อข่าวก็เลยบอกว่าต้องการให้นายกอธิบายให้ชัดก่อนที่นายกจะกล่าวว่าไม่เห็นต้องอธิบายอะไรเลยสมัยก่อนจะเปลี่ยนเป็นชื่อเนทินกับอนุวินอยู่แล้วอย่าใส่ใจเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะฮะสนิทกันหากกันทั้งที่ว่าถูกคอรหาเป็นเนทินน่ะกับอนุวินนะฮะเมื่อถามอยู่ว่าแปลว่ายังเหนียวแน่นกันดีหรือเปล่าคุณอนุทินบอกว่ามันไม่ต้องแปลหรอกครับ2คนเนี้ยประมาณเนี้ยครับถามอีกระดับลูกน้องมีการขัดแย้งกันหรือไม่มันในเมื่อ2เนไม่ทะเลาะกันแล้วใช่มั้ยแล้วลูกน้องน่ะทะเลาะกันหรือเปล่าโอ้นายกหัวเราะเลยครับพี่เบสานะ
3: อ
2: าจเนี่ยข้างบนไม่ทะเลาะกันแล้วคราวนี้ก็หาและลูกน้องว่าทะเลาะกันลูกน้องใครในพรรคภูมิใจไทยหรือลองกล้าทะเลาะกันดูสิโดนกันมาไม่รู้กี่คนแล้วคุณอนุทินบอกอย่างนั้นนะฮะ ทั้งโดนดุโดนแซวโดนไก่ย่างถูกเผาไม่รู้กี่คนแล้วอันนี้นายกพยายามจะอธิบายว่ามันไม่มีหรอกนะเรื่องปัญหา
3: ไก่ย่างถูกเผานี่หมายถึงไง
2: คือนายกชอบ
3: เต้นเต้นไก่ย่างอะไร
2: เต้นไก่ย่างนายก
3: แบบ
2: เต้น
3: แบบนักศึกษาเหรอ
2: ใช่ครับตอนรับน้องอ่ะพี่พิสาร
3: แต่โดนรับน้องอ่ะ
2: ครับ
3: หมายถึงว่าอ๋อไอ้ทะเลาะกันเนี่ยโดนรับน้องไปเยอะแล้วใช
2: ่
3: ไหม
2: ใช่ครับไม่รู้จักกี่คนแล้ว
3: เพราะว่าเด็กเข้ามหาวิทยาลัยเขารับน้องก็จะให้เต้นไก่ย่างเนี่ย
2: ครับนายกเคยไปเต้นให้เด็กดูที่ศรีสะเกษไงกันทารลักษณ์ฮะตอนไปเยี่ยมแนวชายแดนก็สร้างความขึ้นเกรงโอ้โหนายกกล้าเต้นกันนั้นนั้นเลยหรือเนี่ยนะก็เลยถูกแซวมาจนถึงวันนี้เนี่ยครับ
3: เออแล้วนายกไปดูยังไงลูกก็โตๆแล้ว ไปรู้ได้ยังไงว่าเด็กเขามีรับน้องเต้นไก่ยงไก่ย่างอะไร
2: ครับครับ
3: ผมยังไม่รู้เลย
2: ฮะ
3: กว่าจะรู้นี่แก่แล้วถึงได้รู
2: ้ท่านี้คือท่าไก่ย่าง
3: เพราะรุ่นเพราะรุ่นผมไม่มี
2: แล้วรับน้องยังไงล่ะพี่ไพศาล
3: ฮะตอนเอาสีเอาแป้งมาทาหน้า
2: เท่านั้นเองเหรอคร
3: ับ แล้วก็
2: ม
3: ันก็มีไอ้พวกวาร์เกอร์มาวาร์กเวิร์กหน่อย
2: ครับ
3: มาขู่มาตะคอกหน่อยอะไรเงี้ยบ้างมีบ้าง
2: ครับ
3: แต่ว่าไม่หนักเท่าพวกที่เขามีโซตัสเพราะว่าผมเรียนมหาวิทยาลัยที่เขาเน้นมากว่าไม่มีน้องใหม่นะมีแต่เพื่อนใหม่
2: มีแต่เพื่อนใหม
3: ่เป็นเพื่อนใหม
2: ่ครับ
3: แต่ก็มีก็ต้องมีพอมีสีสัน
2: ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะพี่ไพศาล
3: มีพวกวาร์กเวิร์กอยู่บ้าง
2: ถ้าจะเอาเนื้อหาลึกๆของประเพณีรับน้องขึ้นมาจริงๆเนี่ยถ้าพี่ดูแลน้องเช่นส่งต่อหนังสือส่งต่อประสบการณ์ที่เคยเรียนมาก่อน2ปี3ปีพี่กำลังจะจบแล้วเนี่ยวิธีที่จะเดินตามรอยพี่เพื่อให้จบได้ตามกำหนดระยะเวลาผมเรียนมหาวิทยาลัยเปิดไงฮะมันอิสระเสรีมากไงพี่เบสารพอมาต่างถิ่นต่างที่เนี่ยบางคนมันเคว้งโอ้โหมาเจอแสงสีไอ้นี้ก็ไม่มีการบังคับไม่อยากจะเรียนก็ไม่ต้องเรียนแค่มาสอบอย่างเดียวก็ได้บางคน8ปีไปแล้ว16ปีไปแล้วก็ยังเป็นนักศึกษาอยู่นะเพราะฉะนั้นจะทำยังไงอ่ะคนต้องมีที่หลักยึดหลักอิงอ๋อรุ่นพี่เขาทำยังไงหนังสือผมจะไปเรียนจะลง
3: เขาจะมีกลุ่มติวอยู่ใช
2: ่
3: ไหม
2: ใช่ครับจะลงเล่มไหนดีจะลงอะไรก่อนดีมันจะสอบผ่านได้ง่ายวิชาไหนที่อาจารย์เคี่ยวมากวิชาไหนอาจารย์ที่เขาสอนแล้วเข้าใจง่ายอันเนี้ย
3: ส่วนมากเขาไปสายไหนสายพื้นเพเป็นร่วมจังหวัดกันมาก่อนอะไรเงี้ย
2: ใช่ครับ
3: เองของคุณก็เด็กพิษณุโลกเด็กกลุ่มพิษณุโลกอะไรเงี้ยมีไหม
2: ก็ต้องไปภาคเหนือตอนล่างไปอย่างนั้นฮะแต่พอเรียนไปเรียนมาผมไปถูกคอกับเพื่อนที่อยู่ห้องพักใกล้ๆกันก็เลยมาเข้ากลุ่มกฎหมายเป็นกลุ่มเฉพาะเลยพี่เบสานก็คือโอ้โหเพื่อนๆทุกคนก็เป็นทนายความเป็นอะไรเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารไปหมดอะประมาณนั้นนะมันก็เป็นกลุ่มเฉพาะที่จะเน้นเรื่องของกฎหมายมาติวกันอะไรประมาณนี้นะถ้าในคิดในทางบวกทำในทางดีผมว่ามันไปได้สวยฮะประเพณีรับน้องเนี่ยครับ
3: ใช่มันก็จะดึงกันไปในทางถูกที่ถูกทาง
2: นะใช่ครับใช่ครับครับเดี๋ยวพักกันอีกครู่นึงครับ
3: ครับครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: ส 19:02 ครับพี่ไพศาลครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับ
3: ครับ
2: ก็
3: อีกเรื่องหนึ่งที่ถือว่ามีความคืบหน้ามากนะครับก็คือปฏิบัติการปปส.
2: ครับ
3: หลังจากที่มีการประสานข้อมูลกับทางการตำรวจของออสเตรเลียนะ
2: ครับ
3: เรื่องตกลงเขาชื่อนินาใช่ไหม
2: นิฮะนิน
3: ินาไม่ใช่มีนาใช่ไหม
2: เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นฮะ
3: นินานะ
2: ครับ
3: อ
2: ายุ26 ปีเพิ่งเป็นแอร์ได้ประมาณสักเกือบ2ปีเองมั้งครับพี่ไพศาล
3: แอร์การบินไทยเพิ่งจะ2ปี
2: ครับ
3: แต่จริงๆแล้วเขาเคยเป็นแอร์ที่อื่นมาก่อน
2: อ๋อ
3: เคยเป็นแอร์ของสายการบินอื่นมาก่อน
2: ครับ
3: ก็แต่ว่าก็เป็นได้ไม่นานแล้วก็มาสอบเข้าแอร์การบินไทยได
2: ้โอ้โหแล้วที่เธอถูกจับได้ก่อนเนี่ยถ้าคิดอีกมุมหนึ่งเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องที่อุทาหรณ์บรรดาแอร์สจ๊วตสายการบินต่างๆเลยนะครับเพราะว่าทางปปส.ที่เขาพยายามออกมาอธิบายตอนนี้ที่เขาไปจับได้เพิ่มเติมอีกอ่ะพี่ไพศาลไอ้พวกแก๊งขบวนการขนเฮโรอีนเนี่ยใส่ในเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อกันหนาวใส่ในอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขากำลังจะทำตอนนี้นะก็คือหาคนหิ้วครับเป้าหมายหลักของคือสจ๊วตกับแอร์ของสายการบินต่างๆที่จะบินไปในเส้นทางที่เขาต้องการจะส่งยาพี่ไพศาลคิดดูสิ
3: ครับก็วันนี้พันตำรวจตรีสุริยา
2: สิงหกมล
3: สิงหกมลเลขาปปส.เนี่ยบอกว่าเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ปปส.อยู่ระหว่างการปฏิบัติติดตามเครือข่ายนี่แหละเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับน้องนินานี่แหละ
2: ครับ
3: นะครับก็พบว่ามีการส่งพัสดุเข้ามาอย่างพื้นที่กรุงเทพบริเวณย่านบางเขนหลัก4จึงเข้าตรวจพิสูจน์ทราบและตรวจยึดของกลางเป็นเฮโรอีนน้ำหนักกว่า8กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่ภายในผ้าลักษณะเป็นกระเป๋าผ้าสำหรับแขวนผนังถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการขยายผลในคดีนี้คดีน้องนินาเนี่ยนะ
2: ครับ
3: รวมถึงภายหลังการตรวจยึดเจ้าหน้าที่ได้สืบสวนมาอย่างต่อเนื่องถึงรูปแบบการลำเลียงยาเสพติดของเครือข่ายนี้จนกระทั่งเมื่อคืนวันที่1กรกฎาคมได้เปิดปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดพร้อมกัน2จุดได้แก่พื้นที่ซอยรางน้ำและย่านรามคำแหงผลการตรวจค้นจุดแรกที่ซอยรางน้ำเจ้าหน้าที่ตรวจยึดเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ภายในเสื้อกันหนาว
2: เย็บอย่างดีเลยนะ
3: โดยมีปลายทางจะส่งไปยังประเทศออสเตรเลียก
2: ็
3: คือบุกแบบชั้นใน
2: อ่
3: ะกระจายอยู่ทำเป็นช่องสี่เหลี่ยมได้เลย
2: นะครับ
3: แล้วก็ใส่ไปในชั้นในของเสื้อแล้วก็มีไอ้ซับในทับไปทีไงไปที
2: ใช่คือคนที่จะหิ้วให้เนี่ยตรวจอย่างกระเป๋าผ้าเนี่ยน้องเขาก็ตรวจหมดแล้วนะไอ้12ใบ
3: เป็นเสื้อแบบเสื้อผ้าใหม่อย่างเงี
2: ้
3: ย
2: ใช่ครับตรวจหมดแล้วไม่เจอไม่มีไม่มีอันตรายอะไรเห็นไหมพอเจ้าหน้าที่เขาขอตรวจเนี่ยพร้อมไม่ยินดีให้ตรวจเลยหนูเป็นคนเอามาเองค่าเนี่ยประมาณเนี้ยเนี่ยมันซ่อนลักษณะเนี้ยครับ
3: ก็เนี่ยสามารถตรวจยึดของกลางได้10กิโลนะซอยรางน้ำส่วนจุดที่2ในพื้นที่รามคำแหงเจ้าหน้าที่ตรวจพบเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ภายในเสื้อผ้าสีชมพูแบบผ้าไ
2: ทย
3: ซึ่งมีความแตกต่างจากจุดอื่นเนื่องจากปลายทางของการลำเลียงเนี่ยไม่ได้ส่งไปยังประเทศออสเตรเลียแต่เป็นปลายทางไปอยู่ที่ไต้หวันขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำร่วมกับ DSI สอบปากคำผู้ต้องหานี่แหละพันตำรวจตรีสุริยาเนี่ยบอกว่าจากการสืบสวนพบว่าเครือข่ายดังกล่าวลำเลียงยาเสพติดเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน
2: ครับ
3: ขณะนี้เจ้าหน้าที่ทราบตัวผู้ที่อยู่เบื้องหลังฝั่งประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดแล้วและได้บูรณาการกำลังร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกรมน.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าตรวจค้นและควบคุมตัวผู้ที่ทำหน้าที่ส่งพัสดุจากพื้นที่ที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเข้าสู่กรุงเทพพร้อมขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมนะส่วนปลายทางประเทศออสเตรเลียขณะนี้ปปส.ทราบตัวผู้ที่วางแผนและเตรียมรับพัสดุที่บรรจุเฮโรอีนแล้วและได้ประสานข้อมูลไปยังตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียหรือ AFP เพื่อดำเนินการ ขณะที่ปลายทางที่ไต้หวันซึ่งเป็นเป้าหมายอีกจุดหนึ่งในการลำเลียงยาเสพติดปปส.ก็ได้ประสานกับหน่วยงานด้านการข่าวไต้หวันที่มีความร่วมมือใกล้ชิดกับไทยโดยทั้งสองประเทศอยู่ระหว่างติดตามผู้เกี่ยวข้องนะ
2: ครับ
3: ส่วนกรณีนางสาวนินาเนี่ยพนักงานต้อนรับเครื่องบินชาวไทยอาจถูกหลอกให้นำพัสดุขึ้นเครื่องหรือไม่เนี่ยคุณสุริยาบอกว่าขณะนี้พันตรีสุริยาบอกว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่มีโอกาสพูดคุยกับแอร์สาวและทนายความจึงต้องเปิดโอกาสให้ตำรวจออสเตรเลียดำเนินการตามกระบวนการสอบสวนหากสามารถพิสูจน์ได้ว่าคุณนินาเนี่ยไม่มีเจตนาเกี่ยวข้องก็อาจจะมีผลต่อการพิจารณาไม่สั่งฟ้อง
2: อย่
3: างไรก็ตามขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศจึงยังไม่สามารถระบุได้ว่าแอร์สาวมีส่วนเกี่ยวข้องมากน้อยเพียงใด
2: โอ้โหถ้าไม่เกี่ยวข้องแล้วก็ถูกหลอกให้หิ้วอ่ะพี่พิสารคิดดูสิครับโทษมันหนักมากเลยนะโดนไป2คดีคดีละอย่างต่ำ25ปีอ่ะครับ
3: ครับ
2: และนี่ฮะถ้าไม่มีเรื่องของน้องเกิดขึ้นก่อนไม่รู้อีกกี่คนที่จะรับจ้างหิ้วของไอ้ขบวนการเหล่านี้ครับแผนประทุษกรรมของเครือข่ายนี้นะฮะที่ปปส.เขาออกมาแจกแจงเนี่ยนะครับมันแบ่งเป็น3ขั้นตอนครับพี่ไพศาลฮะเริ่มจากผู้ผลิตเลยส่งยาจากประเทศเพื่อนบ้านผ่านสามเหลี่ยมทองคำมีหัวหน้าขบวนการเป็นคนประเทศเพื่อนบ้านครับจากนั้นส่งเข้ามาให้กับเครือข่ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพักยาไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ขั้นตอนที่3สุดท้ายเนี่ยจะมีแอดมินกลุ่มครับทำหน้าที่ติดต่อกลุ่มรับหิ้วนัดหมายวันเวลาการส่งพัสดุมาให้ก่อนวันเดินทางส่วนผู้รับปลายทางที่ออสเตรเลียตอนนี้อย่างที่พี่ไพศาลบอกเขาทราบตัวแล้วเป็นคนไทยเขาชื่อเดียจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่
3: ใช้ชื่อว่าเดีย
2: ใช้ชื่อว่าเดียครับจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่อยู่ระหว่างการสอบสวนแต่ที่สำคัญก็คือจะมีแอดมินกลุ่มที่ทำหน้าที่ติดต่อคนรับหิ้วฮะที่มันมีกลุ่มแอร์ต่างๆที่เขาจะมีกรุ๊ปไลน์ของเขาเนี่ยมันจะมีไอ้พวกนี้มาแทรกอยู่ในเพจเฟซบุ๊กของกลุ่มไอ้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะมีไอ้พวกนี้เข้าไปทักรับหิ้วไหมของสินค้าประเภทนั้นประเภทนี้นะฮะตรวจสอบได้รับหิ้วราคาเท่าไหร่มีคนไม่รับมีคนรับยังไงพี่ไพศาลแล้วก็น้องเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะร่วมรับในการจ้างขนจ้างหิ้วไปด้วยหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้คือเมื่อวานเขาบอกราคามาแล้วว่าน้องหิ้วไปมันราคา 8,800 นะฮะแต่ก็คิดว่ามันเป็นกระเป๋าผ้าปกติธรรมดาเป็นอะไรที่มันเป็นอัตลักษณ์เห็นแล้วก็โอ้อันนี้มัน Made in Thailand นี่อะไรประมาณนั้นนะฮะก็คงเป็นที่ต้องการอ่ะเราหิ้วให้ไม่เป็นไรหรอกเพราะมันก็ไม่ได้หนักหนาอะไรแต่มันยัดมันแอบอิงซันแอบเนี่ยพี่ไพศาลบอกอ่ะเสื้อกันหนาวฟูๆนุ่มๆเนี่ยมันแอบไปเป็นช่องเล็กๆช่องเล็กๆอย่างเง
3: ี้
2: ยโอ้โหถ้ารับขนไปเนี่ยจะโดนอีกคดีนึงหรือเปล่าเงี้ยฮะก็เลยเตือนกันเลยนะครับว่ากลุ่มรับหิ้วนะฮะคุณระวังไว้เลยกลุ่มแอร์โฮสเตสกลุ่มนักเรียนกลุ่มนักศึกษากลุ่มนักท่องเที่ยวกรุ๊ปทัวร์ต่างๆที่มักจะถูกเชิญชวนว่าหิ้วให้เขาหน่อยสิเขาให้ค่าจ้างเท่านู้นเท่านี้ระวังจะถูกหลอกและตกเป็นเหยื่ออยู่ในกระบวนการขนยาด้วยนะครับ
3: ก็มีเขามีลายกลุ่มอะไรเขาเรียกขายน้ำหนักใช่ไหม
2: ครับ
3: ก็คือกระเป๋าเขาว่างพร้อมที่จะรับ
2: ครับขายน้ำหนักใช่
3: สินค้าต่างๆได้น้ำหนักเท่าไหร่แล้วก็ตีเป็นน้ำหนักไป
2: เท่าไหร่นะกิโลละเท่าไหร
3: ่กิโลละ400 300อะไรก็ไป
2: ถ้าเบามากขอเป็นลายชิ้นประมาณนี้ครับมันมีอีกนะพี่เพศานนะฮะที่เขาอธิบายไว้นะฮะที่ทางปปส.ไปเจอเนี่ยนอกจากเสื้อกันหนาวนอกจากอะไรที่มันสามารถยัดยาเสพติดตามเสื้อผงเสื้อผ้าได้แล้วเนี่ยนะครับไอ้ขบวนการเหล่านี้เนี่ยยังแอบซุกซ่อนยาเสพติดไว้ในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใส่ไว้ในแจกัน
3: กาแฟเห็นว่ากาแฟสำเร็จรูปก็มี
2: กาแฟ3 in 1ประมาณเนี้ยใส่เข้าไปเลยเนี่ยนะครับอ๋อมันรวมได้นี่ใช่ไหมเพราะมัน3 in 1มันจะมีทั้งกาแฟสีหนึ่งไอ้ผงขาวๆที่มันเป็นอะไรนะ
3: ใช่แล้วมันก็ไปแยกเอาทีหลังไปถึงแล้วมันก็มีไอ้กระบวนการทางเคมีเข้าไปแยกก็ได้
2: อ๋อเหรอฮะเอาออกมานึกว่าเป็นแบบเอาลองเสพดูซิเฮโรอีนลดกาแฟอะไรประมาณนี
3: ้อ๋อไม่มันมีแยกอีกที
2: ครับ
3: แยกมาเหมือนกับที่เขาบอกว่ามันเคลือบไปในเสื้อไงก็คือเอาเฮโรอีนเนี่ยไปละลาย
2: ชุบน้ำยาอย่างนี้เลยเหรอฮะ
3: ไปละลายแล้วก็เอาเสื้อลงไปชุบเสร็จแล้วก็ไปตากรีดมันก็จะอยู่ในเนื้อผ้าเลยใช่ไหม อยู่ในเนื้อผ้าแล้วก็เอาผ้าเอาเสื้อนั้นพับใส่กระเป๋าไป
2: ครับ
3: นะไปถึงที่ก็เอาเสื้อตัวนั้นไปส่งเสร็จเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการไปย้อนกลับอ่ะไปเอา
2: สารสกัดของยาเสพติดออกมา
3: ไปแช
2: ่
3: น
2: ้
3: ำแล้วก็อาจจะใส่สารอะไรที่ให้มันออกมาใช่ไหมแล้วก็เอาน้ำไปกลั่นให้แห้งอีกทีนึงก็จะได้ตัวผงผงแป้งผงเฮโรอีนอีกทีนึง
2: ก็มัน
3: จะมีกระบวนการเขาอ่ะ
2: มันมีเรื่องเล่าไงพี่พิสารตามราชทัณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยที่ทางญาติเขาจะส่งจดหมายมาให้กับผู้ต้องโทษนะฮะในเรือนจำเป็นซองกระดาษสีน้ำตาลอะไรแบบนี้นะคนที่เขาออกมาเล่าเนี่ยนะเขาบอกว่าก็แปลกดีนะจดหมายไม่มีใครอ่านเลยนะหยิบซองฉีกกินกันใหญ่เลยฮะ
3: มันเคลือบมาเลย
2: เคลือบมาเลยฮะมันก็ไปแปลกๆดีนะครับพรุ่งนี้ฮะเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีตั้งแต่อยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วนะครับเดือดมากเลยพอรับทราบข่าวเนี่ยพรุ่งนี้จะคุยกันฮะนายกรัฐมนตรีนะฮะจะหยิบยกประเด็นนี้มาพูดคุยกันเลยนะฮะเวลาบ่ายโมงครึ่งครับจะคุยกับใครบ้างคุยกับปปส.นะฮะแล้วก็คุยกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าพรุ่งนี้ครับจะมีการประชุมเรื่องของยาเสพติดเตรียมเรียกประชุมหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นการท่าสถาบันการบินพลเรือนเอามาขันน็อตปิดซิลลูรั่วนะฮะการขนยาเสพติดใส่เครื่องบินไปแบบนี้นายกบอกมันไม่ฉลาดเลยนะฮะเพราะออสเตรเลียเขาเข้มงวดมากๆเขาใช้สุนัขดมกลิ่นไม่มีทางรอดไปได้หรอกตนก็ไม่รู้ว่าทำไมจึงคิดทำเช่นนั้นได้คิดสั้นมากๆนะฮะถ้าตั้งใจเนี่ยอันนี้ถือว่าคิดสั้นแต่ถ้าถูกหลอกเนี่ยผมต้องมองอีกมุมหนึ่งว่าต้องช่วยเธอยังไงนะครับ
3: ก็นายกท่านก็แอคชั่นแบบนี้มาหลายครั้งแล้วนะ
2: ครับ
3: ผมก็จำได้ว่าท่านก็เดือดดาลมากตอนที่ไอ้เครนมันถล่มใส
2: ่ทั้งรถไฟ
3: ม
2: ี
3: คนเสียชีวิตกันเยอะแยะแล้วก็ถัดจากนั้นมาอีกวันก็ถล่มที่พระรามสองนะ
2: ครับ
3: นายกก็เดือดดาลมากสื่อรัฐบาลเงี้ยนายกเดือดดาลสั่งเช็คบินอะไรผู้ว่าการรถไฟผู้ว่าอะไรที่เกี่ยวข้องหน่วยงานอะไรต่างๆใช่ไหม
2: ครับ
3: ผู้รับเหมาอะไรต่างๆจะยกเลิกสัญญาอะไรโอ้โหนายกขู่จะน่ากลัว
2: ครับ
3: เที่ยวนี้ก็แล้วก็มาอะไรนะเรื่องมาเฟียใช่ไหม
2: ครับมาเฟียภูเก็ต
3: มาเฟียเรื่องไอ้ฝรั่งใช้นอมินีอะไรอย่างเงี้ยนะ
2: ครับ
3: นายกสั่งการเยอะดูเดือดเลือดพล่านอยู่อ่ะนะเที่ยวนี้ก็ท่านก็คล้ายๆกันนะ
2: เดือดอีก
3: เดือดอีก
2: ครับ
3: คราวนี้ไอ้2อันที่ผ่านมาเนี่ยไอ้สรุปว่าผู้รับมงรับเหมาอะไรก็รู้สึกก็ไม่ได้ยกเลิกอะไรนะ
2: ครับครับ
3: ท้ายที่สุดแล้วนะ
2: ก็อยากเห็นสมุดพกอ่ะพี่เวสารสมุดพก
3: อะไรเนี่ยก็ลืมๆกันหมดแล้วก็ไม่มีอะไรคืบหน้าเขาก็เดินหน้าทำก็ไปต่อเข้าใจว่างั้น
2: ก็อย่างโคราชเขาเหลือกิ๊กเท่าไหร่กิโลเดียวไม่ใช่หรอ
3: นี่ก็ไปสอบเสิร์ฟมาแล้วก็บอกว่าก็มีความผิดอ่ะนู่นนี่อะไรก็ชี้แจงมาแต่บอกเลิกไม่ได้ก็สัญญาไม่ได้บอกให้ยกเลิก
2: ครับ
3: ใช
2: ่
3: ไหม
2: ใช
3: ่ครับก็เสียดายไงนายกอุตส่าห์โกรธเกลียวซะเยอะแยะเอาก็จริงแล้วมันก็ไม่ค่อยมีอะไรคืบหน้าไม่ค่อยเป็นมรรคเป็นผล
2: ก็ภูเก็ตทางปลัดเอ่ยข้าราชการต่างๆก็กลับเข้าสู่ที่ตั้งกันหมดแล้วนะฮะ
3: ปราบมาเฟียก็ไม่ได้เห็นมีอะไรหรือว่านอมินีอะไรก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมอะไรนะ
2: ครับ
3: นะก็เพราะฉะนั้นก็หวังว่าเที่ยวนี้เนี่ยที่ว่าจะขันน็อตนะโอเคนะ
2: ครับ
3: จะขันน็อตจะตอกตะปูอะไรก็โอเค
2: อ
3: ย่าให้เหมือนเดิม
2: เพราะว่าเราตั้งหมุดหมายไว้เราจะเป็นฮับของภูมิภาคนี้ไงพอมันมีข่าวลักษณะนี้มาว่าคุณจะเป็นได้ยังไงคุณยังละหลวมการขนยาออกนอกประเทศมันทำได้ง่ายได้ซะขนาดนี้เนี่ยนะแล้วมีคำพูดของรัฐมนตรีคมนาคมคุณพิพัฒน์บอกว่าเราให้เกียรติกันทั้งนักบินทั้งแอร์สจ๊วตเนี่ยนะฮะเห็นหน้ากันอยู่เนี่ยนะฮะไอ้ตรงเนี้ยมันก็เลยไปตีความถึงเรื่องของมาตรฐานในการดูแลในการตรวจตราสัมภาระว่าคุณหย่อนไปหรือเปล่าสำหรับกลุ่มคนเหล่านี้
3: เดี๋ยวนายกอุตส่าห์โกรธเกลียวแล้วเดี๋ยวรอฟังพรุ่งนี
2: ้ครับครับ
3: ว่าจะมีอะไรมีแนวทางมีอะไรยังไงนะ
2: ครับโอ้แต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างพี่ไพศาลเดินทางต่างประเทศบ่อยเนี่ยถ้าไปประเภทเหล่านี้ก็คงจะถูกเรียกสอบนานพอสมควรนะฮะเขาคงเพ่งเล็งพอสมควรเลยนะคร
3: ับ ออสเตรเลียนี่คุ้นชื่ออยู่แล้ว
2: เหรอฮะ
3: ครับยิ่งเป็นคนเอเชียเป็นคนไทยอย่างเงี้ยนะก็ตรวจหนัก
2: เทียบกับเกาหลีอันไหนเข้มกว่ากันครับเนี่ย
3: เกาหลีเขาตรวจที่คนเพราะเขากลัวเรื่อง
2: หนีเข้า
3: เมืองน้อยลักลอบเรื่องของไม่ค่อยเท่าไหร
2: ่ครับ
3: เรื่องของเรื่องอะไรไม่ค่อยมีอะไรเขาคงจะมีระบบตรวจเขาแต่ว่าไม่เข้มเหมือนกับออสเตรเลียออสเตรเลียนี่รับกระเป๋าเสร็จแล้วก็มีเขามีการเข้ามาสัมภาษณ์สอบถามอะไรต่างๆอย่างที่แอร์คนนี้ก็โดนนะ
2: ในกระเป๋าคุณเนี
3: ่
2: ย
3: ในกระเป๋าคุณมีอะไร
2: ค
3: ุณรับฝากของมาไหม
2: ครับ
3: อะไรเงี้ยนะ
2: ครับ
3: ก็จะมีคำถามอยู่ 3-4 คำถาม
2: ครับ
3: ครับ
2: เดี๋ยวดูพรุ่งนี้นะฮะบ่ายโมงครึ่งที่นายกรัฐมนตรีจะเรียกประชุมแล้วก็คุยเรื่องนี้กันนะฮะ
3: คือนายกเขาเป็นนักการเมืองเขาก็จับอารมณ์คนไทยอยู่ตลอดนะ
2: ครับ
3: เขารู้ว่าคนไทยหนักใจไม่สบายใจแล้วก็รู้สึกอับอายขายหน้า นานาชาติเขาเนี่ยเขาก็จับอารมณ์ได
2: ้ครับ
3: เพราะนั้นเขาแสดงอาการซึ่งคนไทยก็คงรู้สึกว่า
2: ถูกใจเลย
3: ระดับดีกรีมันก็เนี่ยแหละเนี่ยคืออารมณ์ที่คนไทยไม่พอใจนายกก็แสดงแทนซะแต่ผมก็ไม่อยากให้มันระดับนายกแล้วตอบสนองแค่ตรงนี้นะ อยากจะให้มันมีการดำเนินการอะไรที่จริงจังแล้วมันแก้ปัญหาได
2: ้ครับ
3: นะ
2: ครับ
3: มันแก้ปัญหาได้แล้วมันเป็นมาตรการอะไรที่จะทำให้มันไม่เกิดซ้ำซากขึ้นมาอีก
2: ที่เขาบอกว่าเรื่องของเที่ยวบินขาออกจะตรวจเฉพาะอาวุธยาเสพติดหรือว่าอันตรายที่อาจจะไปทำกับอากาศยานที่จะขึ้นไปบนฟ้าพี่พิสารส่วนขาเข้าจะตรวจเข้มทุกอย่างเลยจำได้ไหมฮะนักบุญในคราบนักค้ายาเสพติดในคราบนักบุญที่ไปจับได้ที่สุขุมวิทฮะคนผิวสีพี่พิสารอยู่เมืองทำมาเป็น10ปีขนยานะฮะทำการค้าขายปลาขายปลาอาหารทะเลเนี่ยนะส่งไปที่บ้านเกิดแต่ว่าเอากลับเข้ามาจริงๆเนี่ยมันคือยาเสพติดอ่ะเขาบอกว่าใช้วิธีกลืนลงท้องเนี่ยไอ้กลืนลงท้องมันก็มองเห็นไม่ใช่เหรอทำไมคนรอดมาได้ทุกรอบเลยฮะทำมาเป็น10ปีจนร่ำรวยอยู่ชนิดที่ว่าสุขสบายเพื่อยี่ย่านเศรษฐกิจเมืองไทยเนี่ยนะ
3: มันสแกนก็ไม่รู้ใช
2: ่
3: ไหม
2: ก็จริงๆมันต้องเห็นไม่ใช่เหรอครับเพราะว่าตอนไม่แน่ใจว่าขาออกมันที่เราต้องยกมือแล้วก็หมุนไปหมุนมาแล้วก็มีเครื่องมันหมุนรอบตัวเราอยู่เนี่ย
3: ไม่รู้คนดูเราก็ไม่เคยไปดูเขาดูแล้ว
2: เขาดูเห็นอะไรใช่ไหมฮะ
3: เห็นอะไรแค่ไหนเราไม่รู้กัน
2: ครับ
3: อาจจะยืนอ่ะไปยืนมีที่ต้องไปยืนอยู่
2: ใช่ครับ
3: ยืนแล้วยกมืออะไรเนี่ยนะ
2: ครับ
3: ไ
2: ม่แน่ใจว่ากระตัวเฉพาะโลหะหรือเปล่าเพราะมันไม่มีโลหะอยู่แล้วเนี่ยตอนขาเข้าเครื่องเหล่านี้นะครับสแกนทั้งตัวเรามันน่าจะเห็นอะไรข้างในเราด้วยครับถ้าเรากลืนอะไรลงไปเป็นก้อนๆคุณก็ต้องเห็นความผิดปกตินะฮะมันต่าง

0: กันพอสมควรนะระหว่างที่จะออกมากับไอ้ที่มาเราเข้าไปอ่ะ
1: มันมีเครื่องเอ็กซเรย์ที่เอ็กซเรย์ได
0: ้
1: เดินผ่านปั๊บมันเห็นเลย
0: แต่อันเนี้ยเขาบอกว่าโอ้โหมันทำมานานมากแล้วนะครับจนร่ำจนรวยอ่ะครับเช่นเดียวกันหรือเปล่าฮะที่เราจะยกระดับเนี่ยขอแบบเนี้ยนะฮะไม่ให้มันมีเกิดขึ้นอีกอ่ะมันจะได้ไหมอ่ะมันต้องลงทุนอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าอ่ะถ้าจะเป็นทัพสายการบินจริงๆครับ
1: ครับอ้าวเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่นึงฮะ
0: ครับครับ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกา22นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
4: ครับเดี๋ยวไปดูเรื่องอะไรกันต่อ
3: วันนี้มีปปช.พี่ไพศาลออกมาหลายประเด็นเลยนะครับประเด็นหนึ่งเนี่ยก็คือฟันอดีตผู้ว่าภูเก็ตผิดอาญาและวินัยร้ายแรงครับไปเซ็นอดีตพันผู้ว่าครับใช่คร
4: ับอดีตผู้ว่าภูเก็ต
3: ใช่ครับไปเซ็นใบอนุญาตก่อสร้างโรงแรมฮะแต่ว่ามันอยู่ในพื้นที่ที่มันต้องวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอ่ะท่านไม่ได้ทำนะฮะสองแห่งด้วยกันนะฮะที่ท่านอดีตผู้ว่าภูเก็ตนะฮะก็คือไปออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมให้แก่บริษัทเทวาเอสเตทจำกัดประกอบธุรกิจโรงแรมยูเซนมายาโดยมิชอบด้วยกฎหมายนะฮะแล้วก็อีกแห่งหนึ่งที่ท่านเซ็นก่อนที่จะย้ายไปอยู่ที่นครศรีธรรมราชเนี่ยนะฮะก็อีกโรงแรมหนึ่งนะฮะก็คือโรงแรมเดี๋ยวนะฮะสองโรงแรมด้วยกันอ่ะพี่ไพศาลที่ท่านผู้ว่าเซ็นไปนะครับโรงแรมเดียวมาฮะโรงแรมยูเซนมายานะฮะตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ห่างจากแนวชายฝั่งทะเลรอบเกาะภูเก็ตเข้าไปในแผ่นดิน50เมตรพื้นที่ส่วนใหญ่มีความลาดชัน 35-50% แล้วก็อีกพื้นที่ส่วนหนึ่งอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่มีความลาดชันระหว่าง 20-35% หลักเกณฑ์เนี่ยจะต้องทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่กำหนดพื้นที่นะฮะว่าถ้าเกิดคุณทำลักษณะนี้ในพื้นที่ลาดชันแบบนี้คุณต้องวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปทำ EIA มาท่านไม่ได้ทำนะฮะแล้วก็ไปเซ็นคำสั่งนะครับแล้วก็วันที่เซ็นเนี่ยนะฮะพอเซ็นไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับท่านก็ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่านครศรีธรรมราชนะตอนย้ายไปเนี่ยนะฮะวันที่27กันยายนปี59เนี่ยนะครับได้สั่งเร่งรัดให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอเรื่องที่ค้างอยู่ดำเนินการอยู่เนี่ยให้ตนเองพิจารณาด้วยนะครับเจ้าหน้าที่จึงได้จับบันทึกเรื่องนี้นะฮะรายงานคำขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรมเนี่ยนะครับที่ยังไม่มีหนังสือเห็นชอบเนี่ยผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับเอามาดำเนินคดีกับท่านตามมาตรา157นะฮะพี่ไพศาลปปช.วันนี้พิจารณาแล้วนะฮะมีมติก็คือการกระทำของท่านอดีตผู้ว่าจำเริญเนี่ยนะฮะมีความผิดตามกฎหมายมาตรา157พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะฮะแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 123/1 นะครับแล้วก็มีมูลเห็นควรนะฮะที่จะเอาความผิดท่านเป็นผิดวินัยร้ายแรงฮะแล้วก็ส่งรายงานการไต่สวนข้อมูล

0: และก็เอกสารทั้งหมดสำเนาอิเล็กทรอนิกส์คำวินิจฉัยไปยังอัยการสูงสุดครับเพื่อดำเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีและก็ส่งรายงานสำนวนการไต่สวนเอกสารหลักฐานและคำวินิจฉัยไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อดำเนินการตามวินัยนะคือนอกเหนือจากอาญาแล้วท่านจะโดนวินัยไปด้วยเนี่ยครับโรงแรมเดียวครับก็คืออย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะชื่อว่าโรงแรมยูเซนมายาครับของบริษัทเทวาเอสเตทจำกัดครับ
1: ครับคุณจำเริญนี่เกิดเมื่อวันที่4ตุลาคม2505นะเป็นอดีตข้าราชการระดับสูงเป็นอดีตผู้ว่า4จังหวัด
0: ครับ
1: ปัจจุบันก็เนี่ยที่ถูกปปช.ชี้มูลความผิดร่ำรวยผิดปกติด้วยนะการศึกษาจบปริญญาจบปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตรัฐศาสตร์จากรามคำแหงปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยบาลัยลักษณ์ก่อนจะขึ้นเป็นผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตมาแล้วนะ
0: ครับ
1: แล้วไปขึ้นเป็นผู้ว่าที่พังงาแล้วก็ไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วจึงมาเป็นผู้ว่าภูเก็ตนะครับแล้วสุดท้ายตำแหน่งสุดท้ายนี่ก็คือเป็นผู้ว่าจังหวัดสตูลนะก่อนที่จะยื่นขอลาออกจากราชการและมีผลตั้งแต่วันที่10เมษายน2566
0: ครับ
1: ก็แสดงว่าเป็นผู้ว่าสมัยรัฐบาลแถวลุงตู่แล้วนะ
0: ฮะ
1: ครับ
0: อีกคดีหนึ่งนะฮะที่ปปช.ฟันวันนี้นะครับก็คือมีมติชี้มูลความผิดพันตำรวจเอกรุ่งโรจน์พุทธิยาวัฒน์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางรักษาราชการแทนผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้ากับพวกครับพี่เวสานฮะกรณีดำเนินโครงการจัดซื้อทุเรียนพันหมอนทองเพื่อจำหน่ายให้กับผู้ส่งออกต่างประเทศเมื่อปี63โดยมิชอบเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทวรรัตเฟรชฟรุตจำกัดเป็นเหตุให้องค์การคลังสินค้าได้รับความเสียหายครับข้อเท็จจริงการไต่สวนปรากฏว่านะฮะ14สิงหาคม63สำนักการขายและจัดจำหน่ายองค์การคลังสินค้าซึ่งเดิมเนี่ยมีหน้าที่และก็ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าเกษตรสินค้าเกษตรแปรรูปสินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิดได้เพิ่มหน้าที่รับผิดชอบให้รวมถึงการจัดซื้อสินค้ากรณีมีลูกค้ารองรับล่วงหน้าไว้แล้วนะฮะ24สิงหาคมปี63ครับองค์การคลังสินค้าได้รับหนังสือของบริษัทวรรัตน์เฟรชฟรุตจำกัดขอให้รับซื้อทุเรียนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นำมาจำหน่ายให้กับบริษัทของตนเนื่องจากต้องการส่งออกทุเรียนไปยังคู่ค้าในจีนจากนั้นครับพันตำรวจเอกรุ่งโรจน์เนี่ยนะฮะตอนนั้นเป็นผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้ารักษาราชการนะครับลงนามหนังสือเชิญชวนเสนอราคาพร้อมเอกสารคุณลักษณะของทุเรียนพันหมอนทองจำนวน250ตันส่งไปยังผู้มีอาชีพ3รายก็ได้แก่บริษัทซื่อหยวนพาณิชย์จำกัดบริษัทลีโรจนนท์เฟรชฟรุตจำกัดบริษัทโกลเด้นฟินิกซ์จำกัดตามที่หัวหน้างานตลาดดิจิตอลนะฮะรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการขายแล้วก็จัดจำหน่ายเสนอทั้งที่โครงการนี้มันไม่อยู่ในแผนปฏิบัติการของปี63หรือขออนุมัติดำเนินโครงการระหว่างปี63ฉบับปรับปรุงแล้วก็ไม่มีกำหนดแผนการจัดซื้อด้วยแต่ว่าท่านไปทำก็เลยถูกปปช.ชี้มูลเลยเพราะว่ามันเสียหายไป27ล้านบาทครับพี่ไพศาลครับ
1: โอเคอ่ะเดี๋ยวพักกันช่วงหน้าจะได้มาดูหุ้นกับคุณสุเชษฐ์สุดแท้กันนะครับ
0: ครับ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-11
3: มหานครรอบทิศนะคะมาแล้วนะคะช่วงนี้เป็นช่วงมหานครรอบทิศอยู่กับ2จอค่ะดีเจก้อยกล้วยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
4: ครับจามอนกิจสวภาคครับ
3: อีก10อันดับข่าวนะคะจนถึง2ทุ่ม
4: เออเดี๋ยวขอทักทายในเฟซสักนิดหนึ่งช่วงแรกไม่ได้คุยกันเลยนะครับพี่ๆ80ท่านช่วยแชร์ช่วยไลค์ให้เราหน่อยนะครับพี่โสพลพี่อเกนนะครับพี่ปุญญวัฒน์นี่มาตลอดเลยพี่โจรายองพูดถึงราคาน้ำมันเข้ามาใช่ไหมพี่นะครับเออราคาน้ำมัน
3: ตอนนี้ตกควบเลย
4: เออนะเติมทีละ300 500พอนะครับทักทายทุกท่านนะนะครับพี่กัลยาสวัสดียามเย็นเช่นกันครับ
3: คุณศศิมาคุณสอนคุณวันเพ็ญคุณธนากรคุณจุ๊บแจงคุณณรงค์วิทย์นะฮะคุณลุงต่อยนะคุณประกิตนะคะบอกว่าสลดใจมากกับข่าวที่ว่านะกระบะซิ่งชน
4: พระ
3: ชนพระเราเป็นเด็กก็แล้วยิ่งเป็นเด็ก11ปีด้วยอ่ะ
4: คือผมเชื่อว่าสื่อเดี๋ยวสื่อในทีวีเนี่ยเขาก็จะต้องฟีดภาพแบบเอาไว้นะแต่สื่อออนไลน์ใช่ไหมแต่สื่อออนไลน์เนี่ยพุ่งแบบเต็มๆเลยอ่ะมันก็เลยภาพมันก็เลยวนๆให้เราดูอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็เลยติดตามกันนะพี่นะ
3: พี่ไม่กล้าดูพี่ดูแบบว่าที่เขาตัดมาแล้วแบบแล้วเบลอดีกว่าบางคนบอกให้ดูอย่างขนาดข้ายัดถังพี่ก็บอกโอ้ยไม่อยากดูแบบดูสิพี่มันตดสยองมากจำแล้วมันติดตาจริงนะ
4: ขอบคุณที่ให้ไปดูนี่ใจคอทำด้วยอะไร
3: เออเราเป็นสาวหมอบบางมาหลอกพี่รับไม่ได้กับเพื่อนเรื่องแบบไอ้อย่างเงี้ย
4: พี่กฤชมนพี่รัชนีสวัสดีนะครับนะฮะพี่กฤชมนนี่สาวมหาสารคามแล้วโอ้นะครับผมทักทายทุกท่านนะมาเริ่มกันครับฟังข่าวกันต่อ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: โอ้มีมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าย
4: ังไงฮะพี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
3: ไฟลุกอะสิ
4: เอ้า
3: ไฟลุกเลย
4: คนที่
3: ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมอเตอร์ไฟฟ้าไรเดอร์ปกติเขาไม่ขี่มอเตอร์ไฟฟ้าเนอะเขาบอกไรเดอร์คนนี้เป็นคนที่ส่งอาหารอยู่ที่ลำปางนะคะแล้วปรากฏว่าขับไปขี่ไปเนี่ยมันมีไฟลุกไหม้ระหว่างขับไปรับออเดอร์เลยเออนะคะวันนี้เนี่ยเจ้าที่กู้ภัยสว่างลำปางได้รับแจ้งบอกว่ามีเพลิงไหม้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะที่ถนนมนตรีตำบลศพตุ๋ยเขตเทศบาลนครลำปางก็เลยเอารถกู้ภัยอะไรไปปรากฏว่าออกไปถึงเนี่ยไหม้หมดทั้งคันแหละนะคะไหม้หมดทั้งคันเลยแต่ว่ายังเห็นกลุ่มควันแล้วก็ยังมีความร้อนอยู่นะคะเพลิงก็สงบปรากฏว่าเสียหายไปทั้งคันเลยคนขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะคะบอกว่าได้เช่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคันนี้เป็นรายวันนะตอนที่ขับไปรับออเดอร์เนี่ยอยู่ๆก็ได้ยินเสียงคล้ายระเบิดดังมาจากบริเวณแบตเตอรี่ก็เลยรีบจอดแล้วก็วิ่งออกมาห่างจากตัวรถเลยเพียงแค่ไม่แป๊บเดียวอ่ะเปลวไฟก็ลุกขึ้นอย่างรวดเร็วลุกลามจนไม่สามารถดับเองได้จนให้เจ้าที่กู้ภัยมาช่วยคุมเพลิงนะคะเบื้องต้นก็เขาก็สันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากระบบแบตเตอรี่ของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเกิดไฟฟ้าลัดวงจรเราไม่เคยได้ยินเนาะมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ย
4: มีพี่ก็เคยไปชาร์จรถของตัวเองก็เจอพี่ๆเขามาชาร์จอยู่ข้างๆนะเขาบอกว่าวิ่งได้ประมาณ100-200โลกันนะ
3: พี่ว่ามอเตอร์ไฟฟ้าไม่ควรวิ่งนานขนาดนั้นเนาะ
4: ขนาดเขาประหยัดเขาเป็นไรเดอร์เขาทำให้เขาบอกว่าประหยัดลง
3: แต่ประหยัดเหรอโอ้แต่เนี่ย
4: คันหนึ่ง70,000นะไปซื้ออะ
3: เวลาพี่กลับต่างจังหวัดกับเพชรบุรีเงี้ยพี่ก็ก็ขี่เฉพาะในตลาดนะเวลาจะขี่ไปอีกที่บ้านอีกที่หนึ่งอะมันก็ประมาณ10กว่าโลนะป้ายังไม่ขี่ไปเลยบอกอุ้ยไปขนาดนั้นเลยมันไม่ได้หรอกเพราะพี่เพิ่งรู้ว่ามอเตอร์ไฟฟ้าเป็น100กิโลเลยเหรอ
4: ขับได้
3: ขับได้เป็น100กิโลเลยเหรอ
4: ครับผม
5: ที่มันจักรยาน
4: เออคนละแบบกันอ๋อเออพี่จักรยานไฟฟ้าเปล่า
3: อ๋อเหรอ
4: มีจักรยานไฟฟ้ากับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
3: หรือ
4: มีมอเตอร
3: ์
4: ไซค์แบบเสียบชาร์จแบตตามปั๊มเลย
3: โอเคโอเคมันเหมือนที่คุณลุงวันนั้นขับรถ
4: เออนั่นมันพวกที่ห้ามออกถนน
3: อ๋อโอเคโอเค
4: ครับผมอ๋อ
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
4: เอาวันนี้ที่ระยองมีเหตุสลดนะฮะหนุ่มเขมรพี่น้อยใจภรรยาแฟนก็ขู่อยู่นั่นแหละนะครับบอกว่าคือตัวหนุ่มเขมรคนนี้เขาตกงานมาเกือบปีแล้วตั้งแต่มีปัญหาที่ชายแดนแล้วเนาะเขาก็เครียดนะครับภรรยาก็บอกว่าถ้ายังไม่มีงานมีการทำน่ะฉันไม่ครบแล้วนะฉันเลิก นะเออมาช่วยกันทำงานสิจะปีนึงแล้วเนี่ยนะก็กดดันนะกดดันแล้วก็เครียดจนในที่สุดเนี่ยนะฮะเขาตัดสินใจวันนี้ตัดสินใจลาโลกครับพี่เขียนจดหมายนะครับลาตายแล้วก็ผูกคอเสียชีวิตอยู่ในห้องเช่าที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับตอนเที่ยงครับเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบหลังได้รับแจ้งว่ามีเหตุผู้เสียชีวิตนะในห้องเช่าเนี่ยเจอหนุ่มกัมพูชาอายุ33ปีนะครับคือสภาพก็น่าเวทนาแล้วก็สลดด้วยนะเอาเชือกผูกคอตัวเองนะครับห้อยอยู่ในห้องนะเออนะครับจากการสอบสวนนะฮะภรรยาของผู้ตายเล่าให้ฟังนะฮะเธอยังทำใจไม่ได้นะยังช็อกอยู่เพราะอะไรรู้ไหมคือสามีเนี่ยเขาวางแผนไว้หมดแล้วนอกจากเขาเขียนจดหมายลาตายบอกเหตุผลว่าเขาน้อยใจว่าเขาอึดอัดว่าเขาดูไร้ค่าใช่ไหมเขายังตั้งเวลาใน Facebook นะครับตั้งเวลาเพื่อบอกแฟนว่าลาก่อนพอแฟนเห็นเฟซนะว่าลาก่อนเนี่ยก็รีบกลับมาที่ห้อง
3: ไม่ทัน
4: เป็นห่วงไม่ทันกลับมาเนี่ยช้าไป3ชั่วโมงคือเขาคงตั้งใจแล้วแหละว่าเขาจะตั้งเวลาเผื่อไว้ว่ากลับมาเนี่ยไม่ต้องเจอกันแล้วเพราะเขาจะลาโลกนี้แล้วเออนะฮะแล้วเขาก็ไปจริงๆนะครับในจดหมายเนี่ยเนื้อหาก็อารมณ์ประมาณน้อยใจอ่ะนะครับเขียนทิ้งไว้เป็นภาษากัมพูชานะตัดพ้อบอกว่าตัวเองก็ไม่มีทางเลือกแล้วนะผมจำเป็นที่ต้องตัดสินใจทำแบบนี้นะครับแล้วก็ขอโทษทุกคนแล้วก็นั่นแหละก่อเหตุเลยครับโอ้โหนะนี่แหละคนเราก็มีปัญหาต่างกันอยู่ที่ว่าจะรับมือหรือว่าแก้ปัญหายังไงเนาะอันนี้เขาก็เกือบปีที่ไม่มีงานทำอ่ะมันก็เลยทำให้แบบเข้าใจเลยนะคนเราก็เขาคงรู้สึกว่าตัวเองแบบเป็นภาระอ่ะครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ8
3: พูดถึงเรื่องของการทุจริตเนี่ยวันนี้นะก็มีปปช.เขามีมติออกมาหลายเรื่องเลยนะก็ทำให้นึกถึงว่าเออมันก็มีเรื่องราวที่คนเวลามีอำนาจเนี่ยเออก็มีการทำอะไรไม่ถูกต้องเยอะเหมือนกันเนาะ อย่างวันนี้ก็มี2หน่วยงานนะอย่างหน่วยงานก็เนี่ยมหาไทยเหมือนกันเป็นอดีตผู้ว่าภูเก็ตไปออกใบอนุญาตเอกชนประกอบกิจการโรงแรมโดยไม่ชอบค่ะวันนี้ปปช.เนี่ยเขาก็มีมติชี้มูลความผิดนายจำเดินทิพย์พยะพงธาดานะคะเมื่อครั้งที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะไปออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมนะคะปี59เนี่ยโอ้โหนี่เกษียณเป็นนานแล้วนะเป็น10ปีแล้วดงแต่กว่าจะเสร็จเขาก็เลยไปคือไปออกใบประกอบธุรกิจโรงแรมเนี่ยนะให้กับบริษัทโดยมิชอบด้วยกฎหมายเมื่อมีการไต่สวนแล้วปรากฏว่าบริษัทนี้เนี่ยก็ได้ยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมต่ออำเภอกระทู้ใช้ชื่อทางการอะไรก็ดื้อๆมานะแต่ปรากฏว่าบริษัทนี้ไม่ได้ยื่นเอกสารใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารแล้วก็ไม่มีการรายงานผล EIA เลยอ่ะนะคะก็ถ้าบริษัทก็ได้ยื่นเพียงใบอนุญาตเท่านั้นแต่ปรากฏว่าอดีตผู้ว่าภูเก็ตเนี่ยนะคะก่อนที่จะย้ายไปเป็นผู้ว่าที่นครศรีธรรมราชก็สั่งการเลยเร่งรัดให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยเสนอเรื่องที่ค้างไว้แล้วก็ดำเนินการอนุญาตให้หมดเลยนะก็อนุญาตโรงแรมนี้ด้วยอ่ะนี่แหละก็เลยวันนี้ปปช.ก็มีมติว่าการกระทำแบบนี้นะคะของอดีตผู้ว่าภูเก็ตคนนี้คุณจำเริญทิพยพงษ์ธาดาน่ะมีมูลความผิดว่าผิดมาตรา157อ่ะเราเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเนี่ยแล้วก็ถือว่ามีความผิดคนที่อยู่ในตำแหน่งหน้าที่อ่ะดงเวลาทำอะไรไปในตำแหน่งหน้าที่เนี่ยแล้วมันจะมีการมาเช็คบิลทีหลังนะขอให้ทำด้วยแบบบริสุทธิ์ใจดีกว่าทำอะไรอย่างตรงไปตรงมาดีกว่า
4: ครับผม
3: พี่เนี่ยพี่มีแหล่งข่าวที่มหาดไทยเยอะบางคนบอกว่าเนี่ยเธอรู้ไหมสมัยหนึ่งเนี่ยมีข้าราชการไปรับใช้นักการเมืองนู่นนี่นั่นนะวู้ตัวนี้โดนเช็คบินกันเพียบเลย
4: เหรอ
3: เนี่ยเนี่ยถึงบอกว่าต้องเป็นข้าราชการจะต้องแบบทำในทางที่ชอบใครจะมาบังคับอะไรให้เราแล้วให้เราทำอะไรที่ไม่ชอบเนี่ย อย่าไปทำ
4: ถึงจะทำตามหน้าที่ใครก็ทำอะไรเราไม่ได้
3: ใช่ถูก
4: ครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ7
4: วันนี้กระทรวงพาณิชย์นะครับเขาจัดงานช่วยเหลือเกษตรกรนะครับผู้เลี้ยงกุ้ง
3: กุ้งกุ้ง
4: นะครับพาณิชย์จังหวัดสระแก้วเอ๊ะไม่รู้ที่อื่นมีไหมนะแต่ว่านี่ข่าว
3: ที่สงขลาก็มี
4: อ๋อแต่ว่ามันเป็นเหมือนนโยบายของกระทรวงเขาใช่ไหมจัดงานนะครับลดค่าครองชีพช่วยเหลือเกษตรกรนะฮะจัดโครงการนี่แหละไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตนะครับธงเขียวราคาประหยัดพลัสนี่นะฮะก็ไฮไลท์ของงาน

0: ปกติมัน200กว่านะ
1: ไซส์ใหญ่ด้วยนะ
0: ไซส์ใหญ่เนี่ย280พี่จำแม่นเลย
1: นี่แหละเอามาขายราคาต่ำกว่าท้องตลาด
0: ค
1: นก็เข้าคิวซื้อดิกุ้งแชร์บ๊วยโล190นะฮะกินได้นะหลายมื้อเลยนะครับเป็นกุ้งคุณภาพด้วยนะเขาบอกตัวใหญ่สดใหม่นะครับการันตีเลยว่าของดีแน่นะฮะประชาชนก็ขอบคุณนะครับภาครัฐนะฮะที่จัดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นนะฮะอยากให้มันก่อนเราอ่านที่ไหมอยากให้มีหลายๆเดือนแล้วก็เดือนละ 2,000 ไปเลย
0: นี่ผู้ว่าภูเก็ตผู้ว่าสงขลาผู้ว่าสงขลาบอกโอ้เนี่ยประชากรในจังหวัดสงขลามี1ล้านคนถ้ากินกุ้งกันคนละ1กิโลกรัมเนี่ยก็ช่วย
1: นะใช่ใช่ใช
0: ่ก็ช่วยช่วย
1: กันเสร็จโลเท่าไหร่อ่ะ
0: โลเท่าไหร่ก็เขาก็จัดอย่างนี้เหมือนกันเป็นการเป็นพันบ
1: าง
0: มงจังหวัดการพาณิชย์จังหวัดมาร่วมกันจัด
1: ร่วมกันโอเคครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: คนฝรั่งเศสคนปารีสเนี่ยตอนนี้อยู่ในช่วงของการเผชิญกับคลื่นความร้อนเลยเขาบอกว่าตอนนี้ผู้คนเนี่ยเผชิญกับคลื่นความร้อนอย่างหนักเลยอ่ะนะ
1: มีเสียชีวิตเลยใช่ไหมพี
0: ่มีเยอะมากเลย
1: ร้อนจน
0: วันนี้อย่างวันนี้พี่ดูข่าวเนี่ยรับข่าวต้นชั่วโมงก็เห็นมีสเปนก็ส่งมาวุ้ยตายไปต้องเป็นพันของคนแล้วนะ อย่างที่ฝรั่งเศสเท่าไหร่ไม่รู้แต่ก็คงจะเยอะ
1: อย่าลืมว่าพวกนี้เขาไม่มีแอร์นะคือญาติผมเนี่ยเขาอยู่ลอนดอนแต่เขาบอกว่าไงตอนนี้เขาทำอะไรไปเปิดช่องฟรีซให้ความเย็นมันเข้ามาก่อนนอน
0: เขาไม่ติดแอร์แต่ฮีเตอร์
1: ใช่ประเทศเขาไม่ติดฮีเตอร
0: ์
1: ตามบ้านเนี่ยไม่ติดฮีเตอร์เพราะเขาไม่มีแอร
0: ์หน้าร้อนก็มีแต่พัดลม
1: ก็ได้แค่นั้นเขาก็เลยเปิดตู้เย็นให้ไอเย็นมันออกมาอย่างเงี้ยเนี่ยคือวิธีนะครับคนฝรั่งเขาไม่มีแอร์ก็ลำบากเหมือนกัน
0: ก็จะบอกว่าเราเขาแก้ปัญหาด้วยการหลบลมร้อนยังไงรู้ไหมผู้คนจำนวนมากเลยอ่ะนี่ดงดูภาพที่ไหน
1: อยู่ห้างเหรอ
0: ที่ไหนรู้เปล่าอีเกียเขาไปหลบความร้อนในอีเกีย
1: คนไทยนะคนไทยเขาชอบไปห้างนะหน้าร้อน
0: เธอเราไปนั่งไปนอนในเฟอร์นิเจอร์อีเกียมันขายพวกที่นอนที่นอนเฟอร์นิเจอร์อะไรในบ้านอ่ะ
1: เหมือนบ้านเลยอยู่โซฟาอยู่เตียง
0: แต่พี่ว่าตามห้างเนี่ยเขาคงแบบไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวมันต้องถูกใจหยิบสินค้าซื้อสินค้าอะไรไปบ้างแหละ
1: กินข้าว
0: ใช่อย่างน้อยก็ต้องไปกินข้าวเนี่ยดูดิเขาหลบไปเข้าไปในอีเกียกันใหญ่เลยอ่ะ
1: วิธีแก้ร้อนของฝรั่งก็คือเข้าอีเกียหรือว่าเข้าห้าง
0: เขาพูดถึงเขาว่าอีเกียสาขาในกรุงปารีสกลายเป็นที่พักพิงชั่วคราวของคนที่ร้อนหลบอากาศร้อนจัดเนี่ยภายในโชว์รูมเฟอร์นิเจอร์ใช้เป็นพื้นที่พักผ่อนแทนการใช้เลือกซื้อสินค้าผู้คนบางคนเนี่ยเลือกนอนพักบนเตียงโซฟาเลยเนี่ยเราก็เห็น
1: อย่าหลับก็พ
0: อ
1: นอนเล่นๆได้อย่าถึงกับหลับ
0: บางคนก็แซมบอกว่าอีเกียกลายเป็นจุดหลบความร้อนยอดนิยมเลยเนี่ยบางคนก็ไปแสดงความเห็นบอกว่าที่นี่ไม่ใช่แค่ร้านเฟอร์นิเจอร์ต่อไปแต่กลายเป็นที่ที่เย็นที่สุดและน่าอยู่ที่สุดในเมืองช่วงนี้เขาบอกว่าที่ฝรั่งเศสก็เกินคนเสียชีวิตก็เกิน 1,000 แล้ว
1: โอ้โหเกิน 1,000
0: ที่สเปนก็ 1,000
1: เหมือนกันไม่เคยเจอเลยร้อนๆแบบนี้บางทีรับไม่ได
0: ้บางทีร่างกายแข็งแรงสู้ไม่ไหวอ่ะ
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรถแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซูปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

จริงเพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: จริง
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
7: หานครโรคทิพย
8: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒ
9: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
10: มหานครรอบทิศอันดับ5
11: มาอันดับ5นะครับจำได้กันไหมฮะทีมฟุตบอลหมอนทองวิทยานะสร้างปรากฏการณ์นะครับโอ้โหสนามแตกมาแล้วนะที่สนามสุพัชราศัยนะบอลนักเรียนนะครับล่าสุดที่จริงเขาเป็นทีมอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทราเนาะ
12: ฉะเชิงเทรา
11: เออแต่ว่าล่าสุดเนี่ยประกาศตั้งนะครับหนุ่มอุทัยฮะป๋าชาดาไทยเศรษฐ์นะครับมานั่งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ชมรมฟุตบอลนะฮะโรงเรียนหมอนทองวิทยาครับนี่นะมีโปสเตอร์ให้ด้วยนะนี่ครับป๋าชาดาใส่แว่นดำนี่นะครับ Welcome ชาดา to หมอนทองวิทยานี่นะครับก็เขาบอกว่าด้วยวิสัยทัศน์ประสบการณ์และการตั้งใจในการพัฒนาเยาวชนทางชมรมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการมารับตำแหน่งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของท่านอาชาดาไทยเศรษฐ์จะเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาฟุตบอลโรงเรียนหมอนทองวิทยานี่นะครับเออนะเดี๋ยวไว้นะคงมีเบื้องลึกเบื้องหลังออกมาว่าเอ๊ะทำไมแกไปรับตำแหน่งให้นะคือปกติเนี่ยนักการเมืองก็จะทำทีมในจังหวัดใช่ไหมพี่เพื่อที่จะแบบว่าเออ
12: เขาก็มีทีมต่อยอดนะทีมไทยลีกเพราะว่าอุทัยนะอุทัยอุทัย
11: ใช่ไหมเนี่ยเมื่อก่อนนะนกยักษ์นกยักษ์อุทัยใช่ไหมอุทัยใช่เอ้ยขออภัยนั่นชัยนาทนั่นชัยนาทเออนั่นชัยนาทอุทัยนี่ยังไม่ได้ขึ้นไทยลีก
12: ค่ะ
11: นะครับก็เลยเอ๊ะทำไมฉะเชิงทำไมแกไปทำให้ฉะเชิงเซานะครับ
10: มหานครรอบทิศอันดับ4
12: เวลาเราดูข่าวเนี่ยเวลาเห็นนายกหนุ่มอนุทินใช่ไหมเราก็จะเห็นคุณอันสิทธิ์ปลัดป๊อปอันสิทธิ์สมัทรัตน์ปลัดมหาดไทยเนี่ยอยู่ด้วยตลอดเวลาเลยคุณโอ้โหตัวติดกันเลยนะทำไมต้องไม่อยู่มหาดไทยมากเหรออย่างนั้นโอ้มีคนพูดกันเยอะใช่ไหม วันนี้ปลัดป๊อปพูดนะนี่มาวิจารณ์ว่าทำไมเห็นนายกหนูจนเห็นบางทีเรื่องบางเรื่องก็ไม่เห็นต้องมีปลัดทำไมมีปลัดทุกที่เลย
11: อะไรที่เป็นแต่จังหวัดนี่จะเดินเป็นวอลเปเปอร
12: ์นี่แหละนายปลัดป๊อปก็เลยบอกว่านายกเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ต้องบริหารจัดการแล้วก็ดู

0: และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศที่จะนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติคนที่จะเชื่อมต่อนายกกับผู้ว่าคือผมในฐานะเป็นปลัดมหาไทยถ้าปลัดมหาไทยไม่มาหานายกเนี่ยไม่ไปรับคำสั่งนายกเพื่อไปถ่ายทอดต่อเนี่ยไม่ได้มาทำหนังสือสั่งการตามคำสั่งนายกก็อาจทำให้เกิดความเสียหายในทางราชการได้ก็ต้องไปดูว่าทุกครั้งที่ผมรับคำสั่งนายกเสร็จเนี่ยก็จะเข้าไปที่มหาไทยทุกวันแต่มีบางสื่อเนี่ยพยายามบิดเบือนและบอกว่าปลัดมหาไทยเนี่ยเป็นร่างทรงของนายกมันตลกมากคิดแบบนี้ได้ยังไงดูระบบราชการแผ่นดินหรือเปล่าตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะปลัดป้อปลัดอังสิตบอกว่าผมยืนยันว่าผมไม่รู้จักนายกมาก่อนเลยตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขหรือว่ารองนายกหรือรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขเนี่ยผมมารู้จักและทำงานใกล้ชิดตอนที่ผมเป็นอธิบดีกรมการปกครองเพราะว่าคุณอนุทินเนี่ยไม่เคยอยู่มหาไทยมาก่อนตอนที่มามีเหตุการณ์กลาดยิงที่ห้างสรรพสินค้าพารากอนก็ได้เรียกหน่วยงานทั้งหมดมาประชุมกันเพื่อหามาตรการแก้ไขปัญหาโดยไม่มีคำสั่งยกเลิกการพกปืนสำหรับบุคคลทั่วไปโดยไม่มีคำสั่งยกเลิกการพกปืนสำหรับบุคคลทั่วไปนะรวมถึงการปราบปรามยาเสพติดนะเมื่อมีการจับสถานบันเทิงนายอนุทินก็ลงพื้นที่ไปด้วยเพื่อดูหน้างานนะก็เป็นเรื่องนี้นะคะก็เลยบอกว่าผมเนี่ยติดตามนายกเนี่ยเพราะทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้งานของมหาดไทยเดินหน้าไปอย่างราบรื่นคนที่พูดจะออกไปแล้วเนี่ยผู้สื่อข่าวก็เชื่อต้องไตร่ตรองอย่างหนักก่อนนะพูดออกไปได้ยังไงหรือไปฟังใครมานะคะนะก็บอกว่าที่บอกว่าบางงานเนี่ยปลัดมหาดไทยไม่เกี่ยวเนี่ยเช่นเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยผมขอยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องเพราะกระทรวงมหาดไทยทำเรื่องบ้านพี่เมืองน้องจะเห็นว่าไปไหนเพราะจะเร็วไงก็เร็วนะวันที่เรื่องท้องถิ่นก็ออกคำสั่งก็เร็วนะ อยู่ใกล้ชิดก็ไม่ต้องแบบไปมาก็นายกเป็นควบมหาไทยด้วยอ่ะ
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: อันดับ3นะครับดูความเดือดร้อนของพี่น้องชาวอยุธยากันหน่อยนะฮะเขาบอกว่ามีพวกแอบเอาลักลอบเอาขยะกองมะฮือมานะครับมาทิ้งกลางบ่อดินเก่าทีนี้ส่งผลนะครับให้กลิ่นเนี่ยเหม็นไปทั่วบริเวณเลยนะฮะฝ่ายปกครองของอำเภอบางปะอินนะครับตำรวจสภ.บางปะอินเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบ้านสร้างนะลงพื้นที่ไปนะครับบริเวณบ่อดินเก่าในตัวอำเภอบางปะอินเนี่ยนะครับชาวบ้านร้องเรียนมานะครับว่าตอนนี้มันเริ่มกลายเป็นที่ทิ้งขยะแล้วนะครับทั้งที่ชุมชนเขาเนี่ยนะครับมีทั้งผู้ป่วยติดเตียงมีทั้งเด็กเล็กมีทั้งผู้สูงอายุอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับกลิ่นเหม็นเน่าเนี่ยมันเริ่มรุนแรงกระทบต่อการใช้ชีวิตนะครับของผู้คนในชุมชนแล้วนะก็ทางปลัดอำเภอบางปะอินนะครับท่านบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยนะฮะได้ร่วมกับทางเจ้าหน้าที่นะทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งทรัพยากรธรรมชาตินะร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วไอ้กองขยะจำนวนมากขึ้นมาเนี่ยนะครับมีข้อมูลว่ามีการใช้รถบรรทุกพ่วงเลยนะพี่เอารถพ่วงลักลอบเอาขยะจากพื้นที่อื่นมาทิ้งไว้ตรงนี้ชาวบ้านเริ่มสงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมรถบรรทุกมาบ่อยจังเข้ามาในถนนตรงนี้บ่อยจังนะจนกระทั่งกลิ่นเนี่ยมันรุนแรงมากขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยเขาอยู่กันอย่างสงบสุขนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้นะครับทางเทศบาลเองทางเจ้าหน้าที่เองนะฮะกำลังตามหาคนที่เอาขยะมาทิ้งอยู
0: ่ค่ะ
1: นะครับก็เห็นบอกว่าเทศบาลบ้านสร้างในกำหนดแล้วให้คนที่เอาขยะมาทิ้งเนี่ยให้โอกาสมาย้ายขยะออกภายใน7วันนะครับภายใน7วันไม่งั้นเจอข้อหาหนักแน
0: ่ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: นี่เกิดเหตุลูกเลี้ยงยิงพ่อเลี้ยงเสียชีวิตตอนเช้าช่วง 9:00 นที่ 4Q นครราชสีมาแต่ก็ปรากฏว่าคือพ่อจริงๆเนี่ยเขาก็ไปเกลี้ยกล่อมลูกชายซึ่งเวลายิงพ่อเลี้ยงเสร็จแล้วเนี่ยตัวเองก็หนีเข้าไปอยู่ในป่าก็พ่อแท้ๆของผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยก็เลยแบบไปเกลี้ยกล่อมให้มามอบตัวนะคะลูกเลี้ยงออกมามอบตัวนะคะแล้วก็สารภาพบอกว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาทะเลาะกับพ่อเลี้ยงมานานหลายเรื่องในครอบครัวอันที่เป็นชนวนล่าสุดตัดสินใจเนี่ยก็คือเรื่องการต่อเติมบ้านแล้วก็มีปากเสียงกันทะเลาะกันท้าทายกันก่อนที่พ่อเลี้ยงเนี่ยหยิบไม้หน้าสามวิ่งเข้ามาจะทำร้ายตัวเองก่อน

0: ก็เลยไปหยิบปืนมาเพื่อยิงป้องกันตัวอีกฝ่ายก็เลยเสียชีวิตเลยตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานำตัวส่งฟ้องศาลต่อไปค่ะแล้วตัวพ่อแท้ๆบอกว่าเขาบอกว่าลูกชายเนี่ยลงมือยิงเพื่อป้องกันตัวเพราะว่าพ่อเลี้ยงเนี่ยถือไม้หน้าสามกำลังวิ่งเข้ามาเพื่อจะทำร้ายเดี๋ยวทางพนักสอบสวนนะเขาก็คงจะดูเองแหละว่ามันจริงแค่ไหนแล้วมันมีอะไรไหมหมายถึงว่ามีอะไรมีพยานรู้เห็นไหมมีวงจรปิดให้เห็นไหมอะไรเงี้ย
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
1: อันดับ1นะครับวันนี้พาไปดูเรื่องราวของคุณหมอที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับในยุคที่คุณทักษิณไป
0: ชั้น14
1: รักษาตัวนะครับอยู่ที่ชั้น14เนี่ยนะฮะนี่แหละก็เป็นยุคของพลตำรวจโทนายแพทย์ทวีสินเวชวิทานนะครับนะแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจนะก็ก่อนหน้านี้เรื่องราวชั้น14ก็ว่ากันไปนะครับตัวคุณหมอเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในการประชุมกตร.นะในการประชุมกตร.ของวาระเดือนที่แล้วเนี่ยจะต้องมีวาระแต่งตั้งตัวคุณหมอขึ้นใช่ขึ้นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับปรากฏว่าท่านนายกเนี่ยสั่งชะลอ
0: มีเสียงไอ้นี่มาไม่พอมันมีมาสังคมว่าเอ้ยทำไมอ่ะผิดวินัยแล้วทำไมยังตั้งเขา
1: พี่นึกดูว่าสื่อต้องพาดหัวได้ดีเพราะชั้น14อ้าวไม่รู้นะมันก็ต้องอารมณ์ประมาณนี
0: ้คนดำเนินรายการหลายรายการคนพูดเลยแหละว่าเออทำอย่างเงี้ยเขารับไม่ได้เขาผิดหวังมากพูดคำว่าผิดหวังเลยนะ
1: ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นไปตามวาระนะครับวาระโดยตำแหน่งโดยตำแหน่งต้องได้ขึ้น
0: จะเกษียณอยู่กันยานนี้แล้วไม่ใช่หรือ
1: ก็โดยตำแหน่งก็จริงๆก็ต้องได้ขึ้นแล้วคนที่มาเป็นแพทย์ใหญ่แล้วก็นะแต่งตั้งขึ้นผู้ช่วยเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าพอโดนชะลอล่าสุดวันนี้ตัวคุณหมอเองเนี่ยนะครับมายื่นหนังสือลาออกอย่างเป็นทางการนะครับที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อยกับทางผบ.ตร.นะฮะท่านมีสีหน้าเรียบเฉยนะครับไม่ได้ตอบคำถามใดๆกับสื่อมวลชนนะฮะมีรายงานว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับคุณหมอเนี่ยแต่งตั้งคุณธนกิจจิตอารีรัตน์เนี่ยนะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.เป็นทนายความนะเตรียมจะฟ้องแพ่งฟ้องอาญานะครับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่ครับที่ขัดขวางนะไม่ให้เขาได้ขึ้นดำรงตำแหน่งนะตามระเบียบนะครับก็น่าจะต้องไปจบที่ไหนล่ะศาลปกครองไหมแบบนี
0: ้ใช่
1: นะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันสำหรับคดีนี
0: ้ค่ะ
1: นะครับ
0: จบครบเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะ
1: วันนี้วันศุกร์แล้วนะครับเจอกันนะครับ
0: วันนี้วันพฤหัส
1: ไม่บอกว่าพรุ่งนี้วันศุกร์นะเจอกันสวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกงสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
8: เวลา20นาฬิกา
9: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
8: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาข้าราชการกองบัญชาการกองทัพภาคที่1บริษัทโฮริเทสแน็คแอนด์ฟู้ดจำกัดครอบครัวโชติกะเสถียรบริษัทสทวีทรัพย์เคมีเกษตรจำกัดและเทศบาลเมืองกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดปากน้ำวัดแก้วแจ่มฟ้าวัดสนามเหนือกรุงเทพ

มหานครวัดปรมัยยิกาวาสจังหวัดนนทบุรีและวัดวสันตารามที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นาทีบริษัท BEC World จำกัดมหาชนหรือสถานีโทรทัศน์ช่อง3 HD บริษัทพัฒนาดีโฮมมาร์ทจำกัดหอการค้าบริการในประเทศไทยบริษัทไตรรัตน์369จำกัดและบริษัทลิ้มพัฒนาดีซีเมนต์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นชพภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดธรรมมงคลเถาบุญดลทวิหารสวดมาติกาและสดับประกรณ์เวลา 17:00 นธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริษัท5ตะขาบสิมเทียนฮอสจำกัดคณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูงหรือวสบรุ่นที่14และบริษัทซานเคนเซตสุบิโคเกียวจำกัดเป็นชพภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดวีระโชติธรรมารามวัดปิตุลงทิราชสังสฤทธิ์วัดบางสมัครวัดบึงน้ำรักวัดปรงธรรมโชติการามวัดตะพังคีจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาและสดับประกรณ์เวลา 19:00 นบริษัทวินเอดูเคชั่นจำกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครร่วมกับสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยบริษัทนัทมนเซอร์วิสแอนด์ทรานสปอร์ตจำกัดมูลนิธิสวนหลวงและบริษัท ENG Entertrade จำกัดเป็นชพภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤทธิ์จังหวัดฉะเชิงเทราสี่รูปตลอดทั้งวันมีตัวแทนจากหน่วยงานมูลนิธิและประชาชนทั่วไปไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลนาคชะและองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชเทศบาลตำบลห้วยทรายจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลฉีบนจังหวัดชัยภูมิเทศบาลตำบลท่าขอนยางจังหวัดมหาสารคามมูลนิธิสิทธิ์วัดวีระโชติธรรมารามและคณะผู้บริหารครูนักเรียนโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
9: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบ

วงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: 3เพลงค่ะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงนะคะโทรมาในฐานะอะไรจากการเกษค่ะชู้ทางกายจากปอปริชาติและเมื่อไหร่จะพอจากคุณแม่เดือนเพ็ญอํานวยพรนะคะ3เพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
2: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plusสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Pulsar
0: ต้องขอขอบคุณกันด้วยกับ Pulsar Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อค่ะมาแล้วมาแล้วพิมดามหานครตอนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะเจอกันช่วงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะในช่วงของ2ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะคะวันนี้หลังไมค์อยู่กับแป้งโกะคนสวย022481366ค่ะ SMS ที่เบอร์4689400และทาง Facebook Live นะคะที่ LTM FM 95 Fanpage นะคะมากันได้เลยรายงานตัว

เตรียมตัวกันเอาไว้ได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งพิมดาจะพาคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะแล้วก็เมื่อกี้นี้พิมดาขับรถมาโอ้โหมาท่ามกลางสายฝนชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวนะคะอย่างที่บอกแหละว่าชุดวันนี้นะคะช่วงนี้เนี่ยจะมีพายุเนาะจะมีมรสุมนะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็วางแผนเรื่องการเดินทางกันดีๆนะคะวางแผนเรื่องการซักผ้าตักผ้ากันเอาไว้ด้วยก็แล้วกันนะคะเวลาจะออกไปข้างนอกก็อย่าลืมพกร่มนะคะหรือว่าพกเสื้อกันฝนกันไปด้วยนะคะดูเรื่องการเดินทางกันดีๆเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะคะอ่ะมาช่วงหัวค่ำแบบนี้นะคะมีใครอยากขึ้นรถไฟกันบ้างนะคะมาได้เลยรายงานตัวกันได้เลยเพราะว่าตอนนี้รถไฟมาแล้วค่ะทักทายน้องไบสไลเดอร์นะคะพี่สุรยุทธ์ค่ะแล้วพี่ปุญญวัฒน์นะคะพี่สุรยุทธ์เขาถามว่าถึงตีสองไหวปะล่ะโหไหวอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราจะไปกินเวลาคนอื่นเขาเนี่ยสินะคะพี่บ่าวทูลด้วยพี่เอสุดหล่อด้วยนะคะแล้วก็พี่วิจิตสุวรรณโรจน์ด้วยนะคะคุณแม่ประนอมตามสั่งนะคะแล้วก็ยังมีพี่วิเชียนอุ่นชาวนานะคะมีพี่สมหมายสุภาษิตด้วยนะคะพี่ทิพย์พรค่ะนะคะมีพี่ชีวิตต้องทนมีออสสามย่านนะคะมาแล้วเรียบร้อยนะคะพี่รณชัยนะคะบอกว่าคลื่น FM 95เขตดุสิตสัญญาณซ่าๆครับผมนะคะอู้น่าจะฝนตกหรือเปล่านะสัญญาณไม่ดีนะเดี๋ยวแจ้งช่างให้นะคะแล้วก็ยังมีพี่ฮักพอกำกานะคะจุดอิ่มตัวของคนคือตุยมั้งครับอะไรเนี่ยวันนี้พี่ฮักพอกำกานี่มาถึงเขาพูดถึงสัจธรรมชีวิตกันแล้วหรอนะคะแล้วก็ยังมีพี่นงรักด้วยนะคะพี่กับแก้วพี่จุ๊บแจงนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะพี่หญิงสีค่ะนะคะพี่ไวๆไม่ใช่มาม่าบอกไปด้วยไปด้วยนะคะพี่นรินตาเขาบอกขึ้นด้วยครับนะคะอุ้ยพี่นรินไม่พักไม่ผ่อนนะพี่นรินก็ทำงานทั้งวันเลยวันนี้นะคะแล้วก็พอถึงตอนช่วงค่ำๆแบบนี้ไม่นอนด้วยนะคะมารอขึ้นรถไฟเนาะแล้วก็ยังมีพี่ทวิชพงศ์ใช่ไหมบอกขึ้นรถไฟด้วยครับเพิ่งเลิกงานครับคนสวยพี่อ้วนวรรณสานะคะสวัสดีด้วยค่ะพี่เรดมีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่นิ่มค่ะบอกว่าฉะเชิงเซาฝนตกค่ะฟ้าแรงด้วยค่ะใช่ไหมวันนี้ฝนตกกันทั่วพื้นที่เลยนะคะพี่มาลัยนะคะจ้าเอ๋หนูพิมพ์รายงานตัวสวัสดีพี่มาลัยด้วยนะคะพี่นิสาค่ะนะคะแล้วก็ยังมีพี่หนีดูด้วยนะคะพี่หนีดูมาเลยนะคะมาขึ้นรถไฟกันนี่มีหลายๆคนแซวพี่ต๋าไปแล้วนะคะพี่ต๋าคือเป็นพี่ช่างของเรานี่แหละกลางวันเขาก็อยู่เข้าเวรนะคะกลางคืนเขาก็กลับบ้านแต่ว่าเขาก็ยังรักเนาะรักที่ทำงานนะคะ I love my job รักลูกทุ่งมหานครนะคะต้องติดตามฟังตลอดเวลา24ชั่วโมงนะคะพี่เรินนะคะเราบอกว่าน้องพิมครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับเป็นห่วงครับประตูน้ำฝนตกครับผมนี่นะคะกรุงเทพนี้ฝนตกทั่วเลยเนาะพี่มานะด้วยนะคะอยู่ลำปางใช่ไหมนะคะพี่ณลำปางเนาะสวัสดีด้วยนะคะเอาละค่ะประมาณนี้เนาะคุณผู้ฟังรถไฟไปก่อนนะมีพี่วิไลน้อยพรมด้วยนะคะค่อยๆทยอยทักทายกันมาเนาะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้นะคะจะขอหนึ่งสายหน้าใหม่022481366นะคะแป้งกกคนสวยรอรับสายอยู่นะคะอุ้ยไม่ทันหลายคนเลยนะเนี่ยมีพี่สมชายแช่มอุบลบอกไปด้วยครับพี่จรูนหน้าแก้วก็เพิ่งมานะคะแล้วก็มีพี่ทวิชพงศ์นะคะน้องพิมดาน้องพิมดานี่อยู่เป็นดีเจถึงสว่างเลยได้ไหมโอ้โหกะจะไม่ให้พิมดาหลับนอนเลยนะพี่ทวิชพงศ์นะคะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากลองดูเหมือนกันเนาะอะไรใหม่ๆในชีวิตนะคะเอาล่ะเดี๋ยวหลังจบเพลงนี้นะคะอย่าลืมหนึ่งสายหน้าไมค์ด้วยใครยังไม่เคยคุยกันนะคะ022481366โทรมาจองสายกับแป้งโกะได้เลยค่ะ

0: สวมเขาจากพี่อิดปงหลางสะอ่อนนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
0: สนับสนุนโดยไม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดทักทายหนึ่งสายหน้าไมค์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
2: จำนงครับจากหนองคายครับ
0: นี่พี่จำนงจากหนองคายนะคะรายงานตัวมาแบบครบถ้วนเลยนะ
2: จำได้มั้ย
0: จำได้สิพี่จำนงพ
2: ี่จำน
0: งพี่จำนงทำบ่อกุ้งป่ะ
2: ไม่ได้ทำครับพี่หนองคายไม่ได้ทำ
0: มั่วมั้ยเห็นมั้ยจำได้แบบมั่วๆนะแล้วพี่จำนงทำอะไรอยู่หนองคายอ่ะ
2: ก็ทำนาทำไร่ธรรมดานี่แหละ
0: อ๋อทำนาทำไร่ใช่ไหมคะฝนตกไหมที่หนองคาย
2: ตกยังไม่หายเขาบอกว่าวันที่สามจะออกไปมันจะออกไปไหมเนี่ย
0: แล้วอยากให้ตกหรือไม่อยากให้ตกล่ะ
2: ผมก็อยากให้ตกอยู่
0: อ้าวก็ดีแล้วไง
2: ตัดยางตัดยาง
0: แต่ตัดยางมันจะลำบากใช่ไหมล่ะถ้าฝนตกอะ
2: ลำบาก
0: เหรอเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นทำนาอะไรพวกนี้ก็จะดีหน่อยใช่ไหมคะ
2: ขอโทษหน่อย
0: เ
2: ม
0: ื่
2: อไรจะพิมพ์ได้จะมาหนองคายสักทีวะ
0: เออไปทำอะไรล่ะหนองคายอ่ะมีอะไรให้ไปทำบ้าง
2: อะไรมาเปิดคอนเสิร์ตให้ดูหน่อย
0: ได้สิถ้าเกิดมีใครจ้างนี่ไปเลยนะ
2: อ
0: ยากไปอ่ะหนองคายอีสานไม่เคยไปเล่นคอนเสิร์ตเลย
2: ไม่มาดูบั้งไฟพญานาคเลยสักทีเลย
0: มีบั้งไฟได้ใช่ไหมอยากไปอ่ะ
2: ออกพรรษาวันออกพรรษาหรือมาเลยนี่
0: อ๋อเขาจะมีบั้งไฟพญานาคกันช่วงออกพรรษาใช่ไหมเนาะได้
2: ม
0: ัน
2: ขึ้นทุกปีมันขึ้นทุกปี
0: ได้เลยถ้าเกิดมีเวลาเนาะแล้วถ้าพิมดาไปแล้วใครจะจัดรายการอะไรเนี่ย ลำบากเลยนะพี่น้ำลงเนาะ
2: อยากดูคอนเสิร์ตจริง
0: ๆนะไม่มีใครจ้างสิร้องหมอลำไม่เป็นก็จะมาเน
2: า
0: ะ
2: ข่าวมาด้วยเด้อ
0: ได้
2: จะไปดู
0: ได้เลยถ้าไปแถวนู้นนะคะเดี๋ยวจะส่งข่าวนะพี่ดำรงนะ
2: เคยมาหนองคายสักทีไหม
0: ไม่เคยสักทีเลย

0: จำได้หรือเปล่านี่จะมาถูกไหมวะ
1: ถูกสิเราก็เดี๋ยวนี้เขามีแผนที่แล้วนะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะพี่ดำรง
0: อยากเพลงอยากฟังเพลงสาวบางกรวย
1: ฮะ
0: กวนวรดี
1: สาวบางกรวยร้องยังไงนะ
0: เ
1: ออถ้านะเมืองนนท์เหรอหรือว่าปลายอีไม่กลับมาเลยบางกรวยเอาเพลงไหนมันมีสองเพลง
0: เออสาวเมืองนนท์
1: สาวเมืองนนท์คือท่าน้ำเมืองนนท์นะใช่ไหม
0: ครับ
1: อันนี้ใช่ไหมคะ
0: เนี่ย
1: เขามีสองเพลงมันคล้ายๆกันสาวบางกรวยก็มีสาวเมืองนนท์ก็มีเอาอันไหน
0: สาวเมืองนนท์ดีกว่า
1: สาวเมืองนนท์นะได้นะคะเดี๋ยวจัดให้นะคะสาวเมืองนนท์นะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
0: โอ้ยจะมอบให้95เนี่ยทุกคนเลย
1: ได้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะพี่ดำรงนะฝนตกนะคะ
0: ยินดีกับมันตัดนะครับ
1: เช่นเดียวกันคืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะ
0: ครับมาจัดรายการไปนาน
1: ๆขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ
0: ครับ
1: ขอบพระคุณมากๆที่โทรมาหน้าไมค์โทรมาบ่อยๆนะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสายเที่ยวหิวใจสนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายชีวิตใจขอบคุณด้วยกับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: จากน้องออนอรดีนะคะเขามี2เพลงจริงๆนะน้องออนเนี่ยนะคะที่เกี่ยวกับเมืองนนท์บางกรวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็คือน้องออนเขาอาจจะเป็นคนแถวๆเมืองนนท์หรืออาจจะเป็นคนแถวบางกรวยก็ได้เนาะเขาก็เลยมี2เพลงนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนก็พูดชื่อเพลงให้ถูกนะเดี๋ยวเปิดผิดเพลงนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้มีเรื่องราวดีๆนะคะมีสินเชื่อดีๆมาแนะนำกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะนะคะผ่อนบ้านอยู่เนี่ยแล้วก็อยากจะย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินนะคะฟังทางนี้ค่ะสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ไตรมาส2/2569ดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปี 2.75% ต่อปีกระตุ้นโค้งสุดท้ายกันค่ะสำหรับใครที่กำลังผ่อนบ้านอยู่นะคะย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินค่ะดอกเบี้ยเบาปลดหนี้ไวกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินค่ะสำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านนะคะจากสถาบันการเงินอื่นเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงนะคะแล้วก็ผ่อนบ้านให้หมดไวขึ้นเนี่ยแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินนะคะดอกเบี้ยคงที่ปีแรกค่ะเริ่มต้นที่0.99% ต่อปีหรือผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกนะคะล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนโอ้ถูกมากเลยนะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีค่ะ 2.75% ต่อปีอู้ก็ยังถูกอยู่นะคะพิเศษออมสินสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทค่ะและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด200,000 บาทนะคะอันนี้สำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะคะสำหรับผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์บ้านสามารถยื่นกู้ได้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569นี้เท่านั้นนะคะผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ค่ะหรือว่า www.gsb.or.th นะคะหรือจะไปที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเลยก็ได้ค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโทรไปที่ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: เรามาตั้งชมรมผู้หญิงอกหักด้วยกันถึงแม้อกหักไม่มีแฟนไม่เป็นไรเราก็อยู่แบบสวยๆไปนะคะอ้าวเชิญรับฟังกับผลงานเพลงผู้หญิงอกหักค่ะเชิญค่ะ

0: ู้หญิงอกหักกับเพลงนี้นะคะจากพี่กุหลาบร้อยรัศมีวันนี้ให้เป็นพี่หนึ่งวันบางวันก็น้องบางวันก็พี่แล้วแต่อารมณ์นะคะหยิบมาฝากกันจากคอนเสิร์ตวันแรงงานแห่งชาตินะคะจัดขึ้นวันที่1พฤษภาคมปี2567นั่นเองนะคะมหานครไลฟ์ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 12ผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไป
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
0: คุณผู้ฟังคะมีอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่อยากจะมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบกันนะสำหรับคนที่ตอนนี้กำลังเชียร์ฟุตบอลโลกกันอยู่นะคะเชียร์เฉยๆมันไม่สนุกคุณผู้ฟังมันต้องเชียร์ไปด้วยแล้วมันต้องได้รุ้นรับของรางวัลด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะเชิญชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยมาร่วมสนุกค่ะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะคะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั่นนะคะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะเพียงแค่ลงทะเบียนนะคะแล้วก็เข้าสู่ระบบง่ายๆเลยแล้วก็เข้าไปซื้อบัตร Mcot Superfan นะคะเท่านี้เลยนะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะโหวตแล้วเรียบร้อยนะคะรอลุ้นรับของรางวัลได้เลยค่ะรางวัลที่1 นะคะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะคะ Farizon MPV EV Superแหวนจำนวน1รางวัล นะคะรางวัลต่อไปเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัล นะคะและรางวัล นะคะตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ภายในประเทศจำนวน24รางวัล นะคะและยังมีรางวัล Go Gift Voucher อีกจำนวน5รางวัล นะคะมูลค่ารวมๆแล้วเนี่ยกว่า2,600,000 บาทเลยทีเดียวค่ะติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนะคะได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะพิมพ์ป้าcheer.mcot.net นะคะแล้วก็เข้าไปร่วมสนุกกันได้เลยค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา1:45นะคะหรือว่า1:45นี่แหละของวันที่20กรกฎาคม2569นี้นะคะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ยพิมดามหานคร
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

ยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: วจริง
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: จริง
1: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
2: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
1: เสียง

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่7-Elevenรวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-Eleven
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ดยพิมพ์ดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เอาละค่ะคุณผู้ฟังช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกแล้วนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้อีกหนึ่งเพลงในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
3: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: เพลงนี้มีคนขอมาทาง Facebook Live นะคะเขาพิมพ์เข้ามาใหญ่เลยรัวมาเลยอาจัดให้เขาสักหน่อยกันละกันนะคะชั่วโมงหน้าขอหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วย022481366นะคะสำหรับคนที่อยากคุยหน้าใหม่นะโทรมานะคะจองสายกับแป้งโกะไว้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมทิ้งเบอร์โทรกลับเอาไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะปลาไหลจากพี่ธันวาค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยในการแถลงข่าวเรื่องการปราบปรามทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีช่วงหนึ่งนายอันศิษย์สัมพันธ์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดใจถึงการทำงานร่วมกับนายอนุทินที่ถูกหลายฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์ว่านายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ต้องบริหารจัดการและดูแลผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศที่จะนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติคนที่จะเชื่อมต่อนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัดคือตนในฐานะปลัดกระทรวงมหาดไทยหากปลัดกระทรวงมหาดไทยไม่มาหานายกรัฐมนตรีไม่มารับคำสั่งนายกรัฐมนตรีเพื่อไปถ่ายทอดต่อไม่ได้ทำหนังสือสั่งการตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีก็อาจทำให้เกิดความเสียหายในทางราชการได้ต้องไปดูว่าทุกครั้งที่ตนรับคำสั่งนายกรัฐมนตรีเสร็จก็เข้ากระทรวงมหาดไทยทุกวันแต่มีบางสื่อพยายามบิดเบือนและบอกว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นร่างทรงนายกรัฐมนตรีมันตลกมากคิดแบบนี้ได้อย่างไรรู้ระบบราชการแผ่นดินหรือไม่ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญนายอันศิษย์ยืนยันว่าไม่รู้จักนายกรัฐมนตรีมาก่อนเลยตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมารู้จักและทำงานใกล้ชิดตอนที่เป็นอธิบดีกรมการปกครองเพราะนายอนุทินไม่เคยอยู่

0: กระทรวงมหาดไทยมาก่อนตอนที่มามีเหตุการณ์กราดยิงที่ห้างสรรพสินค้าพารากอนซึ่งได้เรียกหน่วยงานทั้งหมดมาประชุมกันเพื่อหามาตรการแก้ปัญหาโดยไม่มีคำสั่งยกเลิกการพกปืนสำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รวมไปถึงการปราบปรามยาเสพติดเมื่อมีการจับสถานบันเทิงนายอนุทินก็จะลงพื้นที่ไปด้วยเพื่อดูหน้างานและยังไปลงพื้นที่สถานที่พัทยาและลงพื้นที่บริเวณชายแดนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นจุดที่มีการนำยาเสพติดเข้ามานายอนุทินก็ได้เห็นคนที่กำลังขนยาเสพติดถูกเจ้าหน้าที่กองกำลังประทุษร้ายทำให้ได้เห็นทั้งกระบวนการนี่คือสิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทำงานหนักมาโดยตลอดในการเป็นรัฐมนตรีซึ่งตนได้ติดตามมาตลอดไม่ได้ติดตามเพื่อมาเดินเล่นแต่ติดตามเพราะทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้งานของกระทรวงมหาดไทยเดินไปอย่างราบรื่นคนที่พูดจากออกไปแล้วผู้สื่อข่าวก็เชื่อต้องไตร่ตรองอย่างหนักว่าพูดออกมาได้อย่างไรกฟน.พร้อมรับมือพายุฝนฟ้าคะนองจัดทีมดูแล24ชั่วโมงนายทัศเทพวรรณวิจิตรผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรเปิดเผยว่าจากประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งอาจจะส่งผลกระทบให้เกิดน้ำท่วมขังและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่การไฟฟ้านครหลวงในฐานะหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าได้บูรณาการความพร้อมอย่างเต็มกำลังและการเตรียมหน่วยเคลื่อนที่เร็วพร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้าประจำจุดสำคัญเพื่อให้สามารถแก้เหตุฉุกเฉินและรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าได้อย่างทันท่วงทีการไฟฟ้านครหลวงแนะร่วมกันตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านให้อยู่ในสภาพปลอดภัยหากพบว่าปลั๊กไฟหรือสวิตช์ไฟฟ้าอยู่ในระดับต่ำที่น้ำอาจจะท่วมถึงควรย้ายขึ้นไปอยู่บนที่สูงให้พ้นจากระดับน้ำทันทีเพื่อป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วนอกจากนี้ในขณะที่มีฝนฟ้าคะนองขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ต้นไม้ใหญ่หรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงรวมถึงห้ามสัมผัสเสาไฟหรือโครงสร้างเหล็กใดๆในที่สาธารณะเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้ารั่วไหลทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

0: ไอและขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100%
1: ยาแก้ไอผสมมะแว้งตรา
0: ไอยารา
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยา

0: ยพิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันมาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2แล้วคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับพิมดามหานครนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้ามอยเขาก็มารอแล้วเช่นเดียวกันทักทายเขากันก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับเย่คนสวย
0: สวัสดีค่ะใครคะเนี่ย
3: จากเมืองบุรีรัมย
0: ์พี่เมืองเหรอ
3: ครับ
0: ชื่อพี่เมืองใช่ไหม
3: ครับ
0: เออคนอะไรชื่อเมืองเนี่ยชื่อนี้คุณพ่อคุณแม่ตั้งให้เหรอ
3: ตั้งแต่ชื่อเดียวแค่นี้แหละ
0: เหรอชื่อเมืองเลยใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: ไม่เคยได้ยินเลยนะเนี่ยแปลกจังเลยโทรจากบุรีรัมย์เหรอคะ
3: ครับ
0: ที่บุรีรัมย์ฝนตกไหมตอนนี
3: ้ไม่ตกตกเมื่อวันก่อน
0: ก็ยังดีเนาะวันนี้ยังฟ้าใส
3: ตกกันเป็น2ชั่วโมง
0: เหรอตกหนักไหม
3: ตกหนักจนรถร้องเสียสาย
0: เหรอคะนี่อยู่อำเภออะไรคะเนี่ย
3: อยู่อำเภอราช
0: อำเภอราชเหรอคะ
3: ห้วยราช
0: อ๋อห้วยราชใช่ไหม
3: ครับ
0: นะคะอันนี้เราอยู่ติดชายแดนหรือเปล่าเนี่ย
3: ไม่ติดหรอกอยู่ติดกับจังหวัดนี่แหละบุรีรัมย
0: ์อ๋ออยู่ติดกับตัวจังหวัดเลยอำเภอเมืองติดกับอำเภอเมืองใช่ไหม
3: ครับ
0: ก็เลยชื่อพี่เมืองเลยเกี่ยวกันไหมเนี่ยนะ
3: ได้ก่อนขึ้นอำเภอเมืองแต่นี่ก็ย้ายมีอำเภอเวลาแล้วก็ย้ายแยกมา
0: อ๋อแยกอำเภอออกมาเพราะว่าน่าจะคนอยู่อาศัยเยอะอะไรอย่างงี้เน
3: า
0: ะ
3: อำเภอราชจากจังหวัดก็ห่างกันประมาณ8กิโลนี่แหละ
0: อ๋อห่างกัน8กิโลใช่ไหมคะ
3: อำเภอราชไปบุรีรัมย์ประมาณ
0: อยู่มาทางอำเภอเมืองเนาะ
3: คร
0: ับ กลางวันพี่เมืองทำอะไรทำงานอะไรคะ
3: ไม่ได้ทำอะไรหรอกทำผู้รับเหมาก็สร้าง
0: เลยโอ้นี่คือไม่ได้ทำอะไรเหรอนี่ผู้รับเหมาก็คืองานแล้วนะ
3: เมื่อไม่ได้ทำอะไรแต่ลูกเขยเป็นลูกสาวลูกเขยน่ะทำ
0: อ๋อดีจังเลยเนาะก็คือคุณพ่อก็อยู่บ้านเฉยๆพักผ่อนอย่างนี้ใช่ไหม
3: อยู่มาแล้วก็อยู่บ้านลูกเคยลูกสาวก็ทำ
0: ดีจังเลยเนาะครอบครัวอบอุ่นค่ะนะขอให้ลูกๆนี่เจริญรุ่งเรืองเนาะคุณพ่อคุณแม่จะได้สบายเนาะ
3: เจริญแล้วทุกวันนี้เจริญขึ้นแล้ว
0: เนาะให้เขาเจริญขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะคะ
3: คุณไม่มีหนาแล้วทำแต่งานยังเจริญขึ้นไปเรื่อยๆ
0: เนาะดีจังเลยนะคะคุณพ่ออยากฟังเพลงอะไรคุณพ่อเมือง
3: ก็เพลงโสดพวดทิ้งแล้วเนาะ
0: เออให้ใครคะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
3: มอบให้คุณต่อยเมืองโพ
0: ค่ะ
3: แล้วก็นาใหม่สวยๆด้วยแล้วก็ทุกท่านที่ฟังอยู่คลื่น35ทุกท่านเลยหรอ
0: ได้เลยนะคะขอให้คุณพ่อสุขภาพแข็งแรงนะ
3: ครับแข็งแรงอยู่แล้วทุกวันเนี่ย
0: ในเยี่ยมเลยนะคะดูแลสุขภาพ
3: ไม่เคยมีใครจะเป็นใครอะไร
0: เหรอคุณพ่อขอโทษนะอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย
3: 76
0: คุณพ่อ76ยังแข็งแรงอยู่ไม่มีโรคประจำตัวไม่เจ็บป่วยไข้อะไรเลยหรอ
3: โรคประจำตัวก็มีบ้างหน่อยมี
0: นิดหน่อยอ๋อเล็กๆน้อยๆเน
3: า
0: ะ
3: ร้อนชุ่มกับไขมัน2อย่างนี้แหละ
0: ยังไงก็ควบคุมอาหาร
3: 3เดือนรับยาครั้งครับ3เดือน
0: นะควบคุมอาหารเนาะดูแลสุขภาพ
3: นี่ซึ่งได้ยินวันนี้คนใหม่บอกแต่ก่อนได้ยินณเดชอะไรทางนู้น
0: ณเดชไม่อยู่แล้วตอนนี้นะคะณเดชไปทำกิจการส่วนตัวแล้วเจริญรุ่งเรืองแล้วเหมือนกันคนนั้นน่ะ

0: คนหนึ่งชื่ออะไรเนาะผู้ชายคนหนึ่ง
1: น
0: ้
1: องบอสเหรอน้องบอส
0: ใช่ใช่ใช่แล้วก็ต่อไปน้องลูกตาอะไรเนี่ย
1: ใช่พี่มดาจะอยู่กลางวันค่ะพี่เมือง
0: น้องเมย์อะไรต่อไปอีกน้องเมย
1: ์น้องเมย์อยู่ดึกแปลว่าพี่เมืองฟังช่วงดึกบ่อยใช่ไหมล่ะ
0: บางคืนครั้งก็ฟังจนถึงตีสามนุ่น
1: โอ้พิมพ์ดาปกติจะอยู่ช่วงกลางวัน
0: น้องเมย์จุกนุ่นบางครั้ง
1: โอ้ดีจังเลยอยู่เป็นเพื่อนน้องเมย์ด้วย
0: นะคะมานานแล้ว
1: ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะพี่เมืองนะ
0: ครับแบบนี่ชื่อดีเจอะไรเนี่ยยังจำไม่ได้เลยนะ
1: ดีเจพิมพ์ดาค่ะ
0: โอ้พิมพ์ดาเพิ่งได้ยินวันนี้อะไรมันเคยเปิด
1: เหรอจริงป่ะพิมพ์ดาปกติจัดกลางวันไงสิบโมง
0: จัดกลางวันตอนไหนอะ
1: 10โมงถึงบ่ายโมงค่ะทุกวันพฤหัสศุกร
0: ์โอ้กับเฉพาะวันพฤหัสกับศุกร์ใช่ไหม
1: ใช่แล้วก็เนี่ยแหละช่วงนี้ก็มาวันพุธพฤหัสกลางคืนบ้างอะไรบ้าง
0: เดี๋ยวจำไว้วันพฤหัสกับวันศุกร์เนาะ
1: เนาะเปิดไปฟังกันด้วยนะ
0: กี่โมงนะ
1: 10โมงค่ะ
0: เอ๊ะ10โมงมีบ่เนาะไม่เคย
1: ไม่เคยฟังกลางวันแหละเพราะว่ากลางวันอาจจะคลื่นมันอาจจะส่งไปไม่ถึงเนาะนะคะ
0: ดีเจอื่นน่ะ10โมงเป็นค่ายพวกโอ้พระหัตถ์กับสุขเนาะ
1: ใช่ใช่พระหัตถ์กับสุขค่ะ
0: จำไว้พระหัตถ์กับสุข
1: เนาะเปิดไปฟังกันบ้างนะ
0: สิบโมงสิบโมงถึงเที่ยงใช
1: ่ไหมถึงบ่ายโมงค่ะ
0: โอ้ยาวเนาะโอ้สามโมงรวด
1: ใช่นะคะ
0: จะจำไว้จดไว้
1: จดไว้เลยนะ
0: สิบโมง
1: ไม่เดี๋ยวมาฟังกันเวลานี้ก็ได้พุธพฤหัสสองทุ่มอะไรเงี้ยพิมดาก็สลับมาบ้างเออฟังเวลานี้ก็ได้สลับกันมา
0: ฟังแต่กลางวันก็อยากฟังวันด้วยเน
1: าะน่ารักจังเลยนะคะเดี๋ยวก่อนจะไปฟังเพลงพ่อเมืองพูดตามพิมดาก่อนได้ไหม
0: ได้
1: เพจเต็มขวดซีดเต็มคำ
0: โอ้จำไม่ได
1: ้เอาไม่ได้เอาช้าช้า
0: เอาคำดิ
1: เอาช้าช้าก่อนเพจเต็มขวด
0: เพจเต็มขวด
1: ซีดเต็มคำ
0: ซีดเต็มคำ
1: น้ำจิ้มสุกี
0: ้น้ำจิ้มสุกี
1: ้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: ตราพันท้ายนรสิงห
0: ์ตราพันท้ายนรสิงห
1: ์อร่อยครบรส
0: อร่อยครบรส
1: จบในขวดเดียว
0: จบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
0: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: ไปของอาการคัน
1: นี่เก่งมากเลยค่ะคุณพ่อเมืองดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอให้อายุยืนยาวแข็งแรงอยู่กับลูกหลานไปนานๆนะคะคุณพ่อ
0: ครับครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: สี่โสดมาเลยนะคะวันนี้นะพาเรทชุดนี้นะคะเป็นไงคะแดนเลยใช่ไหมเปิดผับกันหน่อยนะคะโสดนะคะจากหนิงปฐมานะคะตามมาด้วยโสดผัวทิ้งค่ะจากกล้วยคลองหอยโข่งนะคะโสดอยู่รู้ยังจากสโมสรชิมิและปิดท้ายกันด้วยโสดได้เรื่องค่ะจากพี่ดาวมายุรีนั่นเองนะคะแหมใครที่กำลังทำงานอยู่หรือว่ากำลังขับรถกลับบ้านอยู่รถติดนี่ลุกขึ้นมาโยกแล้วนะใช่ไหมคุณผู้ฟังนะคะ4เพลงในช่วงของพาเรทเพลงฮิตค่ะต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: มาแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเรียกขึ้นรถไฟกันหน่อยดีกว่าหลังไมค์วันนี้มีใครบ้างเอ่ยนะคะเดี๋ยวดูหลังไมค์กันก่อนนะให้น้องแว่นโกคนสวยเปิดหลังไมค์ให้ดูก่อนนะคะรถไฟกำลังมาแล้วนะใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะทาง Facebook Live ได้เลยนะคะอ้าวราคาตอนนี้รถไฟมาแล้วค่ะทักทายกันหน่อยเนาะเป็นแบบว่าชาวแรปกันนิดนึงนะคะเริ่มต้นกันที่พี่วอนจังหวัดการพี่วอนวิสาสุโขทัยพี่กู๊ดชลบุรีเยแสงบางนาพี่หนุ่มหน้าตาดีจากกำแพงแสนพี่หนึ่งโรงก๊อกจากสุวรรณภูมิพี่ลุง935ลุง935ยังไงดีวะลุง935แท็กซี่พี่บรรดานครศรีพี่สมบูรณ์นครศรีพี่หลินจือนครพนมพี่คนลำปางและพี่จินตนาจากสุราษฎร์นั่นเองแฮ่เอ้ยนะคะได้ยินเสียงอะไรตุ้มตามมั้ยได้ยินนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะโทรศัพท์นี่ล้มกระจายเลยของหล่นกันกระจายโอ๊ยได้ละได้ที่ตั้งใหม่ละตอนนี้ไม่ล้มแน่นอนนะคะคุณผู้ฟังคะมาเลยค่ะทาง Facebook Live นะคะดูซิว่าวันนี้ทางFacebook Live เนี่ยนะคะมีใครกันบ้างเอ่ยนะคะทักทายกันก่อนพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะคะพี่ณัฐพงศ์บอกอสมทฝนตกหรือเปล่าตกสินะคะเพราะว่าที่บางกรวยนนทบุรีฝนตกกำลังตกเลยครับนี่นะคะน้องณัฐพงศ์บอกมานะคะแล้วก็ยังมีเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะคะพี่นิสุไลมานใช่ไหมคะจากปัตตานีสวัสดีด้วยนะคะพี่นารีพรมรายน้องไบสไลเดอร์นะคะพี่ไตรรัตน์ด้วยนะคะแล้วก็พี่เอฟฟาสเหรอพี่ฟาสเหรอคะสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่สายทองพี่ลำพึงมณีเขียวนะคะมีใครอีกนะเดี๋ยวแป๊บนึงพี่สมบูรณ์จากป่าพยอมใช่ไหมสวัสดีด้วยนะคะมีใครอยากให้เรียกขึ้นรถไฟกันบ้างนะคะมีพี่หนูเพียรปกากุลนะคะแล้วก็หมดแล้วอ่ะแค่นี้นะคะอยู่กันแบบอบอุ่นนะคะขบวนสั้นๆเนาะงั้นรถไฟไปก่อนนะยังมีอีกพี่เอสุดหล่อพี่นิสานะคะอยู่ด้วยกันเนาะแล้วก็มีพี่วิจิตสุวรรณโรจน์ด้วยพี่แก้มบุ๋มด้วยนะคะคุณผู้ฟังค่ะพี่บัญชาสิมมาก็เพิ่งมานะคะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดนะคะจากน้องธัญญามาฝากกันด้วยนะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะชื่อเพลงเพราะๆเลยดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เป็นยังไงนะไปฟังพร้อมกันในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: เพลงเพราะๆเลยนะคะจากน้องธัญญาชัชยาค่ะสังกัดอิสระนะคะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ค่ะคำร้องทำนองนี้นะคะได้พี่กันการกันจากการปรีชาวุฒิคุณนะคะหรือว่าพี่กันการวันเกยตื้นนั่นเองนะคะมาเขียนคำร้องทำนองให้นะคะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่ปาริวัตรสุวรรณชัยนะคะสำหรับใครที่ชอบเพลงเพราะๆแบบนี้นะคะก็ขอกันเข้ามาได้ทุกช่วงดีเจเลยนะคะหรือว่าอยากจะซัพพอร์ตน้องธัญญาก็ขอเข้ามาได้เหมือนกันนะคะทุกๆช่วงดีเจค่ะจอกอยู่ที่ต้องขอขอบคุณด้วยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงนี้ติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังเพลงนี้ติดชาร์ตเลือก2เพลงนี้มาฝากกันนะคะเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังเนี่ยช่วยกันเลือกมาด้วยนะคะ

0: พลงนี้จากลำเพลินวงศกรบ่ได้จับสลากเป็นแฟนนะคะเข้ามาใหม่นะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่13ก่อนหน้านั้นฮักพอเป็นพิธีจากพี่ต่ายอรทัยนะคะสัปดาห์นี้ก็อยู่ในฮิตที่16นะคะ2เพลงค่ะที่คุณผู้ฟังอยากฟังนะคะเพลงที่ติดชาร์ตต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: พักสั้นๆครู่เดียวค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหัตถ์ละครช่วงไทยๆชั่วโมงมีนิทานมาเล่าค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าว

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: เอาละค่ะนิทานก่อนนอนวันนี้เป็นเรื่องชื่อเรื่องว่าทำนายดูสิทำนายอะไรเกี่ยวกับอะไรฝนพบรักอยู่กินกับชายหนุ่มรูปงามนามว่าช่วงช่วงเนี่ยเป็นคนขี้หึงหูเบาและก็มักจะเชื่อคำทำนายค่ะวันหนึ่งฝนและช่วงได้เกิดทะเลาะกันอย่างหนักเลยค่ะจนแม่ยายมาห้ามปรามและก็เรียกทั้งสองมาคุยแม่ยายถามว่าช่วงถามจริงๆเหอะฝนมันทำผิดอะไรนะช่วงนี้ถึงได้ทะเลาะกันรุนแรงขนาดนี้นายช่วงก็เลยตอบว่าก็ผมได้ข่าวไม่ดีของฝนมาตลอดเลยอะแล้วเมื่อเช้านี้นะขนาดกรมอุตุยังทำนายเลยว่าอีก7วันฝนก็จะทิ้งช่วงแล้วนี่แหละค่ะนิทานก่อนนอนคืนนี้นะคะชื่อว่าทำนายอย่าหูเบานะฟังอะไรก็ฟังให้มันรู้เรื่องหน่อยนะถ้าหูเบาแบบนี้ทะเลาะกันตายเลยนะคนในบ้านนะคะขอบคุณมากๆเลยวันนี้หมดเวลาของพิมดาแล้วค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันเนาะ2ชั่วโมงเต็มเลยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับน้องลูกตาลมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อค่ะแล้วเจอกับพิมดานะวันพรุ่งนี้นะคะ10โมงตรงมานั่งเฝ้าหน้าจอมารอหน้าปัดกันเหมือนเดิมนะคะ
3: เพื่อนเพลงหวาน
1: สนับสนุนโดยทออส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขอบคุณด้วยกับทออส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านค่ะคืนนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะเพลงหวานๆจากพี่เจมส์เรืองศักดิ์นะคะทุกวินาทีคืนนี้ขอให้นอนหลับฝันดีกันทุกคนนะคะรักนะคะจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go

0: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Pausa
2: สวัสดีค่ะวันนี้มากับสายฝนอีกแล้วคุณผู้ฟังสวัสดีทักทายนะคะคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ตอนนี้นะคะกับ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะมาแล้วมาแล้วเจอกันจันทร์ถึงศุกร์สี่ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะอ่ะวันนี้นะคะสายฝนพรำลงมาโอ้โหนี่ข้างนอกยังไม่หยุดเลยนะคะที่อสมทนะคะยังแบบว่าปล่อยปล่อยฝนอ่อยอยู่เลยนะเดี๋ยวมันไม่ใช่อ่อยแล้วมันยิ่งกว่าอ่อยมันไม่ใช่ฝนอ่อยแล้วมันคือยังไม่หยุดอ่ะเบาลงแล้วซาฝนซาแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่หยุดซะทีเดียวนะคะก็อ่ะวันนี้ก็คงจะเป็นอีกหนึ่งคืนที่นอนหลับสบายเนี่ยคุณผู้ฟังนะคะอ้าวทักทายกันด้วยงานเพลงก่อนเนาะนะคะฮิตมาราธอนของเราวันนี้3งานเพลงนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเพลงลูกทุ่งอีสานอินดี้เนาะนะคะเริ่มต้นมากับสิ่งสุดท้ายที่อ้ายขอโอ้โหเพลงนี้นะคิดถึงศิลปินเขามากเจ้าของเพลงคุณ X นะคุณ X อาสยามนะคะแล้วก็ต่อด้วยสเตตัสถึกถิ่มบอยพนมไพรนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้รับจบความเจ็บท็อปพาสุภัทรนะคะ3งานเพลงฮิตมาราธอนทักทายคุณผู้ฟังช่วงต้นชั่วโมงนะคะแล้วก็สำหรับฮิตมาราธอนของเรานะคะต้องขอขอบคุณ Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะคะทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทุกช่องทางเลยตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีถูกต้องนะคะมีคนแบบแอบพูดตามอยู่ไงแน่นอนค่ะครอบคลุมนะคะทั้ง77จังหวัด

ทั่วประเทศเลยนะคะเอ๊ะเชื่อมโยงทั่วไทยและเชื่อมใจทั่วโลกยังไงฟังได้ทางออนไลน์ด้วยนะคะทั่วโลกเลยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะคะมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตรับฟังรับชมได้ด้วยนะคะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันฝากไว้ด้วยใหม่ล่าสุดของเรานะคะมีเพิ่งมีปีนี้แหละนะคะยังใหม่อยู่จนกว่าจะครบปีก็ยังใหม่อยู่เหมือนดีเจไงยังเป็นดีเจหน้าใหม่อยู่จนกว่าจะครบ10ปีนะแอปของเรานะคะกับ Mcot Connect นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะฝากด้วยแล้วกันแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางที่สามารถนะคะรับชมใบหน้าของดีเจได้ด้วยเข้ามาทักทายกันได้นะคะที่ Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95นั่นเองเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะส่งสติ๊กเกอร์ส่งหัวใจอะไรก็ได้นะคุณผู้ฟังกดติดตามเพจเอาไว้ด้วยนะคะอ่ะวันนี้นะมีเพลงไหนอยากฟังเพิ่มเติมยังไงก็ฝากเข้ามาได้เลยทุกช่องทางเช่นเคยนะคะคุณผู้ฟังคะเอาฝากเบอร์ก่อนเลยละกันนะคะตอนนี้สายกำลังทยอยโทรเข้ามาแล้วนะคะ022481366นะคะ022481366นะคะฝากเพลงเข้ามาได้ฝากชื่อเอาไว้ด้วยแล้วก็อีกสักครู่หนึ่งสายชิลฮิวใจใครอยากจะคุยสายหน้าไมค์กับดีเจวันนี้อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะสำหรับใครที่ถนัดพิมพ์ข้อความแล้วกันเนาะคุณผู้ฟังนะส่ง SMS นะคะข้อความเข้ามาได้เลยนะคะ4689400นะคะในมือถือของเราพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านข้อความกันก่อนเลยกันละกันนะจ๊ะโอ้ข้อความแรกของเราในช่วง4 ทุ่มนะบอกว่าขอเพลงพบรักปากน้ำโพของพี่ดุมิเตอร์หน่อยครับนะต้องครับด้วยนะเพราะเขาเขียนมาแบบนี้นะคะพิมพ์มาแบบนี้นะนะขนาดหน่อยครับพี่ตาลนะแล้วก็บอกว่าจากน้องหนูดีด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวติดไว้ก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าเพิ่งเปิดมาเจอพอดีเนาะนะคะอ่ะแล้วก็อีกหลายช่องทางด้วยนะคะทางเพจของเราสวัสดีทักทายพี่วิจิตนะคะพี่นารีน้องไบท์นะอ่ะแล้วก็พี่กฤษมงค์พี่กฤษมงค์นะคะน้องสินชัยนะคะคุณแม่ท่านณัชพรด้วยพี่นักรบพี่สมบูรณ์พี่ณรงค์นะคะขอเพลงคนกล่อมโลกนะคะรับชมอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะคะอันนี้ก็เป็นแฟนรายการประจำเหมือนกันนะคะสวัสดีพี่ฤทธิ์อินอักษรนะคะทักทายสวัสดีครับน้องดีเจลูกตาลฟังจากอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชเช่นเดียวกันนะคะสวัสดีพี่ไตรรัตน์ค่ะคุณแม่ทันพิชาจากทางลาดพร้าวนี่เองแล้วก็มีพี่คนไม่สวยพี่ชำนาญ นะคะมีใครอีกใครอีกพี่เมตตานะคะพี่สุภาพนะคะเนี่ยนะขออนุญาตเลื่อนไปด้านบนเนอร์อ้าวป้อนานมองนะบอกทักทายนะคะลูกตาลด้วยนะคะพี่สุยตาพี่กฤษมนจากมหาสารคามนะคะพี่นงรักด้วยนะคะแล้วก็พี่หญิงสีอ่ะเพิ่มเติมเข้ามาตอนนี้ด้วยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทุกๆข้อความเลยนะคะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ทักทายใครนะคะเดี๋ยวสักครู่มาเพิ่มเติมเนาะข้อความใครที่หนูยังไม่ได้อ่านถ้าเกิดว่าหายไปขึ้นไปด้านบนแล้วฝากนะพิมพ์เข้ามาอีกทีถ้าเกิดว่ายังไม่ไปไหนนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนเนาะวันนี้2ชั่วโมงเหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังค่ะอยู่กันยาวๆจนถึงเที่ยงคืนนะคะก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่นะคะในช่วงสายชิลฮิวใจเนาะ1งานเพลงแล้วกันเมื่อสักครู่นี้เป็นลูกทุ่งอีสานอินดี้ที่เป็นหนุ่มๆเป็นหนุ่มๆเป็นศิลปินชายนะคะ3เพลงเลยอ่ะทางนี้มาฝ่ายทางศิลปินหญิงบ้างละกันโอ้ยเพลงนี้เนี่ยชอบมากเลยจริงๆเป็นเพลงสากลนะคะสากลนครนะ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารอแล้วจากจันทบุรีนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: พี่ก้อยนะ
2: ค่ะสวัสด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะ
2: สองลูกตาลเสียงบอดจัง
1: ขอบพระคุณมากๆเลยพี่ก้อยขาตอนนี้เสียงมันขุกขักนิดหน่อยคือพี่ก้อยไม่สบายหรือว่าเสียงมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วหมายถึงว่าสัญญาณ
2: จ้า
1: โอ้เสียง
2: บอดได้ยินไหมคะ
1: เสียงแหบนิดนึงใช่ไหมคะนิดนึงใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรหนูถามเพราะว่าหนูกลัวว่าทางหนูสัญญาณทางหนูหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่เป็นไร
2: สัญญาณชัดเจนเลยค่ะ
1: โอเคค่ะพี่ก้อยไม่สบายหลายวันหรือยังคะเนี่ย
2: ก็ฟังดึกจนถึงเที่ยงคืนลุกคืนนะคะ
1: ผิดที่ดีเจนะเนี่ยนะผิดที่ดีเจนะ
2: ตั้งแต่ลูกน้องลูกตาแล้วก็พี่เมย์ยนติชาแล้วก็พี่บอสธีรพงษ์อะไรค่ะ
1: โอ้ขอบพระคุณมากๆเลยวันนี้จันทบุรีฝนตกกับเขาไหมเนี่ย
2: ก็ตกนิดหน่อยแต่ไม่เยอะค่ะ
1: ตกนิดหน่อยพอให้นอนหลับสบายเน
2: า
1: ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะโอ้ถ้าฟังถึงน้องเมย์เลยตีสองเลยนะ
2: ใช่ค่ะ
1: นอน
2: จบ
1: นอนดึกเน
2: า
1: ะ
2: ค่ะเด็กถึงป่วยค่ะอยากฟังวันเด็กได้ฟังแล้วปวดท้องค่ะเพราะว่าจัดรายการดีมาก
1: โอ้โห
2: ชอบมากเลยชอบดีทุกคนเลย
1: ขอบคุณมากมากแต่ฟังทางวิทยุอยู่ใช่ไหมคะตอนนี
2: ้อ๋อฟังวิทยุทางโทรศัพท์อ่ะ
1: อ๋อแต่ว่าสัญญาณชัดเจนเน
2: าะชัดเจนมาก
1: โอเคได้เลยวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
2: โอ้วันนี้เมื่อกี้ทวงของน้องอ้อเป็นกุหลาบของน้องอ้อน้องอ้อตุ้งทองหรือการตองตุ้งเงินนะคะ
1: ค่ะค่ะค่ะการตองพี่การตองค่ะโอเคได้เลยอยากมอบดอกกุหลาบนี้ให้ใครคะ
2: มอบเพลงนี้นะคะ
1: จ้ะ
2: ให้ทุกๆคนเลยค่ะที่บังรายการแล้วก็ขอเป็นสมาชิกใหม่ด้วยคนนะคะ
1: ยินดีมากมากเลยโอเค
2: แล้วพี่จ้ะแล้วพี่ติให้คุณเปิดแล้วก็น้องลูกตาลแล้วก็ให้พี่คุณที่รับสายเมื่อกี้น้องคุณรับสายเมื่อกี้น้องแป้งป่ะ
1: ใช่ค่ะน้องแป้งแป้งหลังไม้เนาะ
2: ได้ด้วยค่ะ
1: ได้เลยวันนี้ขอบคุณพี่ก้อยมากๆแล้วก็อย่าลืมพักผ่อนด้วยนะเสียงเนาะจะได้หายไวๆแล้วก็นะจะได้แบบแฮปปี้เดี๋ยวแบบไม่สบายก็มันไม่ค่อยโอเคเนาะร่างกายเรานะคะต้องรักษาให้ดี
2: จ้าแต่อยากฟังนะวันไหนไม่ฟังไม่ได้เลย
1: เอ้ยปากหวาน
2: จริงๆค่ะขอบคุณอย่าง
1: โอเคพี่ก้อยจ้าพักผ่อนเยอะๆนะ
2: จริงคือพี่เมย์ที่ว่าเขาให้ผู้ตามอ่ะก
1: ็
2: มีอยากจะไออ่ะฮะ
1: โอเคโอเค
2: ดีมากเลยค่ะ
1: ดีดีดีฝากด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวไปเปิดเพลงให้ฟังเลยขอบคุณพี่ก้อยนะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะอ้าวนะเขาบอกว่าถ้าไม่ได้ฟังเนี่ยนะเดี๋ยวนอนไม่หลับนี่คิดถึงดีเจนะคะอ่ะสายชิวฮิวใจจัดให้เลยนะคะกับกุหลาบนะคะงานจากพี่ก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่ฟีเจอริ่งกับก้านตองทุ่งเงินค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณสายหน้าไมค์ของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่ก้อยจากจันทบุรีนะคะแนะนำงานเพลงที่เชื่อว่าหลายๆคนนะคะชอบเพลงนี้มากแล้วก็ฟังได้บ่อยๆจริงๆแล้วก็อยู่ช่วงหนึ่งที่กุหลาบก็คืออยู่ในชาร์ตของเรายาวนานหลายสัปดาห์มากๆนะคุณผู้ฟังใช้คำว่าหลายเดือนเลยดีกว่าหลายเดือนเลยจริงๆนะคะสำหรับ เพลงของพี่ก้านตองนะเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นนักร้องแห่งปีอะนะโอ้กลับมาดังแล้วแบบปุ้งปุ้งปุ้งมันปังปังปังต่อเนื่องกันหลายเพลงเลยนะคะอ่ะพูดถึงสายหน้าไมค์นิดนึงแล้วกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยนะคะเหมือนพี่ก้อยเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายนะคุณผู้ฟังสามารถที่จะโทรเข้ามาได้ตลอดทั้งชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราเนี่ยแป้งๆรอรับสายอยู่นะบอกจองสายหน้าไมค์ฝากเบอร์เอาไว้รบกวนนี้นิดเดียวผู้ฟังนะเช็คเบอร์โทรศัพท์ให้หนูนิดนึงเพราะว่าอะไรบางครั้งบางทีเนาะเราแบบว่าอาจจะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้โทรหากันอาจจะเป็นไลน์เป็นอะไรอย่างงี้ไปแล้วลืมไงลืมโทรศัพท์นะลืมเบอร์บางทีทีมงานเราโทรกลับไปปุ๊บนะร้านหมูกระทะบ้างอะร้านแก๊สบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้คุยกันนะคะฝากด้วยนะคุณผู้ฟังเอาล่ะตอนนี้เพลงหลังใหม่เข้ามาเรื่อยๆเลยแล้วก็รวมถึงสมาชิกใหม่ด้วยนะคะที่เพจ LTM FM 95เดี๋ยวมาทักทายกันเพิ่มเติมแต่ว่าตอนนี้เรามาพูดถึงกิจกรรมนะคะแล้วก็บอกเลยว่าใครที่นะเป็นแฟนบอลคอลูกหนังอันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะกิจกรรมนี้นะคะกับทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนของเรานะคะอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังร่วมสนุกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะคะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะคะผ่านเว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะกติกานะคะไม่ยากเลยนะคะเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนะคะจากนั้นซื้อบัตร Mcot Superfan นะคะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่คุณชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลค่ะรางวัลมีอะไรบ้างนะคะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Farizon MPV EV Supervan นะคะจำนวน1รางวัลค่ะแล้วก็ยังมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลนะคะตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สค่ะภายในประเทศจำนวน24รางวัลแล้วก็ยังมี Go Gift Voucher อีก5รางวัลด้วยนะคะมูลค่ารวมกว่า2ล้าน6แสนบาทนะคะใครที่สนใจนะคะแฟนบอลเนี่ยห้ามพลาดเลยนะคะติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 1:45 นะคะของวันที่20กรกฎาคม2569นี้ค่ะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั่นนะฮะเชื่อเลยว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะอดตาหลับขับตานอนเป็นแพนด้าช่วงนี้กันเยอะดูบอลไงนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะก็เรียกว่าอะไรอ่ะชอบอะไรรักอะไรเราก็ต้องทำสิ่งนั้นนะเพื่อให้ชีวิตเรามีความสุขนะคะขับเคลื่อนขับเคลื่อนชีวิตนะคะทักทายสมาชิกกันหน่อยดีกว่านะคะมีสมาชิกใหม่เข้ามาด้วยนะพี่คำสอนไหมถ้าหนูอ่านผิดขออภัยนะคะบอกว่า

สมาชิกใหม่ครับสวัสดีพี่ประเดิมกลิ่นหอมนะคะสวัสดีพี่วัดสพลนะเขาบอกว่าสวัสดีครับดีเจลูกตาลคนสวยและน่ารักฟังทุกวันเลยขอบพระคุณมากๆนะจ๊ะพี่พานุนะคะพี่เบเบดด้วยนะคะทักทายมานะจ๊ะพี่บรรพบพี่ศักชัยขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆข้อความเลยพี่เล็กยินดีด้วยนะคะนี่สติ๊กเกอร์เข้ามารัวๆพี่เอ๋อินทิราพี่รักแล้วรักแล้วนี่แล้วก็มีพี่สารช่างไฟบอกว่ารับฟังจากอุทัยธานีด้วยนะคะแล้วก็มีพี่ลักนะกาญจนวรรณบอกขอเพลงกำลังใจของพี่หนูเล็กกากาเข้ามาด้วยแล้วก็มีทิชเชอร์เบนทิชเชอร์เบนน่าจะเป็นคุณครูนะคุณครูเบนบอกว่าสวัสดีค่ะน้องลูกตาลนะคะ Hello teacher thank you teacher sit down นะพี่หนูเพียรพี่นักรบนะคะพ่อเจด้วยนะคะทักทายนะคะอ่ะประมาณนี้ก่อนกันละกันนะคะทักทายกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยส่งข้อความเข้ามานะนะคะที่เพจของเราค่ะยังไม่ได้กดติดตามหนูฝากด้วยกันละกันนะตอนนี้เดี๋ยวจัดงานเพลงให้ต่อเลยนะคะสำหรับเพลงที่ฝากเข้ามาทาง022481366นะคะพี่อ้อมจากสุราธานีขอเพลงใต้เข้ามาด้วยจัดให้เลยนะคะสัญญาดอกยางแก้วฟ้าสหเพชรค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: จากสัญญาดอกยางแก้วฟ้าสหเพชรนะคะมากันต่อที่มหานครไลฟ์ค่ะช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามานะคะลองฟังแลของโตเหนือนะคะเรามีบันทึกการแสดงสดอยู่ด้วยนะคะก็จัดให้เลยนะคะพี่หนึ่งรงก็สุวรรณภูมิจ้าฝากเข้ามาทางหลังใหม่นะคะ

0: ผมแตกเลยผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
1: ดียังไงหรอ
0: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
3: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
7: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
10: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: จัดให้เลยนะคะกับใบตองรองน้ำตานะคะพี่อ้วนจากจังหวัดตากเนี่ยฝากเพลงนี้เข้ามานะคะแล้วก็พี่ยักษ์จากจังหวัดตากเนี่ยก็บอกว่าขอเพลงนี้แล้วก็มอบให้พี่อ้วนอีกทีนี่คือฝากดีเจเลยนะเนี่ยวันหลังหนูต้องเก็บตังค์นะเนี่ยแบบส่งให้กันอ่ะนะคะจัดให้แล้วนะทั้งพี่อ้วนแล้วก็พี่ยักษ์เลยนะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ฝากเพลงเข้ามาน่ารักอ่ะชอบชอบอยากฝากให้ใครอยากมอบให้ใครบอกได้เดี๋ยวหนูเป็นสื่อกลางให้เองนะคะเขินแทนเอาล่ะนะคะเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยกับแสงจันทร์นะคะในเวอร์ชั่น reproduce นะคะที่นำมาทำใหม่นะคะอาจารย์ไข่มาริโฮน่าและน้องต้นข้าวสุปริยาค่ะเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่หนึ่งฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่ด้วยกันต่ออีก1 ชั่วโมงกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สิภา
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิภา
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
5: 23:03 นะคะคุณผู้ฟังคะเริ่มต้นกับชั่วโมงที่2ค่ะนะ

0: อยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะแล้วก็ชั่วโมงนี้พาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะเราจะรับสายหน้าใหม่นะคะโอ้โหสายมารออยู่แล้วจากเมืองเหนือเมืองรถม้าสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับลูกตาลครับ
0: สวัสดีไอ้หนานดีฟเนอร
1: ์ครับผม
0: สบายดีก็เจ้าเป็นจะได้พ่อง
1: สบายดีครับ
0: จ้าฝนตกก็ไอ้ตะกี้เห็นบอกลำปางฝนตกอีหนา
1: ตกมันตกมาทั่วไปถึงครับตกข้ามจงข้ามจางอย่างโ
0: หข้ามจงข้ามจางข้ามยงข้ามยงข้ามอย่างอีน้อ
1: ข้ามจงข้ามจงข้ามจางตกฝุ่นตกเพ
0: เจ้าโอ้ลำปางเปิ้นว่าข้ามจงข้ามจางนี่เจียงใหม่เปิ้นว่าข้ามยงข้ามอย่างอีเน้อ
1: เออ
0: เจ้า
1: ตะคืนนักอยู่ครับตะคืนนักอยู
0: ่กาตกนักอยู่น้อบ้านไอ้หนานดิบเดี๋ยวเนอเดี๋ยวเนออยู่แม่หม้อก็หา
1: ครับผมแม่หม้อครับ
0: กาเออน้องจำได้ละเนาะก็ปกติแล้วถ้าฮ้อนนี่คือฮ้อนสุดๆเลยเนอแม่หม้อนี่นะ
1: โอ้ฮ้อนกับฮ้อนเด็ดอย่างแรงฮ้อนมาก
0: เนาะเนี่ยนี่ไงความแตกต่างนะมีคุณผู้ฟังนะคะบอกเอ๊ะทำไมลำปางกับเชียงใหม่เนี่ยเออมีมันฟังแล้วรู้สึกสำเนียงบางคำนี่ก็จะมีฟังดูแตกต่างกันมากนี่ไงเมื่อกี้ชัดเลยฮ้อนก
1: ็
0: อย่างคำว่าฮ้อนนี่นะคะว่าฮ้อนก็เจ้านี่สำเนียงเชียงใหม่เนาะแต่ถ้าเป็นลำปางจะต้องว่าได้ไ
1: อฮ้อนคร
0: ับฮ้อนนะมีการออก
1: สั้นจะสั้นกว่าม
0: ันจะสั้นกว่ามันจะก้อมกว่าแล้วก็มีการสเตรทเสียงขึ้นไปด้วยนิดนึงฮ้อน
1: ไอ้
0: เน
1: า
0: ะ
1: ตอกมะพร้าวไอ้จ๋า
0: เจ้ามาเป้า
1: ลำปางหนึ่งเป้าสองเป้าสามเป้าเอง
0: เป้ามาเป้าไอ้หนอเออ
1: นะเชียงใหม่เป็นอุ้มวันนะ
0: เจ้า
1: เชียงใหม่หมอนครับเชียงใหม่ลำพูนหนอ
0: ยินดีเจ้าจะบอกว่าอีไอ้หนาดีบอกว่าจะฟังเพลงละครชีวิตของพี่ไม้พี่รมพรอีมันก่อ
1: ครับผม
0: ตะกี้นี่นะรวมพลังนะถ้าเห็นอันการ์ตูนแต่ก่อนนี่คือ Power Ranger เลยนะทั้งดีเจทั้งแป้งๆหลังไมค์ทั้งโหช่างเทคนิคคุณช้างมาช่วยกันเสาะหาเพลงละครชีวิตพี่ไม้หายไปตั้งใดโอ้จ้ะคือคุณผู้ฟังคือเพลงละครชีวิตเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเพลงอมตะเป็นเพลงในตำนานเป็นเพลงดังแล้วก็มีศิลปินหลายท่านเนี่ยนำมาร้องเยอะมากเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเสิร์ชหาละครชีวิตเจอหมดเลยสิริพรว่าพวกไผ่มาหูเยอะแยะเลยแต่บ่เจอเจ้าของเพลงคือไม้พี่รมพรเอ้ยจะได้เนาะว่าอีนอกก็โอ้แต่ละจะเข้ารายการแล้วจะซ่อมมาหามาเจอเอาไปเอามาดีเจหาเจอแล้วนะคะนี่ฉันชนะนะคะตะกี้นี่ม่วนกันขนาดนะว่าจะเป็นความเครียดแต่เป็นความแบบว่าเอ๊ะเอาไปไว้ที่ไหนคือคลังเพลงของเราเนี่ยเยอะมากๆนักขนาดไอ้หนานเจ้าเนาะแต่ว่าเจอแล้วโอเควันนี้ละครชีวิตอยากจะมอบให้ใครบ้างเชิญได้เลยค่ะ
1: ก็มอบให้กับสาวคิวลมและแม่น้ำก้อนที่ลำปางและกับดีเจพี่สาวต้อยบรรยายต้องของขึ้นซีอาร์เลโอเดเลโอเลเบมร้อยที่ลำปางครับแล้วก็พี่วันที่สาสุโขทัยพี่เขียวชุมพรและกับน้องลูกจานและกับน้องหลังไม้ทั้งตึงช่างเครื่องด้วยครับ
0: ว้าวทุกคนเลยนอกที่ช่วยกันมาโตยซ่อมหาเพลงละครชีวิตนี่นะ
1: ขอบคุณมากที่ร่วมแรงร่วมพลังกันหาจนได
0: ้หาจนได้เออปะละเจ้าปะละจ้าโอเคอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันนอกเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนนะเปิ้นเปลี่ยนใหม่แล้วไอ้หนานดิบได้จดไว้ก็หาม
1: ันต้องจดครับผมนึกออกได้หมดครับ
0: โอ้โหสุดยอดแต่เจิญได้เลยเจ้า
1: ขอบคุณเป็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันธุ์ไทยนอยสิงห์อร่อยเข้ารสจบในขวดเดียวและยาน้ำแก้ไอตราไอยาดา
0: บัจใจบัจใจบัจใจ
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันเชื้อรสแบคทีเรียและแก้ราสาเหตุของอาการคันครับ
0: สุดยอดสุดยอดเป็นอย่างสมังหน่อย
1: ไปแล้ว
0: สมังหน่อย
1: เลยไม่ว่าเป็นอัน
0: เออเน
1: า
0: ะเจ้าสบู่ไมด้าเนอะกับน้ำจิ้มสุกี้วันนี้ขอบคุณจนาเจ้า
1: ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนทุกอย่างทุกสายไปครับขอบคุณดีเจและน้องหลังไมค์ไปครับสวัสดีครับ
0: ย
1: ิน
0: ด
1: ี
0: เจ้าสวัสดีเจ้าอ่ะนะได้อู้กับเมืองเนาะเป็นม่วนนะเจ้าอ่ะช่วงนี้ค่ะพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยกับงานเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทางหลังไมค์นะคะแบบต่อเนื่องกันเลยเนาะเป็นเมดเล่เพลงช้าๆก็แล้วกันในช่วงนี้4งานเพลงต่อเนื่องนะคะกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4

0: สีมา
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: สี่งานเพลงต่อเนื่องนะคะในช่วงพาเรดเพลงฮิต4ภาคนะคะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาเริ่มต้นขบวนพาเรดของเรานะคะด้วยละครชีวิตไม้พิรมพรนะคะจากสายหน้าไม้นะไอ้นันดิบจากลำปางนะเจ้าแล้วต่อด้วยคำสัญญาของหนุ่มบ้านนอกไผ่พงศธรจากพี่หนุ่มหน้าตาดีกำแพงแสนนะคะจากกำแพงแสน มากันที่ลพบุรีดอกนิ้วบานที่บ้านหมี่นะคะสิทธิพรสุนทรพจน์นะคะจากพี่เฉลิมพลลพบุรีนี่แหละนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอนะคะมนแคนแก่นคูนจากผู้ใดอ้าวจากพี่บ่าวสุราธานีนะคะสี่งานเพลงเพราะๆกับพาเรทของเราจะจัดให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะทักทายเพิ่มเติมสมาชิกทางเพจ LTM FM 95นะคะสวัสดีเสียเปี๊ยกคนเดิมไงจะใครล่ะจ๊ะอืมนะจ๊ะฮ่าฮ่าฮ่าเอ๋สักดุ้งกุ้งกิ้งปะดุงดิงดุงกะดุงกีเฮ้สวัสดีพี่พิสิทธิ์ศั

ด้วยนะคะพี่เสรีบอกว่าสวัสดีครับเปิดวิทยุฟังอยู่ครับคลอง2คลองหลวงปทุมธานีฝนเพิ่งจะหยุดตกไปเองว้าวนะคะชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำแล้วก็สวัสดีพี่อรุณนะคะขอบคุณพี่ประเดิมนะคะส่งดาวมาให้เต็มเลยโอ้เป็นร้อยแล้วเนี่ยนะคะขอบคุณนะคะพี่ประหยัดด้วยนะคะจากบางสะพานใหญ่นะคะแล้วก็มีใครอีกพี่ตึดตึดตึดตึดตึดพี่ไตรรัตน์บอกยังอยู่นะจ๊ะพี่ประเดิมบอกได้ยินเสียงเขียดด้วยแบบว่าอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะมีใครพี่เรดมี่บอกสวัสดีครับสุราษฎร์ธานีฝนปรอยทั้งวันเลยนะจ๊ะพี่สรพงษ์ด้วยอ่ะขอบคุณมากๆทุกๆข้อความเลยนะคะนี่แล้วก็ SMS มีเพิ่มเติมด้วยนะนะคะอ่านก่อนเลยสวัสดีค่ะดีเจน้องลูกตาลคนเสียงสวยวันไหนเนี่ยไม่ได้ยินเสียงเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างจะปิดไฟขึ้นนอนก็ต้องรอฟังจัดรายการให้จบก่อนถึงจะนอนได้นะคะอยากโทรคุยแต่พูดไม่เก่งเลยได้แต่ขอมาทาง SMS แทนนะคะคืนนี้พี่ขอเพลงสัญญาก่อนนอนของพี่หนูมิเตอร์นะคะขอมอบให้กับเพื่อนๆคนนอนดึกทุกท่านเลยโอ้โหเมื่อต้นชั่วโมงก็มีพี่หนูมิเตอร์มาเหมือนกันพบรักปากน้ำโพนะขออนุญาตนะคะพี่สาวนะที่ส่ง SMS มาเดี๋ยวขออนุญาตจัดให้กับน้องหนูดีจากปทุมธานีก่อนก็แล้วกันนะคะเขาส่งมาตอน 4 ทุ่มเนาะเดี๋ยวแปะไว้ก่อน เขียนเอาไว้ก่อนเขาเรียกว่าติดไว้ก่อนเซ็นไว้ก่อนนะคุณพี่ได้ไหมอ่ะเซ็นไว้ก่อนเก่ามากปีลึกเขาเรียกปีลึกสมัยนี้เขาต้องเรียกปีลึกมาก อ่ะนะพูดก็พูดว่าแล้วแวร์ is แวร์ไหนๆก็ไหนๆจัดให้เลยแล้วกันนะคะเลือกได้แค่หนึ่งอ่ะงานของพี่หนูมิเตอร์พบรักที่ปากน้ำโพจัดให้เลยค่ะ

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
2: ไปกันต่อเลยนะคะจอคิวฮิตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะงานเพลงใหม่จอคิวฮิตในชั่วโมงนี้ค่ะกับเพียงเธอหลับตานะคะของอานัทนะผู้ฟังนะคะอานัทจากมิวสิครูมนะคะนะหรือว่าอานัทสันลักยานี่แหละนะคนเดียวกันนะคะคำร้องทำนองโดยบังเฟกท่าเขาเกาะยาวแล้วก็เรียบเรียงโดยคุณปริทัศน์ระฆังทองนะคะนะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันเลยนะคะเพียงหลับตาจากอานัทค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: ไปกันต่อค่ะเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะ2งานเพลงค่ะในช่วงนี้กับพาเรทไม่ใช่สิพาเรทแล้ว คุณจะแบบจะรายการกี่ชั่วโมงเอาจริง8ชั่วโมงนะอยู่เป็นเพื่อนของผู้ฟังอ่ะเพลงฮิตติดชาร์ตโถสองงานเพลงค่ะจากมหานครชาร์ตของเรานะคะแค่ฝุ่นงานจากวงแอลกอฮอล์นะคะจากสังกัด TMG Record นะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่6นะคะแล้วเดี๋ยวต่อด้วยขอกำลังใจของพี่หนูเล็กกากานะคะฟีเจอริ่งกับน้องวินวรพัฒน์นะคะเพลงนี้เนี่ยมีคุณผู้ฟังนะคะแนะนำเข้ามาฝากมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงอ่ะตั้งแต่ช่วง4ทุ่มแล้วนะคะไม่รู้ว่ายังรอฟังอยู่หรือเปล่าแต่ว่าจัดให้นะคะสำหรับขอกำลังใจได้อยู่ในฮิตที่5คงที่จากสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะเพลงนี้แล้วก็สำหรับพี่หนูเล็กเนี่ยก็เพลงใหม่ก็เข้ามาอยู่ในชาร์ตด้วยเนาะอย่าใจกระจอกนะคะมาแรงต่อเนื่อง2เพลงนะคะช่วงนี้จัดให้เลยกับเพลง

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ร่วมสนุกกับมหกรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: ิภา
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: สาวบางกรวยนะคะจัดให้เลยนะคะกับหลังไมค์ฝากมาเนาะพี่หนุ่มกู้ภัยจากนครศรีธรรมราชนะคะในช่วงท้ายชั่วโมง
1: เพื่อนเพลงหวาน
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะวันนี้ส่งท้ายกันกับงานเพลงที่มีน้องๆ นะคะแนะนำเข้ามานะคะงานของพี่พลพลพลพลนะคะกับยังยิ้มได้ก็คงจะเป็นหนึ่งงานเพลงที่เป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกๆท่านด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสายหน้าไมหลังไม SMS แล้วก็สมาชิกของเราที่เพจ LTM FM 95ด้วยนะคะติดค้างเพลงไหนเอาไว้วันนี้ขออภัยด้วยจริงๆเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเนาะนะคะมาทวงได้นะนะคะพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิมนะคะกับ DJ ลูกตาลชนทิชานะคะจันทร์ถึงศุกร์ 4:00 น. จนถึงเที่ยงคืนวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026 99 Live บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
5: สนับสนุนโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: พาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
7: พาวซ่า
5: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
8: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
9: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สนับสนุนโดย
12: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
13: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
7: พาวซ่าย
5: ำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
8: เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
6: เผาหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงจะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ2 in 1ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: บอลโลกสตอรี
15: ่ฮองตวนกริสมันผู้ปิดทองหลังพระของทัพตราไก่ในฟุตบอลโลก2022แม้เอ็มบัปเป้จะยิงถล่มทลายแต่ในเชิงสถิติการสร้างสรรค์เกมฮองตวนกริสมันคือที่1เขาทำสถิติเป็นผู้เล่นที่สร้างโอกาสทำประตูหรือ Big Chance Created มากที่สุดในทัวร์นาเมนต์ที่7ครั้งและมีการจ่ายบอลจังหวะสำคัญสำคัญหรือ Key Passes สูงที่สุดเป็นอันดับต้นๆกริสมันเปลี่ยนบทบาทจากกองหน้ามาเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกที่คอยคุมจังหวะเกมและเขาสร้างสถิติลงเล่นให้ทีมชาติฝรั่งเศสติดต่อกันยาวนานที่สุดมากกว่า70นัดรวดโดยไม่พลาดเลยสักนัดเดียวความอึดและสถิติการวิ่งไปทั่วสนามเพื่อช่วยทั้งเกมรับและเกมรุกทำให้เขากลายเป็นหัวใจของทีมและสถิติได้บ่งบอกชัดเจนว่าทีมชาติฝรั่งเศสในชุดนั้นจะขาดเขาไปไม่ได้เลย
16: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวต

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: ที่ยงคืน8นาทีครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของ99 ไลฟ์บอลโลกอยู่กับผมเจมส์ธัญพิสิทธิ์แล้วก็น้องเบนพีรพัชชมดวงครับ
1: ครับก็เราจะอยู่กันจนถึงเวลาเที่ยงคืน30นาทีเนาะ
0: เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยผมได้รับข่าวว่าเดี๋ยวจะมีแขกรับเชิญพิเศษมานะ
1: ครับ
0: จัดรายการในช่วงเที่ยงคืนครึ่งเนี่ยพอเบ่งไปดีลใหม่อีกแล้วเป็นบิ๊กดีลอีกแต่ว่าจะเป็นใครก็รอติดตามมาแล้วกัน
1: ใช่ก็สามารถอยู่ร่วมฟังบรรยายสดกันได้ตั้งแต่ช่วงมืดเนี่ยจนถึงลากยาวยันเช้าได้เลย
0: ครับผม
1: ก็ก่อนจะไปพูดถึงรีวิว3คู่นะครับพี่เจม
0: ครับ
1: เดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์ครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับ
0: ครับผม
1: เชียร์และโหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านนะเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ครับโดยพิมพ์สามารถพิมพ์สะกดตามนี้ครับผม cheer.mcord.net นะครับ cheer.mcord.net แล้วเลือกซื้อแพ็คเกจบัตร mcord superfan ที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดครับแพ็กเกจบัตร mcord superfan เนี่ยถูกสุดจะราคาเพียง20บาทเท่านั้นก
0: ็
1: จะรับไป10โหวตก็ได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้านน่ะของรางวัลเนี่ยจัดเต็มพอสมควรโดยอันดับ1จะเป็นรถตู้ไฟฟ้าเนี่ยประสงค์ครับ Farizon MPV EV Supervan ครับผมจำนวน1รางวัลถัดมาจะเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 ครับจำนวน5รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สภายในประเทศครับผมจำนวน24รางวัลและโกกิฟต์วอเชอร์จำนวน5รางวัลมูลค่าเนี่ยต้องสูงถึง 2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 01:45 ของวันที่20กรกฎาคมนี
0: ้ครับผมมาเป็นกิจกรรมดีๆของทั้งอสมทแล้วก็ FM 99นะ
1: ครับ
0: ผมเนี่ยย้ำอีกทีว่าผมอยากได้รถไฟฟ้ามากเลยคือทุกวันนี้ผมขับรถน้ำมันมาทำงานเนี่ยก็หลายบาทอยู่นะถ้าใครได้รถไฟฟ้าไปนี่ก็บอกว่าคุ้มมากแล้วก็
1: คนในนี่โหวตไม่ได้เน
0: า
1: ะ
0: เดี๋ยวใช่ก็เสียดายอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็อยากให้แฟนๆเข้ามาร่วมกิจกรรมกันเนาะ
1: ครับ
0: เป็นกิจกรรมดีๆ4ปีมีครั้งหนึ่งในฟุตบอลโลก
1: ใช่
0: แต่หลังจากนี้อาจจะมีกิจกรรมแบบนี้เยอะขึ้นนะก็รอติดตามประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ FM 99รวมถึงแฟนเพจ Facebook และ YouTube รวมถึงช่องทางอื่นๆด้วย TikTok X เนี่ยมีหมดเลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะพยายามจะลงคอนเทนต์ใน IG ด้วย
1: ครับ
0: เพราะว่า IG หลักเมื่อวันก่อนเนี่ยก็ทางฝ่ายไปสัมพันธ์ก็ฝากมาก็หากันวุ่นเลยล็อกอินไว้ไหนนะก็เดี๋ยวติดตามกันได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียกิจกรรมอย่างนี้ก็มีดีๆเรื่อยๆนะ
1: ครับตลอดทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลก
0: รวมถึงหลังจากนี้ด้วย
1: ครับ
0: ครับพูดถึงเพลงเมื่อกี้หน่อยเมื่อกี้เราเปิดเพลงเนี่ยเป็นชื่อเพลงว่าวินดาโลใช่ไห
1: ม
0: เป็นเพลงเชียร์ของชาติอังกฤษนะ
1: ครับ
0: ร้องโดยวงถ้าผมอ่านชื่อวงผิดต้องขออภัยด้วยนะวงแฟตเลสนะปล่อยเมื่อปี1998ก็เป็นเพลงเชียร์ของอังกฤษในฟุตบอลโลกที่ฟอง98ทันไหม
1: ไม่ทัน
0: ถ้าเป็นพี่เจ๋งก็จะชอบถามว่าทันไหมทันไหมอะไร
1: ไม่ทัน
0: แกเอาไอ้แกแซงแล้วแกก็ฟังอยู่นะแกอาจจะหลับวันนี้พี่เจ๋งมีบรรยายไห
1: มมีช่วงเช้า
0: อ๋อแสดงว่ายังหลับอยู่เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ยังแซวได้อยู
1: ่ใช
0: ่ครับผมก็เป็นเพลงเชียร์ของอังกฤษชื่อวินดาโลปล่อยเมื่อปี98ก็ใช้ในฟอง98นั่นแหละแต่ว่าคนถ้าเป็นพูดถึงเพลงเชียร์อังกฤษเนี่ยคนก็จะไปคุ้นหูเพลง It's Coming Home ใช่ไห
1: ม
0: เพลงที่เราคุ้นกันบ่อย
1: ๆ
0: จริงๆผมเนี่ยอยากเปิดอีกเพลงนึงผมจำชื่อเพลงไม่ได้เพลงนี้เคยมีในบ้านแดงช่วงบอลโลกปี2008จะเป็นเพลงเชียร์ของอังกฤษเนี่ยแล้วก็จะร้องเป็นแบบชื่อนักบอลในทีมตอนนั้นอย่างบิ๊กฟอร์ดอะไรเงี้ยแฮร์รี่เคนผมจำไม่ได้แล้วชื่อเพลงอะไรเดี๋ยวถ้าเปิดถ้าจำได้เดี๋ยวผมจะมาเปิดให้
1: 2000อะไรนะพี่
0: 18
1: 2018
0: บอลโลกผมจำชื่อเพลงไม่ได้จริงเดี๋ยวผมจะกลับไปหาก่อนแล้วก็อีกเพลงนึงถ้าพูดถึงเรื่องเพลงฟุตบอลเนี่ยมีหลายเพลงที่ผมชอบนะเคยฟังเพลงของชัตเบลไหมตอนที่เขาไปเล่นยูโรอะที่เขาเอานักบอลไปร่วมร้องด้วยน่ะ
1: โอ้ปีไหนพี่เจมส์2016
0: ใช่ใช่
1: คุณ
0: ปีที่เวลไปเล่นยูโรตอนนั้นมีแกเรตเบลมีอารอนแลมซี่สมัยนั้นนะ
1: ครับ
0: ครับผมเดี๋ยวชั่วโมงนี้เราไปไล่โปรแกรมฟุตบอลโลกค่ำคืนนี้อีกสักรอบแล้วกันเบนก็จะเตะ3คู่นะ เริ่มจากตี2เนี่ยสเปนครับจะเจอกับออสเตรียครับที่โซฟาสเตเดียมมอรัสแคลิฟอร์เนียตอนตี2
1: ครับ
0: ส่วนคู่ที่2เนี่ยเป็นโปรตุเกสเจอกับโครเอเชียครับตอน 6:00 นที่ BMO Field นะที่แวนคูเวอร์ที่แคนาดา
1: อืม
0: แล้วก็อีกคู่นึงเนี่ยตอน 10:00 นเลยสวิตเซอร์แลนด์ครับ

0: ยแอลจีเรียที่แวนคูเวอร์สเตเดียมตอน10โมงเช้าเนาะ
1: ครับ
0: วันนี้เตะที่อเมริกา2ไอ้ที่แคนาดา2คู่เลยนะ
1: คู่แรกคู่สเปนกับออสเตรียเนี่ยให้เสียงภาษาไทยโดยพี่อู๋ดมศักดิ์นะครับแล้วก็พี่บอลสิรินันส่วนคู่โปรตุเกสกับโครเอเชียเนี่ยก็เป็นพี่จิ๋งทรงศักดิ์ไง
0: ครับ
1: กับพี่โอ๊ตสินพงษ์ครับส
0: ่
1: วนคู่สายๆเวลา10โมงสวิตเซอร์แลนด์กับแอลจีเรียจะเป็นพี่พยองเดชสุภโชคครับแล้วก็พี่ปูสมชาย
0: พี่หยองพี่ปูนะช่วง10โมงซึ่งดูแล้วคู่นี้น่าจะจบช้าหน่อยนะอาจจะบ่ายโมงครับผม
1: ต้องรอดู
0: ก็ BMO Field นี่สนามที่โตรอนโตนะที่แคนาดาวันนี้จะเตะที่แคนาดา2คู่เลยก็คือสวิตเซอร์แลนด์แอลจีเรียที่แวนคูเวอร์แต่ว่าอีกคู่หนึ่งโปรตุเกสโครเอเชียจะเตะที่โตรอนโต
1: ครับ
0: แต่ว่าอเมริกาแคนาดานี่เมืองหลวงอะไรออตตาวาใช่ไหม
1: เมืองหลวงหรออ
0: ่าออตตาวาใช่ป่ะแต่ว่าไม่มีเตะที่ออตตาวานะม
1: ี
0: เตะที่โตรอนโตกับที่แวนคูเวอร์ครับ
1: อ่
0: ะไปว่านที่คู่แรกดีกว่าสเปนเจอออสเตรียคู่นี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยโหเจอเขาสุดท้ายปี2009ออสเตรียเนี่ยแพ้สเปนไป1-5นะ
1: ครับ
0: หลังจากนั้นเนี่ยอีกย้อนกลับไปอีกครั้งหนึ่งก็คือช่วงบอลโลกรอบคัดเลือกปี2001สเปนชนะออสเตรีย4-0แล้วก็โหย้อนกลับไปก็ต้องเป็นยุค90เลยอะที่เจอการคู่นี้ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะส่วนสเปนเนี่ยผลงานในรอบที่ผ่านมาเนี่ยเสมอเคปเวิร์ดชนะซาอุ4-0
1: ครับ
0: แล้วก็ชนะอุรุกวัย1-0ส่วนออสเตรียเนี่ยชนะเกมนัดเปิดสนามในชาร์จจอร์แดน3-1แล้วก็มาแพ้เจนีน่า0-2ก่อนที่เกมนัดสุดท้ายเนี่ยจะเล่นแบบสุดมันเลยกับแอลจีเรีย3-3วันนั้น
1: นั้นคุณภาคด้วยเนี่ย
0: ใช่ผมนี่โอ้โหสนุกสนานเลยนะ อ่ะก็ความพร้อมของสเปนวันนี้ยังไม่มีนิโก้วิลเลียมนะที่มีอาการเจ็บที่กล้ามเนื้อขาครับแล้วก็เยเรมี่ปีโน่เนี่ยก็เจ็บไหปลานะ อาจจะไม่ได้ลงสนามในเกมนี้ทั้งคู่ส่วนวิกเตอร์มูนอสเนี่ยนักเตะใหม่ของลิเวอร์พูลเนี่ยก็จะมีโอกาสกลับมามีชื่อในเกมนี้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงตัวจริง
1: คือหลุยส์เดลาฟอนเต้เขาบอกว่าพร้อมใช้งานแต่ไม่รู้ว่าใช้เนี่ยคือใช้เต็มที่มากแค่ไหน
0: ครับก็หลายๆคนอยากเห็นฟอร์มนะปีหน้าจะมาอยู่ไม่ใช่ปีหน้าสิฤดูกาลใหม่นะจะอยู่ลิเวอร์พูลละ
1: ครับ
0: ส่วนทางฝั่งออสเตรียครับความพร้อมก็จะต้องเช็คความฟิตของ2ตัวหลักอย่างดาวิดอลาบ้าแล้วก็มาโกอานอโตวิชนะแต่ว่าเจ็บในช่วงทดสอบความฟิตเนี่ยมีอาการเจ็บเนี่ยแต่ว่าไม่ได้รุนแรงอาจจะมีชื่อลงสนามส่วนแกนหลักอื่นเนี่ยทั้งนิโคลสไซวาลเนี่ยแล้วก็มาเซลทาบิเซอร
1: ์
0: พร้อมลงสนามหมดฟิลิปลินฮาร์ดแล้วก็ฟิลิปเอ็มเวเนอร์เนี่ยก็พร้อมจะลงสนามทั้งหมดส่วนสเปนเนี่ยรายชื่อก็ชุดหลักเดิมๆนะบารูกูบาซี่ราปอสแล้วก็มีดานิโอโมมีโรดี้ครับ ม
1: ี
0: เปรดี้แนวลุกมีลามินยาเมาแล้วก็โอยาสบาวเป็นหน้าเป้าเหมือนเดิม
1: ครับ
0: อันนี้เป็นแล้วคาดการนะ
1: คาดการ
0: ก่อนเกมเนี่ยสเปนโดนมองเป็นต่ออยู่พอสมควรแล้วนะในเกมนี้เบนว่าไงคู่นี
1: ้โอ้ก็อาจจะด้วยที่เขามองถึงเรื่องเกมรับแม้ของออสเตรียแต
0: ่
1: ว่าก็เห็นแล้วว่าในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยยังดูมีปัญหาสำหรับเกมรับนะสำหรับออสเตรียแม้ว่าก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยพวกเขาไม่ค่อยเสียประตูมานักนะเท่าที่ผมเช็คเนี่ยแต่กลายว่าพอเจอผลงานในรอบแบ่งกลุ่มของออสเตรียเนี่ยเสียประตูแทบทุกนัด2นัดได้นะครับแล้วมาเจอสเปนเนี่ยต้องบอกว่าถือว่าแข็งพอสมควร
0: ครับ
1: เพราะว่าสเปนโอเคนัดเจอลูกไกวเนี่ยยังดูแบบมีฝืดๆนิดนึงเนาะแต่ว่าผู้เล่นของสเปนเนี่ยถือว่าแข็งแกร่งหลายคนเลย
0: ครับ
1: กับก็ยังเอียงไปทางสเปนมากกว่า
0: ผมก็มองเหมือนเบนว่าสเปนน่าจะผ่านได้ดูจากขุมกำลังเนี่ยดูเหนือกว่าเยอะนะโดยเฉพาะแนวรุกวันนี้ยามาว่าน่าจะพร้อมเต็มสูบผมคิดว่าสเปนน่าจะชนะไม่ยากเกมนี้อาจจะสัก 2-0 แล้วกันก็มั่นใจว่าสเปนน่าจะชนะออสเตรีย 2-0 เนาะผ่านได้ครับผมอ่ะไปต่อกันที่คู่ที่2ดีกว่าโปรต
1: ุ
0: เกสพบโครเอเชียครับที่โตรอนโตสเตเดียมตอน6โมงเช้าคู่นี้เคยเจอกันครั้งล่าสุดเนี่ยเจอกันเมื่อปี2024ช่วงปลายปีนะเสมอกัน 1-1 และก่อนหน้านั้นเนี่ยสถิติโดยรวมต้องบอกว่าโปรตุเกสก็ดูดีกว่า
1: ครับ
0: แต่ว่าจริงๆก็สลับกันแพ้กันชนะนะ5เกมหลังสุดเนี่ยโปรตุเกสชนะ3เสมอ1แล้วก็โครเอเชียชนะ1เกมแต่เกมสุดท้ายที่โครเอเชียชนะก็คือปี2024เลยนะ
1: ล่าสุดเนี่ยเขาเจอกันในเนชั่นลีก
0: ก็3เกมในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยโปรตุ

0: เกตเสมอโคลอมเบีย0-0ชนะอุซเบกิสถาน5-0ครับแล้วก็เสมอดีอาร์คองโก1-1ส่วนโครเอเชียเนี่ยแพ้กินในนัดเปิดสนาม2-4แต่หลังจากนั้นเนี่ยชนะปานามากับชนะกาน่ามาได้ครับ
1: ครับ
0: ความพร้อมของโปรตุเกสลูกทีมรูตัวมาตินีเนี่ยไม่มีรายงานตัวเจ็บเลยนะวันนี
1: ้
0: แกนหลังเนี่ยพร้อมลงสนามทั้งหมดครับแนวรับเนี่ยมีดูเบนีอาสนูโนเมนเดชครับกองกลางมีวิตินยาชาวเนเวสแล้วก็ปูโน่เฟรนันเดสส่วนกองหน้าเนี่ยมีคริสเตียโนโรนโดแต่ว่าต้องดูว่าริมเส้นจะใช้ใครนะอาจจะเป็นชอเฟลิกกับเปโดเนโตหรือลาเฟลเรอัลก็อาจจะลงเหมือนกัน
1: ใช่ใช
0: ่ส่วนโครเอเชียครับก็แกนหลักเนี่ยไม่มีรายงานตัวเจ็บนะเนาะแล้วก็จะได้ยอสก็กวาเดียวเนี่ยกลับมาลงสนามด้วยตัวหลักชุดนี้ก็ประตูเนี่ยเป็นลิวาโควิดที่เหนียวมากต
1: ั
0: ้งแต่บอลโลกคราวที่แล้วแล้วกองหลังก็มีโยซิปซูตาโร่นะมียอสเกอร์กวาเดียลที่จะกลับลงสนามกองกลางมีลูก้าโมดิชครับมาเตโอคัวสิตแล้วก็แนวรุกเป็นอีวานเปริซิกับอันเต้บูดิเมียกองหน้าจากออซาซูน่าแฮมบูดิเมียแหละ
1: บูดิเมียรู้สึกจะอยู่ออซาซูน่าเนาะครับ
0: ก็คู่นี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าพูดถึงคุณภาพนักเตะอะโปรตุเกสยังไงก็ดูเหนือกว่าแต่ฟอร์มเนี่ยยังดูไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะโดยเฉพาะในรอบแรกเนี่ยเสมอมา2เกมที่ชนะอุซเบย์5-0ก็ต้องบอกว่าคาร์ดบอลเนี่ยอุซเบย์เป็นรองเยอะ
1: ใช่
0: แล้ววันนั้นน่ะฟาบิโอคานาวาโรเนี่ยก็ไปเลือกที่จะเปิดเกมแรกในช่วงนึงเลยโดนโปรตุเกสเลยแต่ว่าพอโปรตุเกสไปเจอเกมเคี้ยวๆเจอโคลอมเบียเนี่ยกับคองโกเนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกัน
1: ครับ
0: ส่วนโครเอเชียเนี่ยเกมแรกเจออังกฤษก็ทำได้ดีแต่ว่าแพ้ไปโดน2ประตูช่วงครึ่งหลังหลังจากที่ครึ่งแรกเนี่ยโอ้โหตามตีเสมอ2รอบส่วน2เกมที่ผ่านมาเนี่ยในรอบแบ่งกลุ่มก็ชนะปานามา1-0แล้วก็ชนะกาน่า2-1ดูแล้วคู่นี้ผมว่าไม่จบใน90นาทีนะ
1: โอ้
0: น่าจะสู้กันจนถึงช่วงต่อเวลาพิเศษอาจจะไปถึงจุดโทษด้วย
1: ครับ
0: ก็แต่ถ้าให้เลือกผู้ชนะสักทีมเนี่ยผมยังมองไปทางโปรตุเกสแล้วกันแต่อาจจะไม่จบใน90นาทีเอาเป็นว่าไงคู่นี
1: ้คือโปรตุเกสก็น่าจะยังใช้แผนเดิมเนาะ4-2-3-1เพราะว่าแผงมิดฟิลด์เขาค่อนข้างอาจจะลงตัวแล้วแหละ
0: ครับ
1: อาจจะมีในส่วนของริมเส้นที่ยังไม่แน่ใจว่าจะใช้ใครหลักๆเนี่ยต้องบอกว่าเปโดเนโตเนี่ยสตาร์ทตัวจริง3นัดแล้ว
0: ครับ
1: ในขณะที่อย่างราฟาเอลเลอาเนี่ยเป็นตัวสำรองแล้วรวมถึงเบอร์นาร์โดซิวาด้วยก็เป็นตัวสำรองใช่ก็กลายเป็นว่า2นัดหลังสุดเนี่ยให้เป็นชัวเฟลิกยืนซ้ายออกสตาร์ตัวจริง2นัด
0: ครับ
1: ก็ยังมองเรื่องของการเข้าทำพื้นที่สุดท้ายของโปรตุเกสมากกว่าเพราะว่าแม้ว่ามิดฟิลด์เขาจะแข็งแกร่งเนาะแต่สุดท้ายพื้นที่การเข้าจังหวะการเข้าทำพื้นที่สุดท้ายเนี่ย
0: ครับ
1: มิติมันยังน้อยไป
0: ม
1: ิติมันยังน้อยไปนิดนึงแต่ว่าเกมรับไม่ค่อยห่วงเห็นในเกมที่เจอโคลอมเบียแล้วโหโดนหลุยดีอาร์ตเผาเนี่ยแต่ว่ายังประคองได้นะ
0: ครับผม
1: เกมรับของโปรตุเกสยังไม่ค่อยน่าห่วงสักเท่าไหร
0: ่
1: แต่ว่าของโครเอเชียเนี่ยต้องบอกว่าเป็นผู้เล่นที่ด้วยชื่อชั้นยังดูเป็นรองด้วยรวมถึงหลายๆคนเนี่ยก็มีอายุพอสมควรละก็ยังมองไปที่โปรตุเกสอาจจะจบใน90นาทีมองต่างพี่เต็มนิดนึง
0: ก็มีโอกาสเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ครับผมส่วนคู่เช้า10โมงเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์เจอกับแอลจีเรียที่แวนคูเวอร์ก็คู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะเป็นการเจอกันระหว่างทีมจากยุโรปแล้วก็แอฟริกาครับสถิติของแอฟริกาของสวิตเซอร์แลนด์ใน3เกมแรกเนี่ยนัดแรกเสมอกาตาร์ 1-1 อีก2นั้นเนี่ยชนะบอสเนีย 4-1 แล้วก็ชนะเจ้าภาพแคนาดา 2-1 ส่วนแอลจีเรียเนี่ยเกมแรกแพ้อาร์เจนตินา 0-3 ครับแล้วก็ชนะจอร์แดน 2-1 เกมสุดท้ายก็เสมอกับออสเตรีย 3-3 นะก็คู่นี้เนี่ยทางฝั่งของลูกทีมมูรัตยาคินเนี่ยของสวิตเซอร์แลนด์ก็จะไม่มีปัญหานักเตะนะจะมีรอเช็คความฟิตแค่ซินวาวิทเมอร
1: ์
0: คนเดียวเท่านั้นแล้วก็นอกนั้นเนี่ยแกนหลักอย่างอาคันยี่กันชาก้าเนี่ยรูเบนวากัสรวมถึงบิสเอมโบโลนแนวรุกเนี่ยพร้อมลงสนามทั้งหมดก็เรียกว่าจัดเต็มเลยส่วนทางแอลจีเรียครับลูกทีมของวาลาดิเมียร์เพโควิชเนี่ยจะขาดแค่โมเมตอามูล่านะกองหน้าตัวเก่งที่มีอาการเจ็บและอาจจะไม่ลงในเกมนี
1: ้ครับ
0: นอกนั้นเนี่ยก็ชุดใหญ่เลยทั้งลูก้าซีดานมีทั้ง
1: เอ
0: ซ่ามอนดี้นะแล้วก็มีรายันเอลนูรีของแมนเชสเตอร์ซิตี้ไง
1: ครับ
0: มีนาบิลเบนฮาเลฟครับลิยันมาเลสอิบราฮิมมาซาแล้วก็อามิงกุยลี่อิบราฮิมมาซานี่เป็นนักเตะเชื้อสายเวียดนามนะคุณแม่เนี่ยเป็นคนเวียดนามและหน้าตาหล่อนะแต่ยังเป็นรองผอ.เจ๋งเรา
1: อ้าวเหรอผมนึกว่าเป็นรองพี
0: ่โอ้ต้องให้ผอ.

0: เจ๋งก่อน
1: ครับผม
0: ครับผมก็ก่อนเกมผมมองว่าสวิตเซอร์แลนด์ก็ไม่ได้ดูเหนือกว่าแอลจีเรียเท่าไหร
1: ่
0: ด้วยผลงานที่ผ่านมานะแล้วก็ดูแล้วเกมนี้น่าจะยาว
1: ครับ
0: อ้าวผมว่าเกมนี้ไม่จบใน90นาทีแต่ถ้าให้เลือกทีมที่จะผ่านเข้ารอบเนี่ยผมยังมองที่สวิตเซอร์แลนด์มากกว่า
1: อ
0: าจจะต้องไปลุ้นต่อเวลาหรือจุดโทษแต่ว่าใน90นาทีนะอาจจะไม่จบนะเบนว่าไงคู่นี
1: ้คือไอผลงานในรอบแบ่งกลุ่มทั้ง2ทีมเนี่ยต้องบอกว่าเฉียดฉิวพอสมควรเนาะ
0: อ่
1: ะอย่างแอลจีเรียน่ะก็เฉียดฉิวออสเตรียไง
0: ครับ
1: แต่ว่าสวิตเซอร์แลนด์ก็ผลงานโอเคการเล่นเป็นทีมหรือแบบผลงานโดยรวมเนี่ยก็ไม่ได้แบบดีขนาดที่ว่าจะเบียดแอลจีเรียแบบขาดลอย
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้ามองถึงประสบการณ์นะสวิตเซอร์แลนด์กับประสบการณ์ฟุตบอลโลกถือว่ามากกว่าแอลจีเรียพอสมควรนะ
0: ครับผม
1: ก็เลยยังมองว่าสวิตเซอร์แลนด์น่าจะเอาชนะได้และอาจจะจบใน90นาที
0: ครับอ่ะประมาณนั้นละกันสำหรับการวิเคราะห์รีวิวฟุตบอลโลก3คู่ในค่ำคืนนี้อ่ะเดี๋ยวให้เบนไล่โปรแกรมอีกสักรอบพร้อมกับผู้บรรยายแต่ละคู่หน่อยละกัน
1: ได้ครับก็คู่ตี2ครับเวลาตี2เป็นคู่ระหว่างสเปนพบกับออสเตรียบรรยายสดโดยพี่อูดมศักดิ์ครับแล้วก็พี่บอลสิรินันท
0: ์พี่บอลสิรินันท์
1: ครับผมบแล้วก็เวลา6นาฬิกาครับเช้าบ้านเราเลยก็เป็นคู่ระหว่างโปรตุเกสกับโครเอเชีย
0: ครับ
1: บรรยายสดโดยพี่เจ๋งทรงศักดิ์ครับแล้วก็พี่โอสินพงษ์และคู่สุดท้ายเวลา10นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ครับสวิตเซอร์แลนด์เจอแอลจีเรียบรรยายสดโดยพี่พยองเดชสุภโชค
0: ครับผม
1: และก็พี่ปูสมชายครับ
0: ครับผมก็ติดตามรับฟังกันได้นะตั้งแต่ตีสองจนถึงช่วง10โมงเช้าเลยเดี๋ยวผมดูข้อความนิดนึงแล้วกันช่วงท้ายถามมีคนขอผลดิวิชั่น1นอร์เวย์มาครับเป็นคู่ลินแล้วก็คู่ของลีกไอซ์แลนด์นะ KR เรยาวิกก็เดี๋ยวผมเช็คแล้วลินเนี่ยนำคู่แข่งอาซาเน่อยู่60นะนาที70แล้วน่าจะสบายๆในเกมนี้ส่วนอีกคู่เนี่ยเรยาวิกเนี่ยตามหลังคู่ต่อสู้อย่างทออากูเลลี่นะ3-0เกมผ่านไปครึ่งชั่วโมงเนี่ยอันนี้เป็นลีกไอซ์แลนด์นะ
1: ไอซ์แลนด
0: ์ก็ลีกพวกนี้นี่ไม่สนเลยนะบอลโลกเตะ ก็ทีมแถวสแกนดิเนเวียจะประมาณนี้แหละก็สวีเดนอะไรพวกนี้ก็ พวกนอร์เวย์อะไรพวกนี้เขาจะเตะกันช่วงต้นปีจนจบปลายปีเพราะว่าเป็นเรื่องของสภาพอากาศด้วย
1: ครับ
0: ครับผมอ่ะเดี๋ยวดูช่องทาง YouTube นิดนึงข้อความบอกว่าทีมงาน99อสมทคู่ไทยไม่แน่ใจนะอันนี้ข้อความอาจจะตกหล่นหรือเปล่าแล้วก็คุณลาเมศบอกว่าเกาหลีกินไข่ดิบแทนสมแล้วครับ
1: คร
0: ับ ก็น่าเสียใจนะแต่ด้วยผลงานนี่แหละเห็นเขาบอกมีการสอบสวนด้วยนะเพราะว่าเป็นการทำเงินภาษีประชาชนไม่ใช่นะ
1: อ
0: าจจะมีการสอบสวนด้วยเรื่องผลงานแล้วก็ล่าสุดกุนซืออย่างฮองเมนโบก็ออกไปแล้ว
1: ใช
0: ่ครับแล้วก็บอกว่ารอบ8ทีมในมีทวีปไหนบ้างครับตอนนี้ยังแข่งรอบ16ทีมอยู่นะรอบ32ทีม
1: ใช่รอบ32
0: ยังไม่ไปถึงรอบ8ทีมนะ
1: ซึ่งรอบ8ทีมก็น่าจะเริ่มสัปดาห์หน้าครับ
0: แล้วก็บอกว่าสวัสดีครับผมฟังทุกคืนบ้านอยู่วัดถ้ำเขาแดงจังหวัดนครศรีธรรมราชสวัสดีครับคุณนายที่คำแก้วนะก็ผมจัดรายการมาหลายๆคืนเนี่ยก็มีแฟนจากทางนครศรีมาเยอะบางคนกำลังกรีดยางอยู่อย่างเงี้ยฟังเราได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน M-Cord Connect แล้วก็ทางด้านของ YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยนะฟังกันได้ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าคนที่บอกว่าดูไลฟ์แล้วเห็นน้องเจมส์เนี่ยแล้วมีอารมณ์เนี่ยนี่อารมณ์อะไรครับอีน่าจะอารมณ์ขำนะพี่น่าจะขำเนาะปาร์ตี้เฮฮาประมาณนี
1: ้ก็ถ้ามีความสุขก็โอเคครับ
0: ก็ถ้าอยากเข้ามาดูเราสองคนก็เข้ามาดูได้นะทาง YouTube กับ Facebook
1: ครับ
0: เห็นหน้าตาหล่อๆของน้องเบ้น
1: ฮะ
0: แต่ผมบอกแล้วไงคุณยังเป็นรองผอ.ผมอยู
1: ่อ๋อผอ.
0: ผอ.พี่เจ๋ง
1: อ๋
0: อน่าจะหลับอยู่ตอนนี
1: ้
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าถ้าบางเบ่งกับพี่ต่อน้อยจมน้ำน้องเบ้นจะเลือกช่วยใครครับเอ้าตอบดีๆนะคำถามนี
1: ้
0: ระหว่างพี่ต่อน้อยกับพี่เบ่งตกน้ำน้องเบ้นจะช่วยใครก่อนเขาถามมา
1: ผมก่อนช่วยตัวเองก่อนได้ไหม
0: ไม่ได้เขาบอกให้ช่วยพี่ต่อกับพี่เจ๋งก่อน
1: โอ้ช่วยใครอ่ะ
0: เอาตอบดีๆนะหน้าที่การงานนะได
1: ้ครับ
0: ครับผม
1: ผมยังจะเอาตัวเองยังไม่รอด
0: โอเคครับไม่ตอบนะ
1: ขออนุญาตไม่ตอบครับ
0: โอเคครับผมกักเนี่ยโอเคครับผมแล้วก็บอกว่าพี่ขอผลเบอร์กาเน่ฟาราบักลายาคาซาบังกาลีกโมร็อกโกครับอ่ะเดี๋ยวผมดูให้เลยแล้วกันลีกโมร็อกโกตอนนี้นะครับ เดี๋ยวให้เบนดูข้อความทางช่องทางอื่นนิดนึงเดี๋ยวผม

0: มาผลบอลลีกโมร็อกโกกัน
1: ครับทาง Facebook เนี่ยมีเข้ามาครับพี่เจมก
0: ็
1: เป็นคุณพาวาลิสไห
0: ม
1: ถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับก
0: ็
1: ถึงตอนนี้คิดว่าใครจะเป็นแชมป
0: ์ครับ
2: อะไรนะ
1: ถึงตอนนี้คิดว่าใครจะเป็นแชมป
0: ์อ๋อคำถามจากชั่วโมงที่แล้วผมอ่ะต้องบอกว่าผมออกตัวก่อนผมเชียร์สเปน
1: ครับ
0: แต่ถ้าอยากให้ใครได้แชมป์เนี่ยผมมองว่าถ้ามองตามฟอร์มตัวเนี้ยก็มีโอกาสที่อาร์เจนตินาฝรั่งเศสจะเข้าชิงกัน
1: อีกแล้ว
0: อีกแล้วเหมือนกันนะแต่ถ้าอยากให้ถ้าถามผมว่าอยากให้ได้แชมป์ผมเชียร์สเปนแล้วกันเอาเชียร์สเปน
1: ครับ
0: ส่วนผลบอลผมเชียร์แค่นั้นนะก็ปาการเน่เนี่ยตอนนี้เสมอกับวีดัตคาซาบังกาอยู่0-0เกมผ่านครึ่งชั่วโมงครับแล้วก็ฟาราบักเนี่ยเดี๋ยวผมเช็คนิดนึงอีกคู่โหฟาราบักนี่หาไม่เจอเลยนะเดี๋ยวให้เบนอ่านข้อความไปก่อนแล้วกัน
1: ก็ถัดมาจะก็ยังเป็นคุณพาวาลิสอยู่ก็บอกว่าพี่หยองแบกพี่ปูอีกแล้วเหรอครับ
0: อ้าวเขาก็ช่วยกัน
1: ช่วยกัน
0: ครับ
1: ก็รับประกันความฮาไป
0: ใช
1: ่แล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มัน
0: ครับผมมีอีกไหมข้อความ
1: ครับก็ประมาณนี้สำหรับช่องทาง Facebook ครับผม
0: ครับ
1: ส่วน YouTube คู่โปรตุเกสใครบรรยายเกมนะก็จะเป็นพี่เจ๋งทรงศักดิ์ครับแล้วก็พี่โอสินพงศ์คร
0: ับ
1: ผมเป็นคู่ระหว่างโปรตุเกสกับโครเอเชียครับ
0: ครับผมผลบอลคู่ราจาซาคาบังอาคาซาบังกานี่ก็เสมอกับฮาซาเนียอยู่0-0นะเกมผ่านครึ่งชั่วโมงเหมือนกันส่วนคู่นี้ผมยังหาไม่เจอนะฟาราบักเนี่ยเดี๋ยวอาจจะฝากช่วงหน้าแล้วกันเพราะว่าเราหมดเวลาแล้ว
1: ครับ
0: ก็เราอยู่ถึงเที่ยงคืนครึ่งใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช
0: ่ก็เดี๋ยวเราต้องออกแล้วเดี๋ยวคู่ต่อไปเดี๋ยวน่าจะเป็นแขกรับเชิญพิเศษที่พี่เจ๋งเชิญมา
1: ครับ
0: ก็รอติดตามได้ว่าใครจะมาจัดรายการนะ
1: ครับ
0: ส่วนวันนี้ผมกับเบนซ์เดี๋ยวต้องลากันไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่รอบหน้าครับในที่นายไลฟ์ฟุตบอลโลกครับผม
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99บอลโลกสตอรี
4: ่สนามคาซานอารีนาทำสถิติจอ LED ภายนอกที่ใหญ่ที่สุดในโลกสนามคาซานอารีนาในรัสเซียบันทึกสถิติความล้ำสมัยด้านเทคโนโลยีด้วยการติดตั้งหน้าจอ LED Media Barricade ภายนอกอาคารที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาสนามฟุตบอลทั่วโลกสถิติด้านขนาดระบุว่าหน้าจอนี้มีพื้นที่รวมกว่า 3,700 ตารางเมตรครอบคลุมผนังสนามด้านหนึ่งทั้งหมดแฟนบอลที่ไม่มีตั๋วสามารถรับชมการแข่งขันและภาพไฮไลท์สดๆได้จากระยะไกลนอกสนามนอกจากนี้สนามคาซานยังเป็นสถานที่จารึกสถิติอาถรรพ์แชมป์เก่าเมื่อเยอรมนีพ่ายเกาหลีใต้ที่นี่สถิติความสวยงามของสนามที่สะท้อนแสงไฟลงบนแม่น้ำคาซานกาทำให้ถูกยกย่องว่าเป็นสนามที่มีทัศนียภาพยามค่ำคืนที่ติดอันดับท็อปของฟุตบอลโลกปี2018
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา M-Cord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24

0: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
1: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: ที่ยงคืนกับอีก38นาทีนะครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงของรายการ99 Live บอลโลกนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันครับก่อนที่เกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นะครับในรอบ32ทีมสุดท้าย3คู่ที่จะแข่งเนี่ยจะออกสตาร์ทกันในแมตช์ของวันศุกร์แล้วนะครับวันศุกร์ที่3กรกฎาคมนะครับก็อยู่กับผมนะครับนิกธีทวัฒน์การวิทิพย์แล้วก็พี่แมนโกศินอัตโนรักษ์นะครับสวัสดีครับพี่แมนครับผม
1: สวัสดีนิกครับสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับ
0: ครับผม
1: ไม่ได้จัดวิทยุมานานมาก
0: ต้องเรียกว่ามาเป็นครั้งแรกเลยป่ะครับที่คลื่นนี้ถ้าไม่นับวันที่วันนั้นเคยมาเป็นเกสตอนเที่ยง
1: ถ้าจัดที่คลื่นเนี่ยครั้งแรกแต่ก่อนก็เคยเข้ามาแบบเป็นแขกช่วงที่มีแบบอินฟลูเอนเซอร์ทอล์
0: ค
1: ช่วงหนึ่ง
0: คือแบบชื่อแมนโกศินอัตโนรักษ์เนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยคนน่าจะรู้จักแหละครับถ้าเป็นคนที่ติดตามกีฬา
1: เขาจะถามใครวะ
0: ใช่ไหมฮะเออตามแค่ตามเพจวันแมนโชก็ส่วนหนึ่งก็เยอะแล้ว
1: ค
0: ือขึ้นเก้าเนี่ยพี่แมนจริงผมก็เรียกว่าไม่ใช่ขาประจำเลยหรอกก็อาจจะเป็นพวกสแปร์ไว้มาแทนบ้างอะไรบ้างอย่างวันนี้ก็แทนนะครับก็เรียกได้ว่าแทนในหลายรายการที่เวลาผอเขาจะเรียกใช้แต่ว่าสมัยที่ยังไม่เคยมาจัดเนี่ยก็พี่ๆหลายคนที่ทำงานด้านนี้เขามักจะพูดกันว่าถ้าเป็นผู้สื่อข่าวกีฬาเนี่ยถ้าเป็นงานด้านวิทยุเนี่ยสักครั้งนึงเนี่ยต้องได้มาจัดที่นี่มันถือว่าเป็นเสน่ห
1: ์ครับ
0: มันถือว่าเป็นเสน่ห์ของวิทยุคลื่นกีฬาคลื่นทอล์กอ่ะ
1: คือเหมือนจะเกือบแต่ก็คลาดมาตลอดก็ไปทุกคลื่นแล้วนี่แหละคือเนี่ยครั้งแรกนะครับก็อาจจะเติมเต็มชีวิตแล้ว
0: ในอดีตก็จัดมาหลายคลื่นใช่ไหมเกี่ยวกับกีฬาเนี่ย
1: ครับ
0: วันนี้ก็ต้องรบกวนตอนดึกๆหน่อยนะครับก็มีโอกาสได้มาร่วมงานกันหน้าปัดวิทยุนะคุณผู้ชมพี่แมนนะฮะแล้วก็ SMS ส่งมาได้นะครับเราอยู่กันไปประมาณ1ชั่วโมงกับ30นาทีจนถึงประมาณตี2ก่อนที่เกมฟุตบอลโลกคู่แรกคู่ระหว่างสเปนกับออสเตรียจะเริ่มนะพี่แมนนะ
1: ครับ
0: แล้วก็6โมงเช้าเนี่ยโปรตุเกสกับโครเอเชียรวมไปถึง10โมงเช้าสวิตเซอร์แลนด์กับแอลจีเรียอาจจะตี2ก็จะมีทีมผู้บรรยายเขาเข้ามาดูแลคุณผู้ชมต่อแต่เราอยู่กันแสดงว่าเราจะได้อยู่กันจนถึงอย่างน้อยๆเนี่ยชื่อออกนะพี่แมน
1: ก็จะออกก่อนแข่งชั่วโมง
0: นะครับ
1: มาตีหนึ่งนะก็ออกแล้ว
0: ครับก็ใครมีอะไรอยากคุยกับเราก็ส่งข้อความเข้ามาแล้วกันหรือว่าทาง Facebook YouTube ได้หมดคุยเล่นคุยอะไรกันได้อาจจะไม่ได้ซีเรียสมากนะครับ
1: อันนี้ขายของได้ไหม
0: ได้ครับเชิญครับเชิญ
1: ก็บอกคุณผู้ชมได้เลยว่าคุณผู้ฟังนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมด้วยมีออนไลน์ด้วยก็เชียร์ฟรีที่ Monomax Sport TV
0: คู่ไหน
1: ครบทุกคู่ที่แอป Monomax
0: อัน
1: นี้ที่ทำงาน
0: ฟุตบอลโลกใช่ไหมฮะ
1: ฟุตบอลโลกอาจจะรวมถึงวอลเลย์บอล VNL ด้วย
0: ได้ครับได้ครับแม
1: ่ตอนนี้ก็ทำงานอยู่ด้วย
0: ครับผมถือว่ามาไทยอินกันนะนะครับผมก็ในส่วนของฟุตบอลโลกเผื่อแป๊บเดียวนี่ก็อีก2อาทิตย์จบแล้วนะพี่แมน
1: ก็ถ้าเอาเวลาแบบข้ามวันก็คือวันที่20กรกฎาคมตี2จริงก็คือตี2วันที่19แหละ
0: ครับ
1: นะครับแต่ก็ถือว่าข้ามวันแล้ว
0: จะไปปิดกันที่ไหนฮะสนามสุดท้ายวันชิงชนะเลิศที่อเมริกาเน
1: ี่
0: ย MetLife Stadium รอบชิงที่3ที่ Hard Rock
1: เอาจริงรอบลึกๆเนี่ยก็อเมริกา
0: หมดเลย
1: ใช่คือตอนนี้เจ้าภาพอย่างแคนาดาเม็กซิโกไม่ได้แข่งที่ประเทศตัวเองนะครับ
0: แข
1: ่งที่อเมริกาหมดเลย
0: สนามที่จะใช้นอกเหนือจากอเมริกาเป็นเกมสุดท้ายก็คือจะเป็นรอบ16อ่ะที่แวนคูเวอร
1: ์ก็แคนาดาก
0: ับเม็กซิโกก็พอรอบควอเตอร์เป็นต้นไปนี้ก็มาที่สหรัฐที่เดียวละ
1: ครับ
0: นะฮะ
1: เอลมี่ฟ็อกโบโรอิงเกิลวูดพวกนี้นะไอริงตัน
0: อ้าวทีนี้ถามพี่แมนก่อนแล้วกันในไหนก็เป็นหนึ่งในบอสแคทถือว่าทำงานกับบอสแคทที่ถ่ายทอดสดแล้วกันปีนี
1: ้
0: กระแสเป็นไง
1: กระแสหมายถึงคนดูหรือ
0: ในแง่ของความนิยมอาจจะสมาชิกด้วยก็ได้แล้วก็การพูดถึงฟุตบอลโลกในปีนี้เนี่ยด้วยเวลาที่มันแข่งกันแบบนี้เนี่ย มันสู้ไทม์โซนยุโรปกับไทม์โซนเอเชียได้ไหม
1: คือถ้าเวลามันจะขาดเรื่องอีเวนต์ไปนะมันจะมีแคมเปญที่เขาจะจัดแบบดูบอลโลกกับแคมเปญต่าง
0: ๆ
1: แต่ถ้าเอาจริงๆแล้วคนที่ดูบนหน้าจอเนี่ยพอฟุตบอลโลกมาก็ยังมีคนดูเยอะอยู่ดีโดยเฉพาะถ้าเป็นทีมใหญ่ลงแข่งอย่างเมื่อวานก่อนเนี่ยที่อังกฤษนะครับลงเล่นก็คนดูเยอะมากโดยเฉพาะคู่บราซิลญี่ปุ่น
0: โอ้โห
1: คือบอกเลยว่าคนยอดวิวเอาแบบที่ถูกลิขสิทธิ์นะ
0: ครับเยอะมากต้นอย่างนั้นแหละครับ
1: ครับเพราะไปเห็นเหมือนกันว่ามีแบบช่องทางที่แบบอาจจะทางพวกแบบที่ผิดลิขสิทธิ์อ่ะเขาทุกคนดูเขาก็เยอะเหลือเกินจนคนซื้อลิขสิทธิ์เห็นแล้วท
0: ้
1: อ
0: เห็นแล้วบางทีเห็นแล้วปวดใจธรรมดาก็วันนั้นบราซิลกับญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆตีสองนะพี่แมนคิดเอาว่าถ้ามันเป็น8โมงหรือ9โมงเช้ามันจะขนาดไหน
1: ครับ
0: ถูกไหมแต่ตีสองวันนั้นยังถือว่าคือกลายเป็นตอนนี้ญี่ปุ่นลงสนามเมื่อไหร่นี่แฟนบอลชาวไทยคือจับตาม

0: งอีกนะ
1: เวลาที่มันเร็วสุดมันคือ5ทุ่มนะฟุตบอลโลกครั้งเนี้ยไม่มีเร็วกว่า5ทุ่ม5ทุ่มนี่คือเร็วสุดแล้ว
0: ไม่เคยมี4ทุ่มใช่ไหมไม่เคยมีใช่ไหม
1: ไม่มี
0: 5ทุ่ม
1: 5ทุ่ม
0: ตี2อ่ะ
1: ก็ไปมีคู่8โมงเช้
0: า
1: ก็จะเรียกว่าแทบทุกวันเลยล่ะ
0: สายสุดที่เคยเจอรู้สึกจะเป็น10โมงป่ะ
1: มี10โมงด้วย
0: มีอยู่วันนึง
1: ช่วงรอบแบ่งกลุ่มไง
0: เพราะว่าวอลเลย์บอลเนชั่น4กับฟุตบอลโลกก็ผู้บรรยายก็เดินชนกันไปกันมาครับ
1: แต่พูดถึงว่าอีเวนต์ก็มีนะเพราะว่าเดี๋ยวรอบ

0: นะฮะเออก็จริงๆด้วยเวลาด้วยอะไรต่างๆมันก็ทำให้ก็ไม่รู้แหละว่าเป็นยังไงแต่ว่าคนที่เป็นคอฟุตบอลมาแบบยาวนานยังไงเขาก็รออ่ะ4ปีมีครั้งนึงอ่ะเนาะ
1: ใช่
0: แล้วพี่แมนนะอ่ะทีนี้ไหนตัวแทนของบอร์ดแคสต์ถ่ายทอดสดมาเองสักทีนึงสั้นๆได้ไหมฮะไอ้เรื่องของกว่าจะปิดลิขสิทธิ์ได้พอจะเล่าอะไรให้แฟนๆฟังคร่าวๆได้ไหม
1: ได้นะจริงๆก็
0: เอาสักหน่อยที่ไม่กระทบใครอ่ะ
1: ถือว่าเป็นใช้คำว่าเป็นตัวแทนก็ไม่อยากเอาเป็นว่าจริงๆแล้วเน
0: ี่
1: ยไอ้ตัวเลขที่เป็นข่าวนะฮะว่าบอกว่า700กว่าล้านเนี่ยไม่ใช่เลยนะไม่เคยมีด้วย
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ออกมาจากทางที่เป็นแบบสื่อของ official ของทางโมโนหรือแจ๊สเลย
0: ครับ
1: นะครับก็เป็นกระแสที่ไปล่ำลือกันว่าตัวเลขจริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นนะฮะตัวเลขจริงๆมันคือ70ล้านเหรียญนะฮะซึ่งมันจะพ่วงไปถึงทุกรายการที่ฟีฟ่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ฟุตบอลทุกรายการของฟีฟ่ายาวไปถึงฟุตบอลโลก2030
0: ครับ
1: นะครับซื้อ2ครั้งเลย
0: อ๋อฟุตบอลโลกเนี่ยดู2030ไม่ต้องลุ้นแล้ว
1: ก็ได้ไปแล้ว
0: ได้ไปแล้ว
1: เรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่ได้แค่เป็นเรื่องของการแบบรับลิขสิทธิ์มาถ่ายเพราะว่าเป็นความร่วมมือเป็นพาร์ทเนอร์กันกับฟีฟ่านะเป็นพาร์ทเนอร์ที่เราจะไม่ได้แค่แบบรับเป็นแบบไลท์โฮเดอร์แล้วก็ถ่ายทอดอย่างเดียวมันจะไปถึงเรื่องของการพัฒนาเยาวชนด้วยจะทำอะไรที่มันเป็นการแบบเพื่อจะสร้างโครงสร้างร่วมกับสมาคมฟุตบอลด้วย
0: โอ้ใช่อ
1: ันนี้มองไปถึงการเป็นพาร์ทเนอร์กันระหว่างฟีฟ่าสมาคมฟุตบอลแล้วก็การเป็นเจ้าของสิทธิ
0: ์ครับ
1: นะครับจะมีแบบจะมีแบบหาเด็กไทยผู้โชคดีอะไรต่างๆเพื่อจะไปคัดเข้ากับอะคาเดมี่อะไรต่าง
0: ๆ
1: ฟีฟ่าเขาก็มีงบประมาณกับสมาคมฟุตบอลอยู่แล้ว
0: ครับ
1: อันนี้เขามองไปแค่ไม่ใช่แค่เรื่องของการถ่ายทอด
0: ครับ
1: เป็นเรื่องของการร่วมมือ
0: เป็น
1: พาร์ทเนอร์กัน
0: แล้วนอกจากฟุตบอลโลกเนี่ยหลังจากนี้อีก4ปีจนถึง2030เนี่ย
1: ครับ
0: ระหว่างนี้4ปีจะมีรายการอะไรให้ดูบ้างครับที่อยู่ในแพ็คเนี่ยในแพ็คของฟุตบอลโลกเนี่ย
1: อาจจะพูดได้เท่าที่ได้ออฟฟิเชียลออกไปแล้ว
0: ได้ๆ
1: นะฮะเพราะว่าบางรายการเขาก็อาจจะต้องรอประกาศนะ
0: ครับ
1: ก็เอาเป็นว่าถ้าพูดแบบให้เห็นภาพเลยก็ทุกรายการที่ FIFA เป็นคนจัดอยู่กับJazz อยู่กับ
0: Qualify Qualify บอลโลกเกี่ยวไหม
1: รอบคัดเลือกมันจะเป็นแต่ละไอ้เนี่ยแต่ละภูมิภาค
0: ดูแลโดยโซนตัวเอง
1: UEFA
0: แอฟริกัน
1: แอฟริกัน
0: ค
1: อนคาเคฟอะไรเขาก็มีของเขาไป
0: อันนี้ไม่ได้ถือว่า FIFA ถือลิขสิทธิ
1: ์ไม่ FIFA ก็จะถือลิขสิทธิ์อะไรก็คือรอบสุดท้าย
0: รอบมหกรรม
1: ใช่แล้วก็อาจจะรวมถึงพวกเกมอุ่นเครื่อง
0: Friendly Match แล้วอย่างนี้ในส่วนของฟุตบอลโลกเยาวชนอย่างเงี้ยล่ะพี่แมน
1: ก็มี
0: ใช่ไหมฮะ
1: มีทุกรุ่น
0: ครับโอเคโอเคเพราะฉะนั้น
1: มียันไปถึงฟุตซอลด้วย
0: จริงถ้างี้จริงเทียบจริงแชมป์สโมสรโลกมีแน่นอนเพราะถ่ายมาแล้ว
1: แน่นอน
0: สโมสรโลกมีแน่นอน
1: แล้วก็เดี๋ยวจะมีไอ้นี้ด้วยนะที่เป็นคอนเฟเดเรชันเขาจะเปลี่ยนเป็นรายการแล้วนะ
0: ผมลืมไปแล้วรายการ
1: เขาจะเป็นอีกรายการหนึ่งมันจะมีชิงแชมป์สโมสรโลกใช่ไหมแล้วก็เดิมทีมันจะมีคอนเฟเดเรชันครับ
0: ก่อนบอลโลกปีหนึ่งเมื่อก่อน
1: มันจะมีรายการเนี้ยที่ยังจัดแต่ว่าน่าจะเป็นของสโมสรใช่ป่ะที่บอกว่ามีโอกาสที่ทีมจากไทยจะมีโอกาสได้ไปเล่น
0: อ่ะนี่ๆเขาถามแล้วเนี่ยแล้ว FIFA อาเซียนครับมีด้วยไหมครับคุณนันทพงศ
1: ์ FIFA
0: เนี่ยรายการนั่นแหละอาเซียนครับนั่นแหละรายการที่ไทยจะไปเล่นนั่นแหละ
1: อันนี้ไม่สิอันนี้มันเป็นของ AFC
0: ของอาจจะของ
1: มีเจ้าของลิขสิทธิ์ไปแล้วก็เขาก็ออกข่าวไปแล้วด้วย
0: อ๋อเหรอ
1: ครับที่สมาคมประกาศว่าร่วมมือนั่นแหละ
0: ครับครับครับอันนี้คือคร่าวๆนะดีนะมีโอกาสได้มาฟังแบบคนจากพนักงานช่องเองอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวก็ติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเราเข้าสู่เนื้อหาของเราก็ได้พี่แมนตอนนี้มันถึงรอบ32ทีมเป็นรอบน็อกเอาท์เมื่อก่อน32ทีมคือรอบแบ่งกลุ่มนะ
1: ใช่ตอนนี้ทีมมันเพิ่มไม่แน่นะเดี๋ยวครั้งหน้าเพิ่มไปอีกครับ
0: มันก็ต้องเป็นบริษัททีละสเต็ปอ่ะ3 2 4 8 6 4
1: ครับตอนนี้48เงี้ย
0: หรือครั้งที่64ถ้าจะเพิ่มอีกอ่ะ64เราจะได้ไปไหมฮะ
1: เริ่มมีการพูดถึงว่าแบบต่อไปแชมป์อาเซียนอาจจะได้โควต้าอะไรเงี้ยซึ่งก็ผมว่าวันนึงมันจะเป็นแบบนั้นนะ
0: เป็นไปได้ถ้ามันไปถึง64ก็อาจจะอาเซียนไปเลยทีมนึงแชมป์ไอ้นั่นแหละอาเซียนครับอ
1: ่
0: ะไม่รู้เปลี่ยนชื่อบ่อยแล้วเกินหุ้นใดปีนี้เป็นหุ้นใด
1: คือเพิ่มมานะสมมุติมีอาเซียนมันจะต้องมีแชมป์เอเชียใต้แชมป์เอเชียกลางอะไรมาอีกเนี่ยไม่งั้นมันก็จะไม่ทั่วถึง
0: เดี๋ยวยุโรปก็หาว่าอันนี้เป็นยุโรปตอนบนสแกนดิเนเวียนอะไรอีกหรือเปล่า
1: โอ้ยทุกวันนี้ยุโรปก็เยอะสุดแล้วครับอเมริกาใต้นี่เข้ามาเกือบหมดนะ
0: อเมริกาใต้ปีนี้มาเยอะจริงนะมาเยอะจริงนะแต่ว่าก็เริ่มมีกลับบ้านกันไปบ้างแล้วนะพี่แมนนะ
1: ครับ
0: เออนะฮะมันเหลืออีก6คู่นะครับในรอบสาย2ทีก็คือวันนี้3แล้วก็คือเป็นแมตช์ของจริงๆวันนี้มันต้องนับว่าเป็นแมตช์ของคืนวันพฤหัสถูกไหมแล้วก็จะปิดท้ายกันก็คือในแมตช์ของคืนวันศุกร์แต่เวลาด้วยความที่มันเป็นทางฝั่งของนอร์เซกานะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันห่างกันเยอะนิดนึง12ชั่วโมงก็เลยกลายเป็นมันก็เป็นเช้าของเราซึ่งของเรามันเป็นวันใหม่แล้วแต่เขายังอยู่วันที่เป็นวันก่อนเราอยู่ นะฮะ
1: อันนี้มันเหมือนฟุตบอลโลกย้อนไปเมื่อ1994
0: ไม่นะ

0: ทันหรอครับเดิมเลย
1: ขวบเดียวขวบเดียว
0: อันนั้นบอลโลกครั้งแรกที่ผมดูเป็นนะก็เนี่ยแหละเวลาแบบนี้เลยตอนนั้นคือแข่งที่อเมริกาไง
1: ตอนนั้นที่เดียวเลยใช่ไหมฮะ
0: ที่เดียวเลยคือความเป็นเจ้าภาพร่วมเนี่ยจริงๆทุกวันนี้ผมยังรู้สึกว่าไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะค
1: ือ
0: เต็มที่เจ้าภาพคู่อ่ะ
1: เออหัวสามเยอะไป
0: แล้วต่อไปอาจจะมี4ด้วย
1: เหรอเยอะไปนะฮะ2เนี่ยกำลังสวยให้มันได้มีโอกาสเคลื่อนย้ายบ้างได้มูฟกันบ้างอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็นี่ไงในอนาคตก็จะมีพวกที่เป็นแบบแอฟริกาเหนือเขาร่วมกับฝรั่งเศสอะไรเงี้ย
1: มันก็เป็นเรื่องของการ
0: โปรตุเกสร่วมกันอย่างเงี้ย
1: กระจายเสร็จกระจายรายได้อ่ะเออกระจายเศรษฐกิจอ่ะแล้วเดี๋ยวนี้เวลาเขายื่นทีเขายื่นมาเป็นแพ็คแค่แบบว่ามันความพร้อมมันได้ดูแบบนะดูเยอะหน่อยมีทางเลือกให้ฟีฟ่าเขาเยอะหน่อยอะไรเงี้ยที่ถ้าสมมติอย่างสหรัฐเม็กซิโกแคนาดาไปแยกกันยื่นอย่างเงี้ยเอาสู้ยากเหมือนกันนะสู้ยากเหมือนกัน
0: บอลโลก2030อ่ะมันเป็นครบรอบ100ปี
1: ที
0: ่ของฟีฟ่าด้วยที่จะจัดก็ถือว่าเป็นฟุตบอลโลกพิเศษเลย
1: ครับ
0: เป็นครบรอบด้วย
1: พิเศษตลอดเลยครับรอบนี้ก็พิเศษครับรอบนี้ก็48ก็พิเศษ
0: ใส่ไข
1: ่โอ้โมร็อกโกเหรอฮะ
0: ใช่ก็เนี่ยเขาไปร่วมกับ
1: นี่โมร็อกโกเอาอยู่ทีมเดียวอ๋อมี3ทีมมีโปรตุเกสด้วยเหรอ
0: โปรตุเกสก็คือแอฟริกาเหนือพวกโมร็อกโกไงไปจับกับโปรตุเกสซึ่งก็เขาก็ติดกับโซนแค่ข้ามทะเลมาก็ถึงแอฟริกาเหนือแหละ
1: อันนี้หนักเลยว่ะโมร็อกโกโปรตุเกสสเปนแล้วก็มีบางแมตช์ไปอาร์เจนด้วยเหรอ
0: แล้วครบรอบ100ปีก็ทั่วถึงหน่อย
1: ปารากวัยอุรุกวัยโอ้
0: แต่ถ้าพูดถึงสเปนโปรตุเกสโมร็อกโกเขาไม่ไกลกัน
1: อ๋อเหรอเอ้าแต่มันโซนแอฟคอนนะพี่แมน
0: โมร็อกโกนี่คือแอฟริกาเหนืออ
1: ๋อครับ
0: ก็คือพวกตูนิเซียอียิปต์โมร็อกโกแอลจีเรีย
1: อ
0: ันนี้คืออยู่ตูนิเซียอย่างเงี้ยเขาอยู่เหนือติดขึ้นบนขึ้นมาก็สเปนละ
1: ครับ
0: ครับก็เลยเห็นนักบอลพวกนี้ไปเล่นโปรตุเกสไปเล่นสเปนไปเล่นเนเธอร์แลนด์อะไรเงี้ยเยอะไง
1: นะครับก็โอเคก็มันก็ดูวุ่นวายดีแค่ครั้งนี้ผมก็ว่าวุ่นวายตายแล้วผมอ่ะชอบโมเดล32ที่สุด
0: มันก็เป็นแบบแพทเทิร์นที่เราคุ้นเคยมา
1: เพราะว่าเราโตกับมันมาไง
0: ใช
1: ่แต่ถ้าเราเพิ่งมาดูครั้งนี้เราสักอายุ15 16เราเรื่องเราก็อาจจะชินกับแพทเทิร์นนี้เดี๋ยวในอนาคตปรับลงมาเป็น32เราก็จะบอกว่า48ดีกว่าม
0: ันมีเสน่ห์อีกแบบนึงนะนี่คือตอนเนี้ยทีมที่เข้ามาเล่นบอลโลกมันง่ายขึ้นใช่มั้ยมันเพิ่ม48แต่ทีมที่เข้ารอบลึกมันยากขึ้นเพราะโปรแกรมมันจะมากกว่าเดิม
1: นี่ขนาดเข้าได้48ทีมดีๆยังหลุดไปเพียบไม่ได้มาเนี่ย
0: ก็เริ่มที่จะมีพวกบิ๊กทีมร่วงไปแล้วก็ยังเสียดายนะที่เยอรมนีเนเธอร์แลนด์ร่วงอ
1: ่
0: ะ
1: ผมหมายถึงไม่ใช่ว่าหมายถ
0: ึ
1: ง
0: มัน
1: ต
0: ั้
1: งแต่ยังไม่ได้มาเลย
0: เขาเลือกเลย
1: ตกคอลิฟาย
0: ใช่ไหม
1: อิตาลีกับตามโปแลนด์กับตามทีมชาติไทยอย่างเงี้ย
0: โอ้ยน่าเสียดายนะ
1: ไม่เกี่ยวเซอร์เบียอย่างเงี้ยก็ทีมดีๆอย่างนั้นแหละแต่ก็แบบมากันไม่ได้กรีซอะไรต่างๆนานาพวกเนี้ยมันกลายเป็นชื่อท
0: ี
1: ม
0: เดนมาร์กเนี่ยนะ
1: เดนมาร์กช่วยกลายเป็นชื่อทีมแปลกๆอย่างแคปเวิร์ดอย่างกิลาเซาเนี่ยมาจากไหนอะไรเงี้ย
0: แต่มันก็ทำให้อย่างแอฟริกาที่เราคิดว่าต้องมาแน่ๆพวกแคเมรูนไนจีเรียก็ร่วงนะ
1: นะมันก็หมายความว่าทีมดีๆแบบจากการที่แบบรอบ32คุณเป็นขาประจำแต่พอเพิ่มทีมคุณร่วงก็
0: ม
1: ีอิตาลีคือเกินไปจริงว่ะ
0: แต่ได้เห็นมาตรฐานว่าเดี๋ยวฟุตบอลโลกสมัยนี้มันค่อนข้างจะไม่ห่างกันเหมือนสมัยก่อนอาจจะมีแบบทีมจากเอเชียที่อย่างกาตาร์ที่จอร์แดนไปก็ยังดูเป็นรองเยอะแต่จะเห็นว่าแอฟริกาสู้กับใครก็ได้เลยนะทุกทีมเลยนะ
1: แล้วเป็นบอลถ้าเป็นพวกผิวสีนี่คือเล่นเหมือนกันหมดเลยนะแข็งแรงสปีดกองหน้าปีกไวๆเมื่อคืนก็นั่งดูดีอาร์คองโกกับอังกฤษ
0: โอ้โห
1: เล่นสนุกมากเลยอะ
0: ดีอาร์คองโกเนี่ย เขาไม่ได้ใช้แค่พละกำลังเขาแกะเพรสนะต่อบอลหน้าประตูแกะเพรสอังกฤษอะ
1: แล้วเกมเป็นไปตามที่เขาต้องการหมดเลยคือเขานำเร็วแล้วเขาเล่นเกมรับได้ 100% เลยอะกว่าจะเจาะได้อะพี่แมน คิดดูแล้วกันลูกแรกไม่มาไม่หายเครียดอะถ้าลูกแรกมาสัก85-90ก็เต็มที่ก็ได้แค่ต่อเวลาถ้าลูกแรกไม่มาเลยก็ตกรอบแล้วเจอเกมรับรถบัสแบบนั้นไปไม่เป็นเหมือนกันอังกฤษนั่งดูกันเมื่อคืนโอ้โหสายรอด
0: แต่ก็ได้เทพเจ้าแฮร์รี่เคนช่วยไว
1: ้แต่เมื่อคืนนี้อังกฤษตกรอบไปนี่คนเดือดร้อนเยอะ
0: มันจะกล่อยนะ
1: โอ้โหตามทั้งเยอรมันตามทั้งเนเธอร์แลนด์ไปนี่ปวดหัวเหมือนกันนะฮะวีฟ่าปวดหัวกับแมชเดตติ้งเหมือนกันนะครับเพราะว่าที่เข้าไปนี่เป็นปารากวัยเราไม่ได้ว่าด้อยค่าใครนะฮะแต่ว่ามันในเรื่องของมูลค่าทางความนิยมมันมีอยู่แหละทีมที่เข้าไปเป็นปารากวัยเป็นโมร็อกโกเป็นคองโกเนี่ยแทนอังกฤษเยอรมันเนเธอร์แลนด์มันคนละเรื่องนะฮะมันคนละเรื่อง
0: แต่ไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังหรือนิกคิดเหมือนพี่ป่ะนะคืออยากเห็นแชมป์โลกหน้าใหม่บ้าง
1: มันยากครับแชมป์โลกหน้าใหม
0: ่มันก็มีก็เคยเกือบนะเกียร์โครเอเชียก็เคยเกือบได้แชมป์ไปชิงเข้ารอบชิงได้รองแชมป์ครั้งหนึ่งได้ที่3ครั้งหนึ่งคืออยากเห็นแบบเป็นเหมือนแบบเป็นปรากฏการณ์อ่ะ
1: คือมัน
0: เหมือนเดนมาร์กได้แชมป์ฟุตบอลยูโรใช่ไหมมันก็เป็นเทนนิส
1: ได้แชมป์ยูโร
0: ใช่
1: มันโอ้โหมันต้องพีคจริงว่ะมันทุกอย่างมันต้องปูทางว่ะมันเก่งอย่างเดียวไม่พอโชคชะตาราศีมันต้องมาว่ะพี่แมน
0: แต่พอการเพิ่มมาเป็นเนี่ยผม

0: 48ทีมเนี่ยพอมันต้องเข้ารอบ32ก่อนค่อยมา16ผมว่ามีโอกาสที่ทีมใหญ่อาจจะเป๋ได้เพราะว่ามันจะเรื่องของจำนวนแมตช์ที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นบางนัดเนี่ยถ้ายื้อไปจนถึงต่อเวลาโดนจุดโทษอะไรก็เกิดขึ้นได้มันจะเหนื่อยด้วย
1: ก็คงโกงเมื่อคืนก็จะเอาอย่างนั้นแหละแล้วกลายเป็นไอ้รอบสาย2ทีมเนี่ยหลายๆทีมเนี่ยชัดเจนมากเลยนะว่าเสมอแล้วไปแล้วไปวัดเอาดีกว่าปาราไกวอย่างเงี้ยพี่แมนถ
0: ู
1: กไหมฮะเออหรือว่าจะเป็นไอ้ที่เคลียร์ฮอลแลนด์ตกรอบไปอ่ะใครอ่ะ
0: โมร็อกโก
1: นั่นแหละเหมือนกัน
0: แต่โมร็อกโกเล่นดีจัดเลยนะเป่าบอลสู้กับเนเธอร์แลนด์แบบไม่เป็นรองเลยนะ
1: คือโมร็อกโกเขาครั้งที่แล้วเขามาตรฐานเขาสูงไงเขาก็ทำไว้แล้วตัวเขาก็ยังถือว่ามันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้มีใครหายไป
0: โมร็อกโกกับเนเธอร์แลนด์อ่ะโมร็อกโกต่อบอล 70% นะ
1: มาถึง possession นะ
0: possession ต่อบอลเนี่ยเยอะกว่าโอกาสยิงก็เยอะกว่าเนเธอร์แลนด์นะคือเดี๋ยวนี้โมร็อกโกไม่เหมือน4ปีที่แล้ว
1: แต่ด้วยชื่อพูดขึ้นมายังไงฮอลแลนด์แฟนชาวไทยก็ยังไงก็ต้องคมแต่กลายเป็นเล่นจริงไม่คม
0: คือไอ้คู่ที่ผ่านมาถ้าคู่ย้อนกลับไปนะครับอย่างโมร็อกโกเนี่ยมันก็จะมีแบบเป็นกิมมิกนิดนึงเป็นสตอรี่นิดนึงว่านักบอลทีมชาติโมร็อกโกบางคนหลายคนเคยเล่นเยาวชนทีมชาติเนเธอร์แลนด์มาก่อน
1: อ๋อเหรออ
0: ่าแล้วพอขึ้นชุดใหญ่เนเธอร์แลนด์ไม่ได้มาเล่นโมร็อกโกเพราะว่าประเทศนักบอลของโมร็อกโกเนี่ยก็จะไปค้าแข่งต่างแดนในยุโรปส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนเธอร์แลนด์กับสเปนหรือไม่ก็เบลเยียมแล้วก็จะถูกดันไปเล่นเยาวชนทีมชาติของเนเธอร์แลนด์ก็มีหลายคนที่มีเชื้อสายโมร็อกโกมาก่อน
1: แต่ยุโรปก็จะเชื้อสายกันเยอะดีเลย
0: ใช่ตอนนี้กลายเป็นว่าโอ้โมร็อกโกเล่นดีกว่าเนเธอร์แลนด์แล้วฮะ
1: คือแหมก็ได้ไม่เต็มปากแล้วพี่แมนชนะลูกโทษนะแต่ว่าจริงๆวันนั้น
0: ยิงไม่เข้า
1: คือผมว่าโดนลูกโทษนั้นก็หลอนกันทั้งคู่เหมือนกันนะ
0: ยิงชนเสาอยู่นั่น
1: แหละแล้วแบบโรนัลด์คูมันท่าเนี้ยสองทีอ่ะใครดูในทาง Facebook ไลฟ์เนี่ยท่าเนี้ยแบบมันก็ไม่รู้จะมันไม่ใช่เรื่องของเขาแล้วว่าคือเรื่องการยิงลูกโทษมันก็จะถ้าจะผิดก็คือเขาเป็นคนคัดเลือกคนยิงไงแต่ว่าเขาไม่มีสิทธิ์ไปควบคุมอะไรได้กับการยิงลูกโทษของนักเตะ
0: คือยิงจุดโทษ อ่ะเราเคยมีความเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของดวงใช่ไหมมันไม่ใช่แค่เรื่องดวงแล้วนะมันเป็นเรื่องของความนิ่งความกล้าความมั่นใจ
1: ใช่มึงคุณซ้อมมายังไงคุณก็ยิงเข้าอยู่แล้วแหละถูกป่ะแต่สนามจริงเป็นยังไงแฟนบอลเต็มเลยเกมยิงเพื่อไปต่อยิงเพื่อเซฟทีมยิงเพื่อชนะเลยอะไรเงี้ยแม้กระทั่งอัชชาพาคิมี่อ่ะตัวชัวร์มั้ยยังหลุดเลยอ่ะ
0: ก็อาจจะกดดันมากๆอย่างเยอรมันเห็นไหมที่เขามีออกมาแฉว่ามีนักบอลในทีม 4-5 คนขอไม่ยอมยิงอ่ะคือไม่ยอมยิงอ
1: ่
0: ะ
1: แหมอยากรู้ชื่อเลยอ่ะก็คือพวกที่มันไม่ยิงอ่ะพวกที่มันไม่ยิงก็เลย
0: ถ้าเป็นนิกอ่ะสมมุติว่าจะต้องยิงจุดโทษไม่ต้องแบบแมตช์ระดับฟุตบอลโลกหรอกถ้าแบบตัดสินแบบบอลสื่อก็ได้อ่ะแล้วก็ต้องตัดสินแบบยิงคือเข้ารอบเคยผ่านประสบการณ์นี้ไปแล้วนะ
1: อันนี้ยากเลยว่ะ
0: ก็ไม่ได้อยากยิงนะ
1: เพราะบอลสื่อเราไม่ได้ซ้อมด้วยกันอ่ะส่วนใหญ่มันก็เป็นจับเจอกันรวมๆกันมาแล้วแข่งไง
0: คือถ้าเล่นแบบอุ่นเครื่องกระชับมีสนุกอ่ะอยากยิงสนุกแต่พอถ้าแบบต้องเข้ารอบมีแบบความคาดหวังของคนอื่น
1: ๆครับ
0: มันก็เกรงเหมือนกันแล้วยิ่งระดับฟุตบอลโลกจะขนาดไหนยิงเข้าก็ปกติถือว่าเสมอตัวไม่เข้ามานี่คือโอ้โหโดนถล่มยับ
1: ลูกโทษใครยิงไม่เข้าบ้างพูดอย่างเงี้ยใครยิงไม่เข้าบ้างลูกโทษเนี่ยยิงให้ยิงไม่เข้ายากกว่ายิงให้เข้าอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็พลาดเมสซี่ยังพลาดเลยครับปีนี้
0: ก็มีช่วงหนึ่งเมสซี่ไม่ยอมยิงจุดโทษเลยนะ
1: ช่วงที่ยิงพลาดบ่อยๆใช่ไหม
0: ขอไม่ยิงเลยนะครับ
1: เออแต่จริงถ้าพูดถึงลูกโทษตัวชัวร์สุดพี่แมนนึกถึงใครออกผมมีแต่ผมจะรู้ว่าตรงกันไหม
0: โทษหรอถ้าตลอดการเลยใช่ไหม
1: สักคนหนึ่งอ่ะในชื่อที่นึกออกแล้วว่าลูกโทษแม่งได้ตลอดขออภัยครับลูกโทษได้ตลอดลูกโทษยิงแล้วหายตลอด
0: ถ้าแบบถ้ารุ่นนี้ปัจจุบันจะมีอีวานโทนี่อีวานโทนี่คือยิงจุดโทษเจ้าพ่อจุดโทษ
1: เลยเขายิงแรง
0: แต่ถ้าเป็นรุ่นก่อนอาจจะนึกถึงอลันเชลเลอร
1: ์ถูกต้องคนเดียวกันเชลเลอร์โรนัลดินโญ่อย่างเงี้ยตัวยิงเข้ามุมทางซ้ายคริสเตียโนโรนัลโด้อย่างเงี้ยคนนี้ก็ยิงชัวร์นะ
0: แต่จะมีคนนึงอ่ะที่เป็นดาวซันโวโดยไม่ยิงจุดโทษ
1: ใครฮะ
0: ฮาแลนด
1: ์อ๋
0: อคือถ้ายิงจุดโทษไปอีกจะขนาดไหนเกินขนาดไม่ยิงจุดโทษอ่ะ
1: เกินไปเออเกินไปเนาะนะฮะอันที่ตกรอบไปแล้วเสียดายใครบ้างแมน
0: เสียดายหมายถึงทีมหรือ
1: ทีมดิครับทีมดิครับ
0: เสียดายเสียดายเยอรมันครับ
1: เต็งระดับเต็งท็อป4อ่ะก่อนเปิดแหละ
0: ถ้าไม่ใช่ทีมท็อปนะผมเสียดายอิหร่านอ่ะเพราะว่าโอ้โหหน้าเข้ามากๆแล้วคือทั้งที่แบบยิงแล้วโดน VR จับลำหน้าทดเจ็บชนคานนะฮะเกือบเข้าแล้วไปอีกสนามนึงอ่ะเหมือนเข้ารอบแล้วตกรอบในนัดเดียวกันหลายๆจังหวะ
1: อ๋อเรียลไทม์ออ
0: สเตรียกับแอลจีเรีย
1: ครับ
0: คือฝั่งพอทีมหนึ่งยิงนำเฮแล้วอิหร่านเฮเข้ารอบแล้วสักพักมันเสมอ
1: ครับ
0: สักพักยิงนำอีกเฮอีกรอบหนึ่งเท่าสองเท่าจนอะไรนะของแอลจีเรีย
1: ครับ
0: ดึกชื่อไม่ออกเฉยเลย
1: มาเลสเหรอ
0: เลสมาเลสไปยิงทดเจ็บนะฮะทดเจ็บแบบจะหมดเวลาอยู่แล้วแล้วท ถ้าแอลจีเรียชนะวันนั้นอิหร่านเข้า

0: ก็ฝั่งอิหร่านก็เฮกันลั่นแล้วนะพอยิงเข้าออสเตรียมานั่งสำรองกับแอลจีเรียเข้าไปปะทะไปวยกันใหญ่เลย
1: ครับ
0: ครับสักพักเปลี่ยนตัวสำรองลงมาทดเจ็บเกินไปแล้วนะเกินจาก5นาทีมันเกินไปประมาณ8นาทียิง 3-3 อิหร่านตกรอบอีก
1: โอ้ดูนาทีบ้า
0: คือเนี่ยความน่าเสียดายของอิหร่านอ่ะโอ้แบบโอ้โหคือจะเข้าแล้วจะเข้าอีกจะเข้าแล้วจะอีกตกรอบอยู่ดี
1: คือเสมอมันทุกนัดเลยนะอิหร่านเนี่ยถูกมั้ยเน
0: ี่ยอิหร่านเหรอ
1: เสมอใช่ปะเออเสมอทุกนัดเลยพี่แมนแข่ง3เสมอ3ไม่แพ้ใครเลย
0: โอ้เหมือนกีลาซาว
1: ไม่เข้ารอบแต่ไม่ตกรอบ
0: เหมือนเคปเวิร์ดเหมือนเคปเวิร์ด
1: อืม
0: เคปเวิร์ดนี่อย่าเรียกว่าไม่ชนะใครต้องเรียกว่าไม่แพ้ใครทีมไรพ่าย
1: แต่เข้าที่2เลยอ่ะ
0: ใช่
1: เพราะกลุ่มนั้นมันไม่ชนะกันเลยอ่ะมีสเปนชนะอยู่ทีมเดียว
0: ก็มีสเปนชนะอุรุกวัยที่เหลือก็เสมอกันหมด
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็อิหร่านนี่เข้าที่9นะในฐานะทีมอันดับที่3ที่จัดว่าดีที่สุดเนี่ยก็สถานะดีกว่าเกาหลีใต้นิดนึง
0: เกาหลีใต้ต้องแพ้ใครตัวเอง
1: ถึงบ้านกันหรือยังไม่รู้เนี่ย
0: ถึงแล้ว
1: ถึงแล้ว
0: คือแฟนบอลนี่คือไปรุมโห่ฮองเมียงโบ
1: ธรรมดาโหจริงต้องแยกกันแหละฮองเมียงโบเนี่ยเป็นเป้าหลักไง
0: นี่ยังไม่เห็นภาพใช่
1: ไ
0: ห
1: มไม่เห็น
0: นักบอลเดินก้มหน้าเดินแบบไม่ทักทายไม่หยุดเลย
1: ส่วนฮึงบินเหรอ
0: ส่วนฮึงบินก็เดินก้มหน้าไปเลยคือนักบอลน่ะคนที่โดนแฟนบอลเกาหลีใต้โทษก็คือประตูโดนว่าเยอะโดนห้ามเข้าร้านค้าร้านอาหารเลยแต่ฮองเมียงโบนี่คือโดนแบนเลยนะไปซื้อของตามร้านอาหารไม่ได้ร้านขายของไม่ได้เลย
1: เห็นต้องใส่แมสจะจำได
0: ้แต่ว่าไม่ค่อยเห็นด้วยกับเรื่องแบบนี้นะ
1: ไม่มีใครเห็นด้วยหรอกกีฬามันก็มีแพ้มีชนะ
0: คือครั้งหนึ่งก็เป็นฮีโร่ฮองเมียงโบก็คืออยู่ในชุดที่ได้ที่4
1: 2002
0: แล้วก็คุมเกาหลีใต้มานานนะก็มีช่วงที่อาจจะมีโค้ชเจอร์เก้นคลินส์มันมาคุมอยู่ช่วงนึงแล้วก็ฮองเมียงโบมาทำตอนนี้กลายเป็นผู้ร้ายไปแล
1: ้
0: วแต่ก็ต้องบอกว่ามันเกิดจากสิ่งที่เขาทำการตัดสินใจที่อาจจะประมาทเพราะว่าในเกมที่แค่เสมอได้กับแอฟริกาใต้อะไปดรอปไม่เอาซองฮงมินลงแล้วก็ไปเปลี่ยนคิมเมเจออกคิมเมเจทะเลาะกับมานั่งสำรองกับสตาฟเลยว่าเปลี่ยนทำไม
1: คุณกินใช่ไหม
0: แล้วเปลี่ยนทรงไปสำรองแล้วเหมือนเขาไม่ได้คุยกับแอฟริกาใต้เพราะแอฟริกาใต้ไม่เอาด้วยเขาไม่ได้เอาเสมอด้วยไงก็ทำแบบยิงก็หลุดไปหลุดมา
1: แล้วไปโดน
0: แอฟริกาใต้ยิงตุ้มเข้าเลย
1: ไปโดนแล้วจบเลย
0: ตกรอบเลย
1: น่าเสียดายตรงที่มันอุตส่าห์เปิดมานัดแรกได้แล้วไง3คะแนนแล้วไงชนะเช็คแล้วมันควรจะแบบไม่น่ายากแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นฮองเมนโบออกแล้วเขาโปรโมททางอาจารย์ปาร์คขึ้นมาเลยเหรอฮะปาร์คฮังโซอ
0: าจารย์ปาร์คก็มาคุมอยู่เมืองการพลังการ
1: แล้วยังไงได้2จ็อบเหรอฮะ
0: คือปาร์คฮังโซเขาไปตอนที่บินกลับเขามาด้วยนะที่เกาหลีใต้อะ
1: ต้องมาครับเพื่อต้องมาทีมอะมาพร้อมกัน
0: ก็เขาเป็นสตาฟอยู่นะ
1: ค
0: ือป้าฮังซอเขาน่าจะเซ็นแล้วก็มีโปรเจกต์ระยะยาวกับทางพลังการยูไนเต็ดไปแล้วครับเพื่อจะขึ้นชั้นแล้วก็ทุ่มเงินเต็มที่เนาะกับพลังการที่จะขึ้นชั้นให้ได้ในปีเดียว
1: ที่ตกชั้นมาจากไทยลีก1ใช่ไหม
0: ใช่
1: ก็เปลี่ยนเยอะเลยพลังการทีมงานผู้ฝึกสอนต่างๆโครงสร้างต่าง
0: ๆก็เลยสตาร์เกาหลีก็เซ็นจอร์บาโจมาเพิ่มอะไรอย่างเงี้ย
1: มีน้องออโต้กลับไปทำงานที่เมืองกา
0: ลออโต้พันาราย
1: ใช่มีพี่ใหม่พานุพงศ์กลับไปทำงานที่เมืองกาล
0: ครับก็เป็นสตาร์แบบดูใช้เรียกว่าพลังอาจจะเกินกว่าทีสองที่ซ้ำนะ
1: ครับ
0: เพื่อจะเอาขึ้นมาให้ได
1: ้นะฮะข้อความเดี๋ยวรอช่วงหน้าแล้วกันนะเดี๋ยวช่วงหน้ามาถึงตอบข้อความก่อนเดี๋ยวพรีวิวก็สักเบรกสุดท้ายก็ได้นะพี่แมนนะสั้นๆไม่ต้องยาวมากเราคุยกันไปเรื่อยเดี๋ยวช่วงนี้เราตีหนึ่งกับอีก3นาทีเราพักกันก่อนสักครู่ได้นะครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
9: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
10: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดทออสบียอนเฮาสิ่งแบงก์มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
11: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
11: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อป

0: มาเนีย
1: สนับสนุนโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
4: สบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
5: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
6: ทออส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
7: ลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์

0: สนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงาน

0: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรมูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: ตีหนึ่งกับอีก8นาทีนะครับเรากลับเข้ามาสู่ในเบรกที่2นะครับของ99 Live บอลโลกนะครับในช่วงเวลาเที่ยงคืนครึ่งถึงตี2นะฮะเราก็อยู่กันไปอีกมา1ชั่วโมงก่อนที่เกมฟุตบอลโลกรอบสายทั้ง2ทีมในคู่ตี2วันนี้จะลงทำการแข่งขันนะครับก็อยู่กับผมนิกแล้วก็พี่แมนนะคร
5: ับ
4: ครับผมก็คุยกันต่อพี่แมน
5: รายชื่อมาแล้วนะ
4: เอาก่อนเลยไหมรายชื่อของเกมคู่ระหว่างทางสเปนกับออสเตรีย
5: ใช่ครับ
4: เชิญเลยขอดูสำเนียงคุณเลย
5: ครับก็11ตัวจริงฝั่งสเปนนะครับมีอูไนซิมอนเป็นประตูนะครับก็จะเล่นในระบบ 4-2-3-1 นะสเปนแบ็กซ้ายก็จะเป็นทางมาร์คุกูเรย่านะครับแบ็กขวาเป็นทางเปโดปาโลคู่เซ็นเตอร์ก็อเมริกลับบ็อกกับเพาคูบาซี่นะฮะคู่กลางใช้เปดรี่กับโรดี้แล้วก็ในรุก3คนก็จะเป็นทางอเล็กซ์ปาเอน่าดานิโอโมแล้วก็ลามินยามาลส่วนหน้าเป้าเหมือนเดิมนะครับมิเกลโอยาซาบาลส่วนออสเตรียวันนี้เซอร์ไพรส์ครับให้ส่งมาโกอานาโตวิชลงตัวจริงตำแหน่งกองหน้าซึ่งอานาโตวิชนี่ถือว่าเป็นกองหน้าความหวังของพวกเขา
4: ตัวเก่าใช่ไหม
5: มีชื่อสำรองอยู่ตัวเก่าเลยก็ตอนที่พีคสุดน่าจะกับเวสต์แฮม
4: ใช่ใช่ใช่
5: จอมงจอมง
4: แล้วก็ไปอยู่จีนอยู่ด้วยพักหนึ่งบ้างถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะอานาโตวิช
5: จีนก็ยิงถล่มทลายเลย
4: ธรรมดา
5: น่าจะเคยเจอทีมสโมสรจากไทยด้วยแหละ
4: มันคุ้นเพราะมันเคยเจอสโมสรไทยแล้วแหละ
5: วันนี้เขาไปเรื่องนี่ครับไปใช้ไมเคิลเกโกลิชนะครับก็อาจ

0: จะเป็นสายบุนเดสลีกาเพราะว่าโค้ชรับลังนิกไงก็ศูนย์หน้าคนนี้มาจากออสบวกจริงๆก็ถือว่าสูงนะ 1.92 แต่ว่าไม่ใช่กองหน้าแบบสไตล์หน้าเป้าจ๋าๆเพราะว่าเขาเคยเล่นปีกด้วยนะสำหรับเนี่ยแหละที่พูดไปเกโกริชนะครับส่วนคนอื่น
1: มิชาเกโกริช
0: ใช่ครับก็ประตูก็จะเป็นอเล็กซานเดอร์ชาราเจอร์เหมือนเดิมนะครับแบ็คขวาใช้สเตฟานพอชคู่เซ็นเตอร์ก็เป็นควินดานโซอันนี้ของสเปอร์เล่นกับเดวิดอาราบ้า
1: อาราบ้านี่ได้สังกัด
0: อาราบ้าเล่นเซนเตอร์อยู่นะช่วงหลังๆตอนนี้เขาได้สังกัดแล้วนะหมดสัญญากับมาดริดแล้วแล้วก็คอนหลัดไลเมอร์ของไบเยิร์นก็แบ็คซ้ายนะครับกลางคู่เป็นคู่เดิมเป็นคู่หูจากอาเบไลซิก
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นห้องเครื่องของไลซิกอยู่แล้วนะครับก็คือทางนิโคลัสไซวอลกับทางซาวเวอร์ชาราเจอร
1: ์ครับ
0: แล้วก็
1: ไม่ใช่เหมือนประตูเลยฮะนามสกุลเหมือนประตูเลย
0: ไม่ได้เป็นพี่น้องกันนะ
1: อ๋อเหรอ
0: แต่คนชาราเจอร์ออสเตรียชื่อนี้เยอะ
1: ครับ
0: นะอดีตแชมป์โลกปิงปองก็ชื่อเวอร์เนอร์ชาราเจอร์
1: อ๋อชาราเจอร์เหมือนกัน
0: นักปิงปองกัน
1: ไม่ได้เป็นอะไรกัน
0: ชื่อนามสกุลนี้เขามีคนออสเตรียใช้เยอะ
1: ครับ
0: ก็เล่น 4-2-3-1 เหมือนกันนะครับ3แดนบนก็จะเป็นทางโรมาโน่ชมิดไม่ได้เป็นอะไรกับคาบิโซโรมาโน่นะ
1: แต่อันนี้เขาเป็นชื่อไงมิสเตอร์โรมาโน่อันนั้นมันมิสเตอร์ฟาบิซิโอไง
0: แล้วก็หน้าต่ำเนี่ยใช้พอลแวนเนอร์พอลแวนเนอร์นี่เล่นเยาวชนทีมชาติเยอรมันทุกชุดเลยนะ
1: น่าจะเด็กอยู่ว่า20ปีเอง
0: เล่นชุดเยาวชนของเยอรมันทุกชุดแต่ว่าชุดใหญ่เรียกมาเล่นออสเตรียแล้วก็มาเซลซาบิเซอร์อดีตเด็กเก่าแมนยูกับดอทมุน
1: อยู่6เดือนยังจะโอเคครับผม
0: ก็ถือว่าอยู่มา
1: เขาไม่อยู่ดอทมุน3ปีแล้วเนี่ยคือเขาออกจากแมนยูข่าวเขาเงียบหายเหมือนกันนะถ้าไม่ได้ตามบุนเดสเลย
0: 2-3ปี
1: นะมาอยู่แมนยูอยู่6เดือนแล้วไปอยู่ดอทมุน3ฤดูกาลแล้วก็เหมือนกัน
0: เซอร์ไพรส์ที่สุดก็คงเป็นการดรอปอานาโตวิชส่วนทางสเปนนี่จริงๆก็ถือว่าไม่พลิกโผเลยตามคาดหมดเลย
1: นี่อานาโตวิชนี่ดีไม่ดีจะเป็นตัวระดับ Hall of Fame ของฟุตบอลทีมชาติออสเตรียได้เหมือนกันนะเนี่ยตัวดีที่สุดคนหนึ่งตลอดกาลได้เหมือนกันเนี่ยรับใช้ทีมชาติ136นัดยิงไป49เนี่ย
0: โอ้นะตำนานแล้วแหละ
1: เออนี่ครับอาจจะดีที่สุดตลอดกาลด้วยมั้งเนี่ย
0: คือนิกถ้าถามแบบถ้านึกถึงตำนานนักเตะออสเตรียขึ้นมากระทันหันเลยนึกถึงใคร
1: ตอนนี้ก็ต้องอานาโตวิชนะครับนะนึกให้ลึกจริงๆมันก็จะมี
0: ถ้ารุ่นที่พี่ดูมาจะมีโทนี่โพสเตอร์อันเนี้ยศูนย์หน้าแบบตัวดาวดังยุคนึง
1: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวว่าแต่ตำนานเลยแค่ชื่อนักกีฬาผมยังนึกเอาตอนที่แบบ
0: อุ้ยช่วงที่ดังสุดกับ FC โคโลน
1: ก็จะมีเจเกนมาโชว์ประตูแต่ก็ไม่ได้เด่นอะไรมีปีโปกาเตสอะเอ็มมานูเอลโปกาเตสอดีตกองหลังของเลเวอร์กับมิดเดิลสเบิร์กเนี่ยนึกออกแค่นี้แหละตอนเนี้ยที่แบบไม่ต้องเปิดอะแต่เดี๋ยวเปิดมันจะคุ้นขึ้นมาอีกเยอะแหละแต่ว่าถ้านึกออกไม่เปิดก็เท่านี้ครับตอนนี้
0: โอ
1: ้เออประมาณนี้ออ
0: สเตรียจะไม่ใช่ทีมที่เข้ามาบอลโลกเป็นประจำมาเลยขนาดน
1: ั้นแต่ว่ายูโรเขาก็มาได้เรื่อยๆนะเออแต่ว่าแหมลุงลาฟนี่ก็ไม่แย่แหละอย่างน้อยพาทีมเข้าน็อกเอาท์ได้คือตอนนี้ฟุตบอลโลกสำหรับทีมพอมันเป็น48ทีมสำหรับทีมระดับกลางๆกับทีมเล็กเนี่ยโอ้พอมันเข้าน็อกเอาท์ได้ก็โอเคแล้วเนาะ
0: ครับ
1: นะฮะสเปนมีการปรับอะไรเยอะไหมฮะจากในรอบแรกก็ดูชุดใหญ่ของเขาก็น่าจะชุดนี้แหละเน
0: า
1: ะ
0: ก็ได้ตัวหลักมาครบพอสมควรแล้วมียามาก็ลงต่อเนื่องมาแล้วนะครับหลังจากที่นัดแรกไม่ได้ใช้เนาะตอนที่เป็นรอบแบ่งกลุ่
1: ม
0: นะครับ
1: เด็กยาลาเนาะ
0: ก็ขนาดอย่างมาตินทางซูบิเมนดี้อ
1: ่
0: ะกับอาร์เซนอลคือเก่งๆเนี่ยเล่นกับสเปนยังไม่ได้ลงเลย
1: โอ้คือตัวข้างบนของสเปนมันต้องเป็นสไตล์ที่โค้ชชอบจริงนะ
0: ครับจริงๆนะถ้าขัดใจนิดนึงอ่ะแต่ว่าอาจจะลงตัวสำหรับทางสเปนสำหรับโค้ชดาลาฟูเอนเต้ละก็คือประตูจริงผมชอบเดวิดลาย่าของอาร์เซนอลเจ้าของรางวัลถุงมือทองคำของพรีเมียร์ลีกนะจังหวะเซฟเยอะมากๆเก็บคลีนชีทเยอะสุดในพรีเมียร์ลีก
1: เข้าชิงแชมเปี้ยนส์ลีก
0: อ้าวใช่แล้วก็ยังคงเป็นมือสองรองจากอูไนซิมอน
1: คือซิมอนนี่ก็ยืนมือหนึ่งมาหลายปีแล้วนะฮะ
0: ก็เขาใช้ว่าเพราะว่าซิมอนเนี่ยเล่นกับชุดนี้มานานนะแต่รุ่นเยาวชนโตมาด้วยกันอะไรอย่างนั้นซึ่งอูไนซิมอนก็ไม่ได้ผ่านประสบการณ์เป็นแชมป์มานะ
1: เออก็บินเบาก็อยู่
0: ก็อยู่ทีมที่ลุ้นแชมป์ยากอ
1: ่
0: ะ
1: ถ้าเป็นผู้สาวประตูที่มาตรฐานคงเส้นคงวางไงพลาดก็ไม่ได้พลาดชัดมากอะไรเงี้ยลูกไม่ยากจนเกินไปก็ได้หมดยกเว้นว่าลูกยากจริงก็คือผู้สาวประตูเปลี่ยนยากอ่ะถ้ามันไม่ได้พลาดกันจริงๆแล้วมันอยู่ที่โค้ชชอบจริงๆนะอย่างตอนเดวิดลาย่าย้ายมาช่วงแรกนี่ก็ไม่ได้วัดมาแล้วได้ยืนเลยนะก็ต้องมาเป็นสำรองของแรมสเดลก่อน
0: ลาย่าเป็นประตูสเปนที่ไม่เคยขายแค่ในสเปนแปลกไหม
1: แต่ดัง
0: ก็โตมากับบอลอังกฤษ
1: ใช่
0: นะครับแต่ขึ้นมาเป็นประตูที่ใช้เท้าได้ใช้ได้
1: ก็ในอนาคตก็คงจะได้กลับบ้านแหละนะฮะไหนชื่อมาแล้วพี่แมนก็เอาสักหน่อยดิฮะดูรูปการจะออกมาไงคู่นี้น่าจะสนุกนะผมว่าเนี่ยเดี๋ยวจะแข่งที่สองเนี่ยผมว่าสนุกนะคู่นี้

0: คือด้วยความเป็นทีมยุโรปด้วยกันอ่ะเขารู้สไตล์มันเป็นอย่างดีมันอาจจะเป็นอะไรที่สเปนอาจจะต้องระวังเยอะกว่าทีมจากต่างทวีปด้วยซ้ำ
1: ครับ
0: นะเพราะเราก็เคยเห็นแบบสเปนฟุตบอลโลกครั้งก่อนนัดแรกอะไรเงี้ยเสมอกับสวิตเซอร์แลนด์ก็เคยมาแล้วแต่นี่มันเป็นรอบล็อกเอาท์ผมว่าความละเอียดจะมากขึ้นมันนัดเดียวจบอ่ะนะครับก็ออสเตรียอาวุธที่จะไปสร้างปัญหาให้กับสเปนก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่
1: ออสเตรียรอบแรกนี่ก็4แต้มนะชนะนัดหนึ่ง
0: ประตูเยอะ
1: เสมอ1แล้วก็แพ้1รวมเสียไป6ลูก
0: ครับ
1: โดนหลักๆแล้วก็คือโดนอาเจนกับโดนแอลจีเรียจะยิงไป3ที
0: ก็โดนอาเจนไป 3-0 เมสซี่เดินมายิง
1: ครับเดินยิง
0: แฮตทริกไปเลย
1: เล่นสนุกเลยเมสซี่นะเล่นเพลินเลยนะ
0: โอ้เล่นเป็นเหมือนแบบสวนหลังบ้านโผล่มายิงโผล่มายิง
1: ครับ
0: คนอื่นวิ่งไล่แต่เมสซี่เขาไม่ได้แบบยืนดูไม่เล่นเกมรับนะก็เขาวิเคราะห์กันว่าการยืนการเดินของเมสซี่มันเป็นการขวางลายในการจ่าย
1: อุ้ยช่วงหลังตั้งแต่เขาสัก3-4เขาไม่ได้วิ่งเยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วเขาเคลื่อนตัวน้อยแต่ทุกคนนะพร้อมจะเคลื่อนเพื่อเขานะ
0: ครับแล้วเมสซี่นี่คือความแปลกอย่างนึงนะคือฟุตบอลโลกครั้งก่อนๆนั้นๆน่ะเขาไม่ประสบความสำเร็จเขามาประสบความสำเร็จคือฟุตบอลโลก2ครั้งหลังสุดเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: ในวัยเท่าไหร่4ปีที่แล้วคือเขา35
1: ตอนนี้39
0: ตอนนี้39
1: เดี๋ยว43เจอกันอีก
0: บอกว่าครั้งสุดท้าย
1: เอาจบป่ะเรา
0: ครั้งที่แล้วก็พูดอย่างน
1: ี้
0: แต่ครั้งนี้ผมว่าถ้าเขาจบด้วยการเป็นแชมป์อีกนะมันก็แฮปปี้เอนดิ้งสุดๆแล้ว
1: มันต้องเลิกเลยครั้งที่แล้วพี่แมนคนบ้าอะไรได้แชมป์ที่รอมานานแล้วยังไม่เลิกโหแกคือแกเล่นด้วยความรักจริงๆนะฟุตบอลน่ะคือแกลงครั้งที่แล้วประกาศเลิกหลังจากที่จบเกมนัดชิงชนะเลิศที่ชนะฝรั่งเศสประกาศลงที่กาตาร์นั้นใส่เสื้อจักรพรรดิใส่เสื้อของเอ้าโคตรเท่เลย
0: ตอนนั้นยังลงอยู่ในเพจยังลงอยู่เลยว่านี่คือการแบบจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งของเมสซี่ที่สุดแล้ว
1: ไม่เลิก
0: อ้าวเล่นต่อ แต่คนนึงที่ไม่เคยพูดว่าจะเลิกก็คือคริสเตียโนโรนัลโด50ก็อาจจะเล่น
1: ตอนนี้เท่าไหร่แล้วคริสเตียโนโรนัลโดตอนนี
0: ้41
1: รอบหน้า45ก็ทําเป็นเล่นไปนะแล้วถ้าเขายังเล่นต่อมันก็ไม่มีเหตุผลที่โค้ชคนไหนก็ตามจะไม่เรียกด้วยนะถูกมั้ย
0: แต่ถ้าตอนนี
1: ้ก็
0: ถือว่ายัง
1: กล้าเหรอ
0: ก็ยังเก่งมากๆอ่ะนะ
1: เออกล้าเหรอนะครับเอาพี่แมนมีข้อความฮันส์แครงเกิลตำนานออสเตรีย
0: โอ้น่าจะเกิดไม่ทันนะ
1: เออ
0: ใช่อ่ะ
1: น่าจะนะไม่รู้ข้อความเข้ามาร
0: ุ่นประมาณเจนรุ่นไหนนะฮะ
1: อืมนะฮะ
0: ชื่ออะไรนะ
1: ฮันส์แครงเกิลมาเป็นภาษาไทยด้วยแครงด้วย
0: อ๋อเจอแล้วคือเซิร์ชในวิกิพีเดีย
1: ขึ้นเลยเหรอขึ้นเลย
0: 1973ถึง1985
1: โอ้โห
0: 1985พี่อายุเพิ่ง4ขวบ
1: 73นี่หลังได้20ปีผม
0: เพิ่งเกิด
1: แล้วตอนที่เขาเล่นทีมชาติครั้งแรกอ่ะเขาเล่นตรงไหนฮะ
0: ตอนนี้73แล้วนะ
1: เขาเล่นตรงไหนฮะ
0: ดูนี่ข้อมูลเนี่ยเขาบอกเป็นกองหน้าครับผม
1: ยิงเยอะไหมล่ะก็ดูแค่ไหนว่ายิงเยอะ
0: ก็เล่นทีมชาติ69นัดยิง34ลูก
1: ก็2นัดลูกนึง
0: แต่เล่นในลีกในออสเตรียหมดเลยนะอ๋อมีบาร์เซโลนาด้วยอ๋อตอนนั้นบาร์เซโลนาคนนึงนะเล่น16นัดยิง34ลูกเป็นช่วงยุค80
1: น
0: ่ะ
1: 16นัด34ลูก
0: 46นัด34ลูก
1: โอ้ก็คือก็ใช้ได้จัดจ้านแหละถ้าตัวเลขแบบเนี้ยนะเออ
0: ส่วนแบบว่าคุณพี่เขาต้องแบบเป็นยุค80ที่เขาดูบอลที่41มา
1: ใช่แต่ว่าคุณพี่เขาอายุไม่น้อยหรอก
0: แต่เขาน่าจะทานโทนี่โปสเตอร์แบบ
1: 1125โทนี่โปสเตอร
0: ์โทนี่โปสเตอร์ดังมากนะ
1: ไม่ทัน
0: กับโคโลนี่คือเทพเลยศูนย์หน้าที่ดีสุดคนนึงตลอดกาลของออสเตรีย
1: ครับนะฮะแล้วก็ส่วนนี้ขอผลบอลเนี่ยเดี๋ยวสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวพี่แมนเขาฟันธงสเปนกับออสเตรียก่อนพี่แมน
0: ข่าว
1: ตอนนี้ดีกว่า90นาทีจบไหมแล้วสเปนยังไม่เสียประตูเลยนะคือผมว่าสเปนอะหนึ่งคือแพ้ยากเพราะรู้ว่ามันบอลอยู่
0: ตลอดบอลอยู่ข้างเดียว
1: ใช่มันเขาคือเขาไม่ให้คู่แข่งครองบอลไงเพราะฉะนั้นถ้าไม่ให้คู่แข่งครองบอลเนี่ยโอกาสแพ้มันก็น้อย
0: คือทีมที่จะชนะสเปนได้นะต้องย้อนกลับอย่าง4ปีก่อนที่เจอโมร็อกโกอ่ะคือเรียกว่าเคาน์เตอร์เพรสซิ่งเก่งใช่ไหมคือสามารถจะเปลี่ยนจากรับเป็นรูปแบบทรานซิชันได้แล้วก็โอกาสขึ้นมาจบสกอร์ได้แล้วมีทีเด็ดซึ่ง
1: ต้องคมอ
0: ่
1: ะ
0: ออสเตรียเนี่ยแนวรุกเป็นพวกส่วนใหญ่เป็นพวกตัวเก่าพวกที่ทำประตูก็คือพวกอย่างเกโกลิชอันอัตโตวิชซาบิเซอร์เป็น30อัพหมดแล้วนะฮะก็อาจจะไม่ได้มีความเร็วที่จะไปแบบสวนกลับก
1: ็
0: คงต้องไปหวังพวกการโยนลูกบอมหรือลูกเซตผีต่างๆ
1: ลูกผีจับยัดอะไรก็ว่าตามใช่ไหม
0: คือถ้าไปบุกแรกกับสเปนมีสิทธิ์โดนมากอ่ะโดนหลายลูก
1: เขาต่อบอลปึ๊กปั๊กปึ๊กปั๊กถึงหน้าประตูแล้วนะ
0: มาดูกลางดูปีกดูสเปนแต่ละคนเป็นพวกอินดิวิดวลจริงๆทั้งนั้น
1: บาเอน่าเนี่ยไม่ได้ตามจริงๆนะ
0: บาเอน่าคนยิงอุรุกวัยนะที่สุดนัดล่าสุดยังไง
1: แอตมาติดเหรอ
0: ก็ถือว่า
1: เส้นใช่ไหม
0: กำลังมาแรงเลยแหละนะครับก็จริงๆตำแหน่งนี้มันของนิโก้วิลเลียม
1: เนี่ยนี่ก็สเปนก็ยังเล่นโดยที่ไม่มีสไตรเกอร์เหมือนเดิมอันเนี้ย
0: โอยาซาบาวนี่ถือว่าดีสุดของชุดนี้แหละ
1: ถ้าจะหาเบอร์เก้าอะนะ
0: ครับก็ถือว่าเบียดเฟรนตอเรสได้นะก็เป็นกองหน้าใช้ว่าเป็นตัวเป้าแล้วแหละที่มีอยู
1: ่คือคุณต้องนึกถึง บรรดานักกีฬากองหน้าที่เป็นพวกโป้งสไตรเกอร์ให้ออกอ่ะบีย่าเฟ
0: อ
1: ร์โนตอเลสเฟอร์โนโมเรียนเตสลาอูนเนี่ยนี่คือกองหน้าไงแต่เนี้ยมันคือกึ่งอ่ะ AMC ไปเล่นเป็นข้างหน้าอะไรเงี้ยหรือว่าปีกมาเล่นเป็นข้างหน้าอะไรเงี้ยคือสเปนเป็นอย่างนี้มานานแล้ว
0: ก็เหมือนขาดกองหน้าสไตรเกอร์มานานนะ
1: ก็อู๋ตั้งแต่หมดบีย่ากับตอเลสนี่ก็แทบจะหมดเลยมั้งคือมันมีให้ใช้แหละแต่ว่าไม่ใช้ไง
0: ครับ
1: มันอาจจะดูโค้ดมองแล้วไม่ถึงอะไรเงี้ย
0: ก็อาจจะมีแต่ไม่ใช่แบบตัวระดับที่เป็นท็อปคลาสเหมือนสมัยก่อน
1: ใช่ๆๆๆแต่ผมว่าคู่นี้
0: ก็พลิกยากอยู่
1: แต่ผมว่าออสเตรียก็คงมีวิธีการที่จะมาทำให้สเปนลำบากใจในระดับหนึ่งนะก็คงจะไม่โดนง่ายคืออย่าไปโดนง่ายแล้วกันเพราะว่าโดนแล้วเอาคืนยากแล้วดูเกมรับเขา3รอบ3นัดเขายังไม่เสียประตูนะว่าเขามีดีในระดับหนึ่งแหละสำหรับทางกระทิงดุเนี่ย
0: ก็ถ้าอีกมุมหนึ่งนะก็คือกองหลังอย่างอาราบ้าเขาคุ้นเคยกับบอลสเปน
1: เล็กอะแล้วทำไมเขาต้องมาเล่นข้างในด้วยอาราบ้าเนี่ย
0: อาราบ้าเล่นสเตอร์มานานแล้วนะช่วงหลังๆ
1: เราต้องเหมาะกับการยืนหลัง3มากกว่าไห
0: ม
1: ผมไม่ค่อยได้ตามเหมือนกันแล้วยืนหลัง4แบบนี้เนี่ยมันเหมือนมันต้องยืนปากกาหลังตัวกลาง2คนอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เพราะว่าเมื่อก่อนเขาโด่งดังในการเล่นเกมบุกไม่ใช่เหรอ
0: ดันโซแหละที่เล่นลูกกาอากาศได้ดีอ่ะสเปอร์นะก็แต่ก่อนเขาตัวฟรีคิกเลย
1: อ
0: าราบ้าแบบจอมเลื้อยจอมลากจอมบุกแล้วก็อายุมากขึ้นก็ขยับมาเล่นเซนเตอร์แล้วนะครับเป็นสต็อปฝั่งซ้าย
1: คือสเปนก็ระวังเกมส่วนกลับแหละระวังจังหวะผิดพลาดส่วนบุคคลน่ะจังหวะที่มันก็ผมก็ดูออสเตรียเขาก็ลุงลาเพราะว่าคงมีทีเด็ดแหละ
0: โอ้ลุงลาบนี่แฟนแมนยูน่าจะจำได้ดี
1: คือหรือไม่เคยจำแล้วลืมไปหมดแล้ว
0: เป็นโค้ชที
1: ่จิตวิทยาสูง
0: เขาเรียกว่าอะไรมีเรื่องของแท็กติกที่อาจจะกับบอลเยอรมันอ่ะดีนะกับสโมสรเขาทำอาเบเลซิกใช่ไหมตอนนั้นก็ดีมากๆนะครับแต่พอมาอยู่อังกฤษคือโอ้โหคือเสียคนไปเลยอ่ะ
1: เฮ้ยมันก็ว่าพูดยากแมนงานขัดตาทับงานมาไม่ได้ปีซีซั่น
0: คือเขาไม่ได้มาเป็นโค้ชตอนแรกเขามาเป็นอะไรสปอร์ตดีเรคเตอร์
1: ใช่ไหมแล้วก็ลงมาช่วยอ่ะก
0: ็ครับ
1: ก็ยังไงฮะก็ผมคิดว่าอาจจะ
0: คือคนนี้คือคนที่คิดคนเกเกนเพรสซิ่งนะรับลังนิกอ่ะ
1: ครับแต่ว่ากลายเป็นว่าคนอื่นเอาไปใช้ดังกว่าตัวเองหมดแล้ว
0: เพราะว่าลูกศิษย์เขาทั้งหลายอ่ะเจเกนคอฟนาเกลสมันโทมัสทูเคิลโอลิเวอร์กลาสเนอร์เนี่ยคือลูกศิษย์ของรับลังนิก
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ก็
1: เป็นไปได้นะ
0: ได้อิทธิพลมาจากรับลังนิกนี่แหละ
1: คร
0: ับเพราะเป็นอาจารย์ของคนเหล่านี้หมดเลย
1: อ๋อครับผมลุงลาบปัจจุบันก็ทำทีมชาติอย่างเดียวก็เลยออก
0: จาก
1: แมนยู
0: เจเกนคอฟเขาจะกลับมาคุมทีมชาติเยอรมัน
1: โอ้ดูได้นะก็สมันออกใช่ไหม
0: ออกแล้วก็เนี่ยมีกระแสอยู่ว่าเจเกนคล็อปจะว่าจะรีเทิร์นหลังจากหายไป2ปี
1: มันก็ต้องเขาแล้วนะเขาแล
0: ้
1: ว
0: แต่ตอนนี้บทบาทของเจเกนคล็อปเขาไปไกลกว่าการเป็นโค้ชไปแล้วเขาเป็นแบบผู้บริหารโครงการให้กับสโมสรในเครือของเรดบูลไง
1: อ
0: ๋อที่ล่าสุดอาบีโอมิยะอาดิจาที่สุพนัทเหมือนตาไปเล่น
1: ครับ
0: ก็เป็นหนึ่งในเครือหนึ่งในทีมในเครืออ ๋
1: อเหรอ
0: ใช่
1: ก็ต้องดูแต่ว่ามันผมว่ามันก็ได้แล้วทำทีมชาติงานไม่ได้เยอะขนาดนั้นไงอ
0: าจจะท้าทายเพราะเป็นงานที่เขายังไม่เคยนะ
1: คือโค้ชทุกคนอ่ะที่ประสบความสำเร็จในระดับสโมสรสุดท้ายนะมันต้องจับงานทีมชาติบ้างมันจะได้ครบไง
0: มันอาจจะสุดนะชีวิตนึง
1: ใช่อันเชลติอย่างเงี้ยยังมาจับทีมชาติเลยอยู่ดีข้ามสายพันธุ์ไปคุมบราซิลอย่างเงี้ยพี่แมนเอาคู่นี้เอาให้มันจบพี่แมนผมว่าประตูไม่เยอะแล้วกันคู่นี้มันน่าจะเป็นเกมที่ทางออสเตรียเขาตึงใส่อ่ะถ้าสเปนยิงไม่ได้ก็ยิ่งเครียดไปออสเตรียไม่เครียดหรอกออสเตรียเขาพร้อมต่อเวลา
0: ก็มองว่าเป็นมุมที่ถ้าใน90นาทีผมว่าน่าจะมี2หน้านะคาดการณ์ก็คือถ้าไม่เสมอกันสเปนน่าจะชนะเพราะว่า อยู่ที่สเปนยิงได้ไหม
1: คือนั่นแหละแต่อย่าไปโดนลูกแรกไวแบบอังกฤษเมื่อคืนนะเกมจะเป็นทรงนั้นเลยอ่ะทรงต้องบุกถล่มอย่างนั้นแล้วก็ต่อบอลมันก็จะตันไปหมดนะพื้นที่มันก็จะเต็มไปหมดข้างหน้า
0: ครับ
1: ก
0: ็ดูอาวุธของออสเตรียยังไม่ค่อยหลากหลายนะในการเขาทำอ่ะที่ผ่านมาคืออันโตวิชก็คือแบบเก็บบอลได้ค้ำได้ทิ้งได้เข้าฮอสได้อยู่ที่ว่าส่วนใหญ่มันจะขึ้นมาจากคอลัดไลเมอร
1: ์ครับ
0: เพราะที่เหลือก็อาจจะไม่ได้มีบทบาทกับเกมรุกมีมาเซลซาบิเซอร์อีกคนที่เด่น
1: ๆก็ยังเป็นตัวโฮลดิ้งมากกว่าไหมซาบิเซอร์เนี่ยหรือว่าบุกละเป็นตัวบุก
0: ก็บุกนะเป็นกลางที่ยิงประตูได้เยอะแต่สโมสรก็ถ้าจะมีชื่อคนทำประตูก็อาจจะเป็นซาบิเซอร์นี่แหละ
1: มองซาบิเซอร์มากกว่าเกโกลิชใช่ไหม
0: เกโกลิชผมว่าเขาเอาไว้ค้ำอ่ะด้วยความสูง
1: แต่เดี๋ยวอนาโตวิชก็มาข้างหลัง
0: ต้องใช้ยังไงต้องลง
1: อาจจะเรื่องของพละกำลังก็แหละเพราะเล่นกับสเปนคุณต้องไล่นะ
0: คือถ้าไม่อาจจะมีแบบ
1: คุณไม่ได้บอลนะเล่นกับสเปนอ่ะ
0: ความฟิตเต็มร้อยไหมคือใช่ที่นี่พูดถูกก็คือช่วงของการไล่บอลเนี่ยไล่เพลสเนี่ยมันน่าจะใช้พลังเยอะ
1: ใช่ก็เอามาเล่นสักครึ่งหลังผมว่าต้นครึ่งหลังอาจจะลงเลยก็ได้อะไรเงี้ย
0: ครับหรือไม่ถ้าเกิดสกอร์ถูกนำไปก่อนอาจจะต้องเปลี่ยนเร็ว ไม่งั้นอาจจะช้าเกินไป

0: ราะถ้าโดนลูกแรกไปปั๊บลูกแรกผมอาเกมอาจจะไม่ถึงเปลี่ยนแบบต้องไปบุกสู้แต่ถ้าโดน2ขึ้นมาเนี่ยเปลี่ยนก็ช้าแล้วนะ
1: ครับ
0: จะไล่ก็ไล่ยากแล้ว
1: โอเคก็ประมาณนี้แหละแต่ว่าก็ยังเชื่อว่าสเปนไม่พลาดหรอกไม่น่าจะตามเยอรมันกับเนเธอร์แลนด์หรอกกลับไปหรอกแล้วตอนนี้จะไปตามก็ไม่เจอที่สนามบินแล้วด้วยนะเพราะน่าจะกลับถึงบ้านกันหมดแล้วแหละ
0: มันจะกล่อยเอานะ
1: ก็ให้ไปต่อแล้วกันสเปนแต่ว่าลุ้นลูก2กันก็เหนื่อยหน่อยนะคุณผู้ชมนะสำหรับคนคนที่แบบว่าจะแบบว่ามุ่งมั่นบอกตรงเพราะว่ารับนิกก็คงเล่นเกมรับเป็นอ่ะเนาะนะฮะอีก2คู่
0: โปรตุเกส
1: 5ทีไปดูโปรตุเกสกับโครเอเชียอะไรพี่แมน 6:00 นอ๋อครับ
0: ก็เป็นศึกของทีมที่แบบอาวุโสอ่ะผู้เล่นอาวุโสเยอะนะโปรตุเกสจริงๆโปรตุเกสผมว่าเป็นทีมที่มีกองกลางดีสุดทีมนึงของบอลโลกครั้งนี้เลยนะคุณกำลังกองกลางเขาดีมากเลยนะ
1: ขอดูหน่อยขอดูหน่อย
0: โอ้โหคือวิตินยาลูเนเวสโรนโดนี่กองหน้าเนอะ
1: โรนโดกองหน้าวิตินยาเนเวสบูโน่ฟานันเดส
0: บูโน่ฟานันส
1: ์บูโน่ฟานันส
0: ์ครับ
1: หมดยัง
0: เดี๋ยวนึกชื่อไม่ออกเฉยเลย
1: เดี๋ยวเปิดดิ
0: เนี่ยของเปเช่อ่ะเอ้ยลืมนึกติดที่ปากอ
1: ่
0: ะ
1: เอ้ยเดี๋ยวนี่เรา
0: ชนิดหน่อย
1: มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วใจเย็นอินเทอร์เน็ตมาแล้ว
0: เอ้ยเ
1: ดี๋ยวนี้กันเลยเบรนโดซินวาชูอัลเนเวสชูอัลเนเวสไงปารีสไงลูเบนแล้วก็วิตินยา
0: ชูอัลเนเวส
1: ใช่เบรนโดซินวามาติอัสนูนเยสของซิตี้
0: ชาวเนเวสอีกคนไอ้มาติอัสนูนเยสของแมนซิตี้ด้วยครับแล้วก็ศูนย์หน้าก็โรนัลโดต้องลงก่อนแหละจริงๆอีกคนที่เด่นนะดาวรุ่งขึ้นมาคือลูกชายของซาโจคอนไซเซาอ่ะที่อยู่ยูเว่
1: ฟรานซิสโกคอนไซเซา23ปี
0: ก็ยังไม่ค่อยได้โอกาสเท่าไหร
1: ่นี่แหล่งรวมปีกระดับเทพทั้งนั้นเลยนะพี่แมนเฟลิกเลอาลเนโตกูเอเดส
0: ไออย่างตินเกานี่ก็เทพบอลเด็กสมัยก่อนนะ
1: ครับ
0: เล่นในสเปนไม่เต็มไม่รุ่งเต็มที่ไงก็กลับไปเล่นในลีกโปรตุเกสสปอร์ติ้งลิสบอน
1: ครับ
0: ตอนที่มาอยู่บาร์เซโลนาตอนนั้นคือฮาเลยนะแต่ว่าเล่นไม่ออกเท่าไหร่
1: ตินเกาเหรอ
0: ติงเกาวนี่เล่นเยาวชนอยู่21ของลีกโปรตุเกส
1: ครับ
0: เจอกับชยพิพัฒน์สุพรรณเพศัตรของเรา
1: อ๋อเหรอน้องเจ
0: ตแล้วเล่นเอสโตริลเจตเล่าให้ฟังก็ต้องดวลกันมาตั้งแต่รุ่นเยาวชน18ปี21ปีเจอกันมาตลอด
1: ครับ
0: แต่ติงเกาก็คือขึ้นไประดับไปสู่ระดับแบบทีมท็อปๆเลยไปแล้วนะ
1: ตอนอยู่กับลิสบอน
0: ใช่
1: ไหมฮะ
0: ก็รุ่นเจนเดียวกันกับเจ้าเจตนั่นแหละ
1: คือกลายเป็นดูชื่อโปรตุเกสแล้วเนี่ยมันดีแค่กลางกับหน้านะหลังก็ธรรมดานะพี่แมนนะก็ไม่ได้ดูว้า
0: ก็ดีไม่ได้เป๊ะมาเล่นอ่ะครับ
1: คราวที่แล้วยังเจอเลยยูโรป่ะ
0: อุ้ยคุณลืมคนนี้ได้ไง
1: ใครฮะ
0: ดิเอโก้ดาโลท็อปคลาสจะตายเก่งนา
1: เนี่ยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยแม้กระทั่งในช่วงที่ชูอัลคอนเซโลมันเริ่มโรยเนี่ยผมว่ามีดีอาร์ตคนเดียวเลยที่ดูดีเนี
0: ่
1: ยแล้วก็ทั้งดีอาร์ตช่วงหลังก็ไม่ดีมากด้วยนะฮะก็เป็นไงอ่ะโปรตุเกสรอบแรกดูแล้วโอเคไหมล่ะชนะใครมาบ้างชนะอุซเบย์ 5-0 เสมอเริ่มจากการเสมอเฮ้ยคองโกมันก็สู้ก
0: ับ
1: ทีมท็อปยุโรปได้2ทีมเลยนะ
0: ครับไอ้นั้นเสมอโคลอมเบียนี่คือกอดคอเข้ารอบอ่ะนะ
1: แล้วก็สำรองแล้วมั้งดูทรงเนี่ยแต่ไม่ได้ดวงนะแต่ดูแล้วน่าจะแนวนั้นแหละนัดสุดท้ายนะมั้ยฮะแต่ชนะอุซเบย์ 5-0 ก็โปรตุเกสจริงก็ไม่ได้ดูดีมากนะถือเข้าคือชนะทีมที่มันควรจะต้องชนะอยู่แล้วแค่นั้นเองนะรอบแรกอ่ะถูกไหมพี่แมน
0: ครับ
1: อย่างคองโกคุณก็ต้องเหนือว่าเขาเยอะแต่คุณก็ปิดเขาไม่ได้อย่างโคลอมเบียอย่างเงี้ยคือก็ควรจะต้องชนะให้ได้แต่ก็ชนะไม่ได้แต่ว่าก็โอเคเข้ารอบมาได
0: ้
1: ไม่มีปัญหา
0: โปรตุเกสก็โค้ชเป็นโรเบโต้มาร์ติเนสก็เคยทำเบลเยียมตอนบอลโลกครั้งก่อน
1: อ
0: ่ะบอลโลกตอนที่ชนะญี่ปุ่น
1: อ
0: ่ะที
1: ่
0: โยนใส่ให้เฟรนี่มงอ่ะ
1: 18ญี่ปุ่นนำ 2-0
0: ใช่
1: นะฮะ
0: แล้วก็แต่ฝั่งของโครเอเชียเนี่ยคือโค้ชที่เก่งมากๆในการทำทีมชาตินะ
1: ซัตโกดาลิช
0: ซัตโกดาลิชคือคนที่ทำให้โครเอเชียได้รองแชมป์โลกกับอันดับ3ติดต่อกัน2ฟุตบอลโลก
1: โอ้ปีนี้คุมทีมครบ10ปีแล้วเนี่ยซัตโกดาลิช
0: ใช่ก็เขาได้เป็นแบบพลเมืองกิตติประสาทของโครเอเชียด้วยนะฮะคือเป็นโค้ชที่ดีสุดในประวัติศาสตร์ของโครเอเชีย
1: ครับ
0: ก็จริงโครเอเชียก็เป็นทีมอายุเยอะ
1: จริงๆเมื่อก่อนคิดว่าสลาเวนบิลิชนี่อาจจะดีมากๆนะแต่ดาริชมายังดูอยู่ได้ยาวนานกว่าเนาะ
0: ครับกับทีมชาติสลาเวนบิลิชคุมไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะ
1: ครับไม่เป็นรูปธรรมไง
0: ใช่
1: นะ
0: ดู
1: คู่นี้น่าดูกว่า
0: น่าดูตรงไหนนะ
1: กว่าคู่แรกนะเนี่ย
0: โรนัลโดดวลกับลูก้าโมดิช
1: อายุเท่ากันไหมฮะโมดิช40โรนัลโด10ก็พอๆกันอ่ะเพื่อนกันเล่นที่มาดริดมาด้วยกัน
0: ก็รอบไอ้คัดเลือกโซนยุโรปเพิ่งจะฉลองวันเกิดโมดิชไปเองใช่ไหมก็40
1: นี่โครเอเชียนี่จบฟุตบอลโลกครั้งนี้เลิกกี่คนครับเนี่ยเปริซิตหนึ่งแหละไอ้คาร์มาลิตอีกคนแหละโมดิตอีกคนแหละ
0: ปัส

0: ผลิตนะ
1: โอ้โหนี่เป็นนักกีฬาที่ดังมากเลยนะพี่แมนแต่ว่าคนไทยรู้จักกันแต่ชื่อแต่ไม่เคยเห็นฟอร์ม
0: มี2คนนะปาสลิตอ
1: ่ะอ้าวจริงเหรอมีใครกัน
0: มีปาสลิตอยู่2ชื่ออ่ะ
1: อันนี้เขามี2ชื่อเลยเหรอมีก็เราก็รู้จักมาริโอเนี่ยอยู่คนเดียวนะอีกคนใครวะ
0: มาโก
1: ้
0: ปาสล
1: ิ
0: ตมาริโอปาสลิตกับมาโก้ปาสลิต
1: อันนี้ไม่รู้จัก
0: แต่เราไปอ่านปาสลิตไงมันจึงปาสลิชใช่ไหม
1: ปาสลิชปาสลิชคนไทยก็มาแซวกันไงนะฮะ
0: ก็ผมมองว่าโครเอเชียกองหลังดูจะไม่ดีเหมือนยุคก่อนๆแล้วนะ
1: อย่างยอสโคกวาร์ดิโอก็ยังฟอร์มไม่ดีเลยในช่วง
0: สมบูรณ์ก็กับแมนซิตี้ก็เจ็บไปนานนะครับ
1: อย่างไออันนี้มันอ่านว่า
0: เขาจะใช้ชูดาโล
1: ดูเย่เซราชาเหรอ
0: ไหนอะ
1: เออเบอร์ห้าเนี่ย
0: ดูเย่ชาเลต้าชาน
1: ะฮะก็เห็นยืนมาช่วงหลัง
0: ลงรอบคัดเลือกแต่ตัวหลักเขาจะใช้โจซิฟซูตาโร่เล่นกับไอชาเลต้าซาเนี่ย
1: ครับ
0: เพราะกาดิโอก็เจ็บไปนาน
1: ตรงกลางก็โควาซิตโมดิต
0: ครับริมเส้นก็โจซิฟสตานิซิชใช่ไหม
1: ก็ตัวโครเอเชียผมว่าดูก็ไอรอบสักครั้งก่อนหน้านี้น่าจะดูสดกว่าเนาะรอบนี้มันดูแบบอายุ
0: ก็ดูกองหน้าดิ37 35 34
1: รอบนี้มันดูแบบว่ามันกลายเป็นจะโอ้โหอายุมันเยอะกันไปหลายคนแล้วอะแต่ก็อย่างที่ผมบอกแหละเนี่ยโควาซิตก็อาจจะครั้งสุดท้ายเหมือนกันหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: โควาซิตก็32แล้ว
1: นะฮะสนุกคู่นี้สนุกผมว่าม
0: ันน่าจะทันกันนะ
1: บอลทันกันเจอกันบอลแทบไม่ขี่กันมาก
0: เป็นบอลแบบเทคนิคทั้งคู่ด้วย
1: แล้วโครเอเชียเป็นทีมที่เล่นรอบน็อกเอาท์ทัวร์นาเมนต์เก่งอะมีวิธีการ
0: เป็นทีมที่เขาเล่นแล้วเขาแพ้ยาก
1: ใช่เจาะยากด้วยแล้วก็แบบมีความเฉียบคมในการเล่นนะฮะแต่ว่าก็อาจจะยังไม่ถึงรอบชิงอะไรอย่างนี้หรอกนะแต่ว่าเขาก็ถึงรอบชิงมาทีนี่ฟุตบอลโลก
0: ครองแชมป์มาทีนี่นะแล้วก็มีความคล้ายกันนี่คือ2ทีมนี้เวลาเจอทีมไหนมักจะเป็นฝั่งครองบอลได้มากกว่าทีนี้มาเจอกันก็น่าสนใจว่าแล้วใครจะครองบอลมากกว่าแล้วรูปเกมมันจะเป็นยังไงมันจะเปิดแลกกันเลยไห
1: ม
0: เพราะดูแล้วก็เป็นสไตล์แบบบุกทั้งคู่เลยไม่ใช่เป็นพวกดูทรงรักษาแบบเชฟอะไรเท่าไหร
1: ่ครับ
0: แต่อาจจะต้องดูตรงที่เรื่องของแบบเรียกว่าเป็นยูนิตี้ของทีมด้วย
1: ครับ
0: ความสามัคคีหรือว่าการที่จะรวมพลังให้เป็น11คนสู้กันว่าโปรตุเกสอาจจะมีเสียงวิจารณ์บ้างนะฮะจากทั่วโลกนะไม่ใช่จากเรานะจากทั่วโลกอาจจะมองว่าที่ศูนย์กลางไปอยู่ที่โรนัลโดแล้วอาจจะต่างจากความเป็นอย่างที่อาร์เจนตินาเป็นกับเมซี่
1: มันต่างกันจริงๆ
0: เพราะว่านักเตะของอาร์เจนตินาเหมือนเล่นถวายหัวให้เมซี
1: ่พร้อมทำทุกอย่างเพื่อให้เมซี่ได้แชมป์
0: เป็นบอดี้การ์ดเป็นแบบพร้อมที่จะแบบให้เมซี่เป็นคนยิงอ่ะ
1: พี่ไม่ต้องวิ่งเดี๋ยวผมวิ่งให้พี่รอไปอะไรอย่างเงี้ย
0: แต่กับโรนัลโดในมุมมองส่วนตัวนะเหมือนกับ
1: เกรงใจป่ะ
0: เหมือนเกรงใจเหมือนเกรงบารมีไปอีกแบบนึง
1: ครับ
0: เขาก็ยอมรับในความสามารถยอมรับในความเก่งอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าพอมันรวมกันแล้วมันเหมือนแบบมันไม่ใช่All for one อย่างที่อาร์เจนตินาเป็นมันก็จะกลายเป็น one for all
1: ทุกคนต้องเพื่อคุณ
0: ใช่ไหมไม่เห็นภาพต
1: ามไม่ใช่คุณเพื่อทุกคนส่วนโครเอเชียรอบแรกนี่ก็แพ้อังกฤษนัดเดียวแล้วก็ที่เหลือก็เก็บทางปานามากับกาน่าได้แต่เหนื่อยทั้งสองนัด
0: นะเจออังกฤษต้องยอมแฮร์รี่เคนโอ้ยนั้นโหดจริง
1: ๆแฮร์รี่เคนนี่ถ้าอังกฤษรอบนี้แฮร์รี่เคนไปจงไปเจ็บไม่มีชื่อที่จะมาถึงตรงนี้ไหมเน
0: ี่
1: ย
0: ท่านเนี่ยอยากจะชวนนี้คุยด้วยว่าดาวซันโวเนี่ยอ่ะตอนเนี้ยคือแน่นอนว่าเลโอนีเมซี่กับเอ็มบัปเป้เขาขึ้นนำอยู่ใช่ไหมแต่ก็จะมีแฮร์รี่เคนกับฮาแลนด์ที่ตามมา
1: ครับ
0: อาจจะรวมถึงมูซ่าอะไรนะอุสมานดิเบเล่ที่ยิงไป4นะก็ยังพอมีลุ้นถ้าฝรั่งเศสเข้าไปลึกๆกัน
1: มีซูสอะมีซูส
0: มีซูส
1: อิสมาซาไปแล้วใช่ไหมเมื่อคืนกลับบ้าน
0: กลับไปแล้ว
1: นำ 2-0 เหมือนกัน
0: ใช่
1: เบลเยียมนี่มันได้อย่างนี้2ทีนะญี่ปุ่น
0: แซง
1: 3-2 แล้วนาทีบาปอีกแล้วอะไอ้พวก3นี่น่าจะยากก็แหละผมว่านะพี่แมนเนาะน่าจะได้แค่นี้ได้แค่6-5-4แน่ตอนเนี้ย
0: ก็น่าจะเอ็มบัปเป้เมซี่เฮลิเคนฮาแลนด์แต่ฮาแลนด์ถ้านอร์เวย์ยังเข้าอยู่นะแต่ว่ารอบหน้าก็นอร์เวย์ก็หนักแล้วนะ
1: ฮาแลนด์นี่เขาของจริงจริงนะเขาเล่นอยู่กับทีมที่เป็นทีมเมทแบบไหนมันก็อย่างนี้จริงๆนะมันก็ไม่ได้หมายความว่าตัวเขาเอง
0: นอร์เวย์เจอบราซิลไง
1: กลายเป็นว่าอยู่ซิตี้แล้วแบบว่าเพื่อนร่วมทีมดีๆตัวจ่ายบอลดีๆอันนี้อาจจะมองกันยากนะเพราะว่านี่ฟุตบอลโลกเวทีที่ใหญ่สุดโลกก็แสดงให้เห็นนะว่าผ่านมา4นัดเขาก็ซัด5ลูกอ่ะเราไม่ได้ลงนัดด้วยมั้งใช่ไหม
0: ได้พักเป็นนัดที่เจอฝรั่งเศส
1: เดี๋ยวก็เท่ากับ3นัด5ลูกอ
0: ่
1: ะเขาก็โชว์เขาอีกแล้วนะนะฮะ
0: คือนอร์เวย์รุ่นนี้เขาโตมาด้วยกันมันเป็นโกลเด้นเจเนเรชันของนอร์เวย์
1: ก็เหมือนเบลเยียมในยุคที่ผ่านมา
0: ใช่
1: แต่เบลเยียมมันไม่ได้อะไรเลย
0: รุ่นเนี้ยเขาเล่นยู21อ่ะหลายๆคนอ่ะรุ่นเดียวกับนิโคลัสเมเคิลสัน
1: อ๋อเหรอ
0: ตอนที่เล่นเยาวชนทีมชาตินอร์เวย
1: ์ครับ
0: มาร์ตินโอเดกาดอะไรพวกเนี้ยนะไอไลเออร์สันของดอร์ทมุนด์เนี่ยโตมาด้วยกันกับมิเคิลสันนี่แหละฮาแลนด์ด้วย

0: รุ่นเดียวกันมาเลยอายุอาจจะต่างกันปี2ปีแต่เล่นรุ่นเดียวกันมา
1: ครับ
0: นะครับ
1: ก็นั่นแหละเมสซี
0: ่มันเป็นยุคทองของแต่ละทีมเนาะมันจะมีช่วงที่แบบเป็นช่วงโกลเด้นเจนขึ้นมาแหละ
1: แล้วตอนนี้เบลเยียมก็ไม่ทองกันนะ
0: ก็ต้อง
1: งอมกันหมดแล้ว
0: หาตัวตายตัวแทนใช่ไหม
1: เพราะว่าช่วงยุคทองจริงคุณคือคุณไม่ได้เลยอ่ะน่าเสียดายมากคุณไม่มีโค้ชเก่งๆที่จะนำพาอย่างน้อยๆคุณต้องเข้าชิงได้สักรายการนึงอ่ะทั้งยูโรทั้งบอลโลกอ่ะแต่ไปไม่ถึงเลยอ่ะ
0: นี่เราต้องเบรกไหมนี
1: ่ก็ต้องเบรกไหมครับพี่ยาวไปจนจบเลยครับ
0: ยาวได้เลยใช่ไหม
1: โอเคครับ
0: พักก่อนเพื่อนเลื่อม
1: นะฮะ
0: คือเบลเยียมอ่ะไอยุคที่เป็นโกลเด้นเจนอ่ะไม่แน่ใจว่านี่หรือคุณผู้ฟังเคยรู้ที่มาป่ะผมจำชื่ออะไรเขาไม่ได้ที่เป็นประธานเทคนิคคือเขาเข้ามาตอนแรกอ่ะ
1: วิวหมดนะครับ
0: ไม่ใช่ที่มิเชลซาบงมิเชลซาบงเนี่ยเป็นประธานเทคนิคของเบลเยียมที่เขา มาปรับแบบเรียกว่าเป็นทฤษฎีเป็นอะไรอ่ะเป็นฟิสโซโลฟีของฟุตบอลเบลเยียมเลยเขามาวางโปรเจกต์ใหม่คือตั้งแต่รุ่นเด็กคือคนที่เป็นเชื้อสายเบลเยียมไม่ว่าจะเป็นเบลเยียมแท้หรือไม่อ่ะนะฮะอาจจะเป็นประเทศอื่นที่มาฝึกฟุตบอลตั้งแต่เด็กเขาจะได้สัญชาติในตอนหลังใช่ไหม
1: ครับ
0: เขามาเล่นแล้วก็สร้างเรียกว่าเป็นแนวความคิดว่าทุกคนต้องสามารถเล่น 1v1 ได
1: ้
0: กองหลังกองกลางกองหน้าสามารถจะเอาชนะในการดวล1ต่อ1ได้ทั้งหมดเป็นพื้นฐานเลยว่าทุกคนต้องมีสกิลนี
1: ้
0: นะครับแล้วก็สร้างเด็กรุ่นนี้ขึ้นมาตอนแรกไม่ได้รับความร่วมมือ คือเขาให้ทุกสโมสรเล่นแบบนี้เยาวชนทุกทีมต้องเล่นแบบนี้ตอนแรกไม่ได้รับความร่วมมือไม่เกิดความเชื
1: ่
0: อว่ามันจะถูกต้องแต่เขาสามารถพิสูจน์ได้ว่าเด็กชุดนี้รุ่นมาที่แบบโรเมลูลูกากูอะไรขึ้นมาขึ้นมาเป็นทีมจนเห็นความสำเร็จว่าทีมแบบนี้วิธีการแบบนี้มันถูกต้องทุกทีมทุกสโมสรในระดับตั้งแต่เยาวชนขึ้นมาจนสโมสรใหญ่ๆเนี่ยของเบลเยียมเขาทำแบบเดียวกันหมด
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นยุคโกลเด้นเจเนเรชันมิเชลซาบงเนี่ยเคยเกือบจะเป็นประธานเทคนิคของทีมชาติไทย
1: อ้าวจริงเหรอ
0: ใช่ก็คือได้รับการเสนอมานะครับแต่ตอนนั้นทางสมาคมฟุตบอลก็ไปเลือกใช้กาเลสลามาโกซาใช้หลักสูตรของนี่ไงเอโคโน
1: ที่ออกไปแล้วนะ
0: เพราะว่าเอโคโนก็ไปโด่งดังว่าทำกับปารีสแซงต์แชร์กแมงมาก่อนกับทางของสเปนใช่ไหม
1: ครับ
0: นะครับซาบงก็เป็นหนึ่งในแคนดิเดตนะตอนนั้นอ่ะกับประธานเทคนิค
1: แล้วคุณว่าไงถ้าเกิดว่าได้รับการโปรโมตตอนนั้นคุณจะมอง
0: ก็ผมว่าก็ยาก ยากเลยไหมที่จะทำให้ทุกคนน่ะทำแล้วเชื่อแบบว่าต้องทำแบบนี้เหมือนกันหมดทั้งประเทศอ่ะคนที่จะมาทำให้ทุกคนต้องทำตามอ่ะแบบเห็นแบบเดียวกันหมดอ่ะนี่คิดว่าเป็นไปได้ไหมล่ะในบ้านเรา
1: ยากยากยากยาก
0: ตอนนี้ยังต่างคนต่างทำอยู่เลย
1: บ้านเรานี่ขนาด
0: ในระดับเยาวชนแต่ละทีมก็มีวิธีการของตัวเอง
1: นี่ทุกวันนี้มือหนึ่งตำนานกองหน้าตลอดการทีมชาติไทยยังโดนเลยทุ
0: กก็มีไทยแลนด์เวย์ใช่ไหมไทยแลนด์เวย์ทุกวันนี้คืออะไรก่อนมันก็ยังไม่ได้เกิดเป็นแบบเป็นรูปธรรมใช่ไหมคือเขาสร้างนะฟุตบอลเนี่ยเขาไม่ได้สร้างเพื่อปัจจุบันอย่างเดียวนะ
1: ครับ
0: เขาสร้างเพื่ออะไรเขาสร้างเพื่ออนาคตระยะกลางระยะสั้นระยะยาวใช่ไห
1: ม
0: แล้วระยะยาวจะเกิดขึ้นได้มันก็คือต้องมีปริมาณและคุณภาพนักบอลเรามีช้างเผือกแต่ละรุ่นเรามีชนาธิปเรามีธีรศิลป์เรามีธีรธรมีพิซิโก้มีพี่ตุ๊กปิยพงศ์อะไรก็ตามอ่ะดูสิเฉลิมแสนอ่ะแต่เรามีรุ่นละกี่คนเอง
1: ก็ใช่ไง
0: ที่เป็นระดับที่แบบเล่นระดับเอเชียได้
1: ใช่ไงอันนี้คือถ้าคนที่แบบเป็นพวกสายที่เป็นอดีตหน่อยหรือว่าสายที่เป็นวิชาการก็จะพูดลักษณะนี้แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ
0: คืออ
1: าจารย์หลังเขาก็จะพูดอย่างนี้แหละสมัยนั้นเขายังไม่มาเป็นประธานอีกเลย
0: แต่พูดเฉยๆมันพูดได้
1: คนเฮงก็พูดอย่างนี้จริงๆโทรไปคุยก็
0: ถูกต้องนะที่พูดก็ถูกต้องแต่ว่าทำยังไงล่ะนะเพราะมันสร้างคุณภาพได้แต่มันต้องสร้างคุณภาพคู่กับปริมาณญี่ปุ่นอ่ะเราพูดถึงญี่ปุ่นอีกแล้วไม่ต้องญี่ปุ่นก็ได้ทุกประเทศที่เป็นประสบความสำเร็จฟุตบอลนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเล็กประเทศใหญ่ที่เขาประสบความสำเร็จฟุตบอลเขามีทั้งคุณภาพและปริมาณเราไม่มีไม่เรามีอาจจะมีนักบอลที่เล่นฟุตบอลตั้งแต่เด็กสักหลักแสนก็ได้ได้เป็นนักบอลอาชีพสักหลักร้อยจากแสนคน
1: เข้าใจ
0: แล้วก็ขึ้นมาเล่นระดับลีกสูงสุดได้สักกี่คนติดทีมชาติได้สักกี่คนแต่ละรุ่นมันจะเหลืออยู่แค่ประมาณ 1-2%
1: ใช่
0: ที่ขึ้นไปสู่จุดสูงสุดได
1: ้แต่คนให้ความสนใจแล้วก็ชื่นชอบแล้วเล่นก็คือนั่นแหละอย่างที่พี่แมนบอกแล้วหลักแสนทุกคนเล่นได้แต่ว่าเกรดที่จะไปถึงไหนถึงไหนมันก็จะถูกซอยออกไปเรื่อย
0: ๆแต่ชาติใหญ่ๆเนี่ยเขาสามารถที่จะผลิตนักบอลขึ้นมาที่แบบมีคุณภาพใกล้เคียงกันนะ
1: เนี่ยพอคุณพูดญี่ปุ่น
0: เยอะด้วยปริมาณเยอะด้วย
1: เหมือนกันวอลเลย์บอลก็เหมือนกันเลยถ้าเอามาอิงอย่างเงี้ย
0: ทุกกีฬา
1: เหมือนกันเลยคือ

0: คือแต่ญี่ปุ่นมันเป็นชาติที่มันถูกพูดขึ้นมาแล้วไม่เห็นภาพชัดสุดอะ
1: เพราะว่าอะไรนะไงเพราะว่าเขาทำแล้วเขาต่อเนื่องคือไม่ว่าจะเปลี่ยนอะไรก็ตามเขาจะไม่โอเวอร์ฮอลจะไม่ยกเครื่อง
0: คืออย่างวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยคุณไม่สามารถพูดถึงชาติอื่นได้เลยนอกจากญี่ปุ่นในแง่ของพัฒนาการในแง่ของความใจสู้ในแง่ของสรีระร่างกายที
1: ่
0: ไม่ได้เหนือกว่าชาวบ้านเขาแต่อยู่ในคลาสของท็อปคลาสได้ฟุตบอลก็เหมือนกันใครจะไปคิดพูดกับผม10ปีที่แล้ว20ปีแล้วเนี่ยคุณรอดูต่อไปอีก10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้าญี่ปุ่นจะชนะอังกฤษชนะบราซิลชนะเยอรมันไม่มีหรอกครับมันเป็นคนบ้างั้นแหละครับนี่เขาทำให้เห็นหมดเลยว่าเขาชนะได้หมดเลยต่อให้มันเป็นเกมอุ่นเครื่องก็ตาม
1: เวลาคนบอกว่าเราจะไปฟุตบอลโลกอ่ะทีมชาติจะไปบอลโลกอ่ะต้องถามเราจะไปยังไงแต่ว่าอย่างถ้าญี่ปุ่นเขาบอกว่าเราจะได้แชมป์โลกภายในปี2050ใช่ไหม
0: นี่ก็ยังยาก
1: เขาพูดเนี่ยแต่เราเห็นว่าเอ้ยมันมีแนวทางไ
0: หมโหมัน
1: บอลหญิงก็ได้แชมป์โลกไปแล้วญ
0: ี
1: ่ปุ่นได้แชมป์โลกไปแล้วนาเดชิโกะไงได้แชมป์โลกเป็นทีมหญิงที่เก่งที่สุดทีมหนึ่งที่เคยมีมาเลยแหละแล้วก็ฟุตบอลชายเราก็เห็นแล้วเขาอุ่นเครื่องดีนะชนะญี่ปุ่นชนะไอชนะอังกฤษชนะบราซิล
0: ชนะหมดทุกทีม
1: ชนะทุกทีม
0: สเปนยิงที3-4ลูกด้วยเยอรมัน
1: แต่เขายังไม่สำเร็จในการที่จะไปไกลกว่ารอบ16ทีม
0: ผมว่ามีความหลอนมากขึ้นเรื่อยๆนะฟุตบอลโลกกับญี่ปุ่นเนี่ยมันอยู่ไอ้รอบเนี้ยมานานเกินไปแล้วนะตั้งแต่2002นะ
1: แต่มันพอจะเห็นว่าเขามีพัฒนาการมีคุณภาพนักเตะที่ไปเล่นต่างแดน
0: มันเป็นพัฒนาการในเรื่องของวิธีการแล้วก็พัฒนาการในเรื่องของคุณภาพนักเตะแต่ว่าพัฒนาการที่เป็นรูปธรรมคือคุณอยู่ที่เดิมนะเว้ยพี่แมนเพราะคุณต้องไปถึงรอบ8ดิเพราะคุณอยู่ไอ้รอบนี้มากี่ครั้งแล้วเนี่ยถูกไหมอันนี้คือพัฒนาการที่เป็นรูปธรรมที่เป็นรูปธรรม
1: ยังทลายกำแพงนี้ไม่ได้
0: ใช่
1: ไม่ผ่าน
0: แต่ก็เป็นความโชคร้ายเหมือนกันนะบางทีมันเข้ามารอบนี้ญี่ปุ่นเขาก็ต้องมาเจอคู่แข่งที่หนักตลอดแล้วก็บางครั้งมันควรจะเข้าแต่มันก็ไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยเน
1: าะแต่ถ้าจะถึงไปเอาแชมป์โลกได้อะการเจอบราซิลวันนั้นต้องไม่ใช่รูปเกมแบบนั้นลูกเกมแบบที่ว่าคือก็รับเยอะมากนะรับแทบจะครั้งเดียวเลยหลังจากขึ้นนำนะครับแต่ก็ผมก็ว่าเขาก็มีวิธีการเราดูญี่ปุ่นที่เข้าบอลโลกครั้งแรกปีไหนปี98ใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วทุกวันนี้เขาเก่งขึ้นนะนักบอลเขาไปเล่นยุโรปยกทีมเลยมีอยู่3คนที่ไม่ไปเล่นยุโรปประตูไปซะ2
0: ถึงบอกไงว่าต้องถามว่าเวลาญี่ปุ่นประกาศชื่อแต่ละทีอ่ะสโมสรเจลีกที่มีนักกีฬาทีมชาติเรียกได้ว่าแทบจะแอคได้เลยอ่ะ
1: ครับก็ถ้าวันนึงเราฟุตบอลเราจะพัฒนาไประดับที่ไปฟุตบอลโลกได้เราก็ต้องมีนักบอลไปเล่นต่างประเทศเยอะ
0: ก็เข้าใจได้แหละคือนี่ขนาดคือญี่ปุ่นคือลีกอันดับ1ของเอเชียนะถ
1: ู
0: กมั้ยฮะอยู่เล่นคลีกญี่ปุ่นก็ไม่ได้แย่แล้วอ่ะแต่นี่คือทุกคนต้องไปยุโรปแต่เราตอนเนี้ยเป้าหมายของเราขั้นแรกหรือเป้าหมายสูงสุดของแต่ละคนในไทยลีกคือไปญี่ปุ่น
1: ครับ
0: คือไปอยู่ในลีกที่ชาติของเขาก็ไม่ได้มองลีกตัวเองแล้วอะสำหรับพวกตัวท็อปเขาอะ
1: ครับ
0: ก็มองไปที่ยุโรปมองไปที่อิตาลีสกอตติชหรือว่าในเยอรมันหมดแล้วอะมันก็เป็นวิธีการวิธีคิดหรือมุมมองอะ
1: แต่มันก็เป็นสเต็ปที่ดีสำหรับนักบอลไทยเพราะว่าถ้าก้าวไปเกินไปมันจะกลายเป็นบิ๊กสเต็ปเนาะแล้วอาจจะยากเพราะว่าเราก็อาจจะต้องเริ่มจากระดับหนึ่งไปก่อน
0: คือสรุปแล้วเนี่ยมีนักบอลไทยที่เล่นในลีกยุโรปเป็นจริงเป็นจัง official match บ้างหรือยังนอกจากธีรศิลป์ตอนนั้น
1: ก็นิกเนี่ยนิโคลัสนิโคลสัน
0: นิโคลัสนิโคลสันจริงๆก็พูดยากอีกก็ดันเป็นล
1: ู
0: กคร
1: ึ่
0: งและโตที่นู่น
1: วันโอเว
0: ย์ที่ส่งออกจากไทยลีกเนี่ยมันมีหรือยังที่เป็นเรื่องเป็นราวเลยอสุพนัท
1: นับอาชิตพลนะแต่เล่นลีก4เนาะลีก4เยอรมัน
0: พี่แมนต้องเข้าใจมันไม่ได้ถูกส่งออกจากไทยลีกอะเอาที่ถูกส่งออกจากไทยลีกแล้วไปอยู่ในยุโรปแล้วได้เล่นเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเงี้ยมีไหมสุพนัทนับได้ไหมล่ะ
1: ก็ไปกับโอเอสลูเวนก็ไม่ค่อยได้ลงแต่ก็ถ้าถือว่าได้ลงอาชีพจริงๆแล้วก็นี่แหละคือเสียดายตอนธนวัฒน์สังกิจถาวรถ้าไม่เจ็บเลสเตอร์ก็คงได้ลงไปแล้วล่ะ
0: อาจจะได้เคาะบ้างในเกมทางการของ FA Cup หรือว่าพรีเมียร์ลีกอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: แต่เขาก็ไม่ได้โตมาจากฟุตบอลไทย
0: ผมเสียดายพวกนี้มากกว่าพี่แมนตอนนั้นมีใครบ้างวะสุรีธีรศิลป์แล้วก็อีกคนจำไม่ได้แล้วที่ไป
1: เกมบูธเกมบูธสายแวว
0: เอออันเนี้ยมันตอนนั้นใกล้เคียงสุดคือสุรีนะที่เขาประโคมข่าวกันนะจะมีโอกาสมีชื่อในเกมพรีเมียร์ลีกของสเวนโกลันเอริกสันก็ไม่ได้อะไรเงี้ย
1: ก็ไม่มีว่าพอมิด
0: ว่าเพราะว่าในเวลา3คนสุรีจะมีโอกาสมากที่สุดตอนนั้น
1: ครับก็ด้วยความเล่นริมเส้นเล่นแบ็คมันก็โอกาสลงง่ายกว่า
0: ง่ายกว่ากองหน้ากับเซนเตอร์นะเออก็กูคุยตรงนี้แล้วอยาก
1: บอลโลก
0: แ
1: มนนะบอลโลกยังเหลืออีกคู่ไหมเมื่อกี้ยังไม่ได้ฟันธง
0: ก็
1: โปรตุเกสกับเอเชีย
0: ก็อันนี้ต่อเวลาครับ
1: คุณที่สูสีมาก
0: ต่อเวลา
1: แต่ผมว่าความเขี้ยวของโคเอเชียอาจจะมีมากกว่าเ
0: ลยแล้วก็ไม่อยากให้ใครตกกันนะพูดตรงนะควรจะเข้าไปทั้งคู่อ่ะควรจะไปตกกันสักรอบ8รอบอะไรค่อยๆตกกันนะทีมดีๆพวกนี้อะไรอย่างเงี้ย
1: คู่นี้ใครชนะจะเข้าไปเจอสเปนออสเตร

0: เรียเนี่ย
1: อ๋อนี่เขาจะไปรอก่อนอ๋อสัญญาณภาพที่เกมพูดระหว่างออสเตรียกับสเปนนี่ตอนนี้เราก็ดูอยู่นะฮะ
0: ครับ
1: อู่สนามเขาสวยมากเลยพี่แมน
0: แ
1: ล้วเขาแดงทั้งคู่มันทำให้แดงทั้งสนามเลยไงทั้งสเปนแล้วก็ออสเตรียที่โซฟีสเตเดียมในอิงเกิลวูด
0: ออสเตรียนี่ก็สีแดงใช่ป่ะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่แต่วันนี้ต้องมีใส่สีขาวทีมนึงน่าจะเป็นออสเตรียเพราะสเปนมันขึ้นเป็นเจ้าบ้านไง
0: ครับ
1: นะฮะก็
0: เสื้อขาวเกงเขียว
1: คือผมว่าโครเอเชีย

0: อันนี้เอาอยากก่อนก็คงอยากให้โปรตุเกสไปต่อแหละอยากให้ทีมที่มันมีซุปตาไปเข้าไปเยอะๆหน่อยอ่ะพอเราเห็นเยอรมันเห็นเนเธอร์แลนด์ฮอลแลนด์ตกรอบ
1: แล้วโมดิตไม่ซุปตาเหรอ
0: มันแล้วโมดิตมันฝั่งนี้มันมีโรนโดมีบูโน่ไง
1: นี่คือสายแมนยูแล้วแหละ
0: ไ
1: สายแมนยูแล้ว
0: ไม่ใช่สายแมนยูครับ
1: มีดาโร่ดาโร่อีกคนนะไหนๆก็พูดให้ครบเลย
0: ดาโร่ลงหรือเปล่าวันนี้ลงหรือเปล่าดาโร่วันนี้เนี่ย
1: มีเขาแบ็คขวาระดับชั้นนำ
0: นะครับก็คิดว่าคงจะยืดเยอะนะฮะแล้วก็แต่คิดว่าคงไม่ถึงลูกโทษคิดว่าจะมีทีมที่ชนะได้ในสัก120นาที
1: ก็น่าจะเป็นคู่ที่มันมากๆสนุกเลยล่ะ
0: ก็เกมมันเกรดบอลเท่ากันไงมันอาจจะห่างมันก็อาจจะแตกต่างจากสเปนกับออสเตรียตรงที่อันนั้นมันข่มอยู่ค่อนข้างชัด
1: มันจะเป็นเกมที่ดูแล้วกดดันนะคือแต่ทั้งสองฝั่งอ่ะ
0: คือใครเข้าก็บัวไม่ช้ำน้ำไม่คุณหรอกแต่ถามใจก็คงขอให้โปรตุเกสเข้าแล้วกันนะครับประมาณนี้แล้วกัน
1: ก็เดี๋ยวรอลุ้นก็จริงๆได้ทั้งสองทีมนะไม่ได้แบบเอาใจช่วยใครเป็นพิเศษนะครับ
0: คือใครเข้าก็อย่างน้อยก็ยังถือว่ามีนักกีฬานักบอลที่เราชื่นชอบให้ได้เราได้ดูต่อนะอย่างถ้าโครเอเชียเข้าก็ยังมีโมดิชอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: แต่ถ้าเข้าไปอ่ะมันจะมีแมตช์ในฝันได้ในถ้าเกิดจากสายเนาะถ้าเกิดโปรตุเกสไปถึงเจออาร์เจน
0: อ
1: ่ะแต่ต้องขาดสเปนก่อนนะสเปนออสเตรียก่อน
0: โอ้เออแต่ว่าเดี๋ยวไอ้รอบ16นี้บิ๊กแมตช์แต่เยอะนะพี่แมนเท่าที่ดูเนี่ยเพราะว่า
1: แต่ว่าอาร์เจนตินากับสายเนี้ยเขาอยู่บนล่างเขาจะไม่เจอกันเจอกันนู่นเลยถ้าเจอก็คือรอบชิง
0: ฮะเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวอังกฤษที่เข้าไปเล่นในรอบ16เจอเม็กซิโกเนี่ยยังไงรอบ8ถ้าตามนัดจะเจอบราซิลในน่าดูมากเลยนะ
1: ทำไม่ผิดนัดนะ
0: น่าดูมากเลยนะเนี่ยโอ้มันจะเป็นการ
1: จะเม็กซิโกกำลังดีเลยนะ
0: คือพอผมเห็นสายเนี่ยมันทำให้ลูกยิงของโรนัลดินโญ่มันย้อนมาในสมองทันทีเลยมันผ่านมา
1: ที่ยิงซีแมน
0: 24ปีแล้วอ่ะพี่แมน
1: ที่ยิงซีแมนนะ
0: เออนี่ผมอยู่ป .4 ป .5 เองอ่ะกลับมาบ้านตอนนั้นน่ะมาดูเออแล้วแบบดูพี่ชายตอนนั้นเขาก็เชียร์อังกฤษแบบเข้มข้นอะไรเงี้ยนั่งเศร้าอยู่ผมจำได้แม่นเลยเหตุการณ
1: ์บราซิลกับตอนนี้ภาพคนละแบบเลย
0: แล้วผมนั่งดูไอ้แมตช์เนี้ยอยู่ในโรงยิมพลศึกษาของโรงเรียนตอนเรียนประถมตอนนั้นน่ะเพราะว่าครูบอกว่าให้เนี่ยดูคู่เนี้ย
1: ไปที่ฟรีคิกแล้วย้อยข้าม
0: ใช่แต่ไม่ได้ดูทั้งเกมหรอกเพราะว่าคาบเรียนมันก็ชั่วโมงเดียวไงแต่ดูลูกที่โรนัลดิโญ่ซัดข้ามหัวซีแมนไปคาตาเลย
1: อุ้ยดิฉันบราซิลสุดยอดอ่ะ 4R นะไม่ใช่แค่ 3R ใช่ไหมโรนัลคาร์ลอสโรนัลโดโรนัลดิโญ่ลิวอโด
0: ใช่ใช่แล้วก็สองผู้ถูกก็มีกาก้าข้างมาอีกคนนึงต่อว่าก็กลายเป็นพวกลิวอโดอะไรเขาก็จะง่อมไปแล้วคาร์ลอสคาฟูก็จะง่อมไปแล้วนะฮะก็นี่แหละเป็นคู่ในฝันเลยในรอบแปด
1: หวังว่าเนมาร์จะกลับมาแล้วนะ
0: นี่ลงมั้งอย่างนั้นเนี่ย
1: ยังนาทีเจอญี่ปุ่นมาวอร์มอยู
0: ่แล้วไปเอา
1: แต่เขายังไม่เต็มร้อย
0: ไปเอาโคต้าของเจ้าเปโดมาแล้วก็ไม่ลงเลยอ่ะ
1: แต่นะถ้ามีอยู่อาจจะทำให้ในทีมเขามีนี่ไงหันไปมองแล้วก็อุ่นใจละเหมือนมีเรียกว่าศูนย์รวมจิตใจ
0: ตายละเนมาร์ที่ศูนย์รวมได้จริงเหรอฮะ
1: ใช่ก็ถือว่ารุ่นพี่ของนักบอล
0: หลายคนศูนย์รวมวายหรือเปล่าครับ
1: นักบอลของบราซิลเขานับถือเนมาร์มากนะนี่ที่เมืองริโอเดจาเนโรเขาทำถนนเนมาร์เลย
0: ครับแต่ภาพลักษณ์เขาตอนอยู่สโมสรช่วงหลังมันก็อาจจะแบบนี่ไงเออนะฮะอีกคู่หนึ่งอะไรครับพี่แมนอีกคู่หนึ่งเดี๋ยวผมดูกันหายไปแล้วเนี่ย
1: อีกคู
0: ่สวิตกับแอลจีเรียบิ๊กแมช
1: สวิตเซอร์แลนด์
0: โอ้โหเลตติ้งสุดยอดเลยพี่แมน
1: บิ๊กแมชเลยใช่ไหม
0: คู่นี้ออกโทรทัศน์ไหมฮะคุณจำได้ไหม
1: จำไม่ได้
0: เออเพราะ
1: จริงจริงผมเป็นคนเลือกคู่นะแต่ผมจำไม่ได้
0: อ๋อเหรอคุณจำไม่ได้เหรอ
1: เลือกยันวอลเลย์บอลเลยอันนี้พี่จะอะไรพี่จ
0: ำวอลเลย์บอลผมรู้แล้วว่าคุณเลือกอยู่แล้วแต่ว่าฟุตบอลเนี่ยคุณเลือกด้วยใช่ไหม
1: ลงผังแล้วก็มีผู้ใหญ่ผู้บริหาร
0: นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเจอตัวแล้วคุณผู้ชม
1: ไม่แต่มันมีการเปลี่ยนแปลง
0: ก็ทักไปได้นะฮะเฟซบุ๊กเขาครับนั่นแหละเจอตัวอยากให้เขา
1: ก็ไม่ได้จบที่ผมก็ต้องมีผู้บริหารท่านอื่นท่านใหญ่
0: นะครับผมเป็นไงอ่ะสวิตนี่มาถ่ายเขาสูงตลอดนะ
1: เขาชอบมากเลยสเตฟานชาบูชา
0: เขาเป็นคนชาบูชาเหรอ
1: เลิกไปนานแล
0: ้
1: ว
0: อ๋อเหรออ๋อ
1: น
0: ั่
1: นในอดีต
0: อะไรเก่าๆ
1: เนี่ยโอ้ต
0: าย
1: แล้วชอบอะไรนะตำนานนี่เหรอ
0: โอ้ตายแล้วเอออ
1: ่ะสวิตเซอร์แลนด์แอลจีเรีย
0: ก็
1: แอลจีเรียนี่ผมก็มองว่าเป็นทีมบุกแหลกแล้วก็หลังบ้านก็พร้อมโดนเหมือนกัน
0: ตอน2014เล่นมันอยู่นี่เยอะตอนนี้มันแก่กันหมดละ
1: หมายถึง
0: แอลจีเรีย
1: แอลจีเรีย2014
0: ที่ดิยัตมาเลสกำลังสดๆอะไรใช่ไหมเล่นดีตอนนั้นนะฮะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็เป็นทีมธรรมดาทีมหนึ่งจากโซนแอฟคอนเนาะไม่ได้มีตัวผู้เล่นที่แบบว่าดูแล้วเป็นประกายหรือว่าเป็นตัวที่ว้าวซ่าได้เลยเนาะสำหรับทางแอลจีเรียนะฮะ
1: ครับ
0: รอบแรกเป็นไงอ่ะก็เกือบแย่ใช่ไหมที
1: ่แรก
0: ที่ไปสามสามที่เรา
1: โดนอาร์เจนไง3-0
0: แล้วเข้าที่สามมานี
1: ่ชนะจอร์แดน2-1เสมอออสเตรีย3-3ก็เสียประตูทุกนัด
0: ก็รั่วเนี่ยโดนไป7ลูกเนี่ยรั่วอยู่นะพี่แมนนะฮะ
1: เกมรับโดนเยอะมาก

0: ซึ่ง
1: ช่วงอุ่นเครื่องเขาไม่เสียประตูให้ใครเลยนะก่อนจะมาบอลโลกอ่ะเจอเนเธอร์แลนด์ชนะเนเธอร์แลนด์เลยนะฮะชนะเนเธอร์แลนด์มา 1-0 อย่างเงี้ยก็จริงๆผลงานดีอุ่นเครื่องแต่ว่าพอมาแข่งจริงก็อย่างว่าเขาอาจจะขาดซูเปอร์สตาร์นะครับ
0: ก็คือดังสุดก็คือริยาดมาเลสแต่มัน35แล้วไงที่เหลือก็จะเป็นพวกนาบิลเบนทาเลบเป็นตัวเกมรับไปละตัวตรงกลางและที่เหลือผมก็จะไม่ค่อยคุ้นแล้วแหละเพราะว่าเขาก็ดูตัวสังกัด
1: ลูกชายซีดานไงลูก้าซีดานประตูอ่ะ
0: ลูกชายซีดานนี่ไม่ใช่โมฮัมเหม็ดซีดานเหรอฮะเดี๋ยวถือแกชอบ
1: ลูก้าซีดาน
0: เอ็มเอ็มไงโมฮัมเหม็ดซีดานไงตัวบัคไงตัวราคาถูกไง
1: อียิปต์ไหมอ่ะ
0: เออใช่ไงเพราะมันนำสกุลเหมือนซีดานแต่มันเขียนคนละอย่างนะแต่ว่าชอบไปอํากันอะไรเงี้ยเป็นลูกเป็นอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: นะเอามีอาร์ตูริสอีกคนนึงนี่ฮะแบ็คจอมบุกของแมนซิตี้แต่ก็เป็นกองหลังไงมันไม่ใช่ตัวที่อยู่ข้างหน้าไงนะฮะก็เจอสวิตนี่ยุคนี้ใครอ่ะพี่แมน
1: สวิตเซอร์แลนด
0: ์ก็แต่จริงๆเป็นทีมที่มาตรฐานสูงอะก็คือไม่ค่อยตกรอบแรกอะในฟุตบอลโลกอะ
1: ก็มาบอลโลกประจำเลย
0: แล้วก็มักจะสู้ให้ทุกทีมอะแต่ชนะผมไม่รู้อะมักจะแบบ
1: ชุดนี้กองหน้ายังไงบิลเอมโบโล
0: บอลระบบอะ
1: โอกาฟอร์ของลีส
0: โนอาโอกาฟอร์บิลเอมโบโล
1: บิลเอมโบโลนี่ก็สู่หน้าดีสุดในยุคนี้ละของสวิตเซอร์แลนด
0: ์ครับแล้วก็
1: กานิชาก้า
0: เซกิอัมดูนี่ก็มีนะอยู่ของเบอร์ซี่เนี่ยลูเบนบากาสของเซบีย่าเอ้ยกองหน้าเขาก็ไม่แย่นะฮะ
1: ครับตรงกลางใช้ได้เลย
0: ซากาเลีย
1: ซากาเลีย
0: เดโมฟอยเลอร์กาลิชาก้า
1: ครับ
0: ชิบิลโซก็ตัวคุ้นๆนะนี่ขนาดเอาเป็นว่าคือผมมันก็สายฟุตบอลมาก่อนแต่ช่วงหลังเฟดออกไปเยอะก็คือแบบถ้าเครื่องตัวไหนที่ผมยังคุ้นๆตั้งแต่ว่าเขาก็ถือว่ามีชื่อเสียงในรอบหลายปีที่ผ่านมา
1: ครับ
0: อย่างนี้คาโดโรดิเกสเนี่ยเห็นมาตั้งแต่เด็กๆเลยตอนนี้33แล้วนะ
1: แบ็คซ้าย
0: อาคันจีอย่างเงี้ยเห็นมาตั้งแต่เด็กๆเลยตอนนี้30แล้วนะ
1: โรดิเกสตัวนี้อะไรสังกัดด้วยนะ
0: อ๋อเหรอ
1: ไม่ต่อสัญญาแล้ว
0: เขาไปอยู่กับใครมาเขาอยู่กับเบติสมา
1: ใช่
0: ชีวิตเขานี่กราฟชีวิตเขาค่อยๆตกลงเรื่อยๆนะวบบวกขึ้นมาอยู่มิลานแล้วก็ตกลงมาเลยเนี่ยลงมายืม PSV โตริโน่แล้วก็เบติสเนี่ยโอ้แต่ว่าเขาเป็นตำนานทีมชาติไปแล้วพี่แมนเขาจะ150นัดแล้วเนี่ย
1: ครับจริงเป็นสวิตเซอร์แลนด์ที่ไม่มีเชื้อสวิตเซอร์แลนด์เลย
0: อ๋อเหรอ
1: ครับเป็นชิลีกับสเปน
0: ครับ
1: ลูกครึ่งชิลีสเปนแต่ก็มาเล่นที่สวิตเซอร์แลนด์นานนะ
0: ครับก็เอาแบบรวดเร็วเลยก็คือผมว่าคู่นี้ไม่น่ามีปัญหาหรอกสวิตน่าจะไม่ยากด้วยถ้าลูกแรกมาไวนี่ก็จบ2ลูกได้3ลูกได
1: ้กับมองว่าคู่นี้มีโอกาสพลิกนะ
0: เฮ้ยจริงคิดเยอะคุณคิดเยอะคุณเวลาคุณทำนายผลบอลคุณต้องอย่าคิดเยอะ
1: คืออัลจีเรียเนี่ยเขาเป็นประเภทเขาไม่รับกับใครเขาบุกสู้หมด
0: เพราะฉะ
1: น
0: ั้
1: นมันมีโอกาสแพ้ชนะได้เลยเพราะว่าสวิตเซอร์แลนด์เองก็ไม่ใช่ทีมที่เกมรุกดีอะไรมากมายเลย
0: ครับ
1: นะฮะแล้วถ้าท้าดวลแบบบุกแรกกันอ่ะผมว่าอาวุธของอัลจีเรียก็ยังมีมาเลสนะ
0: มาเลสอาจจะไม่ได้วิ่งหรือว่ากระชากเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะแต่ก็ยืนขู่ได้นะถูกไหมนะนะครับคู่นี้เดี๋ยวดูเส้นทางให้เขาหน่อยว่าเขาเข้าไปแล้วเขาจะไปเจอใครเนี่ยต้องดูหน่อยนะฮะ
1: เส้นทางถ้าเขาไปเจอผู้ชนะโคลอมเบียกาน่า
0: เฮ้ยมันก็น่าโอ้ตาลูกวาวทั้งคู่อ่ะเอาดูว่าล่ะ
1: จริงๆอ่ะสายล่างเนี่ยมันจะมีหนักก็คืออาร์เจนติน่าแล้วก็บราซิลอังกฤษนะที่เหลือไม่ค่อยหนักละ
0: นี่หมายความว่ามีโอกาสเกิดไอ้ดาร์บี้แมตช์ของฝั่งเซาท์อเมริกาในรอบรองได้ใช่ไหมเนี่ยอ๋อ
1: ใช่ถ้าบราซิลกับอาร์เจนติน่าเข้าไปเจอนะจะไม่เจอกับรอบชิงต้องเจอรอบรอง
0: รอบ8เจอไหมรอบ8ไม่เจอรอบรอง
1: ใช่
0: แต่ใครก็ได้แหละโอ้โหอังกฤษบราซิลจะโอ้โหมากระจุกอยู่ตรงนี้หมดเลยอ่ะเนาะ
1: ครับคือสายบน
0: คือข้างบน
1: สายบนมันจะมีฝรั่งเศสกับสเปนอ่ะที่ยังแข็งอยู
0: ่แล้วแบบควรจะมีซูเปอร์บิ๊กแมตช์เยอรมันกับฝรั่งเศสในรอบ16ก็ไม่มีไงถูกไหม
1: ครับ
0: แล้วกลายเป็นพอเยอรมันกับฮอลแลนด์ตกไปอ่ะดูเบาเลยนะสายบนนะ
1: ก็จะมีโปรตุเกสกับเอเชียที่อาจจะสอดแทรก
0: แล้ววันนี้โปรตุเกสไปอีกดูเบาไปอีกเนี่ยแล้วพี่แมนกลายเป็นสหรัฐเนี่ยโหดมากนะรายการนี้เราไม่ได้พูดถึงในสหรัฐอเมริกามาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ย
1: แคนาดาก็ดี
0: แคนาดาแต่ก็ชนะรวดเหมือนกันใช่ไหมแต่อเมริกาจะชัดมากเลยโอ้ยส่วนที่อิงเกิลวูดนี่เขาลบเพลงชาติกันแล้วนะฮะนักกีฬาเดินลงสนามมาแล้วเราก็อยู่กันไปอีกแป๊บนึงเดี๋ยวพอเกมเริ่มเราก็จะส่ง
1: ภาพสัญญาณชัดมาก
0: ไปต่อให้ทีมผู้ใหญ่อันนี้เป็นสัญญาณตรงจากโมโนแม็กซ์เลยนะ
1: จะบอกว่าบางนัดแต่เขาส่งมา 8K เลยนะจากต้นทาง
0: ครับ
1: แต่ว่า 8K เราเอามาออกอากาศไม่ได้คือคนดูก็ต้องดูตามลงมาใช่ไหมแ
0: ต่เขาส่งตามคุณภาพโทรทัศน์ตัวเอง
1: อ่
0: ะพี่บอลซีนันมารอละจำนวนตะลุนสวัสดีครับน่าจะรอบรรยายเกมคู่ต่อไปนะฮะก็พี่แมนผมเอาสวิตเข้าไม่ยากอ่ะสบายๆอ่ะคุณจะเอาสวิตลำบากหรือว่าสวิตตก
1: แอลจีเรียแล้วกันนะ
0: แอลจีเรียเข้าเลยเหรอ
1: ต้องมีแอฟริกาเข้าไปบ้าง
0: ก็นี่ไงกาน่านี่ไง
1: ไม่เอาแบบว่ากาน่าเจอแอลจีเรียเหรอรอบต่อไปอ่ะ
0: ไอ้คู่ต่อไอ้รอบต่อ
1: เซเมนโยนะ
0: ไอ้รอบต่อไปเนี่ยไอ้สวิตแอลจีเรียเนี่ยโคลอมเบียกาน่าเนี่ยเรตติ้งมันต่ำสุดในบรรดาทุกคู่เลยนะ
1: โอ้ดีเยอะหมดแหละต้องมีคนเชียร์ทุกทีม
0: ไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกเออ

0: นะฮะเออน่าจะประมาณนี้แหละอันนี้ก็คือการคาดเดาของเราสองคนใน3คู่นะพี่แมนนะเราไม่ได้ตอบข้อความเลยอ่ะซึ่งมันเยอะมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวผมดูให้นิดนึงแล้วกันนะฮะครอปมาคุมเยอรมันเป๊ปมาคุมสเปนซีดานมาคุมฝรั่งเศส
1: อ
0: ู้ดีไหมพี่แมน
1: เป๊ปหรอเป๊ปเขาน่าจะพักช่วงหนึ่งเลยนะเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าเขาก็อยากจะพักจากฟุตบอลให้กับเวลาครอบครัวไงแต่ครอปเนี่ยก็ข่าวมาแรงมากส่วนซีดานคุมฝรั่งเศสก็ไม่แน่นะถ้าวันหนึ่งเดชองอาจจะหมดไฟอะไรเงี้ยถ้าฝรั่งเศสได้แชมป์โลกอีก
0: มันไม่มีคนที่เหมาะสมเท่าเขาแล้วพี
1: ่เดชองนี่คือคนที่สามารถจะเอานักเตะที่แบบคุณภาพเนี่ยมารวมกันแล้วใช้งานได้นะรีสักแกพาออกมาได้
0: แต่ผมกำลังจะบอกว่าถ้าเดชองออกกับคนที่มาคุมฝรั่งเศสมันไม่มีใครเหมาะสมเท่าเขาแล้ว
1: ซีดาน
0: เหรอเป็นเขาคนเดียวแล้วพี่มันจะเป็นใครกะคือคุณมาแทนเดชองนี่เขาสุดยอดคุณต้องหาที่มันใกล้เคียงหรือแบบที่แบบไม่เลื่อมล้ำกันมากอ่ะโอ้โหถ้าคุณไม่ตั้งซีดานขึ้นมาคุณตั้งใครขึ้นมานี่โอ้โหแฟนบอลด่าตายเลย
1: คือในเจนรุ่นของซีดานคนอื่นก็อาจจะไม่ได้แบบ
0: ที่เป็นสัญชาติฝรั่งเศสอวิลิซายออะไรพวกนั้นก็ไม่ได้
1: อวิลิซายอเป็นคุมจอร์เจียเน
0: ี่ยก็ไม่ได้เรา
1: ลองก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่ก็เป็นโค้ช
0: แล้วก็ไม่ได้โค้ชเยอะด้วยฝรั่งเศสเนี่ยไม่ได้โค้ชดังเยอะด้วยไง
1: ครับ
0: ก็ต้องเขาอ่ะที่บารมีทุกอย่างมันครบทุกอย่างอะไรเงี้ยองลีก็ไม่รับงานโค้ชนี่
1: ใช่เป็นคอมเมนเตอร์
0: ตุลามอะไรเขารับไหมล่ะผมนี่ผมก็พูดถึงตำนานนักเตะเดซายี่เขารับไหมล่ะ
1: วีเอล่าไงก็ทำงานโค้ชนะ
0: มันดันผลงานมันชัดไปหน่อยกับวีเอล่าไงมันชัดไปหน่อยมันก็ไม่ได้ถือว่ายิ่งใหญ่อะไรไง
1: ก็น่าสนใจเพราะว่าถ้าครั้งนี้สมมุติว่านะถ้าฝรั่งเศสได้แชมป์โลกคืออาจจะหมดไฟแล้วนะครับเพราะว่าประสบความสำเร็จเต็มที่ละส
0: ำ
1: หรับดีเดชอง
0: เดี๋ยวๆโอเคคุณฝากพี่แมนดูข้อความทาง YouTube หน่อยก็ได้ผมจะอันหา
1: ทาง YouTube ใช่ไหม
0: เหลืออีก4นาทีเนี่ยเอาให้มันจบไปตรงนี
1: ้พอดีเปิดในเฟซอยู
0: ่
1: ในเฟซก็มีสวัสดีทักทายกันนะครับสวัสดีทักทายด้วยครับถือว่าวันนี้ผมมาครั้งแรกนะ
0: เดี๋ยวชวนมาบ่อยเดี๋ยวชวนมาบ่อยชวนมาบ่อยนะฮะนะฮะ
1: ต้องเปิดก่อนเนาะเราต้องไม่ได้แอร์สินิก
0: ผมหาผลบอลให้เขาแล้วหาไม่เจอเนี่ยเราจะไม่หาให้เราด้วยเนี่ยนะฮะ
1: โอ้ยังขอผลบอลกันอยู่เลยใช่ไหม
0: เคอาร์เรย์วิกไอซ์แลนด์เหรออ๋อเจอแล้วนะครับคุณผู้ช
1: ม
0: ก็บุกไปเสมอกับทออาคูเลรี่3-3ครึ่งแรกโดน3-1โอ้นี่ใจ
1: ใส่ลึกเน
0: า
1: ะ
0: นี่ใจนี่เขาใจร้อนนะฮะเนี่ยบอลโลกมีให้รอ3คู่ไม่รอครับรอบเที่ยงคืนก่อนไงพี่แมนเดี๋ยวเขาเรียกว่าเดี๋ยวไม่ได้มีอะไรมาให้กระชุ่มกระชวยหัวใจ
1: นักท่องเที่ยวเน
0: า
1: ะ
0: แต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะเพียงพอหรือเปล่านะ KR ในลีกเสมอ3-3เนี่ยก็ไม่รู้นะลองดูเอาแล้วกันนะครับส่วนเบอร์กาโน่เนี่ยฟาลาโห
1: ลีกสวิต
0: ลีกโมร็อกโก
1: เบอร์กาโน่
0: ตอนแรกนึกว่าสวิตโมร็อกโกอาจเจอแล้วมันคือมันต้องเช็คเว็บเฉพาะจริงนะมันถึงเจอนะ
1: ราชาคาสบังกา
0: เ
1: นี่ย
0: ซาบาลังกาหลีกโมร็อกโกเนี่ยจบยังอ่ะไม่ครึ่งแรก0-0นะครับส่วนครึ่งหลังเนี่ยตอนนี้กำลังจะจบนะครับทดเจ็บราชาซาบาลังกานำทางฮัสเนียอากาเดียอยู่1-0เนาะนะครับประมาณนี้
1: นี่คนดูคอมเมนต์ใน YouTube เยอะนะ
0: เยอะคือ YouTube มันชัดเจนตรงที่ว่าคนดูเนี่ยเขาตั้งใจกดเข้ามาดูกันพี่แมนแต่ Facebook อ่ะเราต้องยอมรับว่ามันปัดไปปัดมาอ่ะเบื่อแต่ YouTube เนี่ยคือคุณต้องอยู่กับเราตลอด
1: อัลกอริทึมมันคนละแบบ
0: ใช่ๆเพราะฉะนั้น YouTube จะสามารถพิสูจน์ได้ว่าเขาสนใจคอนเทนต์เราจริงหรือเปล่านี่แล้วก็ผู้ใหญ่ท่านมานะครับพี่อู๋อุดมศักดิ์พัทโรภาสพง
1: ศ์สวัสดีพี่อู๋ด้วยครับ
0: คนที่จากด้านนอกนะฮะ
1: คร
0: ับ ก็ประมาณนี้นะแล้วก็โปรตุเกสโครเอเชียสวิตแอลจีเรียถ่ายทอดสดด้วยครับเดี๋ยว99มีบรรยายทุกคู่นะใครที่สะดวกดูทางโมโนแม็กก็เรียนเชิญฟรีทีวีคู่อะไรเนี่ยพี่แมนวันนี
1: ้
0: เดี๋ยวดูให้แป๊บนึง
1: เปิดดูนะเพราะว่าในตารางจะมีอยู
0: ่นะฮะ
1: ครับแต่อาจจะ
0: วันละคู่ใช่ไหมช่วงเนี้ย
1: ต้องมีทุกวันวันละคู่ครับมันเป็นข้อตกลงกับฟีฟ่าอยู่แล้ว
0: นะฮะ
1: ใช
0: ่ตอนนั้นก็มีไทยรัฐไปช่วยถ่ายมานี่
1: ก็ต้องมีจำนวนออกฟรีทีวีให้ครบก็ได้พาร์ทเนอร์งั้นมันจะไม่ได้จำนวนคู่
0: นี่คุณลืมนะเนี่ยว่าคุณจัดคู่ไหนออกโทรทัศน์ไปเนี่ย
1: จำไม่ได้หรอกครับนิกเอาแค่วอลเลย์บอลนะ232แมตช์ไม่รวม ABC นะเอาแค่ BNL
0: มี
1: จังหวะบอลโลกอีก104
0: มีจังหวะมึนหัวบ้างไหม
1: มึนดิใครมาถามวันนี้ใครมาพากย์จำไม่ได้หรอกวอลเลย์บอลเน
0: ี่ยแล้วที่ผมเป็นคนจัดแท้ๆแต่ผมจำไม่ได้นะ
1: อุ้ยผมไม่ได้จัดผมมีทีมอย่าบอกว่าผมจัดเราจัดกันเป็นทีมนะฮะ
0: โปรแกรม
1: วันนี้วันที่เท่าไหร่นะ
0: วันนี้มันเป็น
1: สเปนออสเตรียเป็นโมโนแม็กซ์ออทีวีจะเป็นโปรตุเกสโครเอเชียแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์แอลจีเรียออกทีวีโมโนแม็กซ์สปอร์ตทีวีทั้ง2คู่นะครับ
0: เอา
1: ว
0: ันนี้ถ่าย2คู่เหรอ
1: ใช่6โมงเช้ากับ10โมง
0: โอเคก็เตรียมตัววอร์มอัพกันได้ส่วน ที่อิงกันวูดเนี่ยเขาจะแข่งกันแล้วเราส่งต่อให้ทีมผู้ใหญ่เขาได้ด้วยเนาะ
1: ครับผม
0: นะครับเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้นะในส่วนของวันนี้99 Live Volo ก็ขอบคุณพี่แมนด้วยนะมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็โอกาสหน้าเดี๋ยวมาว่ากันใหม่วันนี้ผมนิกธีทวัฒน์นะครับกับพี่แมนโกสินทร์อำลาคุณ

0: ตัวไปก่อนเดี๋ยวไปเจอกันต่อกับทางพี่อู๋กับทางพี่บอลในช่วงรายงานสดสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
8: Pulsa.
3: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
9: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
12: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
13: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
8: พาวซ่าย
3: ำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
9: เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
14: ครองสถิติร่วมในการเป็นนักเตะที่ได้รับใบเหลืองและใบแดงสะสมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่จำนวน6ใบเหลืองและ2ใบแดงซึ่งสะท้อนถึงสไตล์การเล่นที่เต็มไปด้วยแพชชั่นและความดุดัน
15: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเน

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับในช่วงของ99 Live บอลโลกนะครับวันนี้ก็เราจะไปตามคู่ของสเปนนะครับวันนี้ที่เจอกับออสเตรียนะครับวันนี้อยู่กับจันอูแล้วก็จันบอลสวัสดีคุณบอลด้วยนะครับ
4: สวัสดีคุณอูสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับก็เป็นรอบน็อกเอาท์32ทีมระหว่างสเปนกับออสเตรียนะครับที่สนามลอสแอนเจลิสสเตเดียมเกมเริ่มมา3นาทีเสร็จแล้วนะครับยังไม่มีประตูนะครับวันนี้ทีมออสเตรียก็มาในชุดขาวล้วนเลยนะครับมาดูลูกทุ่มไกลครับออสเตรีย
3: เดี๋ยวเราไปเช็คชื่อสักหน่อยนะนะจันวันนะ
4: ไปดู
3: กันซะว่ามีใครกันบ้างนะครับ
4: ฝั่งของสเปนนะครับแชมป์โลกปี2010นะครับวันนี้ผู้รักษาประตูก็เป็นอูไนซิมอนนะครับกองหลังก็มีมาร์โกกูเรย่านะครับไอมาลิกลาป็อกเปากูบาลซี่เปโดปอโลนะครับมิดฟิลด์ก็มีเปดรี่จับคู่กับโรดี้นะครับกองกลางตัวรุกนะครับมีทางด้านอเล็กซ์ไบเอน่าดานี่โอโมแล้วก็ลามินยามาลนะครับกองหน้าตัวเป้าก็เป็นมิเกลโอยาซาบาลนะครับส่วนทางฝั่งออสเตรียนะครับลาฟรังนิกนะครับโอ้ที่เกือบไม่ได้เข้ารอบมาดูจังหวะนี้สเปนนิดนึงครับ
3: ดูครับจังหวะอเล็กซ์ไบเอน่าพยายามจะยัดในเข้ามายังติดดานโซ่อยู่พยายามจัดไถเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วแทงทะลุมาล็อกคัตแบ็กอยู่แต่เลือกจะยิงลูกนี้ครับจะมาไปติดดานโซ่ได้ลุ้นจากเตะมุมเลยครับ
4: ฟ้องว่าลามินยามาพยายามพุ่งเอาจุดโทษนะครับส่วนทางฝั่งออสเตรียนะครับวันนี้ผู้รักษาประตูก็เป็นอเล็กซานเดอร์สลักเกอร์นะครับกองหลังก็มีคอนราดไลเมอร์นะครับสเตฟานพอสดาบิดอาราบ้ากับตันทีมนะครับเควินดานโซ

0: กองกลางนะครับซาวเวอร์สลาเกอร์นิโคลัสไซวาลแล้วก็กลางตัวรุกนะครับมีมาเซลซาบิเซอร์พอลวานเนอร์โรมาโนชมิดหน้าเป้าก็วันนี้ใช้มิชาเอลเกรโกริชนะครับ
1: นี่อาจจะเน้นลูกเปิดเยอะหน่อยดูจังหวะตวัดเปิดเข้ามาโอ้สเปนมาลุกดุเดือดเลยครับพยายามจะสวนคืนให้ได้แล้วอ้าวไปได้เหมือนกันครับแม่ต้องหักกลับมาแล้วก็โปกกระดิ่งวางยาวทิ้งโอ้โหทิ้งทุ่นมาก่อนต่างฝ่ายต่างลุยมาครับซาบิเซอร์เลาะซ้ายมาแล้วครับแม่โอโม่ลงมาประคองไปได้ครับลุมโนชมิดจะคอยแอบเติมขึ้นมาครับซาบิเซอร์ชาราเกอร์ครับก็เล่นกับสเปนก็ต้องใช้วิธีแบบนี้ครับคือวันนี้รูปเกมมันคงต้องเป็นของสเปนอยู่แล้วครับแต่ว่าเกมสวนกลับนะครับแต่เลือกใช้หน้าเป้าที่มีลูกอากาศที่ดีครับมิเชลเกโกริชดูจังหวะเก็บของซาบิเซอร์ให้ทะลุมาแต่ว่าเกโกริชโอ้โหมันล้ำหน้าเยอะด้วยครับแล้วก็ไม่มีอะไรครับ
0: เกมผ่านมา5นาทีเศษนะครับโอกาสยิงยังมีไม่เยอะนะครับ
1: มาดูครั้งก่อนนั้นที่ได้ลุ้นกันจากเกมสวนกลับของสเปนนะครับในช่วงที่จันบอลกำลังจะเช็คชื่อโอ้โหโมโหครับไม่ให้เช็คครับโอ้โหจะมาได้ยิงเดี๋ยวจังหวะมันไม่เต็มเท้านะครับโอ้ยโดนอัดล่วงไปโอโม่ให้บอลมาจะมาเจอเข้าคู่เลยครับคอนราดไลเมอร์นี่ก็เป็นตัวเนกประสงค์ครับวันนี้มาเล่นเป็นแบ็กซ้ายนะครับ
0: คู่นี้เคยเจอกันครั้งเดียวในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับเป็นออสเตรียนะครับที่เป็นฝ่ายชนะได้2-1นะครับ
1: ก็เหลือเชื่อนะสองคู่นี้นี่มันในรายการใหญ่วันนี้ได้เจอแค่ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียวเลยนะครับก็เป็นครั้งที่ออสเตรียเคยไปได้ไกลสุดด้วยนะครับรอบควอเตอร์ไฟนอล
1: ก็ส่วนใหญ่ออสเตรียจะขอลาไปก่อน
0: รอบแบ่งกลุ่มก็ไปแล้ว
1: ไม่ค่อยเจอกันครับ
0: นี่ก็ถือว่ากลับมาเล่นฟุตบอลโลกครั้งแรกในรอบเกือบ28ปี
1: ใช่ครับหลายปีเลยครับนาราฟแกก็พามาได้ลุ้นเหมือนกันนะครับในรอบนี้นะครับผ่านมา6นาทีครับก็ไม่ได้มารับจ๋าๆเหมือนกันนะครับออสเตรียก็มาแบบมาเน้นแนวสวนกลับครับดูจังหวะเก็บตกบ้างครับปอโร่ให้มาทางขวาครับลุยมาครับลาบินยามาลปาดเข้ามาแล้วโอโม่ได้ซัดโอ้โหติดตัวบล็อกพอดีครับยังเก็บตกได้ครับโรดี้โอ้โหยิงไปเต็มๆมาติดตัวยืนขวางเอาไว้อยู่นะครับตั้งลำกันใหม่ครับออกทางซ้ายมาครับใบหน้าเลี้ยงเข้าหาแล้วแทงทะลุตามช่องคุคุระยะจักคัดแบ็กแล้วลูกนี้ออกหลังไปก่อนได้เป็นเตะมุมเลยครับ
0: แต่มุมครั้งที่2แล้วนะครับของสเปนเดี๋ยวก็ดูภาพช้านะครับลูกยิงวอลเล่ของดานี่โอโม่นะว่าไปติดบล็อกใคร
1: ยังไม่มีโอกาสให้เห็นภาพช้านะครับแต่ว่าได้ลุ้นนะครับจังหวะที่ได้วอลเล่ครับ
0: มีนยามาลนะเปิดเข้ามาแล้ววอลเล่เต็มเท้าเลยนะครับมาดูใบหน้าครับเปิดเตะมุม
1: เตะมุมทางกราบซ้ายครับเล็กใบหน้าเปิดหยอดมาตรงกลางพยายามจะเสยลูกนี้เข้ามาได้เตะมุมอีกทีครับโอ้โหอเมริกลาปอส
0: น่าจะไปฉลับนิดนึงนะครับเนี่ยแหละครับไปแย่งหม่งกันนะครับกับทางด้านดานโซ่พูดถึงดูมุมนี้ไม่น่าจะได้เตะมุม
1: เพราะเหมือนออสเตรียพยายามฟ้องว่ามันเหมือนหม่งออกไปเองครับ
0: เนี่ยแหละครับ
1: VAR
0: ช่วยนะครับ
1: ก็ถือว่ายังฟังคำเตือนนะอาจารย์บอลเตือนกรรมการแล้วครับอาจารย์ก็ได้ยินเพราะว่าดูจากภาพช้าไม่โดนดันโซ่นะครับ
0: ผู้ตัดสินวันนี้เป็นเกนไนเบิร์กจากสวีเดนโอ้โหตำนานสเปน
1: โยเอโรซาวกาโดนะซาวกาโดนี่มาดีกว่าเพื่อนนะ
0: ดูแล้วหล่ออยู่เลย
1: ยังนิ่งอยู่เลยนะครับลามินยามาลครับเจอไล่ตันอยู่ครับคู่นี้เจอกันมันแน่นอนเพราะว่าเขาหลานไรเมอร์แกก็สายแบบตามติดเหมือนกันครับความเร็วอาจจะสู้ไม่ได้แต่ว่าโหแกบี้ติดเตะทิ้งไม่ได้นะครับ
0: บาเยิร์นนะครับ
1: ช่วงหลังนี้ก็เหมือนยึดตำแหน่งจากมาร์กอสยูเรนเต้ได้นะครับอันนี้ของปอโร่มาเล่นเป็นแบ็คขวาครับ9นาทีผ่านยังเจาะกันไม่เข้าหรือว่าดูมีเหนือกว่าเล็กๆนะครับลูกทุ่มไกลครับเปโดปอโร่เอาเพื่อนไม่มาทุ่มสั้นซะเลยดีกว่าครับย้อนหลังมาแล้วก็เตะบอมยาวๆขึ้นมาแบบนี้ก็สบายเอาชาราเกอร์ต้องชกทิ้งไปมงเสยมาแล้วนะต้องยอมเตะทิ้งครับสเตฟานพอส
0: ออกมาชกไม่ดีนะลุงสกูเนี่ย พยายามจะฟ้องเอาชูฟรีคิกด้วยนะครับ
1: จริงๆลูกนี้แกน่าจะออกมารับได้อยู่นะ
0: ใช่ครับเพราะลูกมันลอย
1: ตัดสินใจเลือกชกทิ้งครับตอนนี้ก็มารุมมาตุ้มอยู่ที่สเปนเนี่ยแหละครับอเล็กซ์ไบน่าครับต้องย้อนหลังกลับมาก่อนเลยครับมาตั้งรำกันใหม่เลยครับปาคูบาซี่สวิตช์เปลี่ยนมาเลยครับปอโรทางขวาแต่ว่ามาทางออสเตรียแกก็ไล่ได้ดีนะครับกูกูเรย่าจ่ายทางซ้ายมาอีกทีโอ้โหเพื่อนทะลุตรงกลางมาเดนโอโมจะลุยไปต่อแล้วก็ได้ฟาวครับเจอสกัดล่วงไปก่อนครับโอ้โหชาลาเกอร
0: ์ค่อนข้างไกลนิดนึงนะครับลูกฟรีคิกของสเปนแต่10นาทีผ่านมาต้องบอกครองสเปนนี่ครองบอลเหนือกว่าเยอะเลยนะครับ
1: จะตามส่งนะครับอยู่ที่ว่าออสเตรียแกจะทนได้ไหมเอาไลเมอร์เจอตัดในไว้แล้วแล้วโอ้โหตามมาเบียดคืนได้ครับคนละไลเมอร์โอ้ยามาจะไปโอ้แต่ว่าจ่ายคืนกลับมาไม่ดีไปบล็อกเอากลับมาได้ครับสเปนเปดรี่มาพักเลยครับลาปอสไปเสียบอลง่ายเกินครับคูคูเรย่ามาตอนนี้ขึงไว้แล้วนะครับไบหน้าโอ้โหเจอปิด2เลยครับคูคูเรย่าไบหน้ามาใหม่พยายามจะกระชากอยู่นะครับกระชากไปทีสุดเส้นแล้วจะปาดคัตแบ็คเข้ามาชันแลบเซฟันพอสครับ
0: โอ้แต่มุมครั้งที่3แล้วนะครับของสเปนนะครับแล้วมียามาเนี่ยความเร็วเหนือกว่าแน่ๆนะครับดูแล้วเหนื่อยนะครับไลเมอร์ในการตามโอ้โหนี่ทั้งใช้หัวมงใช้ตัวชนก็แล้วนะครับก็ฟ้องจะเอาจุดโทษนะครับมียามาก
1: ัดฟันไถบังยามาก่อนนะครับโอ้นี่เตะมุมอีกแล้วนะครับเพิ่งจะเตะมุมตะกี้ครับบอลยังไม่เกินครึ่งสนามเลยครับสเปนเอากลับมาได้เร็วมากนะครับเตะมุมเจ้าเดิมครับอเล็กซ์ไบน่าเลือกเสาแรกครับโดนโมงทิ้งเข้ามาก่อนไลเมอร์บอลตกมาหาไม่เจอแต่ว่าตวัดมาแบบนี้ซาบิเซอร์ยอดข้ามฝั่งมาไบน่าโมงตั้งเข้าไปด้านในครับโอ้คืนมาใหม่ครับไบน่าโอ้ตอนนี้บอลสเปนมันอยู่แต่ในฝั่งออสเตรียฝั่งเดียวเลยครับดูไปดูมานี่นึกว่าสตรีทบอลนะครับเล่นก็อยู่ฝั่งเดียวครับแต่เหมือนหน้ารับก็ชัดเจนนะครับว่าลงไปตั้งรับกันหมดนะครับ
0: เนี่ยแต่ปัญหาสเปนคือการจบสกอร์จริงๆนะครับตั้งแต่นัดเปิดสนามที่เสมอแคปบวด 0-0 นะ
1: ณตอนนี้12นาทีเนี่ยเริ่มจะคล้ายๆกับเกมแรกแล้วนะครับจันบอลคือโอยาซาบาวไม่เจอบอลเกมแรกไม่เจอ30นาทีนี่12นาทีไม่ถึงโอยาซาบาวเลยนะครับ
0: แล้วสเปนเนี่ยมีอาถรรพ์ในฟุตบอลโลกรอบน็อกเอาท์ตลอดตั้งแต่พวกเขาได้แชมป์โลกปี2010เนี่ยยังไม่เคยผ่านรอบน็อกเอาท์อีกเลยนะครับ2014ก็ตกรอบแบ่งกลุ่ม2018ก็ไปแพ้ดวลจุดโทษรัสเซียเจ้าภาพแล้วก็ครั้งที่แล้วนี่ที่กาตาร์ก็แพ้ในรอบน็อกเอาท์เหมือนกันนะครับ
1: นี่เล่นไปเล่นมาจากเต็ง1กลายเป็นเต็ง3ร่วมมาอังกฤษไปแล้วนะครับเต็ง1เป็นฝรั่งเศสแล้วก็เต็ง2เป็นอาร์เจนแทนไปแล้วครับ
0: แต่นักวิเคราะห์ก็มองกันว่าสายบนเนี่ยสเปนกับฝรั่งเศสควรจะต้องไปเจอกันในรอบตัดเชือก
1: ต้องเจอกันก็คือถ้าเป็นไปตามสายในฝันเนี่ยบนก็เป็นสเปนฝรั่งเศสล่างก็เป็นบราซิลอาร์เจน
0: ใช่หรืออาร์เจนกับอังกฤษไหม
1: นะครับก็มีตัวแปรอยู่3ทีมเนี่ยครับถ้ามาตามล็อกนะครับเกิดไม่มาตามล็อกด้วยก็มีเฮกันเหมือนกันนะครับ
0: แต่หลายคนมองเหมือนกันคืออาร์เจนเนี่ยสบายสุดเบาสุดเลย
1: ใช่งานดูแล้วไม่ยากอะไรบราซิลเองก็ต้องเจออังกฤษก็ยังมีกระดูกของแข็งอยู่นะครับก็พยายามจะดึงช้าลงมาบ้างนะครับเพราะว่าโอ้โหทางด้านของออสเตรียแกไม่เอาด้วยครับเอาจังหวะเตะอัดกันเกกาลิชแกมีจุกอยู่ครับทุ่มเร็วเลยครับทุ่มย้อมกลับหลังมาเลยครับมาเล่นกันที่อูไรซิมอนครับ
0: ไม่ค่อยเห็นนะครับอูไรซิมอนนี่งานเบาสุดแล้วครับของสเปน
1: แทบจะไม่ได้เซฟอะไรต่อเกมเลยนะครับเพราะสายที่ผ่านมาแกก็ไม่ค่อยโดนอะไรเท่าไหร่ครับบอลแทงทะลุตรงกลางมาชิงเบาไปแล้วชลาเกอร์แมจะจิ้มเกเกลิชบีบกดดันมาก็คืนหลังกลับมาได้ครับกับเปากูบาซี่ในรายการนี้เนี่ยโอ้โหโดนได้รับคำชมเยอะเลยครับกูบาซี่โอ้บอลไม่ถึงโอยาซาเบาจริงเนี่ยพยายามยกมือบอกเพื่อนเปิดมาให้หน่อยครับโอ้แต่ออสเตรียแกอยู่ตรงกลางเยอะอ้าวซาบาวโยนอัดร่วงไปแล้วได้ฟาวครับจังหวะจะวิ่งเจอดักขวางเอาไว้นะครับ
0: ดาบิดอลาบ้านะครับกัปตันทีมออสเตรีย ก็โดนผู้ตัดสินเรียกมาอาจจะแค่ตักเตือนนะครับ

0: เนี่ยนะชนกันอาลาบ้านี่ตอนนี้ก็ยังไม่มีสังกัดนะพึ่งแยกทางกับเรอัลมาดริด
1: หลายคนก็เหมือนกันนะครับอย่างชาลาเกอร์นี่ก็ใช่นะครับก็ลาไลซิกแล้วเหมือนกันนะครับ
0: แล้วก็ยังเตือนเฉยๆนะครับ
1: แต่ยังถือว่าใจดีนะครับจังหวะไปยืนขวางแล้วเหมือนศีรษะไปอัดกันโหนกแก้มของโอยาซาบาวครับผู้สินก็ให้เล่นจากเป็นลูกฟรีคิกหมุนไปหมุนมาครับปอโรเปเดรี่ให้มาแล้วโอโม่จับบิดลูกนี้ไลเมอร์เตะคัดทิ้งไปก่อนเกกาลิตให้เร็วมาเดี๋ยวโอ้โหเจอเบียดแซงไปได้แล้วก็ไปอัดลูกนี้ฟาวครับ
0: แต่โดปอโรนะครับวันนี้ลงเป็นแบ็คขวาตัวจริง
1: จะเป็นแฟนสเปนครับกล้องจับมานี่กึ่มแล้วครับ15นาทีติจะล่วงอยู่แล้วครับคูคูระย่าแกไปกบแก๊กกบแก๊กอยู่ครับแต่นั้นของสมิธแกเลยแย่งคืนมาได้แต่ก็ไปต่อไม่ได้ต้องกลับหลังมาครับอานโซก็คืนกลับหลังไปเลยครับชลาเกอร์ยกข้ามฝั่งมาครับคอนราดไลเบอร์สเปนแกก็บีบเข้าเร็วนะครับเนี่ยยังแกะไม่ออกครับคือหลังมาอาราบ้าต้องบอมไหมครับโอ้โหยังไม่บอมนะอาราบ้ามาใหม่อีกทีนึงไม่ไหวเลยครับง้างไปง้างมาเอาคืนกลับไปดีกว่าครับชลาเกอร์ก็ไม่กล้าจะบอมทิ้งนะครับเนี่ยพยายามจะเรียกเพื่อนมาแล้วครับดานโซบอกโอ้โหให้ลงมาช่วยเอาบอลกันหน่อยครับเนี่ยมันแกะไม่ออกเพราะว่าสเปนข้างหน้าไล่บี้อยู่อ่ะแกะมาได้ครับลานโซ่โอ้โหจัดจ่ายซะแรงเลยยกเข้าไปอีกทีนึงตีเข่าทิ้งออกมาครับกูบาซี่แล้วก็คืนย้อนหลังกลับไปครับอ่ะเอากลับหลังไปตั้งกันใหม่ดีกว่าครับดาวิดอาราบ้า
0: ก็เหมือนโดนเกลือจิ้มเกลือนะเพราะสไตล์ของลาฟลังหลินจริงๆคือเป็นสไตล์เพรสซิ่งนะครับวันนี้สเปนก็เอามาใช้บ้าง
1: เจ้าของฉายาเกเกนเพสนะครับวันนี้เจอเพสเร็วดูโอ้ไปไม่เป็นเหมือนกันเอาบอลเข้าทางชมิดครับฝากมาซ้ายมีเติมมาแล้วครับซาบิเซอร์หน้ากรอบเพโทซาบิเซอร์ยอดเข้าไปต้องระวังโอ้โหเกเกอริชเกือบได้โมงนะครับแม่บอลมันสูงไปหน่อยเดียวครับ
0: โอ้น่าเสียดายครับเป็นโอกาสของออสเตรียเหมือนกันนะครับจังหวะที่ซาบิเซอร์ตักเข้ามาเนี่ยบอลมันปั่นหนีหัวทางด้านเกเกอริชไปนะครับไม่ถึงคืบนะ
1: ถ้าได้สะบัดเนี่ยมีโอกาสได้ประตูเหมือนกันเพราะคูบาซี่ขึ้นไม่ถึงแล้วครับ
0: ตัวเตี้ยกว่า
1: เกเกอริชแกเป็นจอมโมงยังบุนเดสอยู่แล้วนะครับต้องระวังครับสายมีว่างแต่เลือกขวาครับเปดี้ให้มาปอโรทะลุไปทางขวายามาแทงมาปอโรกระชากหนีมาแล้วปอโรไปต่อปาดเข้าในมาหลุดเลยไปหมดไปเสาไกลนู่นเลยครับยังมีใบหน้ามาเก็บตกได้ครับโอยาซาบาวก็รออยู่ครับโอโม่ออกซ้ายมาครับคูคูระย่าโหต้องตั้งกันใหม่แล้วครับโอ้กลับมาเกมรับได้เร็วมากครับเปเดรี่โหนี่พับสนามกลับมาพับสนามอีกแล้วนะครับหลังจากที่ผ่อนไปแป๊บนึงครับเปเดรี่ทะลุทางขวามาใหม่ครับยามาวเจอ2ต่อ1ครับยามาวดีดคืนกลับมาให้ปอโรด้วยสายยอดมาแล้วเลือกเกินไปครับชาลาเกอร์มาความมับเลยครับ
0: มีเป้าหมายเพื่อนอยู่2คนนะครับไปโดปอโลเปิดด้วยซ้ายแต่บอลมันลึกนะครับลูกเนี่ยพุ่งก็หามือของชาลาเกอร์รับสบายครับลูกนี้
1: แกก
0: ระ
1: กาบกับบอลบิ้วจริงๆครับเนี่ยสเปน3คนนะครับรอดักบอลจากออสเตรียเนี่ยแกก็กล้าบิ้วไปบิ้วมาเนี่ยครับอาราบาทะลุมาแล้วก็ไม่ดีครับโดนฉกได้ยามาวดีดเข้ามาด้านไหนขอคืนมัดยามาวโดนบังกอดต้องเตะทิ้งครับอาราบาดีดทิ้งมาก่อนซาเบเซอร์โดนผลักซะแล้วฟาวครับเปโดปอร์โร
0: ยังดีนะได้พอวันเนอร์วิ่งลงมาช่วยเกมรับนะครับนี่ครับจ่ายบอลพลาดแล้วจังหวะนี้ซาเบเซอร์โดนผลักล้มไปผู้สินให้ฟรีคิกนะครับ
1: กลายเป็นไม่ได้เล่นเกมรุกเลยครับพอวันเนอร์วันนี้มายืนเป็นเหมือนคล้ายๆหน้าต่ำต่อจากเกกาลิชนะครับ
0: ก็รูปเกมคงเป็นไปอย่างนี้เรื่อยๆตัดได้ที่ยังไม่มีประตูนะครับคือออสเตรียก็พยายามเล่นแบบรัดกุมนะครับ
1: พยายามบิ้วกับการเล่นเวลาไปด้วยครับเคาะไปเคาะมาก่อนครับดานโซ่บอกโอ้เพื่อนก็ไม่มา

0: มาหาเลยครับแทงทะลุตามช่องไว้ก็เนี่ยต้องวนกลับหลังมาครับไม่ไหวครับเจฟานพอสคิดเข็นท่าไม่ดีเนี่ยจะไปไม่ได้แกกลับหลังอย่างเดียวเลยนะครับบอลออสเตรียวันนี้มาแบบรัดกุมเลยครับแต่วันนี้ข้างหน้ามันขึ้นโด่งขึ้นสูงไปหน่อยนะครับพอดันโซ่ได้บอลเนี่ยโอ้เพื่อนไปกองกันอยู่ข้างหน้าหมดแล้วครับทิ้งแค่ชวัชราเกอร์เอาไว้แค่คนเดียวครับปล่อยตัดเกมนอกนั้นนี่โอ้โหไปยืนสูงมากครับตุ้มกลับหลังมาก็ไม่มีอะไรครับบอลมาถึงอูนายซิมอนแล้วครับ20นาทีที่บุกอยู่ฝ่ายเดียวนะครับยังไม่มีโอกาสเลยครับได้สวนบ้างเดี๋ยวก็บอลก็ไม่ไปถึงไหนนะครับดามาวรับบอลจากขวาสุดครับพยายามจะหนีซาเบเซอร์คล้องหนีซาเบเซอร์ไปได้ลุยมาต่อครับเจอรุมอยู่ 2-1 ครับดามาโอ้โหแทงลอดขาไลเมอร์มาซาบิเซอร์มาชะลอให้แล้วไลเมอร์บังไว้เอาคืนได้ครับไลเมอร์เคลียร์ไปก่อนครับเตะไกลๆมาเก็บบอลแล้วมันยาวเกินไปอีกครับได้ของเกกอลิช
1: เนี่ยครับความเร็วแน่นอนครับลามินยามาเหนือกว่าแต่อย่างหนึ่งที่ออสเตรียไม่ได้เป็นรองคือประสบการณ์นะครับโอ้แผงหลังแต่ละคนนี่ดาบิดอลาบ้านะครับไลเมอร์คือประสบการณ์ล้วนๆเลยนะครับพวกนี
0: ้ที่อาจจะพลาดในการดวลตัวแต่ว่าพอไปอีกจังหวะหนึ่งแกก็แก้ตัวกันได้นะครับซาบิเซอร์กับดาไลเมอร์ช่วยกันครับ
1: นี่จะเข้าใกล้สู่ช่วงไฮเดชันเบรกแล้วนะครับออสเตรียยังไม่มีโอกาสยิงเลยนะ
0: วันนี้บอลยาวสวิตมาครับแรงไปหน่อยครับปอโลคืนมาอย่ามาเคาะกลับมาครับเปเดรีโอ้โหนี่เกือบจะเข้าเกมแรกแล้ว21แล้วเหลือ9นาทีย
1: ัง
0: ไม่เจอบอลครับโอ้ยาซาบาวบอลกันเหนียวจริงเอาจังหวะหยอดมาโอ้ยาซาบาวโอ้โหบอลไปชนตัวแรงไปหน่อยเกือบได้ยิงเหมือนกันนะครับรอบอลตกแล้วไปโดนบอลแล้วครับ
1: เบียดมากับดานโชนะครับดูว่าโอ้โหไปโดนดานโชก่อนนะครับ
0: บีบอลเหมือนโดนมือนะบอลนะแต่ไม่มีอะไรครับจังหวะบอลมันโดนกึ่งๆมือกึ่งๆพุงนะครับโอ้โหแต่ว่าสเปนก็พยายามจะเอาให้ได้แล้วพูดแต่ยังเจาะไม่เข้าอยู่นะครับได้แค่มาขี่ม้าเรียบค่ายอยู่เจาะซ้ายเจาะขวาอยู่ครับเริ่มประกบติดแล้วเข้าคู่ตลอดนะครับบาเยน่ากับทางฝั่งของยามาปีก2ฝั่งครับจับบอลเมื่อไหร่เนี่ยเจอ2ตลอดนะครับแทงมาใหม่ครับปอโร่ต้องสลับมาแล้วแทงมาให้ยามาดูหูช้าไปนิดเดียวแล้วบอลมันเผื่อไปด้วยครับแกก็เช็คล้ำหน้าอยู่ครับ
1: จ่ายน้ำหนักเผื่อไปหน่อยครับแรงไปนะครับเป็นหลินมือชลังเกอร์ก็กำลังจะเข้าสู่ช่วงไฮเดรชั่นเบรกแล้วนะครับอยู่ที่ผู้ตัดสินชาวสวีเดน
0: โอ้แต่ขึ้นเกมไม่ได้จริงครับดูสเตฟานพอสโดนไล่ต้องเตะอัดครับเอาบอลไม่ออกด้วยพอสงงมาพยายามจะดีดลูกนี้ครับไม่มีอะไรครับลุ้นหนักหน่อยครับทางด้านของเดลาเฟรนเต้ครับ
1: ผู้ตัดสินเปล่าแล้วนะครับช่วงพักดื่มน้ำนะไพเดชันเบรกก็ช่วงนี้นะครับก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับแจ๊สเจ้าของลิขสิทธิ์และเชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กซ์นะครับ
0: ครับ
1: พัก3นาทีนะครับสถิตินี่ขึ้นมาว่าสเปนเนี่ยครองบอลเหนือกว่าประมาณ 60-40 นะครับส่วนโอกาสยิงเนี่ย3ครั้งตรงกรอบ1นะครับแต่ยังไม่ได้ประตูส่วนออสเตรียเนี่ยยังไม่มีโอกาสง้างเท้ายิงเลย
0: เดี๋ยวออสเตรียเนี่ยพาบอลไปได้เต็มที่ก็กลางสนามนะครับแล้วก็เสียบอลกลับไปเร็วมากครับ
1: โอ้แต่ดูรูปเกมแล้วบอลก็ไม่ถึงโอยาซาบาอย่างที่อาจารย์หนูบอกไปนะคร
0: ับวันนี้ก็คงต้องเน้นที่การตะลุยของยามาวเนี่ยแหละครับเป็นหลักเลยครับ
1: ก็ถึงตอนนี้ก็ยังอายุ18นะครับวันที่13เดือนเนี่ยนะครับจะอายุครบ19ปีนะคร
0: ับ แกดังเร็วจัดนะครับ
1: ดังเร็ว
0: ว่าอายุจะเยอะสักนิดนึงยัง18อยู่นะครับส่วนปาวานเนอร์ก็ใจร้อนครับมาเล่นในออสเตรียดีกว่าครับ
1: นี่ครับมาให้ดูไฮไลท์ของลามินยามาวนะครับเป็นโอกาสเดียวที่สเปนมีเกือบลุ้นทำประตูนะครับในช่วง23นาทีแรก
0: จังหวะยิงมันเหมือนไม่เต็มนะครับจากนอกกรอบเขตโทษใส่ด้วยซ้ายครับมันเหมือนปัดเข้ามา

0: ก็เลยล้มตัวรับไว้ได้ไม่ยากเย็นอะไรครับชลักเกอร์วันนี้แบ็คโฟร์นี่ไม่เติมเลยนะครับสเตฟานพอร์ตไลเมอร์วันนี้ก็แทบจะไม่เติมเกมรุกเท่าไหร่นะครับ
1: ด้านซ้ายอย่างเดียวเลยเพราะว่าเจอลามินยาวมาเนี่ยก็กลัวว่าหลังจะรั่ว
0: ใช่ครับเป้าหมายคือปีบ้าวกว่านี้นะครับปีบ้าวเนี่ยต้องจับปีบ้าวให้ได้อย่างเดียว
1: แต่ว่าต้องชมออสเตรียอย่างหนึ่งครับลังนิกก็คือวางแผนมาค่อนข้างดีไม่ได้เตะชงชางทิ้งไปมั่วนะครับพยายามจะต่อบอลถึงแม้ว่าจะโดนสเปนขึ้นมาเพรสซิ่งกดดันนะคร
0: ับเราเห็นหลายๆจังหวะที่ส่วนใหญ่บางทีทีมที่มาอุดกับสเปนเนี่ยเคลียร์ได้เคลียร์แต่ว่าออสเตรียนี่แกค่อยๆคลองบอลเน้นคลองบอลโดนบีบแค่ไหนแกก็พยายามจะแกะไปเรื่อยๆนะครับแกะไม่ได้ก็คืนหลังก่อนนะครับมันก็เลยกลายเป็นบอลที่ดูอึดอัดสำหรับสเปนอยู่เหมือนกันนะครับ
1: ก็เป็นปัญหาของคนแน่นะครับหลุยส์เดลาฟูนเต้นะครับกุนซือสเปนตอนนี้พวกเขามีสถิติไร้พ่ายในเกมนะครับไม่รวมจุดโทษเนี่ย34เกมติดต่อกันนะครับถ้าไม่นับรวมยูฟ่าเนชั่นลีกที่ไปดวลจุดโทษแพ้โปรตุเกสในนัดชิง
0: ก็ต้องรอลุ้นวันนี้เนี่ยทางด้านของนิโก้วิลเลียมจะไหวหรือเปล่านะครับ
1: ก็ยังมีปัญหาความไม่สมบูรณ์ของร่างกายอยู่นะครับนิโก้วิลเลียมตอนที่ได้แชมป์ยูโรเนี่ยก็ต้องคู่นี้เลยนะครับซ้ายนิโก้วิลเลียมขวาลามินยามาลนะครับ
0: คือบาเอน่าก็ได้ระดับหนึ่งแต่มันก็ยังไม่จี๊ดเท่ากับยุคที่นิโก้วิลเลียมกับยามาลมันเหมือนมียามาลสองฝั่งนะครับ
1: ส่วนออสเตรียก็ต้องตราบใดที่ยังไม่เสียประตูก็ต้องเล่นแบบนี้ไปนะครับแต่พวกเขาเนี่ยรักษาคลีนชีทไม่ได้มา9นัดติดแล้วนะครับก็เสียประตูมาทุกเกมเหมือนกันนะครับ
0: จะเป็นรุ่นระดับโค้ชซื้อแปะอาจารย์เหมือนกันนะครับมาเป็นทีมจอมเขี้ยวก็เจอกับสเปนก็ต้องใช้วิธีแบบนี้ครับยื้อไปเรื่อยๆครับ
1: ครั้งสุดท้ายเจอกันนี่ปี2009นะที่สเปนถล่มออสเตรียไป5-1แต่มันเป็นยุคทองของสเปนเลยนะครับ2008แชมป์ยูโร2010แชมป์โลก
0: ยุคนั้นนี่เจอใครก็ได้ครับคุณสินจากช่วงพักดื่มน้ำมาครับก็กลับมาต่อกันแล้วครับลูกทุ่มของคุคูเดย่านะครับทุ่มคืนมาให้กับโรดี้เลือกแทงทะลุมาครับโอโมฝากขวามาเลยครับบอโรให้มาที่ยามาลยามาลก็วันนี้เจอ2ตลอดนะครับก็คือแล้วแทงทะลุมาทางด้านของปอโรกวาดไปก็โอ้ยแรงเกินไปออกอีกฝั่งของสนามไปเลยครับมีการโชว์โนลุคพาสนิดนึงครับ
1: นึกว่านำอยู่แล้วเนี่ย
0: วันนี้ดูแล้วก็อึดอัดแทนยามาลเหมือนกันนะครับเพราะว่าซาบิเซอร์กับไลเมอร์ครับจะเป็นคู่ขวัญกับยามาลเลยครับลูกโมงตั้งมาตอนนี้เอาดานโซ่ก็โมงทิ้งไปก่อนครับลาพอร์ตก็งัดตักกลับเข้ามาดานโซ่โมงตั้งมาตรงกลางพอดียามาลไปดึงบอลมาบอลตกมายังเข้าทางอยู่ครับปอโรให้กับยามาลยามาลลากตักในไปเองครับยามาลหนีชลาเกอร์ยามาลจิ้มเล่นกับทางด้านของเบดี้แล้วโอโมพริกโอ้โหไม่ได้ยิงโอ้ต้องชมเตฟานพอร์ตครับมาเป็นฮีโร่เตะทิ้งไปก่อน
1: โอ้โหจังหวะที่ดานเนียโอโมจับแล้วพริกมาเนี่ยโอ้ถ้าไม่มีเตฟานพอร์ตนี่จะง้างเท้าซ้ายยิงอยู่แล้วโอ้จับเนียนมาก
0: ถ้าม้วนลูกนี้ไปแล้วแล้วยิงด้วยซ้ายได้สุดสวยเลยครับประตูของเดนโอโมแต่ว่าเซฟานพอร์ตครับมาก่อนเคยเจอกันอยู่แล้วนะครับเด็กกุนเดสทั้งคู่ครับเตะมุมยามาลยอดไปตรงกลางปัดมาแล้วคู่คู่เดย่าเรียบร้อยครับใส่แบบเต็มเต็มซ้ายได้ไหมคู่คู่เดย่าเหมือนมีธง
1: น่าจะฟาวก่อนนะฮะ
0: โอ้โหอัดเต็มข้อเลยครับคู่คู่เดย่าแต่เฮเกอร์ครับมีเหมือนมีขอเคลียร์หน่อยครับโรดี้กับพุทธศิลป์ครับ
1: ในกรอบ6หลานะครับเดี๋ยวดูจังหวะปะทะกันเหมือนว่าไปเบียดผู้รักษาประตูล้มลงไปนะคร
0: ับเหมือนเป็นฟาวคูบาซี่
1: ใช่
0: ที่ยืนเบียดอยู่ดูมุมนี้คีครับ
1: เนี่ยรับมาให้ทางด้านชลาเกอร์เนี่ยไม่สามารถชกบอลได้เต็มๆนะครับ
0: ใช่ครับจังหวะชลาเกอร์เนี่ยยืดแขนไปแล้วครับคูบา

0: ซี่ไปชนก่อนครับโอ้โหนี่ดูแบบทุกมุมเลยครับเราได้ดูครบทุกกล้องเลยตรงโอ้โหจังหวะคู่ฟูได้ยากนี่เต็มๆดีเหลือเกินครับใส่ได้ซ้าย
1: ก็วีอาร์ยืนยันแล้วนะว่าฟาวจริงคือกุลยาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวว่ายิงเข้าไปก็ยิงไปแต่ว่าจังหวะที่มีนักเตะสเปนไปขวางผู้รักษาประตูนะครับในกรอบ6หลาก็ผู้ตัดสินชาวสเปนก็เลยเป่าให้ฟรีคิกกับออสเตรีย
0: ปีนี้กดเข้มอยู่แล้วนะครับมีทั้งกดใหม่มาด้วยเข้มปักเลยครับป้องปากเนี่ยก็โดนกันไปแล้ว
1: สองคน
0: เลยครับตอนนี้ก็เลาะทางขวาตัดในมาแม่ก็ยังตามมาจิ้มได้ครับไลเมอร์แต่ว่าก็เป็นการเตะทิ้งมาก่อนเลยครับโดนบีบมาก็สเปนก็เก็บมาเล่นต่อได้นะครับผ่านมาครึ่งชั่วโมงแล้วครับลูกวางยาวมาโอ้โหวางแม่นด้วยแต่ว่าแม่โมงเข้ามามันติดซาบิเซอร์แต่ซาบิเซอร์ก็ให้ไม่ดีเจอเตะอัดซะอีกครับเชเวชลาเกอร
1: ์ผ่านมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับอูไนซิมอนนี่จับบอลนับครั้งได้นะครับออสเตรียวันนี้ไม่เพสซิ่งไม่อะไรเลยนะครับโอ
0: ้กีแกยืนเป็นแผนเป็นเรียกว่าเป็น
1: คุมเชิงอย่างเดียว
0: คุมเชิงอย่างเดียวใช่ครับรับแบบหูแน่นมากวันนี้ยาซาบาบอกโอ้โหปวดหัวดีครับยังได้ช็อตไอชนแขนทีนึง
1: ไม่งั้นไม่โดนบอลเลย
0: ไม่งั้นไม่โดนบอลเลยครับครึ่งชั่วโมงโอ้แต่ว่าตัวรุกนี่มากันพรึบเลยครับมาอีกแล้วครับคูเรย่าตัดในมาแล้วต้องคืนกลับมาพักก่อนครับโรดี้ออกซ้ายมาครับใบหน้ามีคูเรย่าวิ่งตัดในมาใบหน้าเจอ2อยู่ต้องกลับมาใหม่ครับเอดี้หลักทะลุทะลวงฝ่ามาเองซ้ายให้มาบายนะหาช่องก่อนจะโยนเข้าไปด้านในไม่ได้ครับโอ้โหดูเอาม้วนกลับไปทางเดิมโอ้โหเจอไล่มาต้องแก้ไขครับตั้งกันใหม่ครับลาพอร์ตโรดี้กับเปดี้ครับนี่ลงมาอยู่ในแดนตัวเองหมดแล้วครับคูบาซี่ฝากขวามาเลยมาใหม่อีกทีครับยามาลแก้ตัวครับยามาโยกโยกไปสุดเส้นยามาไปแล้วเข้าไปข้างในยามาดีดลูกนี้มาแถว2มีใครไหมคูเรย่าโดนเอาชิงกลับมาได้ครับคืนกลับมาอีกทีนึงแล้วก็จ่ายทะลุตัดเข้าไปด้านในล็อกเข้าเหลี่ยมขวาอยู่โอโมไม่ได้ยิงแทงมาครับเปดี้ล็อกยิงลูกนี้นะครับโอ้โหซุปเปอร์แซมครับชลาเกอร์ปัดทิ้งไม่ได้ครับ
1: โอ้โหความอันตรายของโรแอลฟาบาวนะต่อให้ไม่เคยได้แต่บอลมาก่อนนะโอ้แต่จังหวะนี้ยิงเขาซ้ายเต็มข้อจริงๆแล้วก็เป็นชลาเกอร์นะครับต้องพุ่งปัดออกหลังไปโอ้ในกรอบเขตโทษนี่อันตรายเหมือนกันนะ
0: นี่ครับอย่ามาล้อพี่ครับโอยาซาบาวโอ้แต่ว่าพอแกได้บอลแล้วแกน่ากลัวจริงนะครับแกจับจังหวะเดียวใส่เลยครับอาเตะมุมอีกทีนึงอย่ามาเอาหยอดไปตรงกลางแล้วก็เอารับหลุดมืออย่างได้อยู่ครับตามมาเก็บได้ครับชลาเกอร
1: ์มาไล่ดูอีกมุมนึงนะครับลูกยิงของโอยาซาบาวโอ้แล้วบอลมันกระดอนก่อนจะถึงมือด้วย
0: แล้วคือโดนเนี่ยโดนนิ้วโป้งนะครับโดนไม่เต็มด้วยนะครับโอ้โหรอดไปครับแต่ถือเป็นการเตือนแล้วนะครับว่าบอลเนี่ยมันเริ่มไปถึงโอยาซาบาวแล้วครับแกเป็นตัวจบสกอร์ที่ดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบอลมันไม่ถึงนะครับอ่ะวอนวางยาวฝากมาจับบอลได้แล้วหลุดมาแล้วดีดลูกนี้โอ้โหแรงเกินอีกยามาลล้ำหน้าไหม
1: มีธงขึ้นมาแล้วเลยออกตัวเร็วนะครับจังหวะนี้ลามินยามาล
0: เช็คง่ายเลยครับเพราะมันไม่มีลายย่าพอดีครับออกตัวไปก่อนครับยามาลแต่วันนี้เกมรุกมันดูช้าๆไปหน่อยนะครับปอโร่แกก็ตัดเก็บได้หลายรอบเลยครับพออยู่ในแดนหลังก็เลยต้องค่อยๆเคาะอันช้าๆหน่อยครับคู่ดานโซ่กับอาราบ้านี่แหละครับดานโซ่ฝากขวาทะลุมาเลยแม่มาสวยครับเซฟันพอชพอชรอเปิดครับแม่ล็อกตัดในมายังไม่ได้ครับพอชเคาะคืนกลับมาใหม่สายวาวได้วักยอดมาแล้วสายวาวแกก็ทีเด็ดแกคือลูกวางยาวนะครับลองยิงไกลดูด้วยซ้ายครับอาราบาโอ้โหมันยากครับมันไกลไปครับ
1: ฟ้องจะเอาเตะมุมด้วยนะครับลูกยิงไกลของอาราบาคือจ่อไม่เข้าแล้วก็ต้องล้อมเสียงยิงไกลแบบนี้นะครับไม่ได้ตรงก่อไม่ได้รู้เลยเลย
0: ระยะมันไกลครับพอใส่เต็มมันก็เลยเบิร์ดไปเยอะครับ
1: อย่างน้อยให้มีสติขึ้นมาว่ามีโอกาสยิงครั้งนึงในครึ่งแรกนะครับครั้งแรกของออสเตรียที่ได้มีโอกาสง้างเท้ายิง
0: ก็เป็นเรื่อง

0: ยืนยันตรงนี้ครับ34นาทีว่าอุนายซิมอนเล่นด้วยเท้าดีกว่าเพราะว่ายังไม่ใช้มือรับเลยครับมีแต่บอลที่ส่งคืนหลังมาให้เนี่ยครับไม่ได้เซฟเลยครับอุนายซิมอนถุงมือนี่ถอดก็ได้นะครับถอดตักแดดไว้ก่อนก็ได้ครับเนี่ยเคาะไปเคาะกันมาแล้วก็มีจังหวะคืนมาเท่านั้นเองครับคูคูเรย่าโล่งแล้วครับทางซ้ายลากลุยไปก่อนครับคูคูเรย่าฝากซ้ายมาเลยครับบายน่าเจอกับพอชบายน่าลากตัดในมาแล้วเข้าขวาอยู่เลือกวางข้ามาทางขวาครับให้มายาเมายาเมาเจอ2ยาเมาโยกแตะหนีมาได้เจอตัวซ้อนเลยครับเตะทิ้งได้ครับอาราบ้าโอ้แต่เกกาลิสอยู่คนเดียวก็ไม่ไหวโอ้เอาปั๊มกันเกกาลิสคืนหลังกลับมาครับซาเบเซอร์จัดหยอดโด่งๆก็ไม่ได้ครับติดคูบาซี่ครับเล่นไปเล่นมานิดเหลือแค่10นาทีของครึ่งแรกนะครับยัง 0-0 อยู่นะครับยังเจาะไม่เข้าครับก็อยู่ที่ประตูแรกอ่ะสำคัญเลยครับ ใบหน้ามองแล้วแทงให้มาโอยาซาเบาเลือกหักกลับมาให้โอ้โหยังโดนเตะทิ้งไม่ได้ครับคอนลาไลเมอร์โอ้แล้วก็บอลมันก็เตะทิ้งออกมาครับก็เก็บตกสบายครับสเปนมาใหม่ครับเปดรีแหวกไปแล้วสายวางทะลุมาคูคูไดย่าเลือกปาดมายิงลูกนี้เรียบร้อยครับมิเกลยาซาบาลครับ1ประตูต่อ0ครับสเปน
1: ประตูที่3ของเขาในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับโอ้ได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่36นะครับ
0: คือเขื่อนแตกจนได้
1: ใช่ครับโอ้มาเป็นพายุเลยครับคือจังหวะเคาน์เตอร์แท็กของออสเตรียพอมันไม่ได้ผลเนี่ยแล้วสเปนเก็บบอลระบุกได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้มีโอกาสขึ้นนะครับโอ้แล้วจังหวะนี้กูกูเรย่านี่โล่งเลยนะครับทางฝั่งขวานี่หุบเข้ามานะครับสเตฟานพอสเนี่ยครับโล่งจริงครับกูกูเรย่า
0: คือพอสแกไปหุบมาช่วยนะครับมันก็เลยว่างครับกูกูเรย่าคัตแบ็กกลับมาแล้วก็โอยาซาบาลแกสบายอยู่แล้วครับขอแค่บอลมาอย่างเดียวครับไม่ต้องจับเลยครับแปะเสียบปุ่มเข้าไปได้อย่ายืนมองครับอเล็กซานเดอร์ชาราเกอร์อายุก็แก่แล้วด้วยครับชาราเกอร์มี2ชลาเลยนะครับ
1: โอ้เซนคู่เซนเตอร์แบ็คกับผู้รักษาประตูออสเซียนี่รวมกันก็100นึงอ่ะนะครับ
0: ได้แค่ยืนมองครับช็อตนี้ก็ต้องยอมรับครับโอ้เนี่ยครับชาราเกอร์เนี่ยท้อเลยครับพยายามวิ่งไล่บี้ก็แล้วนะครับโอ้โหเนี่ยอุตส่าห์ต้านมาได้จนถึงนาทีเกือบจะ40อยู่แล้วนะครับ
1: โอ้ดูแล้วออสเตรียทางด้านรับลังนี่คงจะเล่นแผนนี้ไม่ได้แล้วนะคร
0: ับ ใช่ครับตอนนี้โดนนำไปแล้วครับชลาเกอร์ให้มาโอ้โหเนี่ยบอลมันไม่ถึงข้างหน้าจริงปอวาร์เนอร์แกเริ่มบวยแล้วนะครับบอลวางยาวๆมาจาเบเซอร์ก็เกี่ยวไม่ถึงนะครับคือวันนี้นั้นลาฟแกไปเลือกใช้เกมสวนกลับแต่ว่าแกเลือกใช้เกกะลิดที่ไม่ได้มีความเร็วนะครับแกเก่งเรื่องลูกกลางอากาศเวลาสวนนะมันก็ไม่ค่อยได้อะไรครับ
1: โอ้โหนะครับลงเล่นกับสเปน10นัดหลังสุดยิงไปถึง11ประตูนะครับมิเกลยาซาบาลกองหน้าจากโซเซียดาด
0: อาจจะดูยิงไม่ถล่มทลายจากกัมมันเรื่อยๆโอ้โหยาเมาผ่าน2ไปแล้วยาเมาลากหนีมาซ้ายวางอยู่เทิร์นกลับมาขวาแล้วยิงเองดูดิโอ้ฝืนไปหน่อยครับไปยิงด้วยขวามันก็เลยตรงตัวแล้วครับ
1: จังหวะล็อกเข้าเท้าขวานะครับยิงไกลจากตรงบริเวณหัวกะโหลกนะครับแต่ว่าตรงตัวทางด้านชาราเกอร
0: ์ดึงหลบหนีนิโคลัสไซวาวนะครับอันนี้ชื่อไม่เป็นมงคลเราขอเปลี่ยนเป็นนิโคลัสไซวาวนะครับ
1: ไซวาว
0: ชื่อไม่เป็นมงคลครับดูเลยครับโอ้โหตอนนี้นี่กลายเป็นพออยากจะบุกบ้างก็ไปเร่งเกมแล้วมันก็เสียให้กับสเปนเหมือนเดิมนะครับ
1: คือออสเตรียดูแล้วครึ่งหลังอาจจะต้องส่งทางด้านอนาโตวิชลงมาช่วยในเกมบุกนะฮะ
0: อนาโตวิชก็จะมีความคล่องมากกว่านะครับ
1: สถิติขึ้นมาสเปนโอกาสยิง6ตรงกรอบ4นะครับได้1ประตูส่วนออสเตรียมีโอกาสยิงไกลครั้งเดียวจากอาราบ้านะครับก็ยังไม่ได้ประตู
0: จะลูกเดียวที่เบิร์ดไปนั่นแหละครับ แล้ววันนี้สเปนเก็บก็มาซ้ายมาขวาเอาอีกแล้วครับโอโมมีโอยาซาบาลแต่งเข้าขวาแล้วดึงซ้ายทียังยิงแล้วไปติดบล็อกยังตามมาปั๊มอยู่โอยาซาบาลชาราเกอร์พยายามจะตันก่อนพาบอลหนีซาเบเซอร์ตัดเข้าในสายวาวช้าไปแล้วครับโดนฉกไปได้ครับแล้วก็คืนหลังกลับมาเลยครับโอ้โหเนี่ยแผงกองกลางวันนี้ปัญหาคือปอวานเนอร์โรมันโดชมิดพวกนี้คือไม่เจอบอลเลยครับที่2คนนี้ต้องขยันมาช่วยเพื่อนหน่อยนะครับไม่งั้นเนี่ยไปยืนรอเนี่ยมันไม่ได้บอลจริงๆอ่ะหมายแล้วครับสเปนออกขวามาก่อนครับยาเมามาเจอคู่ตูนางันกันครับไลเมอร์ ตัว

0: ซ้อนกันจะมีสวิตเซอร์ครับเมอร์บอกโอ้โหพี่บ่าวไปทางอื่นมั้งเถอะพอแล้วหลายเมอร์บอกโอ้โหมาบ่อยจังพี่บ่าวแล้วก็ว่าจังหวะปั๊มกันของเปดรี่นะครับบอลไปโดนเปดรี่ออกครับ
1: ดูเหมือนจะหมดแล้วเนี่ยไลเมอร
0: ์หอบแล้วขนาดไลเมอร
1: ์โอ้ขึ้นหลัง
0: แกปอดเหล็กนะครับโอ้ฉันเข่าแล้วครับ
1: ใช่คือต้องมาตามประกบโอ้ทางด้านลามินยามาซึ่งเขาเร็วกว่าอยู่แล้วนะครับโอ้แล้วมาตลอดทั้งเกมอ่ะ
0: มีโชคด้วยมีโชคกับเฮือกครับนะจังหวะผักอกได้แล้วก็ยังจิ้มคืนได้ครับแม่ปอโรเกือบเสียบอลไปแต่ว่าปอโรแกก็ลงมาแล้วก็เด่นนะครับหุบไปช่วยข้างในได้ดีนะครับเกมรับก็ทำได้ดีครับปอโร
1: เร็วอยู่แล้วด้วยนะครับสามารถวิ่งกลับมาช่วยเกมรับได้มาดูจังหวะเกือบล้ำหน้านะครับของกุกุเรย่า
0: เป๊ะเลยครับคือตอนนี้เขาแบ่งเป็น2จอให้เห็นนะครับกุกุเรย่ามองแล้วแทงทะลุมาโอยาซาบาวเปิดยัดเข้าไปบอลติดบล็อกดันโซนะครับได้เตะมุมเลยครับ
1: แต่มุมครั้งที่6แล้วนะของสเปนคือ5นาทีสุดท้ายเนี่ยต้องอย่าเสียเพิ่มแล้วนะครับออสเตรียเราค่อยไปแก้เกมเอาอู้แต่ดูแต่ผู้เล่นดูไลเมอร
0: ์ไลเมอร์ตอนนี้คือแกหอบแฮกๆแล้วนะครับแกยืนชันเข่าแล้วครับอ้าปากลิ้นห้อยเลยครับ
1: โอ้โหเหมือนจะไม่ไหวนะเนี่ย
0: ดูแกคุยกับเพื่อนแกยังงอตัวอยู่เลยครับโอ้โหไม่ไหวครับไม่มีใครมาช่วยแกเท่าไหร่หลังๆซาวิเซอร์ก็เริ่มไม่ทันเอาเตะมุมใบนะปั่นมาแล้วชกมาโอโม่ไม่ได้ยิงครับแตะได้ก่อนแล้วก็วางยาวทะลุมาได้ไหมวานเนอร์โดนเข้าสองไม่ไหวครับโอ้โหคืนกลับไปได้ครับจะสวนกลับแล้วหมดสิทธิ์เลยครับเป็นโรมาโนชมิดนะครับ
1: จังหวะเคาน์เตอร์แท็กนะครับโรมาโนชมิดพยายามที่จะวิ่งเบียดนะครับแต่สู้ไม่ได้ดูครับสเปนลงกันมาเร็วนะครับเนี่ยเอาบอลกลับคืนมาได้อีกแล้วนะครับ
0: ฝ่ายพยายามจะแอดแท็กเอาเห็นออกมาไกลครับโอ้โหกะจะลักไก่ยิงแต่ผิดทิศผิดทางไปเยอะครับเห็นชลาเกอร์ออกมาเร็วออกมาเยอะครับตอนนี้คอนราดไลเมอร์บอกโอ้หมดเวลาเร็วเตอะ
1: อยากพักละ
0: โอ้อยากนอนเลยครับคอนราดไลเมอร์บอกโอ้โหแล้วมันมาคู่ด้วยครับทั้งไอ้เจ้าปอโร่กับยามาสลับกันนะครับแกก็เลยเหมือนโดนลุมกินโต๊ะครับบอลคืนมากูกูระย่าพักได้เอ้าสกัดไม่ดีครับซาบิเซอร์ได้บอลเอ้าซ้ายมีเพื่อนรออยู่แทงมาโรมาโนชีวิตปาดเข้ากลางมาจะพยายามพักอกเซฟานพอร์ตหมดมุมไปแล้วช้าไปหน่อยแล้วโรดี้ขโมยไปได้จะสวนคืนครับโรดี้ดึงดีกว่าครับไม่ไหวครับโรดี้แกก็ไม่มีสปีดแล้วครับพักรอเพื่อนเลยครับ
1: จังหวะเคาน์เตอร์แท็กของออสเตรียนะพยายามจะบุกนะครับแต่ว่าเติมเงินขึ้นมาน้อยนะครับ
0: ซีฟานพอร์ตก็เหมือนไปทำช้าด้วยนะแซนบอลนะไปม้วนอยู่นั่นนะแก่งแต่งตัวด้วยความที่มันกองหลังนะครับเซ็นเตอร์เก่าด้วยครับพอร์ตโอ้โหจะพลิกมาลูกนี้ไม่ยอมครับไปตัดได้ครับลุยทะลุมาลุยฝากมาต่อแล้วก็บอลมันหลุดไปถึงซิมอนอีกแล้วครับชลาเกอร์ไม่ได้ครับ
1: จริงๆซ้ายก็มีเกโกวิชขอบอลนะครับไม่จ่ายช้าไป
0: คือนักเตะออสเตรียเนี่ยในหลายๆจังหวะช็อตสุดท้ายเนี่ยแกเลือกเล่นช็อตไม่ดีนะครับเมื่อสักครู่นี้จ่ายดีกว่านะครับชลาเกอร์แกไปฝืนลุยต่อครับแกก็เป็นสายทะลุทะลวงสายตันอย่างนี้อยู่แล้วนะครับสเปนก็พอใช้ท้ายก็เริ่มเพลาลงมาบ้างแล้วครับเพราะว่ามีประตูนำไปแล้ว1นะครับก็ค่อยๆเคาะตามช่องไปเรื่อยๆครับโรดี้ทะลุโอ้โหทะลุมาดีแล้วก็ต้องมาเตะนะครับโอ้โหยกมือขอโทษอาจารย์เลยครับอาจารย
1: ์ซาบิเซอร์นะครับไปเตะกวาดลานเลยครับโอ้สกูนี้เล่นเร็วครับหมายครับลามินยามาล
0: ยามาลกลากตะลุยมาสุดเส้นครับยามาลเจอกับไลเมอร์คืนกลับมาปอโรหยอดโด่งไปหน่อยดานโซควิดกลับมาคุคูเดย่าฝากมาก่อนครับจะหาช่องเปิดอยู่ครับใบหน้าคุคูเดย่าคืนมาใหม่ใบหน้าเนี่ยพยายามจะหาช่องนะครับเปิดไม่ได้ก็กลับมาตรงกลางครับโรดี้ต้องตั้งใหม่ครับโรดี้ลาพอร์ตให้มาโรดี้อีกทีจับยาวโอ้โหวันนี้โรดี้เองแกเหมือนสภาพร่างกายแกยังไม่ได้นะครับเอาได้แล้วครับชลาเกอร์ฝากซ้ายมาครับซาบิเซอร์ซาบิเซอร์ลุยมาต้องวางยาวสวนเข้าไปทางขวาปีเตอร์มาแล้วแล้วเลือกจ่ายตัดหลังมาชลาเกอร์บังไว้ก่อนเข้าเหลี่ยมซ้ายเตะอั

0: ฉลยแล้วก็ตามมาครับเกกาลิสใช้ตัวบังอยู่สุดท้ายโอ้ลามหน้าครับโอ้โห
1: นี่ครับมีธงไลแมนตีขึ้นมาครับแต่ก่อนหน้านี้แม่มีโอกาสเหมือนกันนะครับออสเตรียเติมขึ้นมาทางฝั่งขวาจับบอลลงดีมากนะครับน่าจะจังหวะที่ล้ำหน้าแล้วครับที่จับบอลนะทางฝั่งขวา

0: หน่อยครับไลเมอร์แต่ยังแกะกันไม่ออกนะครับพยายามกระชากมาโอโมโอโหผ่านสามมาแล้วก็สวิตช์ข้ามไปทางซ้ายครับใบหน้าเก็บตกได้ไปแล้วครับใบหน้าลุยมาก่อนครับเชนเกียร์มีดิฟนิดนึงให้มาโอโมโอโมดีดปุ๊บโอโหเพื่อหน้าฟั่มไปแล้วครับเจอเซฟานพอร์ตครับใบหน้า
1: โอ้จะใบเหลืองแรกของเกมไหมทดเจ็บ4นาทีนะครับจังหวะที่สเปนเปลี่ยนแกนบอลนะครับไปทางฝั่งซ้ายพยายามจะทำชิ่ง 1-2 นะครับใบหน้าแต่ว่าโดนทางด้านเซฟานพอร์ตดึงล้มลงไปซะก่อน
0: แล้วฟรีคิกนี่ถือว่าได้ลุ้นนะครับเนี่ยภาพจับมาน
1: ิ
0: โคลวิลเลียมครับคือในฤดูกาลก็แทบไม่ได้ลงเหมือนกันเพราะเจ็บครับมาลงในช่วงท้ายๆร่างกายยังไม่ได้ครับโอ้โหฟรีคิกแต่เป็นเท้าขวานะครับ
1: ชลาเกอร์เวลาเราพูดถึงชลาเกอร์มีโอกาสได้ยิงนี่มันจะมีผู้เล่นออสเตรีย2คนนะนามสกุลเดียวกันนะชลาเกอร์เป็นไม่ได้เป็นพี่น้องกันนะแต่ว่านามสกุลอาจจะโหลหน่อย
0: คือคนหนึ่งเป็นประตูคนหนึ่งเป็นมิดฟิลด์ตัวรับนะครับโอ้ห้ามโดนนะครับถ้าเป็น2ในครึ่งแรกนี่ฟูโอกาสกลับมานี่ยากเลยครับใบหน้ากับโอโมนะครับฟรีคิกหน้ากรอบไปโทษอ่ะขอหน่อยครับใบหน้าลองใส่โอ้โหชนคานครับแล้วบอลกระดอนไม่ทีจมูกตั้งกับเข้าไปเอาเรียบร้อยไปโอ้โหตามมายิงด้วยซ้ายยามาบอลชนเสาเอากลับมาแล้วก็ไปดึงยึกยักอยู่โดนแย่งไปได้ครับชมิดให้มาแต่มันสั้นเกินไปตัดได้แล้วครับโอ้โหยามา
1: โอ้แต่ลูกฟรีคิกของใบหน้านี่ก็น่าเป็นประตูชนเต็มคาเลยนะครับโอ้ระยะประมาณเกือบ30หลาครับดูมันจะมุดเสียบใต้คานอยู่แล
0: ้
1: ว
0: ใบไม้ร่วงเลยนะครับชลาเกอร์ก็ไม่น่าทันแล้วครับแล้วดูช็อต
1: โอ้โหโดน
0: อย่ามาไม่ได้ชนเสาครับชนพุงกะทิของชลาเกอร์ครับสเปนอันนี้นี่คือมาแบบเป็นชุดยกใหญ่เลยครับออสเตรียบอกขอ 1-0 ก่อนครับถ้า 1-0 ได้เนี่ยมันก็ยังพอลุ้นกับครึ่งหลังนะครับปอโร่ให้มายามาวยามาจะแตะอ้อมคาริสนะได้ทันเลยครับอาราบ้ากลับมาต้องเปิดนะครับเอาไม่เปิดนะครับคืนกลับมาอาราบ้าอีกทีนึงพยายามจะแกะสายวาวให้มาชลาเกอร์โอ้ยโดนแซะนิดนึงฟาวแล้วผู้สินให้ไปได้เปรียบไปวางยาวสวนมาก็ไม่แม่นซะอีกครับทางด้านของซาบิเซอร์เป้าหมายจะโยนให้แต่ว่าโอ้โหมีตัวเจ็บอยู่ครับ
1: ผู้ตัดสินเป่าหยุดเกมนะครับกูบาซี่น่าจะโดนท่อนแขนควาดป้าไปที่ใบหน้าเนี่ยมาดูฟรีคิกครั้งนะครับ
0: นี่จะเข้าก็สุดสวยเหมือนกันนะครับ
1: โอ้เมื่อเช้านี้ก็ได้เห็นลูกของออสสหรัฐอเมริกานะฟร
0: ี
1: คิกแต่นั่นรู้สึกว่าผู้รักษาประตูน่าจะพลาดเองด้วยปัดไม่ออกเองแต่เนี่ยไม่ถึงนะ
0: นี่คือสุดตัวไปแล้วเนี่ยมันสุดมือไปแล้ว
1: โดนมือนิดนึงด้วย
0: เหมือนโดนไปปลายนิ้วนะครับแต่ช็อตนี้ซูเปอร์เซฟจริงๆแต่ดูเหมือนยามาวแกยิงแล้วมาตรงตัวเพราะแกกระโดดลอยตัวมาครับเหลืออีกประมาณ30วิครับจะได้ไปพักสักทีครับสำหรับทางด้านคอนราดไลเบอร์ครับมีปัญหาอะไรครับชลาเกอร์เกือบมีชื่อบนสกอร์บอร์ดครับอเล็กซ์ไบน่ามีปัญหาอะไรกันอยู่เนี่ยครับ
1: ผู้ตัดสินให้ออกไปนอกสนามก่อนนะครับชลาเกอร์
0: เหมือนยังไม่อนุญาตให้หรือเปล่านะครับแล้วแกก็กลับมาเร็วๆครับแต่ช่วงหลังนี่กฎใหม่นี่ไม่ได้ครับเป๊ะจัดครับสำหรับทาง FIFA นะครับไอ้เรียกว่าเปลี่ยนตัวช้าทุ่มช้าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการถ่วงเวลาครับสุดท้ายผู้สินก็เป่าจบครึ่งแรกครับ
1: สเปนนะครับนำอยู่1-0นะครับได้ประตูขึ้นนำจากโอยาซาบาลนะครับนาทีที่36นะครับ
0: เหมือนยังอยากจะเล่นอยู่ครับแหมผู้สินเป่าจบซะเลยครับ
1: ก็ดูสถิติในครึ่งแรกเนี่ยสเปนเหนือกว่าหมดเลยนะครับการครองบอลก็เหนือกว่า64-36นะครับโอกาสยิง11ครั้งนะครับตรงกรอบ6ได้มา1ประตูส่วนออสเตรียเนี่ยมีโอกาสยิง2ครั้งยังไม่ตรงกรอบแล้วก็ยัง0ประตูนะครับส่วนเต็มมุมก็สเปน6-0นะครับ
0: ครับ คือแค่พาบ

0: ่อนมาก็เหนื่อยแล้วครับอย่าว่าจะหวังจะไปเตะมุมเลยครับแนวรุกข้างหน้าก็คงต้องไปรอดูว่าจะแก้เกมด้วยการเปลี่ยนตัวมาใหม่ไหมนะครับก็ต้องรอลุ้นกันครับ
1: ก็เดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันสักครู่นึงนะครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: บอลโลกสตอรี
7: ่สถิติยิงประตูรวมของทีมเอเชียปี2022คือปีทองเวิลด์คัพ2022ที่กาตาร์จะรึกสถิติใหม่ว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ทีมจากเอเชียยิงประตูรวมกันได้มากที่สุดตั้งแต่เคยมีการแข่งขันมาสถิติระบุว่า6ทีมจากเอเชียช่วยกันกระหน่ำประตูไปรวมทั้งสิ้น22ประตูในรอบแบ่งกลุ่มทำลายสถิติเดิมของปี2018ที่ทำไว้13ประตูลงอย่างขาดลอยนอกจากนี้ยังมีสถิติที่น่าสนใจคือมีทีมจากเอเชียถึง3ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้แก่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และออสเตรเลียซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเช่นกันตัวเลขเหล่านี้เป็นดัชนีวัดที่สำคัญว่าช่องว่างระหว่างฟุตบอลเอเชียและฟุตบอลระดับโลกกำลังแคบลงเรื่อยๆในทุกมิติ
8: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงาน

0: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569

0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: เอาละครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio ขึ้นเมืองไทยแข็งแรงในช่วงของ99 Live บอลโลกนะครับกลับมาว่ากันต่อครับครึ่งแรกนำอยู่ 1-0 จากโอยาซาบาวนะครับ
3: ก็ยิงนาทีที่36นะครับต้องดูว่าลาฟลังลิกกุนซือออสเตรียจะไปแก้เกมยังไงในครึ่งหลังเพราะครึ่งแรกนี่สู้ไม่ได้จริงๆนะครับ
2: แล้วก็มีโอกาสหลายต่อหลายครั้งนะครับที่เกือบจะบวกเป็น 2-0 นะครับกีซิติออกมาเนี่ยโอ้โหเราได้เห็นเนี่ยเป็นรองทุกอย่างนะครับเตะมุมก็ไม่ได้โอกาสยิงก็มีทีเดียวแต่มันก็เป็นลูกยิงแบบเกือบครึ่งสนามของอาราบาซึ่งมันก็ไม่ได้ตรงกรอบอะครับ
3: เนี่ยไฮไลท์ต่างๆนะครับส่วนข้อความทาง SMS นะครับมีน้องเทยลงทุนส่งมาสวัสดีทักทายอาจารย์หนูนะครับมาถามด้วยว่าวันนี้หนูเชียร์ทีมรองนะครับจะมีโอกาสยันได้ไหม
2: โอ้แต่ตอนนี้ที่เราดูนะเมื่อกี้ดังคุยกับอาจารย์บอลอยู่ดูทรงแล้วออสเตรียเนี่ย
3: ไม่น่า
2: น่าจะยากครับคือถ้าสเปนยิงเพิ่มไม่ได้เนี่ยมันก็น่ายังน่าจะจบในเวลานะคู่นี้เพราะว่าเรายังมองไม่เห็นโอกาสยิงของออสเตรียเลยครับ
3: แล้วสเปนในฟุตบอลโลกครั้งนี้พวกเขาก็ยังไม่เสียประตูนะเป็น1ใน2ทีมกับเม็กซิโกนะครับ
2: ยังคลีนชีทอยู่ครับ
3: คลีนชีทหมดทุกเกมนะครับที่ลงเล่นคือคู่แข่งมีโอกาสยิงน้อยด้วย
2: ใช่
3: ด้วยสไตล์การเล่นของสเปนเนี่ยมันบีบให้คู่แข่งนี่ต้องลงไปแพ็ครับกันนะครับเนี่ยครับขึงแล้วก็เคาะบอลไปมาหาช่องเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับจังหวะโอยาซาบาลนี่ก็มีโอกาส 2-3 ครั้งนะครับ
2: ที่สเปนแกก็เหมือนคล้ายๆสไตล์หมอนวดนะฮะนวดไปเรื่อยๆครับคลึงจนเพลินนะครับแล้วก็โดนประตูครับโอยาซาบาวเองโอ้โหในช่วง20นาทีแรกที่เราเห็นเขาไม่เจอบอลเนี่ยแต่พอบอลเข้าถึงเขาเมื่อไหร่เนี่ย
3: มีลุ้นตลอด
2: ประตูไม่เซฟเนี่ยมันก็ต้องมีลุ้นประตูนะครับเนี่ยโอ้โหกลับตัวปุ๊บยิงทันทีชลาเกอร์ก็ถือว่าได้โชว์ซูเปอร์เซฟไปเหมือนกันนะครับแม้กระทั่งฟรีคิกของบาเอน่าที่ชนคานเนี่ยพอมาดูใกล้ๆเนี่ยโดนมือก่อนนิดนึงครับโดนนิ้วครับ
3: คือจะบอกว่าชลาเกอร์ไม่เซฟเลยก็ไม่ได้นะครับส่วนลูกที่โอยาซาบาวยิงเข้าไปก็หมดปัญญาจริงๆนะครับ
2: โหแต่ว่าช็อตที่ได้ประตูเนี่ยต้องบอกว่าเป็นช็อตออนไซต์แต่มันพอดีเป๊ะเลยครับระหว่างคูคูไดย่ากับแนวรับแบบลากเส้นมานี่ตรงกันเป๊ะเลยนะครับจังหวะที่แกปาดเข้ามาแล้วเป็นโอยาซาบาวได้แปรเข้าไปนะครับโหนี่ถือว่านี่เราได้ดูไฮไลท์จากทาง FIFA นะครับที่ส่งมาเนี่ยตัดง่ายเลย
3: ใช่
2: มีแต่สเปนอย่างเดียวล้วนๆเลยครับนี่ต้องรอลุ้นว่าครึ่งเวลาหลังเนี่ยไอ้พวกตัวสำรองเนี่ยครับการแก้เกมครับทั้งคู่ทั้งเดลาเฟนเต้กับทางลาฟลังนิกนะครับจะแก้เกมแล้วใครจะดีกว่ากันแต่ว่าโหครึ่งแรกนี่สเปนแทบไม่ต้องปรับตรงไหนเลยนะครับดีทุกส่วนเลยครับปีกซ้ายขวาก็เล่นงานได้ตลอดแบ็กซ้ายขวาก็เติมได้ตลอดครับแล้วโอยาซาบาวแกก็สุดท้ายก็หาช่องในการทำประตูจนได้ครับ
3: ต้องรู้อีกอย่างคอนราดไลเมอร์จะยังไหวไหมสู้กับลามินยามามา45นาทีแรกนี่หอบเลยนะครับ
2: คือช่วงสัก20นาทีแรกเนี่ยซาบิเซอร์ลงมาช่วยครับแต่หลังๆซาบิเซอร์ลงไม่ทันเนี่ยคอนราดไลเมอร์แกก็เจอลุมกินโต๊ะอยู่ครับจนแกหูหมดหรือว่าหมดกระเพาะแล้วลมหมดกระเพาะเลยครับยืนไม่อยู่แล้วครับ
3: มือชันข่าวเลยนะครับเนี่ยลูกยิงของใบหน้าชนคานแล้วลูกซ้ำของลามินยามาไปติดพุงนะครับของชลาเกอร
2: ์คือยิงดีแล้วด้วยนะครับแกวิ่งมาแล้วแกก็ใส่ด้วยขวาไปเลยแต่ว่าจังหวะบอลมันพุ่งมาเนี่ยคือแกก็พลีชีพเลยครับชลาเกอร์ก็พุ่งกระโดดขวางไว้ก่อนนะครับแล้วบอลมาโดนพุงออกไปครับถือว่าซูเปอร์เซฟ2ช็อตนี้นะครับชลาเกอร์ช็อตปัดฟรีคิกก่อนนะครับเนี่ยเราดูเป็นรอบที่ร้อยแล้วนะครับ เห็นแบบทุกมุมเลยครับเนี่ยเซฟ2เซฟติดๆนะครับ

0: ขนาดยืนเป็นกำแพงอยู่ภาพจับมาไอ้เจ้าซาวิเซอร์ยังยืนหอบอยู่เลยนะครับวันนี้คือโดนกดดันแล้วสเปนแกมาทุกทิศทุกทาง
1: ใช่ครับซ้ายขวามาหมดเลยนะครับซ้ายก็บายนาขวาก็มินยามาวนะครับ
0: แล้วแบ็ค
1: กลางก็มีดานิโอโมอีก
0: โอโมกับเปดรีแกก็สลับกันเข้าทำอยู่ตลอดก็เลยทำให้ไม่รู้จะไปรับตรงไหนดีครับมาแบบทุกทิศทุกทางไปขวาไม่ได้ก็มาซ้ายไม่ได้ก็กลับ
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: สบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
7: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990 5จัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
10: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
11: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
6: สบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: คิมมิชเนี่ยพยายามไปถาม
0: กับเกรสกา
1: ใครจะยิง
0: หลายคนนะครับ
1: ปรากฏไม่มีใครเอาเลย
0: ใช่
1: ก็ต้องไปตกที่โจนาธานทานะครับโอ้โห
0: อันเนี้ยก็ต้องไปรับผิดชอบร่วมกันก็สมควรโดนทั้งหมดนะ เพราะว่าเรื่องจุดโทษมันโหไม่มีใครยอมออกมายิงนะครับ
1: แล้วมันก็น่าจะมีผลกระทบกับนาเกลมันนะครับก็ดูแล้วต้องลาทีมไปถ้าดูจากผลงานนะ
0: จริงๆนาเกลมันก็น่าจะเอาแบบอย่างเป็นคูมันนะ คูมันพอตกปุ๊บแกประกาศทันทีเลยว่าแกออกเลยนะครับ แต่นาเกลมันแกยังรออยู่ครับแหมมีเงินชดเชยรออยู่2ปี
1: ก็มีข่าวว่าเจเกนคอมเนี่ยก็เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆแหละนะครับที่อาจจะเข้ามาคุมทีมชาติเยอรมนีต่อ
0: แล้วแฟนๆเยอรมันโอ้โหแทบจะเกือบ 100% เนาะ
1: ใช่
0: เชียร์ให้เป็นเจเกนคอมนะครับ
1: จริงๆเยอรมันยุคใหม่ก็เป็นสายเลือดใหม่เยอะแล้วด้วย
0: ครับ
1: ก็มีโอกาสที่จะได้เห็นเยอรมันกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งนึงจริงๆในทัวร์นาเมนต์นี้ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะเพียงแต่ว่ามันโดนจุดโทษแหละนะครับ
0: ครับตกไวไปหน่อยนะครับ
1: ส่วนนี้บอกของจริงแล้วนะครับโอยาซาบาลนะครับก็ประตูที่3ของเขาในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับ
0: นักเตะก็กำลังจะลงกลับมาจากอุโมงค์นะครับพยายามรอดูอยู่ครับว่าจะมีการปรับไหมสำหรับทางออสเตรียนะครับเหมือนเกกอริชยังอยู่นะครับซาบิเซอร์อาจจะยังไม่เปลี่ยนนะครับสเปนนี่ไปเปลี่ยนแน่เพราะว่าดีกว่าครับนำอยู่ด้วย 1-0
1: นะครับก็โรดี้นะครับหลังวันบอลลงดอปี2024ก็มาคุยกับพุทธศิลป์ชาวสวีเดนนะครับแต่วันนี้ก็ยังดูเหมือน
0: ยังช้าๆ
1: เนาะ
0: ไม่
1: ค่อยสมบูรณ์หรือเปล่า
0: อาจจะยังแต่ก็ต้องยอมรับครับตั้งแต่หายเจ็บกลับมายาวคราวนั้นเนี่ยแกยังไม่ได้ครึ่งของร่างทองร่างเดิมเลยนะครับ
1: ตอนที่ไปได้แชมป์ยูโร
0: นี่ครับไลเมอร์อ่านปากครับลงมาช่วยกันหน่อยเด้อพี่น้องพี่โดนอยู่คนเดียวครับแล้วก็อุตส่าห์ลากแกขยับฝั่งมานะครับเพราะปกติทางซ้ายก็จะเป็นเอเมเน่
1: ใช่
0: แบ็กจอมลุยตัวหนึ่งเหมือนกันแต่ว่ามันอยากได้เกมรับมากกว่าครับไลเมอร์ก็แต่ก็ยังถือว่าไลเมอร์แกก็ยังทำได้ดีในหลายๆจังหวะนะครับนะกลับมาลงสู่สนามแล้วครับตอนนี้ยังมีเวลาอยู่นะครับประตูแค่ลูกเดียวเนี่ยโอ้โหเมื่อวานเราก็ได้เห็นดราม่าซ้อนดราม่าพีคในพีคนะครับคู่

0: เยี่ยมกับเซเนกาลครับโอ้พลิกไปพลิกมาครับ
1: โอ้เซเนกาลนำ 2-0 นะมาโดนช่วง5นาทีสุดท้ายนะครับแล้วตอนต่อเวลาพิเศษก็ไปโดนจุดโทษแบบที
0: ่เกือบจะยิงจุดโทษอยู่แล้วนะครับ120กว่าด้วยครับ
1: ก็น่าเสียดายนะครับทีมตัวแทนจากแอฟริกานะครับตกรอบไปอีก1ทีมแต่ว่าตัวแทนของแอฟริกาต้องบอกมาดีจริงๆนะทัวร์นาเมนต
0: ์ใช่ครับมาปีนี้มากันเยอะ10ทีมเข้ามา9
1: ใช่เข้ามาถึงรอบน้องถึง9ทีมนะขณะที่เอเชียเนี่ยมา9นะครับเข้ามาถึง2แล้วก็ญี่ปุ่นก็ไปแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่ทีมเดียวเลยนะครับ
0: และอันนี้ก็เป็นปลอมเอเชียปลอมด้วย
1: ออสเตรเลียเลย
0: จะเปลี่ยนตัวครับก็แน่นอนเป็นฝั่งออสเตรียแน่ครับโอ้โหเอาไซวาวออกครับโอ้โหอนาจะต้องเติมเกมลุกอะชูโอเมก้าครับนักเตะดอทบุนครับโอ้โหมาคู่เลยครับฟอร์เรนกิลลิชครับก็จะคงจะอาศัยการวางบอลการออกบอลของเขาอะครับโอ้จะเปลี่ยนคู่เลยครับเป็นตัวที่มีความเร็วอย่างชูเมก้าแล้วก็ตัววางบอลอย่างกีริสแต่ว่าคนที่ออกเนี่ยน่าจะ1คนน่ะไซวาว
1: นี่ไซวาวโดนเปลี่ยนไปแล้ว
0: คู่เลยครับลาเกอร์ด้วยครับ
1: มิดฟิลด์ตัวรับ2ตัวไปหมดเลย
0: โอ้นี่เท่ากับจะไม่มีมิดฟิลด์ตัวรับแล้วนะครับโอ้โหชูเมก้าแต่ว่ากีริสเนี่ยหลังๆเนี่ยแกเหมือนโดนดัดไปเล่นเป็นเซนเตอร์จำเป็นมานะครับแต่ว่าวันนี้น่าจะยืนกลางเลยครับ
1: สรุปเปลี่ยน2คนแล้วนะครับทางฝั่งของออสเตรียนะครับกิลลิชกับชุกบูเมก้านะครับลงมาแทนทางด้านนิโคลัสไซวาลกับชาลาเกอร์
0: แต่นะลาฟแกถือว่าเสี่ยงมากนะครับมิดฟิลด์ตัวตัดเกม2คนออกไปแล้วครับแล้วส่งตัวลุกนี่ลงมาด้วยครับก็หวังจะให้ชุกบูเมก้ามาทำเกมนะครับเหมือนฉีกออกไปอยู่ทางซ้ายแล้วก็น่าจะเอาซาบิเซอร์เข้ามาอยู่ด้านในนะครับคุณนายซิมอนครับดึงช้าบ้างครับโหก็หันมาบีบเร็วขึ้นนะครับสำหรับทางออสเตรียนั่นนะครับไล่มาจนถึงคุณนายซิมอนเลยครับไปรับแน่นเหมือนเดิมนี่ไม่เจอบอลแน่เดี๋ยวสเปนก็พยายามจะบิ้วครับคืนกลับมาคุณนายซิมอนหยอดข้ามาคูคูเรย่าดูดลงมาแล้วก็พยายามจะไปครับคูคูเรย่าเจอตันกับปาวานเนอร์ตามมาหูลุม2แล้วก็มีมือไปดึงก่อนแล้วครับฟาวไปก่อนแล้วครับ
1: สเปนนะครับได้ฟรีคิกที่ข้างสนามนะครับทางฝั่งออสเตรียผู้ตัดสินมาเตือนนะครับ
0: เตือนทีมงานครับแต่ปีนี้ผู้ตัดสินก็ถือว่าเฮียบหลายคนเลยนะครับคิดแกไม่พอใจว่าแบบทำไมทีมเสียฟาวแต่ว่าจังหวะมันคุณระยะแกไปโดนดึงมือก่อนนะครับผู้ตัดสินแกให้ฟาวครับแต่ทีมงานแกโมโหครับยั่วครับก็พยายามจะบีบเร็วขึ้นจริงครับเห็นเลยครับชูเมก้าตามบีบมาแกะได้ครับโอโม่ฝากขวามาเคาะเข้ากลางมาแล้วฝากขวาอีกทีนึงครับอ่ะยามาเสียจังหวะไปนิดนึงชูบูเมก้าบีบมาก็ขับหลังมาเลยครับเกมน่าจะเร็วขึ้นแล้วครับสำหรับออสเตรียเพราะว่าเลือกเอาตัวเร็วลงมานะครับคูคูเรย่าให้มาครับใบหน้าโรดี้ก็เบิ้ลคืนหลังกลับมาบอลกลับมาใหม่ครับโรดี้หาช่องจะเปิดอยู่ครับเปดี้ขวาว่างแล้วเปดี้ตัดมาออกบอลช้าไปนั่นแหละครับกว่าจะออกให้ยามาก็เลยโดนสกัดได้นิดนึงลูกกลางอากาศดวลลูกโมงกันแล้วบอลฉลับนิดนึงตามไปเอาปอโร่ยังไม่ให้ออกชูกูไม่กล้ามาช่วยแต่ว่าไม่อัดกันลูกนี้ล้มลงไปไม่ฟาวคุณศิลป์อ่ะสุดท้ายเป่าให้ครับ
1: ไปโดนปอโร่นะครับโดนเหนี่ยวลังเอาไว้นะครับวันนี้ไลเมอร์ต้องเหนื่อยเพราะว่าต้อง2คนเลยนะครับเจอทั้งปอโร่เจอทั้งลามินยามา
0: แต่ดูแอคชั่นแกดูหงุดหงิดมากเลยนะครับ
1: เพื่อนไม่ช่วยเลย
0: คือต่อเอาซาบิเซอร์ไปเล่นตรงกลางแทนพวกชาลาเกอร์อย่างเงี้ยชูกูเมก้ามันต้องเล่นริมเส้นเพราะฉะนั้นชูกูเมก้าแกต้องลงมาช่วยด้วยนะครับจะเล่นปีกอย่างเดียวเนี่ยไลเมอร์ตายนะครับแล้วยามาเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแล้วปอโร่ก็มาเป็นคู่ด้วยครับ
1: เหมือนใบหน้านี่จะรับเหมาฟรีคิกเตะมุมนะครับเดินมาทางขวาเล่นสั้นครับ
0: เจอเราอ่านออก

0: มีเขินครับไม่เล่นเลยเล่นสั้นเอาโอ้โหพาทัวร์2คนยามาจากล็อกคราวนี้นี่ไปเตะทางด้านของซาบิเซอร์ครับล็อกหลบหลังหักไปแล้วแล้วซาบิเซอร์แก้ตัวได้นะครับ
1: นี่ครับเสียบอลแล้วซาบิเซอร์ใช้ตัวบังนะครับโดนดึงเสื้อโดนเบียดจากด้านหลังแล้วก็ผู้ตัดสินให้ฟรีคิกกับออสเตรีย
0: ก็พอตัวใหม่มาก็พยายามจะเน้นการโอ้โหไปฝืนเล่นมาชุบไปกระจายยัดเพื่อนโอ้ยาซาบอยิงเองแน่นอนโอ้โหไปตรงตัวแบบเพื่อนก็มีบ่นเหมือนกันว่าไม่ให้ครับ
1: โอ้ทางขวาด้วยครับลามินยามาเนี่ยเติมมาแล้วนะครับแต่ว่าอย่างว่าสัญชาตญาณกองหน้านะครับพอเข้าซ้ายแล้วมันแหมหมันเขี้ยวแล้วครับลองยิงไกลตรงหัวกะโหลกนะครับก่อนเข้ากรอบ18หลาแต่ว่าน้ำหนักไม่ได้แล้วก็ทิศทางตรงตัวชลาเกอร์
0: ออสเตรียต้องระวังเรื่องการบิ้วเหมือนกันนะครับบิ้วบอลจากหลังเมื่อสักครู่นี้ไปเสียบอลนะครับดีว่าไม่โดนครับคือถ้าโดนลูก2ตอนนี้โอ้โหพับเก็บได้เลยแต่1-0เนี่ยมันยังพอลุ้นได้นะครับอ่ะลูกโบ่งตั้งมาพิงมาโหม่งได้ก่อนครับคูบาซี่ตามมาเก็บตกอีกทีครับคูคูระย่าหยอดเข้าไปตรงกลางไม่ถึงนะครับโดนโหม่งดักเข้ามาบอลมาถึงแล้วแต่ก็เป็นเปดรี่นะครับมาถึงแล้วก็สุดท้ายอูไนซิมอนครับเก็บได้ครับเกมนี้ไม่ต่างกับครึ่งแรกเลยครับสเปนก็ไปบิ้วกันในกรอบเขตโทษโอ้โหเตะงัดมาแล้วก็เจออัดไปครับคูคูระย่าครับเก็บบอลทางซ้ายได้จ่ายตัดตรงกลางมาครับโอโม่ซ้ายมีขึ้นมาแล้วบาเอน่าดวลตัวจะไปไม่ผ่านเซฟานพอสเลยครับตันได้อยู่ครับแต่ว่าได้ทุ่มเลยครับ
1: ผ่านมา5นาทีครึ่งหลังนะครับนาทีที่50ยังศูนย์ยังเป็นสเปนนำอยู่1-0นะครับอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนก็คือออสเตรียเนี่ยเปลี่ยนผู้เล่นไป2คนแล้วก็พยายามจะเพรสซิ่งเร็วขึ้นนะครับได้เตะมุมอีกครั้งนึงครับเตะมุมครั้งที่7ของสเปน
0: จากจะเป็นตัวรุกต้องมาซ้อนแบ็คครับปอวันเนอร์โอ้โหมาเตะออกหลังไปเลยครับดูเตะมุมทางกราบซ้ายนะครับวันนี้รับเหมาครับใบหน้าผู้สินบอกเลยเอากลับไปตั้งใหม่ก็ไม่ตรงครับโอ้สุสินฟรีฟ้าของแต้ครับใบหน้าหยอดมาได้โบงเหมือนกันแต่ว่าสะบัดลูกนี้มันถอยหลังไปโมงครับโอยาซาบาว
1: อาจจะไม่ตั้งใจเปิดมาให้โอยาซาบาวนะครับถอยหลังมา
0: คือคูบาซี่ไปโดนชุกูเมก้าบล็อกอยู่ครับแกเลยต้องถอยมาโมงเองแล้วมันก็ไม่ถนัดนะครับพยายามบิ้วอีกแล้วสเปนก็ไล่บีบอยู่ครับตามอยู่ต้องแกะก่อนครับดานโซให้มาเซฟานพอสจะแก้ไขแกะมาเซฟานพอสแกะได้เหมือนกันครับจะโอ้โหจะวางยาวมาไม่ได้ครับปาวานเนอร์โดนฉกไปแล้วก็สเปนอะโอโมได้บอลลากมาเองโอโมขาเหลี่ยมแล้วโดนกระแทกลูกนี้โอ้โหกระแทกดีครับลาบาทำได้ดีจะสวนคืนแล้วฟอร์เรนกิลิชฝากให้มาชุกูเมคาไปไม่ได้เอาไปจ่ายคืนแล้วไม่ดีโดนยาเมายาเมาลุยมาเข้ามาในกรอบไปแล้วใช้มาโอโมแถว2ไม่ได้ครับโอ้โหยังจิ้มได้อยู่ลงไปช่วยได้พยายามจัดไถไปเองครับปาวานเนอร์ลุยมาได้ครับวานเนอร์แล้วก็โดนฉกกลับไปเอาสเปนมาใหม่ครับลากไปก่อนใบหน้าต้องไปเองครับใบหน้าลากไปเองต้องวนกลับมาไม่มีเพื่อนครับจ่ายย้อนมาให้คูกูระย่าเคาะ1-2ครับออกซ้ายมาอีกทีครับใบหน้าหาช่องจะเปิดครับคูคูเรย่าตอนนี้เอากลับไปตั้งกันใหม่ดีกว่าครับโรดี้คืนมาครับอเมริกลาปอสโอ้โหแต่สเปนจ่ายบอลครับทะลุมาได้อีกแล้วครับคูคูเรย่าสายมีแทงลูกนี้บอลมันฉลาบดานโซ่ดึงก่อนเตะงัดทิ้งดีกว่าครับดานโซ่โอ้เอาตัวรอดครับ
1: โอ้แล้วดูครับสเปนตอนนี้พยายามเน้นยังคือพยายามจะเน้นทำประตูเพิ่มนะครับสเปนเนี่ยนอกจากเก็บบอลดีแล้วยังแย่งบอลกลับมาได้เร็วด้วย
0: คือเสียบอลแป๊บเดียวก็ไปดักเอาบอลคืนกลับมาได้บ่อยมากครับ
1: แต่ผู้ตัดสินเดี๋ยวรอห้อง VAR เช็คจังหวะมีโอกาสลุ้นจุดโทษเหมือนกันนะครับผู้ตัดสินไม่ว่าแล้วนะครับให้เล่นต่อ
0: มีบอลเข้ามาในสนามเพิ่มอีกใบครับมาดูจังหวะดึงครับคูบาซี่ฝากตรงกลาง

0: โอ้โหโรดี้ว่างๆเลยลองโอ้ยิงไกลโอ้โหได้เสียวครับโรดี้โอ้ถากเสาไปหน่อยเดียวครับ
1: เหมือนจะฉลับได้เตะมุมด้วยนะครับเนี่ยไปโดนขา
0: ไปติดฟอร์ดินกิลิชครับแย่โดนนิดนึง
1: เนี่ยส่วนจังหวะที่ทางด้านดานโชนะครับมาเบียดทางด้านดานิโอโมล้มผู้ตัดสินไม่ได้เป่าให้ฟาวนะครับ
0: นี่ก็กลับบ้านนี่เท้าบวมแน่นอนครับใบหน้าเปิดอีกแล้วก็เตะมุมแข้งกราบซ้ายเหมือนเดิมครับเลือกวางเข้าไปตรงกลางที่เสาแรกบอลกระดอนมาใหม่เกี่ยวตัดในมาไม่มีช่องให้เปิดครับอย่ามาเอาวนไปวนมาเสียบอลไปเองปาวานเนอร์จะสวนแต่ก็ไปติดฉลับนิดนึงคืนหลังกลับไปได้ครับสเปน
1: แย่งบอลกลับมาได้เร็วจริงๆครับสเปน
0: คือพอหลุดไปปุ๊บเนี่ยแกก็กลับมาแก้ตัวได้นะครับหลายๆคนเนี่ยโอ้บอลแทงตรงกลางมาโอ้โหล็อกหนีไปแล้วก็ยามาโดนจิ้มลูกนี้ไม่ฟาวครับชุกูเมก้าเจอไล่ตันมาชุกูเมก้าจะแหวกไปเองครับชุกูเมก้าลุยมาสุดท้ายเจอไล่ต่อไล่เบียดครับผู้สินไม่ได้ให้ฟาวนะครับเลือกซ้ายมาใบหน้าดึงช้าก่อนครับโอ้โหเตฟานพอร์ตแถมไปดอกนึงครับโอ้โหล่วงไป2ศพนะครับตอนนี้โอ้โหตรงนู้นก็ล่วงไปคนหนึ่งครับสเปน
1: คือซุ้มมานั่งสำรองสเปนเนี่ยโวยเลยนะครับอยากจะให้ผู้ตัดสินชาวสวีเดนเนี่ยแจกใบเหลืองสักทีนึงนะครับ
0: อันนี้เป็นที่ดัดฟันแบบใหม่นะครับอาจารย์นึกว่าที่ดัดฟันครับ
1: โอ้โดนเตะจากข้างหลังเลยนะครับโอ้สเตฟานพอช
0: ดูหงุดหงิดเหมือนกันครับมันบุกไม่ขึ้นนะครับก็เลยแถมสักทีโอ้ลีโอครับ
1: ลีโอเฟอร์ดินานะครับอดีตกองหลังทีมชาติอังกฤษ
0: นักเตะนะครับไม่ใช่เครื่องดื่มนะเห็นเราบอกลีโอวิ่งไปเซเว่นเลยครับจัดไป2ป๋อง
1: อีกคนนึงเหมือนจะเป็นนักเตะอเมริกานะจำไม่ผิด
0: น่าคุ้นอยู่แต่นึกไม่ออกนะครับ
1: อดีตนักเตะอเมริกาปี94นะฮะที่เป็นเจ้าภาพ
0: แต่รายการนี้ก็มีคนดังมาเยอะนะค่อยๆพยายามถ่ายมาเรื่อยๆครับเกมก็จะว่าไปเปลี่ยนเอาตัวผู้เล่นมาใหม่ก็ยังไม่ได้สร้างความแตกต่างอะไรนะครับสเปนก็เป็นฝ่ายบุกยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เฉี่ยวไปเฉี่ยวมาอยู่ครับไม่ได้เผาเกมรุกเลยครับสเปนตัวพุ่งไปแล้วครับพลิกได้ครับลากไปเองครับเปดรีลุยทะลุฝากมาทางซ้ายโอ้โหให้แรงไปหน่อยครับใบหน้ามาไปก่อนเลยครับเจอกับพอชจ่ายตัดในมาคูเรย่าเอาไม้ไม่เอาครับหน้ากรอบไปโทษคืนมาโรดี้ก็ยกข้ามไปทางขวาเลยครับยามาแปะคืนปอโรเล่นกับยามาปอโรหลุดมาแล้วมีชูเบกาตามมาเปิดไปชะติดนิดเดียวครับสุดท้ายต้องเคลียร์ไปก่อนครับยกหนีมาก่อนไลเมอร์จะไปอ้าวทะลุมาได้เหมือนกันครับซาเบเซอร์เลาะซ้ายมาก่อนครับซาเบเซอร์แทงเผื่อมาให้แต่เจอตันไว้ไลเมอร์ลุยมาแล้วบูเปิดลูกนี้ลึกไปหน่อยครับเกรกอวิแย่ไม่ถึงนะครับ
1: โอ้โหก็โดดเดียวจริงครับเกรกอวิในขอบเขตโทษก็มีแค่เขาคนเดียวนะครับที่จะเข้าฮอตพอเปิดบอลไม่แม่นก็สเปนก็เห็นไหมครับค่า XG ขึ้นมาออสเตรียเนี่ย 0.03 โอกาสได้ประตูมันไม่ถึง 1%
0: มันล่ำเตี้ยเหลือเกินแทบไม่มีโอกาสยิงเลยครับก็คือมีครั้งเดียวครับอาราบ้าที่ยิงไกลนั่นแหละครับ
1: ส่วนของสเปนนี่ค่า XG เขาเกิน1ไปแล้วนะครับก็ควรสมควรได้1ประตูนะครับอย่างน้อย
0: ก็เรียกว่าตามค่าครับตอนนี้ก็ขึงอีกแล้วครับมาขึงอยู่หน้าปากประตูครับเคาะอยู่หน้าซิมเส้นเลยครับใบหน้าฝากมา1-2ก่อนครับใบหน้ามองแล้วยิงไกลติดบล็อกเลยครับพอจะแทงสวนกลับมาก็สเปนก็เก็บตกได้อีกแล้วไม่ถึงเกกะลิดอีกแล้วโดนตัดได้ครับกูคูเรย่าครับโอ้โหแล้วมันมาแบบไม่ได้พักอ่ะเตะทางด้านออสเตรียมันเหนื่อยครับตอนนี้เริ่มลิ้นห้อยอีกแล้วครับหลังจากพักมาแป๊บเดียวเนี่ยสเปนบอลขึ้นที่ตลอดนะครับ
1: แต่ครึ่งหลังเนี่ยจ่อทางฝั่งซ้ายเยอะกว่านะ
0: ใช่มาทางเหมือนมาทางใบหน้ามากขึ้นล่อซื้อก่อนครับล่อซื้อก่อนสงสารไลเมอร์ครับแกลิ้นห้อยครับเลยมาทางฝั่งนี้ดีกว่ามาเล่นงานแทนนะมาแล้วครับยามาเราทักเข้าซ้ายแล้วยิงมาสุดท้ายมันกระดอนมาโดนตัวเองออกหลังเลยครับ
1: ลูกยิงไปติดบล็อกไลยิงติดบล็อกของไลเมอร์แล้วบอลมันมากระดอนโดนตัวของลามินยามาออกหลังไปอีกนะ
0: โอ้ยออกบอลไปแล้วเปดรี

0: จังหวะเปิดบอลไปแล้วดันโซ่แกแย่มาพอดีครับก็เลยโดนจังหวะปะทะเข้าไปนอนเจ็บอยู่นะครับลุกขึ้นมาได้แล้วครับเกมผ่านมาเกือบจะชั่วโมงแล้วนะครับสเปนยังนำอยู่ 1-0 นะครับโอยาซาบาลโอ้โหเตะเปิดไปมันก็ไม่มีอะไรครับออสเตรียกูนายซิมอนก็หวดสวนยาวๆทิ้งมาก่อนครับโมงตั้งกับไปครับอาราบ้าโอ้มาจากตำแหน่งล้ำหน้าก็เล่นไม่ได้อีกครับตั้งแต่ออสเตรียโดนจับล้ำหน้าครับซาบิเซอร
1: ์ดูแล้วต้องเปลี่ยนตัวอีกนะครับทางฝั่งไหน
0: โรเบโรชมิดครับออกแล้วครับวันนี้โอ้แกไม่มีโอกาสได้สวนไม่มีโอกาสได้ใช้ความเร็วเลยครับโรเบโรชมิด
1: เตะไปเมน
0: โอ้ดูจะเป็นเกกอลิชด้วยนะครับน่าจะเป็นอนาโตวิชเลยครับ
1: เปลี่ยน2เลยนะครับก็เหลือโอกาสเปลี่ยนได้อีกครั้งเดียวแล้วเหลืออีกแค่คนเดียวที่สามารถเปลี่ยนนะครับอานาโตวิชครับหมายเลข7ลงมาแล้วอีกคนหนึ่งนะครับของทางฝั่งออสเตรีย
0: เปลี่ยนหน้าใหม่ครับเกกาลิชออกแล้วก็เอาทางด้านของอีกคนก็เป็นคาราชิกครับนี่ว่าเป็นฮีโร่ครับคาคาคาราชิกเนี่ย
1: เกือบไป
0: อดีตที่เตะบุนเดสเหมือนกันครับโอ้โหนี่เจอหน้าเจอตากันนี่รู้จักกันหมดเลยครับตอนนี้ก็น่าจะเล่นเป็นหน้าคู่ไปแล้วครับคาราชิกกับทางด้านของอนาโตวิชนะครับเป็นกองหน้าทั้งคู่นะครับอาจจะต้องแลกแล้วนะครับเพราะมัน1ชั่วโมงแล้วพอดีเราเตือนไปพอดีนะครับนาราบอกโอ้โหเขาเตือนแล้วชั่วโมงนึงอ่ะได้วางมาแล้วก็ได้โมงนะโอ้โหคาราชิกลูกวางมาได้โมงแบบนี้โอ้โหแฟนๆในเสียวาบเลยก็โมงออกไปเองครับ
1: สัมผัสบอลครั้งแรกเกือบเป็นประตูเลยนะครับคาราซิสเตะจากวูฟนะ
0: ขึ้นได้สูงกว่าคูคูระย่าแล้วนะครับแต่ว่าจังหวะโมงมันโดนไม่เต็มนะครับก็เลยข้ามคานออกไปครับแต่ก็ต้องระวังมากขึ้นนะครับเจอปั๊มเร็วครับคูระย่าแต่ว่าผู้ตัดสินให้ลูกทุ่งของสเปนครับ
1: เข้าสู่ช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะสเปนยังนำออสเตรียอยู่ 1-0
0: บอลมาถึงดานิโอโมโอโมออกเร็วเลยครับโอ้โหบอลมันเร็วไปหน่อยยังคันอยู่ครับยามาลไปแล้วได้ดวลตัวแน่ยามาลพามันได้ก่อนไปโทษยามาลดึงก่อนแล้วแถวสองโอโมยิงไปติดบล็อกเลยครับใส่แบบเต็มๆมีตัวยืนขวางพอดีครับ
1: นี่ครับความเร็วของลามินยามาลนี่ความเร็วปีศาจอย่างนี้โอ้แกก็ไปทันบอลยังไม่ออกนะ
0: คือมีพื้นที่เมื่อไหร่เดี๋ยวโอ้แกไปอย่างเร็วครับโอ้โหดิเฟรดี้พลิกแล้วครับดีดกองขวามาอีกทีเอ้าทันไหมคราวนี้ยังทันอยู่ยังทันอีกก็โอ้โหดูยามาลไม่เก็บมาแล้วโอ้โหสินบอกนี่มาทันเหรอทันเหรอชกทงซะเลยครับบอกว่าออกไปแล้วครับ
1: แต่ที่ประหลาดคือคอนลาดไลเมอร์เนี่ยไม่ประกบใกล้เลยนะครับ
0: เป็นล้ำหน้าครับ
1: ล้ำหน้าของลามินยามาลนะครับ
0: ไลเมอร์แกก็ตีเนียนเลยครับเอาความคุมตัวไหนปล่อยครับบอกวิ่งไปไม่ไหวแล้วครับลูกโมงอนาโตวิชครับคาราชิกพักอกให้แล้วโอ้โหฝากมาลูกนี้บอลคาราชิกอีกทีนึงเบิ้ลคืนมาครับตั้งกันตรงกลางวาวเนอร์ไม่ถึงสเปนแย่ได้คอนราดไลเมอร์ครับให้มาอีกทีคาราชิกวางลึกมาลูกนี้ออกมาโมงนอกกรอบแล้วก็มีการปะทะกันโอ้ยเจ็บฟรีไปครับอนาโตวิช
1: ล้ำหน้าแล้วครับจังหวะที่ออกตัวก็พอจะเห็นแล้วก็จังหวะไปปะทะกับทางด้านของอูไนซีมอนนะครับก็เจ็บฟรีไปอย่างที่อาจารย์อูบอกครับเพราะมันล้ำหน้าไปก่อน
0: แต่ว่าลูกแกเท่ดีเนาะอเลสกูโยนะครับใส่สูตรมาเนี่ยเข่าเฟิร์มเลย
1: หน้าไม่ค่อยเปลี่ยน
0: ใช่หน้าไม่ค่อยเปลี่ยนคือวิ่งไปชนเขาเองครับเพราะว่าอูไนซีมอนเขาลอยออกมาแล้วแล้วก็เนี่ยวิ่งไปอัดสะโพกเขาครับอนาโตวิชเบรกไม่ทันครับเจ็บฟรีด้วยเพราะว่าล้ำหน้าไปก่อนแล้วด้วยนะครับก็พักเบรกพอดีครับ
1: เอาเรียกกลับมา
0: ไม่ได้เบรกครับเพราะว่ากฎใหม่คือช่วงที่มีคนเจ็บหรืออะไรเนี่ยจะออกมาฟังแผนจากโค้ชไม่ได้ครับผู้สินบอกกลับเข้ามาอย่ามาเนียนครับอย่ามาเนียนครับเตรียมทีนกบิดอย่ามีจิกหน้าด้วยอย่ามีชี้ครับมา
1: คาสินนี่ได้โอกาสมงไปครั้งหนึ่งนะครับเปลี่ยนลงมามาดูภาพช้านะครับจังหวะที่บาซาบิเซอร์เปิดเป็นกรอบเขตโทษกระโดดได้สูงนะครับคาสินแต่ว่ามงข้าม

0: เหมือนลอยมาแล้วมันยังไม่ได้สะบัดอ่ะมันพุ่งมาชนหน้าผากพอดีครับแต่ลูกบ่งต้องระวังเลยนะครับ
1: อู้สูงกว่าทางด้านของโอกุเรย่าประมาณฟุตนึงอ่ะนะความสูงเนี่ย
0: จังหวะโดดนี่โอกุเรย่าหัวยังอยู่ที่หน้าอกอยู่เลยครับแฟนออสเตรียได้กรี๊ดไปหน่อยครับจังหวะได้โม
1: เขาสูง2เมตรพอดีเลยนะ
0: ใช่ความสูงเมตรครับดีไว้ผมทรงบีดาวนะได้มัน2เมตร3ไปได้อีกสัก3เซน
1: ตั้งหัวผมชี้ๆหน่อย
0: ดูโดดีแหมยังนอตเล่นเกี่ยวมาได้ครับจะปลายชุบูเมก้าจ่ายตัดในมาอานาโตเวตโอ้โหเร็วไม่ได้ครับเจอสเปนบีบเข้ามาต้องกลับไปตั้งหลักกันใหม่ครับวางยาวๆมาโอ้โหเนี่ยพอเจอสเปนเร่งบีบเข้าไปบ้างเนี่ยก็ต้องรีบเตะทิ้งนะครับมันก็เลยกลับมาเป็นสเปนอีกครั้งนะครับจะดูเหมือนครึ่งหลังสเปนเนี่ยไม่ค่อยเน้นทางฝั่งยาเมาเท่าไหร่นะครับวางข้ามาครับยาเมาโอ้ไม่มีตัวเข้าอาราบาก็ไม่เข้าตอกส้นกลับมายาเมายังดึงอยู่ครับยาเมาพาทัวร์ก่อนจะไปคอนราดไลเมอร์ไม่หลงนะครับเกี่ยวได้ต้องตามมาช่วยครับเปดรี่วนกลับหลังก่อนครับเปดรี่โอ้โดนดึงลูกนี้ให้ไปได้เปรียบไปเลยครับโอโม่พลิกมาฝากซ้ายมาก่อนครับคุคุระย่าไปซ้ายสุดครับใบหน้าดวลหน่อยตัวเจอกับพอชลากตัดเข้าในมาใบหน้าจิ้มให้กับโอโม่ครับโอโม่มาเปดี้เปดี้มองขวาแล้วครับปอโร่เติมมาให้มายาเมาครับคืนมาปอโร่ยาเมาอีกทีปอโร่หาช่องเปิดอยู่ครับต้องกลับหลังก่อนครับแน่นเกินมีคาราชิกมันลงมาช่วยครับโอโม่พลิกฝากซ้ายมาใบหน้ามองแล้วก็แทงให้มาโอโม่ลงโลกใส่ลูกนี้โดนปั๊มพอดีคูเรย่าจะจิ้มเอาหลุดมาใบหน้าลากซ้ายแล้ววงลูกเรียบร้อยครับ2ประตูต่อ0ครับใบหน้าคัตแบ็กไปแล้วก็เป็นปอโร่ครับ
1: อู้แกมาจากไหนครับแบ็กขวาสเปนอยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาหก
0: ในความบอลยังงงเลยครับมันมันวาร์ปมาเลยครับโอ้ปอโร่
1: โอ้แต่ว่าขึงอยู่แล้วก็โอ้โหเนี่ยครับความการเล่นของสเปนค่อยๆหาช่องนะครับโอ้แล้วจังหวะสุดท้ายบายหน้าเปิดไปตรงกลางประตูในกรอบ6หลาแล้วไม่รู้ปอโร่วิ่งมาอย่างไหนแล้วมงขวิดตู้มหายเลย
0: ก็ต้องให้เครดิตกับอเล็กซ์บายหน้านะครับแกดึงไว้ตอนแรกเหมือนแกจะใส่ด้วยซ้ายแล้วเพราะมันไม่มีใครเหมือนเลือกไปเห็นนะครับว่าปอโร่เติมมาแกก็เลยตวัดคัตแบ็กกลับมาให้ครับ
1: โอ้โหนะครับสมควรได้จริงๆครับสเปนลูกที่2จังหวะโอโม่ยิงไปติดบล็อกก่อนนะครับกุกเรย่าจ่ายให้กับไม่ล้ำหน้านะครับใบหน้า
0: ครับเนี่ยแกมองเห็นพอดีครับโอ้โห
1: โอ้โหแล้วลูกขวิดของปอโลนี่เหมือนตั้งใจอยากทำประตูเลยเกมนี้
0: โอ้คือเปิดมาแล้วมันเต็มพอดีครับทามมิ่งมันพอดีเป๊ะเลยเข้าหน้าผากพอดีครับโอ้พอยาเมาไม่เล่นงานมันก็มาเจอใบหน้าอีกก็น่าเห็นใจออสเตรียจริงๆนะครับเนี่ยพอเปิดหักกลับมาเนี่ยโอ้โหโล่งๆเลยครับคนเดียวเลยตัดหน้าไลเมอร์ก่อนนะครับปอโร่โอ้โหปอวานเนอร์น่าจะรู้ชะตาเลยครับพอโดนลูก2เนี่ยมันโอกาสกลับจะยากครับ
1: สองประตูสเปนนี่มาจากฝั่งซ้ายที่เปิดเข้าคัตแบ็กเข้าไปตลอดทั้ง2ลูกเลยนะ
0: ก็ต้องดูวิธีการครับเพราะโดนไป2แล้วเนี่ยอาจจะไปรับเหมือนเดิมไม่ได้ครับต้องลุยสู้
1: แล้วต้องกล้าแรกแล้วนะครับ
0: ก็ตอนนี้มีแต่ตัวรุกด้วยนะครับ
1: กำลังจะเข้าสู่ช่วงไฮเดรชันเบรกนะครับสเปนเตรียมที่จะเปลี่ยน2คนบ้างนะครับอยากรู้ว่าจะเปลี่ยนใคร
0: ก็อาจจะเป็นพวกกองกลางหรือเปล่านะครับ
1: ไปพักเลยนะครับเดี๋ยวเกมต่อไปไปเจอกับผู้ชนะระหว่างโปรตุเกสหรือโครเอเชียซึ่งจะเตะวันนี้นะครับ
0: แล้วกล้องก็เหมือนรู้นะเราบอกว่า2คนรออยู่แหมถ่ายมุมบนไม่ให้เห็นตัวจะเปลี่ยนครับช่วงไฮเดรชันพอดีครับพักเบรกไปก่อนก็ยังไม่ได้เปลี่ยนตัวนะครับเห็นแวบๆมายืนอยู่2คนนะครับ
1: ไม่แน่ใจว่าเป็นมิเกลเมริโน่หรือเปล่าแต่ช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับแจ๊สเจ้าของลิขสิทธิ์เชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กซ์นะคร
0: ับ ครับผม
1: บอลโลก
0: ใครที่อยากจะชมบอลโลกก็ไปหรือว่าติดตั้งแอปของทาง
1: โมโน
0: แม็กซ์นะครับส่วนใครที่ไม่สะดวกอาจจะขับรถทำงานอยู่นะไม่มีโอกาสได้ชมเกมก็ ฝั่ง FM 99ของเรา

0: เราได้นะครับในช่วงไหนที่ในหลายบอลโลกเราก็บรรยายกันทุกคู่นะแต่จนถึงนัดชิงนะครับ
1: ก็เดี๋ยววันนี้คู่ต่อไปเนี่ยจะเป็นทางด้านโปรตุเกสกับโครเอเชียนะครับแล้วก็ช่วงเช้าเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์เจอกับแอลจีเรียสวิตเซอร์แลนด์นี่ก็ถือว่าไปสายที่ค่อนข้างที่มีโอกาสเข้ารอบลึกเหมือนกันนะ
0: มาดีในรอบแรกด้วยนะครับปีแกก็ชนะเจ้าภาพแคนาดาได้ครับเหมือนผู้ใหญ่บอกจะเป็นเมริโน่
1: ใช่
0: นะครับจะเป็นเมริโน่แต่เมริโน่กลายเป็นได้โอกาสมากกว่าชูบีเบนดี้อีกนะหูหายเจ็บกลับมาดิ
1: แต่ต้องดูจะส่งมาลงเล่นน่าจะเป็นมิดฟิลด์แหละนะครับก็อาจจะแพ้โรดี้ก็ได้ให้ไปพักก่อน
0: เพราะดูโรดี้วันนี้แกก็ดูเหมือนสภาพร่างกายไม่เต็มร้อยเนาะมีจับบอลลั่นมีจังหวะช้าๆเห็นเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้มันเปลี่ยนได้หมดแล้วครับช็อตอาราบานี่งงนะครับภาพจับมาเนี่ยคืออาราบาก็หันมามองว่าปอโร่มันมายังไงนะครับหนูนี่เรียกว่ากองเชียร์ไวจิ๋วครับของสเปนสะใจเลยคือแฟนๆออสเตรียพอภาพจับไปเนี่ยเหมือนรู
1: ้
0: นะพอโดนลูก2แล้วมันยากแล้วครับเพราะวันนี้เกมเป็นรองเยอะมากนะครับ
1: ก็ยังดีว่าผ่านเข้ามาถึงรอบน็อกเอาท์นะครับสำหรับออสเตรียเนี่ย
0: จริงจะว่าไปออสเตรียก็ประมาณนี้นะประมาณนี้ของเขาอยู่แล้วนะครับ
1: อู๋ก็ไม่ได้มาบอลโลกนี่นานมาก
0: แฟรานครับ
1: สองคนเลยนะครับสเปนเปลี่ยนที2คนนะครับก็คนที่โดนเปลี่ยนออกไปดานิโอโม่นะครับ
0: เดี๋ยวแกก็พยายามปั้นแฟรานตอเรสอยู่นะครับโอโม่แล้วก็มิเกลเวเนโน่นะครับ
1: ตอเลสก็ลงมาแทนเพื่อนร่วมสโมสรนะฮะบาร์เซโลนาเหมือนกันส่วนมิเกลมาริโน่เนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่าแทนใคร
0: มาริโน่นี่ถือว่าโชคดีมากนะครับเพราะตอนที่เจ็บไปทีแรกเนี่ยคาดการณ์กันว่าไม่น่าไม่ได้มาบอลโลกนะครับแต่สุดท้ายก็หายมาทันพอดีครับแล้วก็ได้มาด้วยนะครับตอนนี้ยืนยันแค่คนเดียวนะครับอีกคนนึงยังไม่ขึ้นกราฟิกขึ้นมานะครับว่าเอาใครออกนะครับทางด้านฝั่งของสเปนครับเดนเป้ดาราหรือเปล่าเนาะ
1: ไม่แน่ใจเลย
0: เออนะครับหน้าคุ้นๆมากเลยครับก่อนนี้ติดตามเขาอยู่นะครับชอบดูหนังเขาครับยังเป็นคนเปิดเผยครับก็ เปิดเผยครับไม่ค่อยเก็บงำครับ
1: อันนี้นะครับทางด้านบายน่าออกนะครับก็เปลี่ยนบายน่ากับดานี่โอโม่ออกแล้วก็ส่งมิเกลเมริโน่นะครับกับเฟรานตอเรสลงมา
0: ลงมาเจอรับน้องหน่อยครับร้องจากเคเบเลโน่จะแหวกไปอาราบาเตะซะเลยครับถอนลากถอนโคนไปเลยครับมาพึ่งลงมาเนี่ยจัดไปซะหนึ่งดอกครับนาลาฟนี่ไม่ไหวถอดชุดสูตรแล้วครับนาลาฟนาลาฟบอกเจอทุกทิศทุกทางแบบนี้ก็ไม่ไหวครับสเปนแกมาแบบไม่ให้พักเลยนะครับเนี่ยสองแล้วครับก็พอพวกตัวสำรองก็อยากทำผลงานนะครับแล้วดูบอลเคลื่อนที่ตลอดหลุดมาแล้วทางซ้ายเอาแฟรานรอดูตัวนายแฟรานคลึงไปจนถึงสุดท้ายครับสุดท้ายไปไม่ผ่านครับแฟรานตอเรสคาราชิกตอกส้นมาก็ไม่ทันอยู่ดีครับบอลออกไปแล้วครับ
1: ยังเป็นลูกทุ่มของสเปนนะครับโอ้โหดูจากรูปเกมนี่แมชโมเมนตัมสเปนนี่ขึ้นมาเป็นแผงเลยนะครับ
0: คือเขาจะทำเป็นกราฟให้เราได้เห็นนะครับแมชโมเมนตัมสำหรับหลายท่านที่ไม่ได้เห็นภาพนะโอ้โหมีสีแดงครับไอ้สีขาวนี่ไม่ได้กระตึ๊บเลยครับโอ้โหจะฝ่าสามไปก็ไม่ไหวครับคาราชิกพวกแกก็ต้องเป็นสายโมงนะครับดูเล่นในที่แคบโรดี้ปั๊มกันนะเอ้าตามมาปั๊มโรดี้บังไว้ก่อนลาปอสยัดในมาก็บอลไปถึงดานโซ่ครับให้มาอาราบาคืนหลังกลับมาก่อนนะครับชลาเกอร์ครับเนี่ยก็เอาฟอร์เรนกีลิชมานานๆจะได้บิลสักทีเพราะว่าแกเป็นเมื่อก่อนแกเป็นเหมือนนักเตะเบอร์10นะครับอยู่กับเฮลเฟนไฮม์แต่ว่าช่วงหลังนี่แกมาเล่นเป็นเซนเตอร์จำเป็นแล้วก็อาศัยการวางบอลยาวเอาโอ้โหคอนลาไรเมอร์โอ้โหเตะลูกนี้ไปอนาโตวิชก็มีโวยเหมือนกันนะครับมัน
1: คนละช่อง
0: คนละช่องครับ
1: ที่ผู้บรรยายอังกฤษพยายามให้กำลังใจทางด้านของออสเตรียนะบอกเบลเยียมก็ตามหลังแบบนี้ครับ 0-2
0: แต่นี่คือโอ้โหเลยครับ

0: ะให้กำลังใจอะดาวิดว่าโอ้โหไม่ดูเกมเลยผู้บรรยายชูเยอะครับสอยสักทีก็โรดี้ครับโอ้ตะคิวขึ้นแล้วครับโรดี
1: ้คือถ้าจะมีประตูเพิ่มแบบสเปร์มีโอกาสได้ประตูที่3มากกว่า
0: แต่ว่าโรดี้เองจริงวันนี้เนี่ยน่าเก็บมากกว่านะจันบอลเน
1: า
0: ะเพราะว่
1: า2-0แล้ว
0: ไม่คุ้มเลยนะครับแล้วร่างกายแกยังไม่เต็มร้อยครับ
1: ตะคิวขึ้นแล้ว
0: คือ70กว่ามันโอเคแล้วแล้วมันยังมีพวกซูบีเบนดี้อะไรพวกนี้รออยู่ครับตัวผู้เล่นมีให้เลือกเพียบครับปอโร่โอ้โหวางลูกนี้เพื่อนบอกไม่วิ่งแล้วครับโอ้โหวางแรงไปเยอะเลยครับเปโดปอโร่มันเข้าข้อไปหน่อยครับ15นาทีสุดท้ายครับสเปนนำอยู่ 2-0 นะครับ
1: บอล2ลูกแต่ผู้ตัดสินก็ยังให้เล่นต่อ
0: เหมือนรู้ครับว่า2ลูกครับนัดนี้บอลมีอยู่2ลูกนะผู้ตัดสินให้เล่นต่อโอ้โหเจอสอยเข้าไปชูกูเมก้าวันนี้ก็ลงมาก็มันก็ยกระดับไม่ได้เนาะเอามีผักกันแล้วโอ้โหแฟรานโซเลสปรีมาเลยผู้สินต้องมาขวางครับมาเกือบมีเรื่องครับโอ้ผู้สินเห็นแล้วแฟรานแกพุ่งเข้ามาดีมาขวางก่อนนะครับเนี่ยฟอเรนกิลิชแกเลยมาห้ามทับหน่อยครับ
1: คือสเปนเนี่ยไม่ควรจะห้ามกันนะครับยังไงก็ได้เปรียบอยู่แล้วเนี่ยไม่ควรจะไป
0: เรียกแล้วเรียกคู่กรณีมาก่อนครับผู้สินจานเรียกมาแล้วครับ
1: ดาบิดอลาบ้าด้วยนะก็เรียกกัปตันมาก่อนนะโรดี้ของสเปนยังไม่มีใบเหลืองนะครับเกมนี้ไม่รู้ว่าพูดสินลืมหรือเปล่านะก็เรียกมาเตือนเฉย
0: ๆครับเห็นบอกลืมแล้ว
1: ลืมใบเหลือง
0: มาจะห้ามกันดูดิคือสินเนี่ยบอกอย่าสบายพี่ลืมใครก็ไม่รู้พี่จำไม่ได้แล้วล่ะตั้งนานแล้วโอ้หลายคู่เหลือเกินครับบอลวางยาวๆมาก็ลาพอร์ตแกลูกกลางกากระดีอยู่แล้วปอโร่โดนคาราชิกไล่มาพยายามจะแกะอยู่ครับเมเลโน่ให้มาโอ้มันเบาไปหน่อยก็สุดท้ายทำบอลออกไปเองครับปอโร่ก็เหมือนจะเริ่มเติมมาแล้วนะครับผู้บอลดาแบ็กอย่างพวกไลเมอร์พอร์ตมาแล้วครับคว้างลึกๆมาครับอนาโตวิชพาเข้าไปในกรอบเขตโทษนะแม่จะพุ่งลูกนี้ก็มันไม่เนียนนะครับอนาโตวิ
1: ชอยู่ๆก็พุ่งล้มลงไปเอาจุดโทษนะครับอนาโตวิช
0: โอ้โห
1: นึกถึงแฮร์รี่เคนเลย
0: จังหวะที่เคนไม่ได้จุดโทษนะครับแต่นี่พุ่งเยอะกว่าหน่อยครับยังไม่มีการปะทะเลยนะครับอนาโตวิชก็พุ่งไปก่อนแล้วครับเปากูบาซี่แกก็งงครับแม่จังหวะเมเลโน่ให้แล้วโอ้โหแทงทะลุตามช่องโอเยสบาให้มาลูกนี้เอาละครับได้บอลหน้ากรอบไปโทษแทงทะลุมาให้มีตัวเติมมาเมเลโน่จะหักกลับมาให้โอ้โหจะไปเล่นเนี่ยในกรอบเขตโทษครับต้องเตะทิ้งสุดท้ายบอลออกหลังไปแล้วเสียเป็นเตะมุมไปเลยครับ
1: โอ้โหโดนบีบจ่ายเองก็พลาดนะครับออสเตรียเสียลูกเตะมุมอีกโอ้วันนี้ทำอะไรก็ไม่ค่อยดีนะครับดานโซเตะมุมครั้งที่8แล้วนะครับของสเปน
0: คือก็ยังดีตรงที่ลูกเตะมุมก็ไม่ใช่ลูกหากินของสเปนด้วยนะครับแล้วแนวรับออสเตรียก็ค่อนข้างจะถนัดเรื่องลูกกลางอากาศอยู่แล้วด้วยนะครับ
1: พอเปลี่ยนใบหน้าออกไปลามินยามาก็ต้องวิ่งจากฝั่งขวามาเป็นคนเปิดนะครับ
0: ยามาบอกผมบอสไม่น่าเปลี่ยนเลยคราวนี้เหนื่อยเลยเพราะก่อนหน้านี้ลูกดิ้งทุกลูกนะครับใบหน้าก็จัดหมดครับมาคราวนี้ยามาเปลี่ยนมาเป็นเท้าซ้ายหยอดมาเสาไกลโอ้โหพุ่งมาโมงลูกนี้ครับบอลมันออกไปครับมันไม่ตรงครับเฟรนตอเรส
1: ก็เพิ่งเปลี่ยนลงสำรองมานะครับเฟรนตอเรสบอลมาถึงเสาสองนะครับแกก็หาช่องวิ่งเข้ามาหม่งได้แต่ว่ากดไม่ลงนะครับข้ามคานออกไป
0: คือแฟนก็เหมือนได้โอกาสหลายตัวหลายนัดแล้วเขาก็ต้องชิงโอกาสตัวเองให้ได้ด้วยนะครับแกก็ยังยกระดับทีมไม่ค่อยได้ครับแฟนจังหวะยกแล้วจะไปต่อแม่ชุกูไม่แกขวางไว้ก่อนนะครับพยายามจะพลิกหูโดนแซะนิดนึงบอลกลับหลังมาเซฟานพอร์ตไม่ไหวโดนแฟนไล่มาแล้วต้องรีบคืนเลยครับชราเกอร์ก็เปิดเข้าไปตรงกลางเลยครับคราชิกให้มาต้องคืนก่อนครับทางด้านของวันเนอร์อาราบาครับพยายามจะ จะหาช่องวางโอ้โหทะลุมาสวยครับคอร์ลาไลเมอร์มาแล้วซ้ายสุดมีทางด้านของซาบิเซอร์ครับซาบิเซอร์ก็เปิดยัดเข้าไปเลยยังติดอยู่ปอโดก็งัดทิ้งออกไปครับพยายามจะโบ่งเข้ามาวันเนอร์ไลเมอร์ให้มาทางซ้ายพยายามจะหาช่องเปิดนะครับคืนกับมาใหม่วันเนอร์ฝากมาตรงกลางครับเซฟันพอร์ตไม่มีช่องให้เปิดแทงตรงกลางซะเลยครับลุยมาชูกูเมก้าชิง 1-2 แล้วก็มาถึงกันาโตเวทชูกูเมก้ายิงลูกนี้ก็ไม่ได้ครับโอ้ยมีทางด้านของเปดรี่แกตามมาอยู่ยิงไม่ถนัดเลยครับ
1: นี่ครับโอกาสดีที่สุดของออสเตรียในครึ่งหลังเลยนะครับอานาโตเวทนั้นเหมือนจะปล่อยนะครับแล้วจังหวะง้างเท้ายิงนะครับจังหวะสุดท้ายชูกูต้องบอกว่ามันวางเท้าไม่ถนัดนะครับบอลมันปิ้นหลังเท้าแล้วก็หลุดออกกรอบไปไกล
0: คือเปดี้แกสไลด์มาก่อนแกก็พยายามจะยิงหนีเท้าอะนะครับมันก็เลยบานไปเยอะครับแต่ก็ถือว่าเป็นความพยายามบ้างนะครับโอ้โหบอลตรงกลางโอ้ยาซาบาวสะบัดคืนหลังไปก่อนนะครับเปดี้โอ้โหหมุนสวยครับเปดี้หมุนหนีกิลิชมาเอาทางซ้ายลุยมาครับเฟรันตอเรสเจอกับเซฟันพอร์ตครับเฟรันปาดกลับเข้าไปครับเปดี้ดึงช้าก่อนครับกลับหลังดีกว่าครับไปตั้งกันใหม่ครับโอ้โหโดนตามแถมมานิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับผู้ตัดสินบอกให้เล่นไปต่อเนื่องไปเลยครับฟาวเล็กน้อยเมริโน่ขวามียามาขออยู่ครับเมริโน่ไม่เอาครับเทิร์นกลับมาโรดี้พอไม่มีใบหน้าแล้วเหมือนทางซ้ายมันเฟรานไม่ได้อยู่ทางซ้ายเหมือนกันนะครับปีกซ้ายเลยหายครับ
1: เนี่ยเฟรันตอเรสก็หุบมาตรงกลาง
0: ตีกันเลยตอนนี้ต้องใช้แบ็คเอาครับแล้วหลุดมาแล้วครับทางซ้ายคุคุระย่าลุยมาเปิดผ่านมาจะเบิ้ลต่อมาให้เพื่อนไม่ถนัดครับแล้วมีอาจการฟาวไปแล้วครับ
1: เนี่ยไม่เข้าใจกันนะครับลูกเปิดของคุคุระย่าเนี่ยไปถึงเฟรันตอเรสแต่ว่าพยายามจะแตะกลับมาให้กับโอยาซาบาวนะครับดูครับพยายามที่จะแตะกลับมาแล้วก็มันบอลโดนไม่ดีด้วยนะครับ
0: คือลูกนี้ยิงดูดีกว่านะครับเพราะว่าเปดี้แกก็ไม่อยู่ในตำแหน่งที่จะยิงได้ด้วยครับโอยาซาบาวก็ยังอยู่ห่างตัวนะครับแต่สุดท้ายแกให้ไม่ดีครับนะขอละไลเมอร์ตอนนี้ไม่อยู่แบ็คแล้วนะครับขึ้นลุยแล้วครับไลเมอร์ตอนนี้เล่นเป็นเหมือนปีกไปแล้วครับเพราะว่ามันตามอยู่2-0เหลืออีก10นาทีนะครับ
1: โอ้เวลานี้ผ่านไปเร็วมากนะครับ10นาทีสุดท้ายแล้ว
0: แต่จะเจาะสเปนในเกมของออสเตรียต้องเร็วกว่านี้นะครับเนี่ยกว่าจะเซตกันไปเคาะกันไปเคาะกันมาเนี่ยสเปนก็กลับมาอยู่ในพื้นที่หมดแล้วครับซาบิเซอร์ก็บอมเข้าไปด้านในเลยได้โคกเหมือนกันโอ้โหเอาอีกแล้วลูกากาเซฟันพอร์ตมันไม่ตรงเลยครับ
1: แต่ต้องเล่นต้องพยายามบอมเข้าไปให้มีโอกาสลุ้นในกรอบเขตโทษเนี่ยนะครับสเตฟานพอสครับแบ็คขวาหุบเข้ามาบ่งแล้วก็กูเรย่าเนี่ยก็เป็นจุดอ่อนในเรื่องลูกกลางอากาศอยู่แล้ว
0: ครับ
1: บ่งไม่ดีก็ไม่ตรงกรอบ
0: คือ2ช็อตแล้วครับที่กดแกโดนชิงแย่งโมงไปครับยามาดูโอ้ยาซาบาวพุ่งขึ้นหน้าไปแล้วตัวเติมมีให้มาจังหวะนี้พลิกได้ซ้ายมีแฟรานเข้าซ้ายแล้วพยายามจะดึงอุโถโดนฉกไว้ได้ดานโซ่บังออกหลังไปเลยครับจังหวะเตะอัดใส่แฟรานตอเรสครับ
1: มีโอกาสแล้วทำไม่ได้นะแฟรานตอเรสพยายามจะล็อกนะครับ
0: ตอนนี้นี่เปลี่ยนจากไลเมอร์มาเป็นดานโซ่แทน
1: ปลอมแล้วตอนนี
0: ้โอ้ดานโซ่ตอนนี้นี่โอ้ใช้หูช่วยหายใจแล้วจมูกไม่พอครับทั้งจมูกทั้งปากนี่หอบเลยครับ
1: แต่เวลามันเหลือน้อยออสเตรียนี่จะทำอะไรต้องรีบทำแล้วนะครับนี่ครับ
0: คือตอนนี้ถ้าอยากจะอยู่ต่อเนี่ยลูกแรกต้องมาก่อนนะครับ
1: โอ้ดูครับสถิติการผ่านบอลสำเร็จสเปน501นะครับออสเตรีย203ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะคร
0: ับโอ้โหใบเหลืองจนได้ครับโอ้เตฟานพอร์ตครับเอามาลิ้นห้อยคนโอ้สภาพชันเข่าแล
1: ้
0: ว
1: ไม่รู้ว่าเหงื่อหรือน้ำลายน
0: ะ
1: แบ็คขวาของออสเตรียก็ไปดึงกุกุระย่าเลยนะครับแบบไม่ได้เล่นบอลเลยนะครับลูกนี้ก็เป็นใบเหลืองแรกของเกมไหม
0: ตะกี้ช็อตเนี่ยน่าจะเป็นน้ำลายนะจัน
1: น้ำลาย
0: เพราะถ้าเหงื่อไหลออกเป็นโชคขนาดนี้ต้องเรียกปอเต็กตึงเลยครับใบเหลืองครับโอ้โหรู้ใบเหลืองไอ้น้ำลายไหลด้วยฟอสบอกมาฉันเข่าต่ออีกรอบครับ
1: โอ้ข้างสนามออสเตรียเหมือนจะเปลี่ยนผู้เล่นคนสุดท้ายนะก็ เห็นมีหมายเลข22นะครับกองหลังอเล็กซานเดอร์พลาส

0: จะลงมาเนี่ย
1: ก็ถือว่าเป็นน่าจะมาเล่นเป็นแบ็คเพราะว่าการเล่นเป็นเหมือนแบ็คจอมลุยได้ครับเลเซนเดอร์ปาร์คเป็นแบ็คจอมลุยอยู่นะครับอาจจะต้องเปลี่ยนตัวริมเส้นนะครับไม่พอร์ตก็ไลเมอร์เลยครับเพราะว่าแกเล่น

0: นี่ยครับหาบอลไม่เจอเลยครับออสเตรีย
1: บอลอยู่กับเท้าสเปนนี่แย่งยากนะครับ
0: แล้วพอเสียปุ๊บสเปนก็ไปไล่เอาคืนได้อีกนะครับ
1: ดูครับออสเตรียเหนื่อยครับแบบนี้คือสเปนเนี่ยเล่นแบบลิงชิงบอลเลย
0: เนี่ยบอลไม่ได้ขึ้นหน้าแต่มันถ่ายไปถ่ายมาครับแล้วก็ไล่ไม่จนด้วยนะครับเฟรานทะลุมาได้มีพื้นที่แล้วครับเปเดรีเลือกบรรจงให้มาแล้วจับลูกนี้กับตัวจริงต
1: ั
0: วดานโซไม่คุมเส้นอยู่พอดีตามมาตันแล้วก็บีไปดึงครับโอยาซาบาลฟาวครับโอ้นี่จะเอาจะลอกกันเองอีกแล้วครับกิลิสกับทางด้านของอาราบาครับเมื่อวานนี้ก็คู่หนึ่งไปแล้วนี่นี่โอ้โหอาราบายั่วเลยครับ
1: กับตันทีมด้วยรู้สึกคนที่จะไปเคลียร์บอลบนเส้นเนี่ยอาราบานะครับดูครับหลุดมานะครับโอยาซาบาลทางฝั่งซ้ายเปิดตัดเข้ามาตรงกลางกับตัวยิงนะครับแล้วก็อาราบาครับไปขวางไว้บนเส้นเลยครับ
0: คือถ้าไม่ยืนอยู่จบเลยครับเพราะชาร์เกอร์มาไม่ทันแน่ครับเปลี่ยนแล้วครับอย่าเมาครับ
1: ก็พักนะครับเพราะว่าวันนี้ก็วิ่งทั้งเกมเหมือนกัน
0: ไม่รู้ว่าเป็น
1: ใครลงมาก
0: าบี้หรือเปล่าครับอาจจะเอากลางลงมาพวกนี้ครับเรายังไม่เห็นนะครับแต่อย่าเมาไปแล้วกาบี้ครับกาบี้ก็ในเรื่องของสภาพร่างกายด้วยครับยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เหมือนกับเคาะสนิมหน่อยครับในช่วง5นาทีครับล้ำหน้าเอ้าเข่งกันอีกแล้วครับอนาตวิทหันไม่มองซาวิเซอร
1: ์ทะเลาะกันเองแล้วตอนนี้ออสเตรียมาให้ดูอีกทีครับจังหวะลามินยามาลที่กลับตัวยิงนะครับแล้วไปติดทางด้านอาราบ้านะครับเคลียร์จากเส้น
0: เหมือนอาราบ้าแกจะบวยว่ากิริชแกหลุดตำแหน่งไปครับเพราะว่าจากภาพเนี่ยแกโอ้โหยิงไปแล้วอาราบาสกัดไปแล้วตัวเล่นกิริเพิ่งมาครับเอาบอลโยนหยอดมาไลเมอร์คืนหลังก่อนไลเมอร์มาเล่นขวาแล้วนะครับปราร์ตน่าจะลงมาแล้วครับเรายังไม่เห็น
1: น่าจะเปลี่ยนสเตฟานคอสออกไปเพราะว่าไลเมอร์มาอยู่ขวาเนี่ยครับเปลี่ยนออกไปแล้วนะครับเปลี่ยนครบ5คนแล้วนะออสเตรียเนี่ย
0: ปราร์ตก็มาเล่นทางซ้ายครับมาเป็นแบ็คซ้ายครับเพราะแกเล่นเป็นวิงแบ็คเป็นปีกได้อยู่นะครับทางริมเส้นก็จากคอฟเฟนไฮน์ครับ
1: ส่วนไลเมอร์ก็ขยับมายืนเป็นแบ็คขวานะ
0: อย่าเมาจะว่าไปดูหมดเหมือนกันนะครับหลุดมาได้เปิดคัตแบ็คมาแล้วลูก3มายิงมืนซะอีกโอ้โหกะจะมาชาร์จลูกนี้ครับมีแนวรับออสเตรียมาตันพอดีครับแล้วลุยมาครับมาทางขวาชูเมก้าลุยมาแต่อ้อมมาให้ครับแล้วลุยมาคาราชิกจะเปิดอยู่คาราชิกยอดเข้าไปมันเลยไปหมดนะครับไม่ถึงซาบิเซอร์หวดทิ้งซะเลยครับปอโร่จะสวนได้ไหมเดี๋ยวมีอาราบาเก็บตกไปแล้วครับ
1: เวลาก็เหลือน้อยครับ3นาทียังไม่รวมช่วงทดเจ็บนะครับออสเตรียตอนนี้ก็คือต้องเปิดหน้าแรกแล้วครับบอลบุกขึ้นมาทางฝั่งซ้าย
0: คือถ้ายิงได้ก็ไปรอลุ้นเกิดทดสัก7นาทียังได้ลุ้นนะครับเตะอัดใจปอโร่ปาโร่ก็มาบังคืนแล้วเตะจะอาจใส่ลูกนี้พักบอลได้ก่อนครับเฟรานโดนดึงลูกนี้ล้มลงไปวุฒิสินไม่ว่าอะไรครับเอายาซาบาลคึงไว้ก่อนโดนดึงเอาได้เปรียบแล้วครับต้องไปแล้วครับลุยมาเพื่อนไม่พร้อมเล่นเนี่ยกาบี้ต้องกลับหลังไปก่อนครับเติมไม่ทันครับ
1: สเปนเตรียมที่จะเปลี่ยนอีก2คนนะครับ2คนสุดท้าย
0: กาบีก็เอากลับหลังไว้ก่อนครับเอาชัวร์ครับคือเพื่อนไม่พร้อมมันไม่มีใครพุ่งขึ้นมาครับโรดี้หยอดลึกมาโอ้โหน้ำหนักพอดีครับปาโร่เกี่ยวมาให้ครับปยาซาบาลก็ถอนลงไปเหมือนไปเล่นเป็นกลางแล้วเหมือนกันครับปยาซาบาลหน้านี้มายืนเป็นกาบีครับเมริโน่ปาดมาให้ครับเบดี้ซ้ายคูคูระยะขออยู่เพื่อนแทงมาให้ครับพื้นที่มีเพียบเลยครับคูคูระยะให้มาเดียวแล้วก็3-0ครับมิเกลยาซาบาลเรียบร้อยครับฝังเลยครับ
1: โอ้เบิร์น2ประตูเลยครับโอยาซาบาลประตูที่4ของเขาในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับโอ้แต่ต้องชมนะทุกประตูของสเปนเนี่ยมาจากซ้ายล้วนๆเลยนะครับ
0: วันนี
1: ้คูคูระยะนี่ก็2แอสซิสต์นะครับ
0: บาเอน่าหายไปก็มาเป็นคูคูระย่าครับ
1: มาคูระย่า
0: อาราบายก็เซ็งเลยครับโอ้กำลังจะไล่ขอคืนสักลูกหนึ่งพอโดนลูก3มันจบเลยครับเวลายังไงก็ไม่พอครับ
1: ดูครับซ้ายนี่โล่งเลยครับ

0: เพราะว่าไซฟานพอนี่ออกไปแล้วไลเมอร์นี่ก็ไม่ไหวแล้วนะครับคือแค่โอ้ไม่ล้ำหน้าแน่นอนครับ
1: โอ้แล้วคู่คุณระยะเปิดลูกนี้ต้องชมเขาเลยนะครับเขาเปิดอ้อมกองหลังอย่างไลเมอร์เพื่อให้ตัวชาร์จมาเนี่ยแย่ก็ไม่ได้แล้วพอมาถึงโอยาซาบาลแกโอ้โหเดียวเดียวเหมือนลูกแรกครับแต่สบายสบายครับคือความที่เป็นกองหน้าแท้ๆเนี่ย
0: มีขนาดลื่นด้วยนะเนี่ย
1: มันจะรู้เหลี่ยมในการวิ่งเนาะมันพื้นที่มาถึงแล้วดูแกแปลเล่นทางด้วยครับ
0: บอลนั้นไซส์หนีขาผู้รักษาประตู
1: เป็นโดโลเป้คูดนะน่าจะใช่นะครับใช่ครับเป็นโดโลเป้ภูมิใจบอกครับแต่ว่าเปลี่ยนเป็นเพนโดโลเป้ดีกว่าครับ
0: 3-0นะครับเข้ารอบ16ทีมแน่นอนครับสเปนตัวเต็งนะครับ
1: มาตามนัดทั้งคู่เท่ากับว่าฝรั่งเศสมาแล้วตอนนี้สเปนตามไปแล้วนะครับโอ้โหใครเจอทั้งฝรั่งเศสในสายบนนะกับสเปนก็ทำใจเอาครับโอ้โหโหดจริงครับวันนี้แต่ออสเตรียไม่ได้สู้เลยนะ
0: ใช่ครับวันนี้ไม่ได้งูหัวจริงๆโอกาสยิงตรงวันนี้อุไนซิมอนไม่ต้องเซฟเลย
1: ถูกมือนี่ไม่ใช่เซฟเลยครับเพราะว่าตอนนี้ยิงตรงกรอบยังเป็นศูนย์เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าลูกยิงที่มี2ลูกคืออาราบาที่ยิงไกลครึ่งแรกแล้วก็คาราซิกที่โมกออกนะครับโอ้จะได้ลงไหมเนี่ยฮะสองคนที่ลงมาบีรอเปลี่ยนอยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่ว่า6นาทียังได้ลุ้นเลยครับเปดี้โอ้โหดึงจังหวะนี้โดนแถมเข้าไปนะครับพอลาไลเมอร์ผู้สินบอกให้เล่นต่อครับเหมือนกับพอไปเห็นไม่ได้เปรียบแกก็เป่าให้เล่นไปเลยครับ
0: นี่ครับโอ้โหแล้วสเปย์เวลาเคาะกันไปมานี่แย่งยากนะ
1: เริ่มเหมือนนักเตะรู้ใจกันนะครับคือขยับพื้นที่ให้แล้วมันก็มีเหลี่ยมในการเฉาะจะเคาะจะเฉาะให้เพื่อนนี่สบายเลยครับนะต้องลุยครับปลัดลงมาเพื่อการลุยโดยเฉพาะเนี่ยแต่มันโดนลูก3ไปแล้วครับ
0: ตอนนี้แค่อาจจะหวังแค่ตีไข่แตกนะครับเป็นทีมแรกที่ยิงสเปนได้แล้วกัน
1: นะครับขอสักหน่อยก็ยังดีครับก็ยังลุยอยู่ครับลุยและต้องลุยครับอุดไม่ได้เปิดมาโดนเตะทิ้งไปครับโรดี้คือตอนนี้มันไม่รู้จะทำยังไงก็ครอสเข้าไปก่อนครับสำหรับทางชาบิเซอร์ครับเนี่ยแต่ท่านเล่นแบบนี้จริงๆพีเกกะลิกกับคาราชิกเนี่ยน่าเลยลุ้นกว่าจะลูกวางลึกมาก็ไม่ถึงคาราชิกครับเขาคว้าไว้ได้ก่อนคืออูไนซิมอน
0: เพิ่งจะเห็นอูไนซิมอนกระโดดคว้าบอลเป็นครั้งแรกในเกม
1: ซิมอนบอกไงไอ้ผู้มันยายบอกไม่ได้ใช้มือใช้ซะหน่อยครับใช้ซะหน่อยครับเดี๋ยวไม่ได้ใช้เลยครับ
0: เตรียมจะได้เปลี่ยนตัวแล้วครับผู้เล่นสเปน
1: จะสอยกันอีกรอบเลยครับเปดี้โดนก่อนหน้านี้ที่มีปัญหาก็เปดี้เลยโอยาซาบาลมาฟ้องหน่อยครับจานเริ่มจะแถมไปหลายรอบแต่ว่าอาจารย์ให้ได้รู้ได้เปรียบอะครับนี่รอลุ้นแฮตทริกอยู่นะครับโอยาซาบาล
0: ทัวร์นาเมนต์นี้มีไป2แฮตทริกแล้วนะครับเดียวโนเมสซี่แล้วก็โจนาธานของ
1: เดียวโจนาธานเดวิด
0: ของแคนาดา
1: 2คนลาปอร์ตครับ
0: น่าจะเป็นฟาเบียนลุยส์หรือเปล่าคนหนึ่ง
1: ฟาเบียนลุยส์มาแล้วครับแล้วก็เปดรีครับโดนเปลี่ยนออกครับ2คน
0: ส่งกองหลัง
1: มาร์คบิวครับ
0: ถอดเปดรีกับลาป็อกออกคูบิวนี่
1: ก็มีข่าวหลายทีมสนใจอยู่นะครับมาร์คูบิลกองหลังจากแอตนะครับเข้าสู่ช่วงทดเวลามา3นาทีแล้วนะครับจาก6นาทีนะครับโอ้ไลเมอร์โดนบีบมาสเปนก็ชัดเจนครับตอนนี้เปลี่ยนตัวเล่นเวลาแล้วก็เอาสำรองมาเล่นบ้างแล้วครับเพราะมันนำอยู่3ครับต้องบอมอย่างเดียวครับอาราบาบอมเข้าไปเป้าหมายเป็นคลาสสิกนั่นแหละครับโดดี้เกี่ยวได้แล้วก็ดีดทะลุมาเอ้าบอลมันหลุดไปหน่อยไลเมอร์ไม่ทันโอ้โหชิงได้ก่อนครับคูคูเรย่าให้ทะลุมาโดนแต่เอ้าไม่ฟาวเอาปั๊มมั่วกันอยู่ตอนนี้บอลเล่นเป็นบอลวัดเลยครับแม่มั่วกันอยู่นิดนึงชูเมก้ากลับหลังมาได้ครับบอลยาวอีกทีครับดานโซยอดไปข้างหน้าบอลตกใส่หลังพอดีมาร์คูบิลจิ้มคืนกลับไปได้ครับคูคูเรย่าต้องเตะทิ้งแล้วครับอนาโตวิชไล่มาโอ้โหแกไม่เตะทิ้งด้วยครับแกจะไถไปลูกนี้ครับโอ้โหดึงเอาฟาวได้ครับคูคูเดย่า
0: ตัวสเปร์นี่เก็บบอลเหนียวแน่จริงๆนะครับแย่งบอลยากมาก
1: ขนาดพื้นที่แคบๆแกก็ยังไถไปได้ครับคูคูเดย่า
0: ทดเจ็บเหลือประมาณ2นาทีเศษนะครับไม่มีปัญหาครับสเปร์ ได้ตั๋วเข้ารอบ16ทีมนะครับล้างอาถรรพ์ที่ไม่ผ่านรอบน็อกเอาท์มานาน
1: ว้าวบอลแทงมาเฟรานลุยไปเข้าขวายิงก็บดอีกครับเสาไกลมากาบี้แบบยิ้มอยู่ขออยู่ทางซ้ายโล่งๆอยู่แต่เลือกยิงเองครับคือสกอร์จะจบเท่าไหร่เท่านั้นเองครับแต่ตอนนี้เข้ารอบแน่ๆไปแล้วครับ
0: ยิงบดนะครับเซนตอเลส
1: แต่ปัญหาหลายๆเกมที่เราเห็นพวกสำรองเวลาเปลี่ยนลงมามันยังยกระดับกับตัวจริงของสเปนไม่ได้นะครับเนี่ยเกมก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ครับ
0: รอบ16ทีมก็รอเจอโปรตุเกสหรือโครเอเชียเนี่ยนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นด่านทดสอบที่ยากกว่า
1: ครับก็แข็งขึ้นมาอีกครับค่อยๆไล่ระดับขึ้นไปแต่ว่าจะเจอใครยังไม่รู้นะครับเพราะคู่นี้โอ้โหใกล้เคียงมากครับโปรตุเกสกับทางด้านของโครเอเชีย
0: โครเอเชียนี่ก็ไดโนเสาร์มาเลย
1: ก็จะเป็นคู่ที่ต่อจากเราเป็นคู่กลางนะครับโปรตุเกส5นาทีไปแล้วครับเหลืออีก1นาทีได้ทุ่มอเล็กซานเดอร์ปลาสครับจะขว้างลึกเข้าไปครับปลาส
0: โอ้โหทุ่มดี
1: เอาสะโด่งสุดท้ายใกล้กว่าทุ่มใกล้โอ้โหปลาสโอ้โ
0: หลุดมือ
1: โชคโอ้ไม่น่าไปแซวเลยปลาสโอ้โหออกให้อายด้วยโอ้โหจะขว้างไกลโอ้กลายเป็นว่าโยนบอลเบาๆใกล้กว่าอีกครับอืมก็เสียโอกาสไปวันนี้ทำอะไรก็ไม่ดีนะครับขนาดได้ทุ่มบอลยังหลุดมือเลยครับ
0: ยิงตรงกรอบศูนย์ครั้งนะครับออสเตรีย
1: ก็สเปนก็ไม่เอาแล้วตอนนี้เคาะกันให้หมดเวลาแล้วครับจะหมดแล้วครับเหลืออีก30วิครับจากทด6นาทีนะครับพูเบลคือหลังกลับมาครับนายซิมอนซิมอนบอกโอ้คุ้มแล้วครับเกมนี้ใช้มือครั้งเดียว นาที80กว่าด้วยนะครับก็กลายเป็นตัวที่เปลี่ยนลงมาทั้งกิลลิทที่หายเลยชุกวีเมก้าก็แวบมาทีครับสุดท้ายก็เรียบร้อยครับผู้สินเป่านกหวีดยาวครับสเปนก็ผ่านออสเตรียไปนะครับ3ประตูต่อ0นะครับ
0: ก็ออสเตรียนี่สเปนเนี่ยได้ประตูขึ้นนำก่อนจากมิเกลอยาซาบาลนาทีที่36นะครับแล้วก็ลูกที่2มาได้จากลูกหม่งของเปโดปอโลนะครับแล้วก็มาปิดท้ายจากอยาซาบาลอีกลูกในช่วงท้ายเกม
1: ครับไอ้ที่เราอยู่ถึงตีห้าป่ะแฟนบอล
0: ใช่ครับ
1: จ้ายังอยู่กันต่อชั่วโมงหนึ่งนะครับวันนี้ก็สบายหน่อยครับบอลก็ถือว่าตามคาดไม่น่าจะใต้ต่อเวลานะครับตอนนี้ก็แฟนๆสเปนก็สบายใจครับได้เซิร์งเลยครับก็ถือว่าสมเป็นทีมเต็งนะแฟนบอลนะชนะแบบว่าไม่ได้ยากเย็นอะไรครับ
0: และคลีนชีททุกนัดนะครับ4นัดที่ผ่านมา
1: อาจจะดูเหนื่อยในการเจาะนะในช่วง20นาทีแรกดูจะเจาะฝืดๆโอยาซาบาลแทบหาโอกาสไม่ได้แต่พอสุดท้ายเนี่ยเลาะขวาเลาะซ้ายไปทีเป๋ทรงจนสุดท้ายก็เป็นโอยาซาบาลเบิกร่องหลังจากนั้นนี่ก็วันเวเลยครับก็น่าเห็นใจราฟังดิกนะครับตัวผู้เล่นก็ห่างกันเยอะครับ
0: สู้ไม่ได้นะครับออสเตรียก็ต้องชมทางด้านหลุยเดลาฟอนเต้ด้วยนะครับก็ค่อยบดไปเรื่อยๆนะครับ
1: ก็ตัวสำรองอย่างทางด้านของฟาเบนลุยเนาะเมื่อสักครู่เห็นปุ๊บเนี่ยยังไม่โดนบอล
0: ยังไม่โดน
1: ลงมาทั้งไม่ต้องอาบน้ำแต่งตัวเลยกลับชุดนี้ได้เลยครับเหงื่อไม่ออกครับก็ถือว่าเก่งทั้งเรื่องการเป็นนักร้องแล้วก็เป็นโค้ชนะ
0: นึกนักร้องเลย
1: เดี๋ยวลาฟูเอนเต้ดินึกถึงไอ้เจ้านะพิทบูอ่ะนักร้องพิทบูทรงกับเหมือนเลยนะครับเห็นที่ไรนึกว่าพิทบูครับนาลาฟก็โอ้โหนาหงิกไปก็คงจะรู้ชะตาอยู่แล้วครับกับการเจอสเปนมันยากอยู่แล้วครับก็ยังคงไม่สามารถผ่านไปรอบต่อไปได้นะสำหรับออสเตรียนะครับ
0: ก็ครั้งสุดท้ายที่มาเล่นฟุตบอลโลกก็ที่ฟรองก์นะ1998ก็ไม่ชนะใครตกรอบแบ่งกลุ่มไปนะคร
1: ับ
0: มาครั้งนี้ก็ยังดีผ่านเข้ามาถึงรอบน็อกเอาท์แต่ก็พอมาเจอของแข็งอย่างสเปนก็ลำบากนะครับวันนี้ก็สู้ไม่ได้อู้แต่สนามสวยนะSoFi Stadiumที่ลอสแอนเจลิสนะคร
1: ับก็ปีนี้ต้องชมสนามที่อเมริกาหลายๆสนามใหญ่แล้วก็สวยมากนะครับสจุโอ้โหผู้ชมมือที่7-8 7-8 หมื่นคนนะครับ
0: ทำลายสถิติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะยอดคนดูในสนามนี่ก็แซงหน้าทุกฟุตบอลโลกที่ผ่านมานะคร
1: ับ ก็อาจจะด้วยความที่สนามใหญ่
0: สนามใหญ
1: ่ทุกสนามคือที่อื่นบางที่สนามใหญ่ประมาณ50,000
0: ที่นี่70,000
1: รอบเป็น70,000กับทุกสนามนะครับเดี๋ยวเราคงพักกันก่อนสักครู่นะนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมายังอยู่กันต่อก็ เดี๋ยวคงมาตามเก็บพวกข้อความอะไรที่เหลือนะครับแล้วก็หลังเกมกันยังมีเวลาอีกชั่วโมงนึงเราออกอีกทีตีห้านะครับอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
8: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
10: และซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
11: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
12: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
11: เขาจะกินปิ้งย่าง
12: แต่เขาจะกินชาบู
11: ปิ้งย่าง
12: ชาบู
11: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
13: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
14: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
15: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
16: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดย
8: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: เคยไหมแค่ลุกก็
17: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
17: โอ้ย
8: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกทันเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
18: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิตโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละเม็ด
19: เฮโมวิตโกกลมสีทอง
7: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
8: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
20: 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
21: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
22: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
21: ฟัง FM 99

0: ดต่อโฆษณาโทร022016569ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุล

0: จ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: นะครับกลับเข้าสู่ FM 99 Active Radio ขึ้นเมืองไทยแข็งแรงกันต่อในช่วงของ99 Live บอลโลกนะครับยังอยู่กับจันหูกับจันบอล นะครับอยู่กันอีกสัก1ชั่วโมงนะครับก่อนที่คู่ที่2จะคิกออฟกันอีกทีนึงนะครับก็รออยู่มาตามนัดไปแล้ว1นะครับรอระหว่างโปรตุเกสกับโครเอเชียซึ่งจะคิกออฟกันน่าจะ6โมง
2: ใช่6นาฬิกาน
1: ะ6โมงพอดีนะครับ
2: อีก2ชั่วโมงนะครับ ซึ่งก็จะเป็นยุโรปแน่ๆนะครับที่จะเข้าไปเจอกับสเปนนะครับ
1: ครับก็ได้คู่สายเรียบร้อยนะปารากวัยฝรั่งเศสแคนาดาโมร็อกโกสเปนยืนรออยู่นะครับอเมริกาเจอกับเบลเยียมบราซิลกับนอร์เวย์แล้วก็เม็กซิโกเจอกับอังกฤษนะครับที่ตอนนี้ตามสายนะครับ
2: โอ้ต้องบอกว่าครั้งนี้เจ้าภาพร่วม3ประเทศนี่มาหมดเลยนะครับสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกแล้วก็แคนาดา
1: ครับผมก็ยังส่งเข้ามาพูดคุยกันได้เนาะเราก็คงมาตามเก็บตกให้นะครับ
2: เดี๋ยวไปดูข้อความให้นะครับทาง SMS ที่ส่งเข้ามานะครับก็แสดงความเสียใจกับน้องเธอลงทุนนะครับบอกชอบเชียร์ทีมรองนะตรงข้ามสเปน
1: ไม่ไหวจริงๆ
2: เจอไป 3-0 ก็ไม่รอดนะคร
1: ับ
2: มีคุณเจหงแดงนะครับบอกว่านักบอลคนไหนเมาไม่เคยทันเพื่อนตอบจะเมาอยู่เซละ
1: โอ้โหจะเมาโอ
2: ้แล้วก็บอกว่าถ้าสเปนผ่านเข้ารอบต่อไปไปเจอทีมอะไรนะคะคุณเคยลงทุนแฟนนอนถ้าสเปนผ่านเข้ารอบจะไปเจอผู้ชนะระหว่างโปรตุเกสหรือว่าโครเอเชีย
1: ก็คือเช้านี้แหละครับคู่ต่อไปเนี่ยครับใครผ่านไปก็เจอกับสเปนเลยครับ
2: ส่วนข้อความทางโซเชียลนะทาง Facebook กับทาง YouTube นะครับก็มีคุณนันทพงศ์นะครับส่งข้อความทักทายมาถึงอาจารย์หนูแล้วก็พี่บอล นะครับบอกว่าพนักงานหล่อเข้มมากครับพี่แฟรงค์มาอีกแล้วนะครับมาบ่อยสุดแล้วที
1: ต้องมาตอนนี้วันนี้มาแทนพอดีจันเอกเขาพอบอลเช้าอ่ะบางทีเขาไปส่งลูกไม่ทัน
2: อ
1: ย่างวันก่อนเนี่ยลูกต้องนั่งวินมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยแล้วบางทีแกแบบมันลูกแกยังเล็กแกยังไม่อยากให้นั่งมอเตอร์ไซค์ไงก็เลยวันนี้ให้มาแทนก็เลยมาก็เลยมาช่วงนี้มาครับร้อนครับ
2: แล้วช่วงนี้ก็คือสภาพอากาศฝนตกต่อเนื่องเลยนะ
1: เ
2: มื่อวานนี้ตั้งแต่เย็นจนมาถึงกลางคืนเลย
1: วันนี้เห็นตอนช่วงเย็นๆนะเจอน้องข้างล่างเขาบอกว่าวิ่งมาเส้นไอ้สารรัชดาตรงนั้นนะครึ่งล้อเจอไปครึ่งล้อครับ
2: ใช่แต่ถนนรัชดามันจะเป็นแอ่งกระทะอาจารย์หนู
1: ใช่มันจะน้ำมันจะขังตลอดฝนตกหน่อย
2: ม
1: ัน
2: จะมีบางช่วงอ่ะมันจะแบบลงไปเลยแล้วมันก็จะขึ้นมา
1: ใช่อันนั้นต้องระวังเลยตรงยิ่งหน้าสารอาญานะโอ้โหตัวเป็นแอ่งเลยอ่ะ
2: ในซอยสมทนี่ก็พอๆกัน
1: ในซอยสมทเขาบอกว่าช่วงตอนเย็นนี่ก็ครึ่งล้อรถเหมือนกันนะครับ
2: ก็ไม่แน่ใจว่าเช้านี้แต่ฝนหยุดแล้วล่ะเรียกหน่อยว่าก็ไม่รู้ว่าจะรถติดหรือเปล่านะครับ
1: โอ้ใช่ครับแต่เรายังดีหน่อยเราออกตีห้ายังดีย
2: ังไม่ติด
1: รีบลีก่อนนะครับ
2: ส่วนคุณมูก็ส่งสวัสดีทักทายเข้ามานะครับ
1: อ
2: ันนี้ขอความเห็นจาก5นาทีแรกไปทางไหนดีก็อันนี้ส่งมาตั้งแต่ก่อนช่วงที่เราบรรยายเกมแหละ
1: ครับ
2: ก็ดูผ่านมา10นาทีก็รู้สเปนมันเหนือกว่า
1: พอดีช่วงที่เราบรรยายเนี่ยไม่ได้เก็บข้อความเพราะว่าเหมือนมันไอตัวโน้ตบุ๊กมันมีปัญหานะการบอลแกเลยไม่มีไอที่อ่านนะครับก็เลยขออภัยแล้วกันวันนี้นะครับเดี๋ยวให้น้องๆเข้าไปน่าจะไปชาร์จบ่งชาร์จแบตเอานะครับ
2: ถ้าอาจารย์อูภาคสเปนแพ้วันไหนมาเพชรบุรีบอกด้วยนะครับชนะครับชนะสบายเลย
1: ชนะครับสบายสบายครับ
2: อันนี้ก็มีคนเชียร์สเปนมาเยอะนะบอกกระทิงขอให้ผ่านนะ
1: ครับ
2: ก็อย่างที่บอกมันล้างอาถรรพ์ไปแล้วเนี่ยตอนนี้เพราะว่าหลังจากได้แชมป์โลกปี2010เนี่ยสเปนเนี่ยเจออาถรรพ์เรื่องที่ว่าไม่ผ่านรอบน็อกเอาท์มาเลย
1: อย่างที่จานบอลบอกนะแต่ว่าคราวเนี้ยมันมาดีอยู
2: ่
1: นะครับ
2: มันฟอร์มมันดีต่อเนื่องมาจากยูโรแล้วไง2024นั่นก็ชนะ7แมตช์รวดเลยนะจนไม่ได้แชมป์แล้วก็เนี่ยไม่แพ้ใครมา34นัดรวมเมื่อคืนนี้ก็35นัดนะครับก็ถ้าไปแพ้ก็คือไปแพ้โปรตุเกสในช่วงดวลจุดโทษซึ่งเขาก็ไม่นับละนะ
1: ใช่ๆนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าสตาร์ทเกมแรกโดนด่ายับเลยใช่ไหมโอ้โหไม่ได้บอล30นาทีโอยาซาบาลแล้วก็ยิงยังไงก็เจาะไอ้วอซินย่าไม่ได
2: ้
1: นะครับแล้วก็พอนัด2เริ่มดีขึ้นมาชนะอุรุกวัยแล้วก็ฟอร์มดีมาตลอดนะครับ กลับมาเป็นสเปนทีมเดิมแล้วนะครับ
2: แล้วดูรูปเกมเขาเนี่ยถ้าสเปนเล่นลักษณะอย่างเงี้ยโอกาสเสียประตูก็ยากคือ1คู่แข่งไม่ค่อยได้ยิงนะก็คือเก็บบอลก้อยกับตัวค่อยๆคลอนไปหาช่องอะไรอย่างเงี้ย
1: คือคู่ต่อสู้นะตอนเนี้ยพอเจอสเปนนะคือหาบอลให้เจอก่อนเพราะวันนี้โอ้โหออสเตรียก็พยายามวิ่งแล้วนะครับพยายามเพลสแล้วแต่ว่าพอเจอแบบแกะไม่หลุดไล่ไม่จนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวนะครับแล้วเราเห็นวันนี้เราหลังที่เราบรรยายเนี่ยเซฟานพอร์ตไลเมอร์นะโอ้โหแต่ละคนมันเหนื่อยจนมันหมดอ่ะดานโซ่ยืนหอบซาบิเซอร์นี่ตั้งยืนกำแพงจังหวะฟรีคิกก็ยังหอบอยู่เลยนะครับ
2: แล้วนี่ขนาดสเปนยังไม่เต็มร้อยนะนิโกวิลเลียมก็ยังไม่ได้ลง
1: ใช่ครับนิโกวิลเลียมกลับมาเนี่ยปีกซ้ายมันสมบูรณ์แบบนะครับ
2: ก็ดูแล้วเนี่ยคู่รอบรองชนะเลิศในฝันที่หลายคนรอคอยฝรั่งเศสกับสเปนก็เป็นไปได้มาก
1: ใช่ก็เป็นไปได้ครับแต่ก็ต้องรอลุ้นคู่หลังนี่ก่อนนะครับว่าจะเป็นใครถ้าโปรตุเกสเข้ามาได้ก็ไม่ง่ายเหมือนกันเน
2: า
1: ะ
2: เพราะว่าเอาจริงๆอ่ะหลายคนเนี่ยก็ไปดูเส้นทางระหว่างเมสซี่กับโรนัลโดเพราะ2คนเนี้ยเขาแข่งกันอยู
1: ่
2: แล้วก็เนี่ยน่าจะอาจจะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่ว่ามันโรนัลโดก็41แล้วเมสซี่ก็39แล้วแล้วโรนัลโดเนี่ยคือมันขาดอยู่อย่างเดียวคือแชมป์โลกแต่เขาดูแบบเส้นทางระหว่างเมสซี่กับโรนัลโดเมสซี่นี่เหมือนโรยด้วยกุหลาบอ่ะมันแบบมันใสไปจนถึงรอบ
1: ดีมาตลอดนะแฮตทริกไปแล้วยิงดังต่อเนื่องส่วนโรนัลโดที่ผมโดนในเกมแรกยับเลย
2: แล้วเนี่ยแล้วเส้นทางโปรตุเกสมันเจอแต่ของหินๆทั้งนั้นแหละเนี่ยต้องเจอโครเอเชียพอเข้ารอบ16ก็ต้องไปลุ้นเจอสเปนพอผ่านสเปนอาจจะไปเจอฝรั่งเศสคือเส้นทางโรนัลโดเนี่ยดูแล้วมันลำบาก
1: ละลำบากอยู่นะครับแต่ดูอาเจนหลายคนมองว่าถ้ายังฟอร์มแบบเนี้ยโอกาสไปรอนัดชิงก็สูงอยู่นะครับแต่ว่าก็ยังมีกระดูกอย่างบราซิลอย่างอังกฤษอยู่นะครับซึ่งก็ประมาทไม่ได้ครับ
2: ซึ่งก็ไปเจออีกทีมพวกนี้ก็คือรอบรองแล้ว
1: ใช่
2: เจนจะไปเจอของแข็งจริงๆก็คือรอบรองเลย
1: ครับ
2: ส่วนอันนี้บอกสเปน 3-0 นะครับพับสนามซาลีบเชียวนะครับกระทิงเนี่ยก็ตามนั้นเลยนะคร
1: ับ
2: พี่อู๋ครับเปาคูบาซี่เป็นอะไรกับเปาบุญจินครับ
1: น่าจะเป็นหลานนะ
2: เพรา
1: ะเห็นหน้าแกมีดำๆนิดนึงนะไฮคูบาซี่เจอหน้าจะเสียบให้ไส้แตก
2: คูบาซี่นี่ถือว่าดังเร็วมากนะ
1: เล่นดีด้วยนะเกมนี้ไม่พลาดเลยเก็บได้หมดเลยนะครับ
2: คือบาร์เซโลน่ายุคนี้มันเจเนเรชันนี้แบบมาครบอะทั้งทุกตำแหน่งอะ
1: ต้องชมนาฟริกเนาะนาฟริกแกกล้าให้โอกาสแล้วก็โอ้โหปั้นพวกนี้มาแล้วโอ้โหกลายมาเป็นของดีเฉยเลยครับเปาคูบาซี่
2: เสียงพี่บอลคล้ายป่ายาวเลยป่ายาวเขาจะแหบกว่านี้นะ
1: สไตล์การพูดผมว่าน้ำเสียงนะเพราะผมทำงานกับป่ายาวมาตั้งนานคล้ายๆกันเหมือนกันน้ำเสียงจะคล้ายๆกันแต่ว่าอาจารย์บอลหน้าตาดีกว่าป่ายาวป่ายาวกันหน้าตาไม่ค่อยดี
2: ตรงนี้ก็ต้องเลี้ยงลูกนะครับเพราะว่าต้องพาลูกไปตีกอล์ฟน้องก็เห็นส่งลูกมาไปฝึกกับโปรชาวอยู่นะครับอนาคตก็น่าจะมีโอกาสได้เทิร์นโปรแหละนะครับลงทุนไปแบบ
1: ลงไปเยอะเลยไปเยอะเลยกันเต็มที่เลย
2: เต็มที่เลยเต็มที่นี่คือป่ายาเขาไม่รู้เรื่องเขาก็ต้องมาศึกษา
1: ครับ
2: ตีไม่คือถ้าตีเป็นคงไปตีกับลูกแล้วล่ะนะครับแต่ว่าก็คือก็ทุกวันนี้กีฬากอล์ฟนี่ก็คือเป็นกีฬาที่ทำรายได้เยอะมาก
1: ใช่ใช่ใช่ทำรายได้เยอะมากแล้วดูบางทีตีรายการเดียวอ่ะ
2: ใช่
1: เหมือนบางกีฬาเล่นทั้งปีอ่ะใช่ไหม
2: ก็จีโน่ปีที่แล้วที่ป้องกันแชมป์รายการสุดท้ายเงินรางวัลก็4ล้านเหรียญ4ล้านเหรียญนี่ก็ตีเป็นเงินไทยก็100กว่าล้านบาทรายการเดียวนะ
1: ใช่คณะเตะโอ้โหเตะบอลกันทั้งปีบางทีใช่ไหมกว่าจะได้นะครับโอ้เงินมันเยอะมากอันนี้มีทาง SMS สลับมาบ้างนะผมบอกเด็กแค่นี้ขับรถได้แล้วเหรอไม่ได้ขับได้แต่ว่าเขานั่งวินมอเตอร์ไซค์เขายังไม่อยากให้ลูกนั่งวินมอเตอร์ไซค์เขาเสียวไง
2: นึกว่าพูดถึงไหมเด็ก11ขวบนั้นนะโหผมเห็น
1: อ๋อถ้าจะเป็นกรณีนั้นผมดูแล้วเศร้าใจนะจะด่าก็ไม่ได้เพราะมันเป็นเด็กพิเศษอ่ะนะแล้วเห็นภาพอ่ะโห
2: ภาพเดินทุดงอ่ะ
1: ใช่ใช่
2: เสียมรณะภาพไปถึง9องค์9ลูก
1: แล้วยังมีที่สาหัสอีกอยู่อีกนะอันตรายมากครับ
2: คืออันนี้ผู้ปกครองเนี่ยต้องมีส่วนด้วยแหละต้องรับผิดชอบ
1: คือถ้าพูดถึงในกรณีเด็ก11นะก็ต้องยอมรับว่าคือมันเป็นเด็กพิเศษใช่ไหมครับมันเด็กพิเศษนะครับมันก็แต่ไม่รู้เรื่องอะไรเน
2: า
1: ะ
2: ก็สงสัยนะมันเกียร์ถ้าเป็นเกียร์ออโต้ยังเข้าใจได้แต่เป็นเกียร์กระปุก
1: เป็นเกียร์กระปุก
2: ถ้าคนขับทั่วไปเนี่ยมันเหยียบมันคัดมันต้องปล่อยคัดเลี้ยง
1: ใช่มันต้องขับเป็นนะมันต้องขับเป็นนะ
2: ผมก็ยังสงสัยนะเกียร์กระปุกกระบะแล้วมันไม่ใช่ง่ายๆอ
1: ่
2: ะ
1: ใช่ใช่เอออ๋อสรุปไม่ใช่เกียร์ออโต้
2: เกียร์กระปุก
1: เกียร์กระปุกด้วยอืม
2: มีอีกไหมครับข้อความ SMS
1: อันนี้บอกว่าวันนี้เจอคุณเอกนพดลที่ร้านลาบก่อนถึงบ้านแกช่วง6ทุ่มครับคุณพี่มนบางปูอ๋อร้านที่ผมไปกินเนี่ยแกประจำจะก่อนเข้าบ้านแกพอดีมันก็จะเป็นทางที่เหมือนมีร้านอาหารอีสานร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรตรงนั้นมันจะมีหลายอย่างแล้วแต่ก็สลับกันกินบางทีก็กินอาหารตามสั่งบ้างบางทีก็กินร้านลาบบ้างถ้าจันเอกกินร้านลาบคนเดียวแล้วเป็นผมลุกมันค่อยได้แต่ผมกินพวกสปาเกตตี้คาเวียอะไรพวกนี้สเต็กหนึ่ง
2: อันนี้บอกว่าเกิดใกล้พี่เลยนะน้องบ่าวยะลาหมายถึงใครอ๋อหมายถึงว่าลามินยามาไหมตอนที่เราคุยกัน13กรกฎาคมเขาจะอายุครบ19ปี
1: ครับอีกไม่กี่วันนี่เอง
2: ใช่ก็13เนี่ยมันอาจจะตรงเดี๋ยวผมไปดูก่อนมันตรงกับรอบไหนเพราะว่าจำได้ว่ายูโร2024เนี่ยนัดชิงมันก็ตรงกับวันเกิดเขาเลยนะ
1: ครับ
2: แต่ว่าสเปนนัดต่อไปเจอกับผู้ชนะโปรตุเกสวันที่6ใช่ไห
1: ม
2: วันที่10ถ้าเข้ารอบ8วันที่14ก็เลยวันเกิดเขาอีกนะครับรอบรองพอรอบชิงนี่มันจะไปวันที่19เลยนะ
1: ครับอันนี้ก็มาตามอ่านตามนี้เลยนะคุณณัฐพงศ์บอกสวัสดีพี่เฟ้งอูใหญ่กับพี่บอลครับพนักงานหล่อเข้มมากครับอ้าวมีเล่นเล่นมุกไปด้วยคุณพี่ชี่บอกพี่เฟ้งมาอีกแล้วมาบ่อยสุดแล้วนาทีนี้55เชื่อแล้วว่าร้อนจริงอีโอ้ร้อนจัดเลยขนาดฝนตกนะไปหาหมอบอกเป็นโรคลำไส้เนี่ยไส้แห้ง ช่วงนี้บ่อนไม่มีนะครับแล้วคุณนันทพงศ์บอกพี่อู๋ไปสะกิดพี่แมนหรือเปล่าครับอ้าวตะกี้คุณแมนมาสะกิดผมคุณแมนเดินมาพี่อู๋จะมีทำอะไรอยู่ไหมอะไรเงี้ยอ๋อนะครับ
2: ชวนไป
1: มี
2: อยู่แจมด้วย
1: จะไปเก็บของเก่าแล้วครับพอดูแล้ว PPTV ไม่น่าเหลืออะไรนะครับ
2: สรุปยืนยันแล้วใช่ไหมครับว่า PPTV จะไม่ได้ถ่ายทอดสดบุนเดสฤดูกาล
1: ใช่ๆบุนเดสเพราะว่าตอนนี้ทางบุนเดสก็พยายามจะแบบต่อรอเรื่องราคาอยู่แต่ว่าเขายังแข็งอยู
2: ่
1: เขาไม่ตอบไลน์เลยตอนนี้ เขาไม่อ่านไลน์เลยขอราคาเก่าคือมาแบบมุกไม่อ่านไลน์ด้วยแล้วไม่ตอบกลับด้วยก็ดูแล้วน่าจะยากก็น่าจะไปอยู่แพลตฟอร์ม AS นะก็น่าจะเมื่อกี้เห็นคุณแมนบอกก็จะเป็นพวกบอลไอ้ ACL อย่างเงี้ยน่าจะพอมีบ้างบอลไทยอะไรแบบเนี้ย
2: ซึ่งก็มีสโมสรไทยไปเตะกันหลายทีมเหมือนกัน
1: แล้วปีนี้โดนยูเนวินเจอมาด้วยไอ้ทีมที่ไปได้ช่วยๆให้ความร่วมมือหน่อย
2: แต่ FC ส่วนหลักๆเนี่ยผมเห็นเขาจะอยู่ใน BG Sport เยอะนะ
1: ใช่ก็อาจจะรู้สึกน่าจะมีแบ่งมามั้งแต่ผมยังไม่แน่ใจว่าACL หรือ ACL 2จะไม่ได้ทูหรือเปล่าไม่แน่นะเพราะว่าม
2: ีอีลิตกับ
1: ใช่อีลิตกับแชมเปี้ยนลีกทูนะครับก็รอลุ้นกันนะครับแล้วก็อันนี้ไม่ทันแล้วนะคุณที่บอกขอความเห็นนาทีแรกเพราะเราไม่ได้อ่านนะเพราะความเขาบอกขาวสว่างกระจ่างใสเลยครับเจอดานี่โอโม่นะครับแล้วก็บอกถ้าอาจารย์อุภาคโอ้โหอันนี้ไปแล้วนะอันนี้ผ่านแล้วนะสเปนผมสบายแล้วนะผมไม่เจ็บตัวละนะครับกระทิงขอให้ผ่านครับก็ผ่านเรียบร้อยเขาบอกเชียร์ใครดีปอโร่หรือดานโซ่โอ้จากวันนี้ปอโร่เล่นดีจริงครับดานโซ่ก็พยายามแล้วเนาะมันเอาไม่อยู่อ
2: ่
1: ะ
2: ปอโร่ทำได้1ประตูแต่ผมไม่แน่ใจว่าปีหน้าเนี่ยเขาฤดูกาลน่าจะยังอยู่กับสเปอร์หรือเปล่า
1: ใช่เพราะสเปอร์ซื้อตัวมาเยอะแล้วก็ดูแล้วน่าจะต้องปล่อยออกเพียบอ่ะนะเพราะอยู่ในลิสต์แกชื่อแกเดอะแชบี้แกอาจจะล้างทีมก็ได้เหมือนน้ำมูอ่ะเนาะตัวที่จะซื้อเพียบเลยนะครับแล้วก็มีบอกสเปน30คุณสายสมอนบอกตีไปแล้วนะครับ30ไปแล้วเรียบร้อยจบแล้วนะพับสนามซะเรียบเชียวกระทิงคุณนันทพงศ์นะพี่อู๋ครับพี่อู๋ร้อนจริงนะครับร้อนจริงครับพี่อู๋พี่บอลน่าจะได้อยู่ยาวๆนะครับสู่ส่งให้สบายจบแล้วครับผมอยู่ถึงตี5ครับแล้วก็ไปบอกว่าเดี๋ยวผมลองไล่ดูฝันว่าสเปนตกรอบแต่ไม่เรียบร้อยแล้วนะสเปนเข้าไปแล้วนะบอกของจริงโอยาซาบาลนะครับก็ต้องชมครับโอยาซาบาลแกอาจจะไม่มีโอกาสโดนคุมจริงแต่พอแกหลุดมาแกก็น่ากลัวจริงแล้วก็วันนี้ก็2ประตูนะ
2: ก็รวมแล้ว4ประตูก็ยังมีลุ้นดาวซันโบนะตอนนี้เมสซี่กับเอ็มบัปเป้6เท่ากัน
1: ใช่ไหม
2: แฮร์รี่เคน5เท่ากับเออร์ลิงฮาแลนด
1: ์ใช่
2: ก็4ก็ขึ้นมาแล้วก็เข้ารอบแล้วด้วย
1: ครับก็ยังมีโอกาสลุ้นอยู
2: ่
1: ถ้ายังแบบนี้เรื่อยๆนะโอยาซาบาล
2: สเปย์เนี่ยก็หวังพึ่งเขาอยู่คนเดียว
1: ครับอันนี้บอกนิโคลัสไซวาลพิบไหวครับผมก็เลยเปลี่ยนชื่อนะเนี่ยพอชื่อไม่เป็นมงคลนะไซวาลเรียบร้อยโดนเปลี่ยนออกเลยวันนี้คุณไก่ทอดหาดใหญ่บอก30ครับ คิดถึงจรวดพริบไหวจริงๆคุณนายหัวพีรวิทย์นะครับช่วงนี้เขาไปนี่นี่ไปเล่นพวกโซเชียล TikTok อะไรเขาอะนะบอกทำไมยังฟังใน Google ไม่ได้ครับคุณ

0: ชัยนรงค์
1: ฟังอ๋อเขาเปลี่ยนแล้วนี่แอปต้องไปโหลดของ Mcord Connect ใช่ไหม
0: ใช่ใช่ครับถ้าฟังทางแอปก็ต้องเป็น Mcord Connect อ่ะถึงจะฟังได้นะครับหลายท่านก็ส่งเข้ามาคุณอะไรอ่ะบ่อสมเมียชแนล30ครับผมสวัสดีอาจารย์อู๋ใหญ่แล้วก็พี่บอลยอดนักสู้นะคุณณัฐพงษ์บอกเอเชียเก๋ครับ
1: แต่ผมว่า
0: เอออันนั้นออสเตรเลียเก๋ครับ
1: แต่ก็เป็นทีมเดียวที่เหลือรอดที่ตัวแทนจาก AFC แล้วแหละ
0: ก็ยังพอพูดได้สักครึ่งปากนะว่าเป็นเอเชียนะครับเขาบอกอาจารย์อู๋ต่อคู่เช้าด้วยเลยได้ไหมคิดถึงอาจารย์อู๋พิบไหวไม่ได้ฟังภาคบอลมานานอันนี้ก็ภาคไปแล้วให้คนอื่นบ้างนะครับ
1: หกโมงเดี๋ยวผมไปดู
0: แกคุณเอกวัตรเหรอครับเอกทัศน์นะครับคุณมูฟนี่ส่งเป็นอีโมจิมานะคุณบอกคุณยิงเบิร์ดนี่เบิร์ดธงชัยหรือเบิร์ดกฮาร์ดครับอ้าวคุณนันทพงศ์คุณอะไรคุณ03เหรอ03ซันนิ่งอะไรเอ่ยออสไม่ได้สวนออสเตรียโหไม่มีโอกาสได้ทำอะไรเลยครับออสเตรียแล้วก็คุณแคนบอกพักไฮโดรเจนหรือยังครับถ้าพักไฮโดรเจนนะน่าจะเข้าโรงพยาบาลกันหมดนะครับเอาไว้ได้เติมยางไม่ใช่เหรอไฮโดรเจน
1: ใช่ใช่คุณนายซิมอนนี่ไม่ต้องทำงานเลยนะครับ
0: สบายมาก
1: คุณนายซิมอนเขาก็ไม่น่าจะสูงมากอะไรนะยืน
0: อันนี้มันเป็นข้อความมันย้อนหลังเนาะคุณลุงคีบอกไม่ได้ลูก2เดี๋ยวก็เจอเข้าบ้างหรอกสเปนแต่ไม่รอดแล้วครับเรียบร้อยเนาะคุณอะไรเอ่ยเซตคุณเซตนะบอกเลิกดูบอลไม่สามารถดูสดเองเป็นการตลาดไปหมดไม่สามารถดูสดอ๋ออาจจะเรื่องของ
1: ลิขสิทธิ์
0: อะไร
1: ที
0: ่
1: เขาซื้อมาถ้าเกิดใครอยากจะดูฟุตบอลโลกก็ต้องไปซื้อแพ็กเกจของเขา
0: แต่เขาก็มีปล่อยฟรีบางคู่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่บางคู่ที่โมโนแม็กซ์เขาก็ไปช่องฟรีทีวีนะครับ
0: แต่ถ้าเกิดไม่สะดวกหรือว่าเข้าใจนะบางทีมันมีเรื่องของเงินที่ต้องซื้อไม่ไหวเงี้ยก็มาฟังวิทยุเรานะครับ M99 เราก็บรรยายอยู่เนาะอ๋อได้เวลาเมาครับไฮเดเกนเบรกครับคุณณัฐพงศ์นะฮะคุณรีวิวนี่มายาวๆเลย55สวัสดีครับพี่วาวสวัสดีครับพี่จุ่นคุณบอลเป็นวาวแล้วกันไม่ได้จุ่นแล้วกันเฟอร์นันโดมอเรียนเตสลงไหมครับโอ้โหไม่ได้มาครับจะไปเซเว่นเอาอะไรไหมโอ้ไม่ๆแล้วครับผมเตรียมกลับไปนอนแล้วครับตีห้าผมก็รีบบึ่งกับอาจารย์บอลแล้วครับบอกนี่ฉันคุยกับใครไม่มีใครตอบเลยก็พอดีช่วงแรกมันไอ้โน้ตบุ๊กมันใช้ไม่ได้อาจารย์บอลก็เลยเอามาอ่านไม่ได้ก็เลยมาเก็บตกย้อนหลังให้นะคุณประภาพันธ์บอกสวัสดีครับคุณอู๋คุณบอลดีใจได้ยินเสียงคุณบอลอีกนะครับคุณรีวิวบอกสเปนชนะเฉือน 4-0 ไม่น่าเฉือนแล้วครับคุณยศพลบอกพี่เขาคุยเรื่องหนังพระเอกที่ชื่นชอบคือใครกันบ้างเนี่ยได้ยินตอนกดเข้าดูสถานการณ์สกอร์พอดีระหว่างรอพี่โดตอนเช้าถ้าพระเอกหนังจันบอลชอบใคร
1: พระเอกหนังเหรอผมชอบเควินคอสเนอร
0: ์เออตรงใจผมเลยเออ
1: ผมชอบตั้งแต่ตอนที่เขาเล่นเรื่องบูฟอะ
0: ไอ้มันมีเรื่องนึงที่เขาเล่นเดี๋ยวก่อนที่แบบโหเก็ตหล่อแบบเท่แบบหล่อมากอะเควินคอสเนอร์ก่อนบอดี้การ์ดอะนะมันเรื่องอะไรทุกเรื่องจำแกไม่ได้แล้วเต้นเกิดเท่มากผมชอบไอตอนที่เขาเล่นเป็นโจรอะแล้วโดนยิงตายอะแล
1: ้
0: ว
1: โรบินฮูดหรอ
0: ไอตอนโรบินฮูดก็เท่นะแต่คอสเนอร์ผมว่าเป็นตอนนั้นถ้าใครทันนะเป็นดาราที่หล่อมากนะผมว่ามันหล่อแบบอารมณ์เหมือนริชาร์ดเกียร
1: ์
0: มันมีความเท่ในตัวนะผมเลยชอบรุ่นเก่าๆมากกว่าใหม่ๆไม่ค่อยมีเนาะก็มีบอกว่าสเตฟานพอร์ตเนี่ยเป็นอะไรครับทำไมมีสายรัดคางคุณอนุรักษ์ก็อาจจะเป็นเรื่องอาการบาดเจ็บหรือเปล่าเนาะเพราะผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันเนาะสเตฟานพอร์ตเห็นพ่อพระจันทร์บอลเนี่ยก็เลยทักว่าเฮ้ยอาจจะเป็นไอ้นี้ป่ะตัวดัดฟันแบบใหม่อ่ะ
1: ไม่น่าใช่
0: นะไม่น่า
1: ใช่อาจจะมีปัญหาเรื่องกรามหรืออะไรสักอย่างนึงนะ
0: ครับน่าจะอาการบาดเจ็บแล้วเนาะคุณณัฐพงศ์บอกไปครับก็ทิ้งดูเรียบร้อยไปรอแล้วนะครับแล้วก็คุณสตีฟบอกเดมเบเล่ด้วยนะครับคุณจตุพลบอกเดมเบเล่อีกคนหนึ่งก็เดมเบเล่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ผมว่าถ้าฝรั่งเศสไปได้ไกลเนี่ยบัลลงดอไม่น่ารอดเน
1: า
0: ะ
1: คือด้วยความที่ว่าเขาอยู่ทีมเดียวกับเอ็มบัปเป้แล้วมันเหมือนโดนใช่แล้วมันแบบนั่นแหละผมยังรู้สึกว่าพอมันมีคนเก่ง2คนเนี่ยมันก็ต้องมีคนหนึ่งที่มันดูเด่นกว่า
0: ใช่ใช่คนหนึ่งมันจะต้องดูดรอปลงไปนะมันต้องมีโน1คนเดียวอ่ะ
1: คืออังกฤษเนี่ยถ้า

0: มีแฮร์รี่เคนจบไปละ
1: ครับอันนี้บอกพูดเรื่องถ่ายบุญเดชแล้วทำไมน้ำตาซึมจันอู๋ไม่ซึมนะไหลเลยไหลทั้งล่างทั้งบนเลยบอกพี่บอลดูซีรีส์ล่าหยกหรือยังครับสนุกมากจากจ่าปากน้ำ
0: ผมดูจบไปทั้งนานแล้วผมดูตอนนั้น
1: ตอนนี้คุณแม่ผมติดอยู่มานั่งดูย้อนหลังแต่เห็นบอกว่าสนุกผมยังไม่ได้ดูเหมือนกัน
0: ผมดูสองรอบผมดูตอน
1: ไอ้เรื่องนี้ป่ะจันบอลที่มันมีปัญหาเรื่องดราม่าอะไรพระเอกอะไรใช่ไหมล่าหยกอะไรป่ะ
0: ใช่ก็มีเหมือนกันนะเพราะว่าตอนที่แฟนคลับเขาจะไปตามติดอะไรเงี้ยแล้วไปพังประตูกระจกของห้างสรรพสินค้าไง
1: แล้วที่เป็นดราม่าอยู
0: ่แล้วก็ไอ้ที่ดราม่าจริงๆอ่ะคือพระเอกเนี่ยประมาณว่ามาดูถูกคนเนี่ยอาเซียนนั่นแหละก็คือ
1: ที่เกิดใครไปเป็นพิธีกรรายการทักรายการหนึ่งแล้ว
0: มันเหมือนออกรายการใช่แล้วก็ไปพูดในลักษณะว่าแบบทำให้แบบเหมือนเหยียดคนอาเซียนอาเซียนนี่ก็คือรวมหมดอ่ะพวกฟิลิปปินส์ไทย
1: ในกลุ่มแถวบ้านเรานะ
0: อะไรประมาณน
1: ั้นแต่เห็นหลายคนบอกว่าสนุกอยู่นะ
0: เทียนซีเวย์นางเอกคนนี้คือแบบกำลังแบบขึ้นมาแรงเลย
1: อ๋อพอดีช่วงนี้ผมก็ตามซีรีส์จีนอยู่แต่ว่าตามในพวกระบบอะไอเดลตั้งอะเบียดูทั้งวันเลยไม่มีแต่ระบบ
0: แต่แนวตั้งเนี่ยตอนนี้จีนเขากำลังแบนนะ
1: ใช่ไหม
0: ใช่เพราะว่าเขาเหมือนว่ามันทำให้คือส่วนใหญ่อะถ้าดูซีรีส์แนวตั้งอะมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง
1: มีแต่เรื่องเหยียดทั้งนั้นเลย
0: เอออะไรประมาณน่ะ
1: คือคนชั้นต่ำได้ยินทั้งวันเลยไอ้คนชั้นต่ำ
0: แล้วรัฐบาลจีนมันทำให้เสียสมาธิมันทำให้สมาธิสั้นด้วยคือเรื่องของเรื่องอ่ะก็รัฐบาลจีนก็เลยตอนนี้เขาก็เลยแบนซีรีส์แนวตั้งละ
1: อ๋อก็อีกหน่อยมันก็คงไปทำแนวนอนแทนก็แบนไม่ได้เพราะมันเป็นซีรีส์แนวนอน
0: แต่ว่าตอนนี้มันก็เริ่มขยายไทยก็เริ่มผลิตใช่ไหมย
1: ุโรปก็ผลิตทำเองเหมือนกันนะเห็นดาราไทยไปเล่นเป็นทำเป็นซีรีส์แนวตั้งกัน
0: คือหนึ่งมันไม่ต้องใช้
1: ลงทุนไม่เยอะ
0: ใช่ลงทุนไม่เยอะแล้วคนมันดูติดกันง่ายไง
1: มันดูง่าย
0: แล้วมันสั้นด้วย
1: ใช่ใช่บางทีก็โหลดเป็นตอนอะไรพวกนี้นะคุณบอกว่าสเปนอัดไป3คลีนชีทอีกต่างหากนะครับ
0: ใช่ครับ
1: แต่สเปนก็ต้องยอมจริงเกมรับก็เหนียวแน่นเนี่ยโอ้โหกว่าจะโดนเจอไอ้เฉพาะแบ็คเขาแล้วก็เซนเตอร์อย่างคูบาซี่กับลาบอนเนาะเก็บหมดเลย
0: เนี่ยแบ็คซ้ายขวาของสเปนดีทั้งคู่กูเกเรียกับปอโลนะคร
1: ับยอร์เรนเต้จบเลยเจอปอโลเล่นอย่างนี้นะ
0: ไม่ได้ลง
1: ยอร์เรนเต้นี่หมดสิทธิ์เลยนะครับโอ้ขนาดมาร์คคูบิวอะยังต้องสำรองนะครับลาพอร์ตก็พูดถึงก็ในเรื่องลูกกลางอากาศเนาะสลับกันนะก็ให้คูบาซี่เข้าก่อนก็ถือเป็นคู่ที่ลงตัวนะครับมีบอกว่ารอดูพี่โด6โมงเช้าครับคุณดอนฟอร์เรสนะครับก็รอลุ้นกันนะครับคุณจตุพรบอกปีนี้ฝอยทองกับโคแอดชลาไม่ใช่คู่มือสเปน ก็หลายคนเขาก็มองอยู่นะว่า2ทีมนี้ถ้าเข้ามาก็ไม่น่ารอดสเปนอ่ะ
0: ใช่มันเหมือนมันมาแบบบ้านปลายของนักเตะหลายๆคนแล้วอ่ะทั้งโครเอเชียทั้งโปรตุเกสเลยอ่ะเดี๋ยวดูอายุรวมกันตัวจริงวันนี้แล้วกันผมว่านะคืออายุ30อัพกันเยอะมากนะครับโครเอเชียนี่ก็เหมือนมาอำลากันแล้วนะครับแต่คุณซื้อเขาเองนะ
1: ผมว่ารอบเนี้ยหมดแล้ว
0: หมด
1: เพราะแต่ละคนเนี่ยกูเข้า36แล้วนะเปรีสิตโมดิตโควาสิตนะคามาลิตไอ้พวกนี้33อัพนะบูดีเมียก็30ต้นๆโอ้ชุดนี้นี่ก็ชุดนี้นี่ก็เล่นเสร็จผมว่าเขาน่าจะมาอยู่เมืองไทยนะบ้านคนชราบางแคเขาโครงการได้เลยมารับไอ้เงิน600ด้วยเขาบอกออสนี่ไปละคุณดอลล่าเหรอฮะกูระยะฟอร์มดีมากนัดนี้โอ้โหขึ้นอย่างมัน
0: สองแอสซิสต์เนี่ย
1: บอกตารางถ่ายบุนเดสมาแล้วมีทีมงานค่ายเขียวมาสกิดพี่อู๋ยังครับอ้าวยังเงียบอยู่เลยครับอ่านไลน์ทุกวันเลยไลน์ไม่มีเข้ามาเลยคุณก้าวนพดลบอกพี่บอลรู้ไหมครับคนนั่งข้างๆเขาใช้ยาอูสามขา
0: อันนี้ไม่รู้ครับ
1: อ๋อพอดีผมเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งเดียร์คองโกคุณบอลแต่เป็นฮาร์ปล่างนะข้างบนเป็นไทยครับเมื่อวานหูร้องไห้ทั้งวันเลยอ่ะโอ้ทีมชาติไอ้คองโกตกรอบ
0: เด
1: ีย
0: ร์คองโกอูแต่อังกฤษเอาจริงๆอ่ะคนก็ยังด่ากันเยอะอยู่นะ
1: ผมว่าเมื่อวานน่ะถ้าไม่มีเคนน่ะจบไม่ได้จะไปต่อเวลาน
0: ี่ขนาดเคนยิง2ประตูยังโดนด่า
1: ใช่ใช่ครับ
0: แต่ว่าอย่างว่ามันแต่เนี้ยคองโกเขาเล่นดีจริงๆนะ
1: ไม่แต่ว่าทรงบอลอังกฤษมันไม่ได้เนาะมันไม่มีทรง
0: เล
1: ยครับ
0: ที่สำคัญน่ะทูเคิลมันเลือกตัวแบบแปลกๆอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่
0: มาคาสฟอร์ดเล่นไม่ดีมันก็ตะบี้ตะบันอยู่นั่นน่ะ
1: ไอ้รอบแรกอ่ะพอกอร์ดอนไม่ดีคนให้เปลี่ยนมันก็ไม่เปลี่ยนแต่พอนี้ไอ้ตัวไหนให้เปลี่ยนมันก็ยังไม่เปลี่ยนมันจะเพราะแบบ แกติดอะนะ
0: เนี่ยแต่อันเทนดี้กอร์ดอนพอลงมาเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนเก

0: เกมไปเลย
1: แต่คราวนี้ลงมาแล้วมี2แอสซิสต์อ่ะนะ
0: ส่วนทางฝั่งขวาผมก็ยังว่าถ้าบูกาโยซาก้ามันยังไงก็ต้องลงอ่ะใช่ไหม
1: แล้วมาดูเก้คนด่ายับเลยเอาผมไปแฟนอาร์เซนอลนะผมยังมองว่ามาดูเก้มันไม่น่าติดมาเพราะมันไม่ได้เป็นตัวจริงอ่ะใช่ไหม
0: แล้วมันพาแต่จังหวะเปิดหรืออะไรมันไม่ได้หมดเลยอ่ะ
1: จริงจริงลงมาด่าแฟนอาร์เซนอลยังด่าเลยไอ้เก้เนี่ย
0: แล้วรอบหน้าเจอเม็กซิโกเจ้าภาพซึ่งเม็กซิโกก็ยังไม่เสียประตูด้วยแล้วความได้เปรียบของเจ้าภาพเราเห็นมาเยอะแล้ว
1: แล้วผมว่าประมาทไม่ได้นะเม็กซิโกเนี่ย
0: เนี่ยเขาคนก็เลยบอกว่าถ้าคู่นี้ไปเล่นที่อื่นนะอังกฤษยังมีโอกาสชนะแต่พอมันเล่นที่เม็กซิโกเนี่ย
1: ใช่โอ้โหเหมือนเล่นในบ้านเขาอะนะไอสนามไออาร์เซกาปะใช่สนามใหญ่นั้นปะ
0: รอบ16ทีมอะโอ้โหอังกฤษนี่เจอของแข็งเลย
1: แล้วก็เขาบอกว่าป๋ายาวแต่ชื่อพี่อู๋ยาวใหญ่ฮะป๋ายาวไม่ถึงนะชื่อแกปลอมมากครับป๋าธรรมดาก็พอ เจอมาดูมันก็ดาวอีกนะครับแล้วก็มีบอกว่าอาจารย์อู๋บอลอาจารย์บอลครับสเปนเล่นแบบนี้ฝรั่งเศสเจอเนื้อคู่แล้วครับคุณธัญพรเจียงอ่อนก็ถ้าเจอมันเจอกันก็เนาะเดาไม่ออกอ่ะ
0: ใช่เพราะดูแล้วควรจะไปเจอกันในรอบรองชนะเลิศคู่นี้ดูแล้วสเปนน่าจะผ่านแล้วเพราะยิ่งฝรั่งเศสอ่ะพอมันไม่มีเยอรมนีไม่มีเนเธอร์แลนด์มันก็เลยดูว่าแบบ
1: โล่งเลยใช่โล่งแล้วทางโล่งเลย
0: เพราะว่านัดต่อไปของฝรั่งเศสเจอปารากวัยแล้วรอพบผู้ชนะระหว่างแคนาดาหรือโมร็อกโกซึ่งโมร็อกโกเนี่ยก็ควรจะผ่านแหละ
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าดูแล้วฝรั่งเศสนี่จะง่ายคล้ายๆอาร์เจนตินาสายล่างเลย
1: ครับอาร์เจนตินาเขาบอกโอ้โหตอนนี้วิวเลยวิวเลยไปรออย่างเดียว
0: แล้ว
1: แล้วก็บอกสเปนเล่นบอลทางแคบดีมากคุณสมหมายเล็กคำนะครับจริงครับโอ้โหขนาดโดนบีบเหลือพื้นที่แคบๆก็ยังไปได้ตลอดนะครับแล้วก็สเปนชนะด้วยทีมคุณเชิดชัยนะครับผมว่าความสามารถเฉพาะตัวด้วยนะคือทีมก็ดีแผนก็ดีตัวผู้เล่นมันก็ดีด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับตัวรอดเก่งนะพื้นที่แคบๆตัวสเปนส่วนใหญ่จะตัวเล็กๆไม่ใช่ตัวใหญ่หรอก
1: ครับ
0: มีความคล่องอยู่แล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็พลิกตัวด้วยแล้วเล่นกันคู่คือทั้งทีมอ่ะเล่นพอรู้ส่วนใหญ่ก็มาจากบาร์เซโลน่ากัน
1: ครับ
0: ครึ่งที
1: มันเลยรู้ใจกันเน
0: า
1: ะ
0: มันก็เล่นกลางหลังมันเล่นเป็นเหมือนรู้ใจกันมานานอ่ะนะครับ
1: ก็บอกอังกฤษชนะด้วยเคนออลลี่นะครับอันนี้ก็ต้องชม
0: มันไม่ได้จริง
1: ๆลูกเกมแย่จริงเขาบอกคุณสมหมายบอกว่าส่วนอังกฤษมองไว้เป็นบอลพื้นๆเดิมๆใช้โยนเป็นหลักการเข้าทำไม่หลากหลายแต่บอลทูเคอร์ผมว่านะตอนนี้ผมว่าบอลของนักเซาเกตดีกว่านักนาทูอ่ะ
0: แต่จริงๆอ่ะตัวผู้เล่นอังกฤษชุดนี้ผมว่าแข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เห็นมาเลยนะ
1: อ
0: ๋
1: อใช่มันแข็งทุกตำแหน่งเลยนะ
0: โดยเฉพาะตัวลุกอะไรอย่างเงี้ยคืออยู่ที่ว่าจะจัดตัวยังไงให้มันดูแล้วแบบเล่นกันเป็นทีมลงตัวกันมากกว่านี
1: ้คุณวีโวบอกว่าสวยที่สุดครับลูก3นะครับสำหรับผมสวยทุกลูกนะประตูสวยทุกลูก
0: แต่ผมชอบปอโลมาจากไหนลูก
1: โอ้โหลูก
0: แล้วมันคนเดียวเลยนะเกือบเส้น6หลาแบบมาอะไรเนี่ยมาบินมาโป่งหายเลย
1: เล่นเอานักเตะออสเตรียงงเฮ้ยไอตัวนี้มาไงวะเนี่ยคุณธัญพรเชียงเขาบอกอาจารย์ครับอาจารย์บอลครับประตูเดียร์คองโกใช้ขาที่3รับบอลไม่เป็นไรถ้าเป็นอาจารย์อูผมว่าลูกบอลแตกแน่ครับก็ถือว่าใช้ได้ไอ้ประตูคองโกอ่ะไอ้จังหวะที่เขาลูกนั้นน่ะถ้าเป็นผมไม่ผมนี่เรียบร้อยบอลแตกครับคุณมีโบบอกปีนี้อาร์เจนชิงฝรั่งเศสครับฝรั่งเศสแชมป์ครับ
0: ก็อาจจะรีแมตช์กันนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้มันมีความเป็นไปได้คือเขามองว่าคู่ชิงอาจจะเป็นสเปนกับอาร์เจนหรือว่าฝรั่งเศสกับอาร์เจนแต่เขาทุกคนหลายสำนักเขาก็ให้อาร์เจนเพราะว่าด้วยความที่ว่าตอนนี้เขามองไปถึงรอบรองแล้วส่วนว่าจะเจอบราซิลอังกฤษหรือเม็กซิโกอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเขาก็ยังมองว่าด้วยความที่อาร์เจนตินาผ่านเขารอบมาแบบสบายมันก็น่าจะได้เปรียบกว่าชาวบ้าน
1: ครับแล้วมันเป็นร่างทองของเมสซี่ด้วยเนาะคนหลายคนเลยมองว่าตอนนี้แทบจะ80-90% เนี่ยมองว่าอาร์เจนเนี่ยรอแล้วแต่ข้างบนเนี่ยยังเสียงแตกเนาะสเปนกับฝรั่งเศสอะไรแบบนี้นะครับเขาบอกว่าคุณวรยุทธออสเตรียญี่ปุ่นตกแล้วเหลือเอเชียเหลือความหวังเดียวแล้วสินะครับก็โครเอเชียอันนี้ไม่น่าใช่ครับชื่อเขาโครเอเชียแต่ไม่ใช่เอเชียครับมีเอเชียปลอมอยู่อันนึงออสเตรียนะครับแต่ก็ดูแล้วไม่น่าไปได้ไกลนะ
0: ออสเตรียเจอกับอียิปต์
1: แล้วก็ดูแล้วน่าเหนื่อย
0: พอชนะก็จะไปเจอกับอาเจนในรอบ16ทีมอีกซึ่งอาเจนเนี่ยผมมองว่าผ่านแคบเบิร์ดไปแล้วนะแต่ว่าแคบเบิร์ดเนี่ยก็ยังไม่แพ้ใครนะ
1: ผมมองว่าวันนี้นะ เคปเวิร์ดก็น่าจะภาพเดียวกับออสเตรียเนาะเพราะว่าบอลไม่มีประสบการณ์แล้วเข้ารอบลึกๆแล้วเจอกับทีมที่ประสบการณ์สูงๆนะอดีตแชมป์โลกแบบเนี้ยมันไม่น่าจะไหวแล้วเนาะก็บอกว่าเดี๋ยวผมไปไล่ดวงดูว่าคุณรีวิวบอกอาจารย์หนูเคยพากบอลกับผู้อำนวยการสมทเบ่งทรงแทรกไหมครับไม่เคยคือเบ่งเนี่ยเฮ้ยเบ่งเขาพากบอลครั้งแรกกับผมนะเขาไม่เคยพากบอลผมให้เขาพากไอ้ตอนจำได้เป็นคู่แอตมาริดอ่ะเฮ้ยเจ๋งไม่ลองพากบ้างวะอะไรเงี้ยเออตอนนั้นยังบอกโอ้ยังแบบเป็นโนเกียอยู่ยังไม่ยังไม่ได้ยศให้พากบอล
0: เจ๋งเดี๋ยววันนี้คู่หกโมงเช้าเนี่ยแหละโปรตุเกสกับโครเอเชีย
1: เจ๋งกับใครอ่ะคุณบอล
0: กับคุณโอ๊ตเขียงหมู
1: อ่าเจ๋งกับโอ๊ตนะ
0: ซึ่งปกติมันเป็นรายการของเขาอยู่แล้วใช่ไหมที่ก็ต้องมาจัดไอ้รอบโลกกีฬา
1: ครับรอบโลกวิญญาณนะคุณบิ๊กกระบือใจบอกผมติดคำว่าอ่าวจนเอาไปพูดเล่นกับแฟนหลายๆปีเวลาเจอเรื่องตลกล่าสุดเลิกกับแฟนไปได้ยินคำว่าอ่าวคิดถึงเขาทุกครั้งเลยครับแต่ก็ต้องระวังนะบางทีมันติดนะเดี๋ยวผมสลับมาทางเอสเบสบ้างเนาะเขาบอกเขามีกระแสปีศาจแล้วขึ้น99มีดีเจปีศาจไหครับคือใครอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะกระแสปีศาจคืออะไรอ่ะไอทนายปีศาจอะไรป่ะ
0: อ๋อใช่
1: ไหมยังไม่ได้ดูเลยเห็นเขาบอกว่าสนุกกันผมมันจบไปยังอาจารย์บอล
0: จบแล้วเขาปล่อยมา8ตอน
1: อ๋อเหรอเพราะส่วนใหญ่พวกนี้น่ะ
0: แต่เขาจะทำภาค2
1: ส่วนใหญ่พวกนี้นะถ้ามีข่าวว่าอะไรสนุกแล้วผมจะรอผมไม่ชอบดูแล้วติดอ่ะผมชอบดูทีเดียวแล้วจบเลยอ่ะ
0: อ๋อเขาปล่อย มันผ่านทาง Netflix แล้วมันปล่อยทีเดียวเพียงแต่ว่า มันยังจบไม่สุดหมายถึงว่าเขาจะรอซีซั่น2
1: เพราะว่าแพลตฟอร์ม Netflix อ่ะส่วนใหญ่มันจะอยู่ประมาณเนี้ยไม่8ก็10เขาจะเหมือนทำเอาไว้ทำภาคต
0: ่อแต่จริงๆเรื่องนี้มันมีกระแสแต่เพราะว่าคนที่มาทำเนี่ยก็ผู้กำกับเดียวกับที่ทำเรื่องสงครามสมดุลที่เขาได้รางวัล
1: ที่ได้รางวัลที่ดังๆไปรอบนึงเรื่องนั้นก็ยังไม่ได้ดูเลยหมักไว้ก่อนรอดูทีเดียวนะครับอือเดี๋ยวผมมาก่อนมากันเพียบเลยนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอรีเฟรชไปอยู่ปอกสเปนแชมป์โลกครับเพราะมีนักเตะจากบาร์ซ่าหลายคนเหมือนปี2010ครับก็มีโอกาสครับตอนนี
0: ้ก็ปีนี้ไม่มีนักเตะแล้วมาติดมาแม้แต่คนเดียวไม่มี
1: เลยมีแล้วคูคูเลย่าคูคูเลย่า
0: เพิ่งย้ายไป
1: มีแล้ว
0: ของลิเวอร์พูลก็ไม่ติดทีมอังกฤษเป็นครั้งแรกในรอบ28ปี
1: ครับ
0: ก็แต่ผมก็ยังเชียร์อังกฤษอยู่นะผมยังรู้สึกว่ามันอยู่ในสายเลือดยังไงไม่รู้อ๋อ
1: จะมาเชียร์อังกฤษด้วยใช่เป็นหลักใช่ไหม
0: ใช่ผมก็เชียร์อังกฤษมาตลอดแหละถึงแม้ก็จะโอคางมาตลอดแต่ว่าปีนี้ก็ยังรู้สึกว่าก็ยังหวังว่าอย่างน้อยควรจะเข้าถึงรอบรองนะ
1: เพราะผมมาเชียร์เยอรมันเพราะตอนนั้นเนี่ยเราไปไอตะวันแดงมาไงแล้วก็เชียร์เยอรมันโดนเยอรมันตลอดครับคือไปครั้งแรกที่ดูนะครับติดใจครับแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมไล่เรียงก่อนโอ้โหแบบปรีเฟสทีเดียวไปไหนไม่รู้ยาวเลย
0: เดี๋ยวผมไปดูทาง Facebook ให้ก่อนละ
1: ครับ
0: ฟัง Facebook นี่ก็ส่งกันมาพอสมควรนะบอกชอบคุณหนูหนุ่มรอเลยนะครับ2คนนี้ภาคสนุกดียิ่งดูฟังเพลินดีครับขอบคุณนะครับ
1: ไม่เพราะปกติเวลาผมเข้าบรรยายอ่ะอย่างกับอาจารย์เอกอ่ะอาจารย์เอกแค่ขี้เลยไม่ได้อ่ะอย่างจันบอลแกก็จะเป็นเหมือนหนุ่มลุกแบบหนุ่มไฮโซอะไรเงี้ยมันค่อยเข้ากันหน่อยไงผมปวดหัวมากนะเพราะจับผู้ใครส่วนใหญ่จะขี้เละผ้าใครคนเขานั้นก็จะส่วนใหญ่ขี้เละเลยบอกมีจันบอลเนี่ยค่อยแบบสูสีหน่อยอะไรเงี้ยบางทีจัดไก่สดบางทีว่าเฮ้ยสดพี่ไม่ได้ว่ะฟิลพี่ไม่ได้ว่ะสดขี้เละไง
0: อันนี้บอกว่าฝรั่งเศสเหรอยังไม่เจออังกฤษถ้าเจออังกฤษจะร้องว่าอย่าทำค่อยนะคร
1: ับ
0: คู่นี้ถ้าจะเจอกันต้องเป็นรอบชิงเลย
1: ต้องชิงอย่างเดียวนะเพราะมันอยู่คนละสายเลย
0: คนละฝั่งกันอาจารย์อู๋ลุ้นยิงจุดโทษใช่ไหมครับ
1: โอ้ไม่นะครับโอ้ภาคมา2นัดในรอบตัดเชือกต่อเวลากับจุดโทษแล้วต่อเวลาไอ้จุดโทษกับเยอรมันเมื่อวานเซเนกาลเกือบแล้วขาที่สั่นอยู่ข้างล่างเฮ้ยเข้าเลยนะแต่เมื่อวานก็ดราม่าซ้อนดราม่าเนาะ
0: ก็จุดโทษเหมือนกันแต่ว่ามันจุดโทษในช่วงต่อเวลาพิเศษ
1: สงสารเซเนกาลเหมือนกันนะ
0: ถามว่าจังหวะนั้นคนมันก็ยังแบ่งเป็น2ฝั่งนะแต่ว่าม
1: ันไม่ได้แบบว่าจุดโทษแบบจ๋าๆเนอะผมว่าในมุมผมนะผมว่าคือจะให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้อะไรประมาณนี้
0: กรรมการเนี่ยไม่ให้ไปแล้วแต่ VR เรียกให้มาเช็คแล้วตอนที่กรรมการไปดู VR มันดูนานมาก
1: โอ้ใช่มันดูนานม
0: ากดูนานมาก
1: ดูทุกมุมเลยโอ้โห
0: คือถ้ามันจะขนาดนั้นเนี่ยใช่ไหมแต่หลายคนก็บอกว่ามันก็ควรจะถ้ามันฟาวจริงๆมันก็ควรจะโทษมันก็แล้วแต่คนจะมอง
1: เพราะผมมองว่าผู้ตัดสินนะ เหมือนใจแกก็มองว่าแกไม่ได้ให้ฟาวไปแล้วแล้วแกก็พอมามองแล้วแกก็ไม่ชัด
0: มันไม่ชัดเหมือนกัน
1: เนอะพอไม่ชัดแล้วดูเราเห็นแล้ววันโอ้นานมากนะประมาณเกือบ4นาทีอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ห้องวีอาร์มันคง
1: เสียดายตรงมันไม่มีกล้องใต้พื้นนะไม่มีกล้องมาดูกล้องใต้ดินอีกแล้วดูมุมบนมุมล่างมุมซ้ายมุมขวาแล้วแกก็วนมาดูใหม่คือแกไม่มั่นใจจริงๆนะแล้วผมเชื่อว่ากรรมการทุกคนก็เสียวคือถ้ามันตัดสินผิดพลาดไปนะกรณีแบบนี้โดนอีกอ่ะโดนด่ายับอ่ะใช่ไหมเพราะว่ามันได้จุดโทษมันมีผลในการเข้ารอบเลยอ่ะมันหมดเวลาพอดีนะครับ
0: แต่เซเนกัลต้องโทษตัวเองแหละนะเพราะนำ 2-0 เหลือ 5 นาทีไปปล่อยเขาตี
1: พลาดเองไปเปลี่ยนตัวเล่นตัวหลักออกนะแล้วก็ไปเล่นอุดแล้วก็โดนนะครับ
0: มีคุณประพิษนะครับบอกว่าสวัสดีครับจากพัทยา
1: ครับผม
0: คุณประสิทธิ์บอกว่าสวัสดีครับพี่อู๋สวัสดีครับพี่บอล
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ทักทายเข้ามานะครับคุณประเสริฐสวัสดีครับนะครับคุณส่งเดชนะฮะบอกเสียใจกับพระอ๋ออันนี้ที
1: ่ใช่ๆก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเกิดขึ้นจริงนะครับ
0: อาจารย์อู๋พักผ่อนบ้างนะครับพริบไหวบอกมาพริบไหว
1: พริบไหวก็ว้าวดิ
0: อ๋อเอาไปปล่อย
1: พักผ่อนไม่ได้นะครับไม่งั้นโดนยึดครับหลายงวดแล้วด้วยนี่คุณนัทพงศ์บอกว่าพี่บอลเสียงนุ่มเกินแต่ว่าอาจารย์บอลเขาเป็นแนวนี้อยู่แล้วเขาจะไปโชว์ข้าเขาจะเป็นแนวนุ่มๆเหมือนปลายาวอ่ะเสียงแกจะคล้ายๆกันแล้วก็มีบอกว่าอย่างน้อยได้ภาพจำครับผู้รักษาประตูเดียคองโกใช้กระบองเหล็กกาเซฟไม่รู้กลับไปบ้านจะเป็นยังไงนะคุณมีตังแมวบอกสเปนนิ่มครับนิ่มกว่าที่คิดก็ถือว่ามันสู้ไม่ได้จริงบอกว่าสเปนสู้ฝรั่งเศสไหวไหมครับคุณ ABC
0: ถ้าให้ใครผมมองสเปนเหนือกว่าฝรั่งเศสนะในความรู้สึกผมนะในความรู้สึกผม
1: ถ้าระบบทีมหรืออะไรเนาะดูเหนือกว่าแต่ว่าไอ้ฝรั่งเศสอะผมว่ามันได้ความคมนะ
0: ใช่
1: มันได้ความคมหัวไอ้พวกโอลิเซ่ไอ้ตระกูลเอเขาอะเดมเบเล่ไอ้โอลิเซ่ดูเอพวกเนี้ยเนาะเอ็มบัปเป้พวกเนี้ยมันพร้อมยิงอะ
0: คือสเปย์เนี่ยได้แต่แบบเคาะไปเคาะมาตัวจบสกอร์เนี่ยยังดูแล้วเป็นรองของฝรั่งเศสแต่ฝรั่งเศสเนี่ยคุณไปปล่อยเขาโต้แบบเนี้ยคุณอาจจะโดนได
1: ้ฝรั่งเศสอารมณ์มาเหมือนไมค์ไทสันเนาะทุบเอาทุบเอาไอ้ทางสเปนมาเหมือนจุกเล่เรียวนาดอ่ะค่อยๆนวดไปเรื่อยๆนะครับมันคนละแบบกันนะแต่ผมว่าเจอแล้วดูยาก
0: เนี่ยผมไปดูไอ้สถิติที่เจอมาในยูโร2024สเปนก็ชนะ 2-1 ใช่ไห
1: มแต่ฝรั่งเศสผมอาจจะให้เหนือกว่าตรงที่มันมีตัวสำรองเยอะกว่าเนอะเพราะเป็นสำรองสเปนมันไม่เท่าไหร่เนอะเวลาเปลี่ยนเห็นเฟรานลงมาเมริโนอะไรพวกเนี้ยก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าสเปนอุ้ยฝรั่งเศสมันยังมีไอ้แชกี้ใช่ไหมที่เป็นสำรองแล้วบาโคล่ากับดูเอมันก็จะสลับกันมันโอ้ตัวสำรองมันมีเยอะแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะฟุตบอล
0: ใช่คือคู่เนี้ยมันก็สูสีแหละมันถ้าแต่หลายคนอยากให้เจอกันในรอบรองสเปนกับฝรั่งเศสเพราะมันดีทั้งสองทีมเลย
1: ครับสรุปเป็นปารากวัยเรียบร้อยปารากวัยเข้าชิงงานฮาเลยคราวนี
0: ้ก่อยเลย
1: ก่อยเลย
0: โอ้ถ้าฝรั่งเศสไม่ผ่านปารากวัยนี่ไม่รู้จะพูดยังไงเลย
1: ครับเขาบอกว่าคู่นี้หล่อสูสีแต่ให้พี่เฟรงค์เฉือนหน่อยเพราะหน้าคล้ายๆหลิวเต๋อหัวเมืองไทยนะครับก็จันบอลเขาจะเหมือนลีหมิงผมจะเหมือนหลิวเต๋อหัวนะครับนิดนึงก็เอาครับเราตัวท็อปเลยนะครับน่าจะครบทั่วหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองไล่ดูอัพละน่าจะครบนะเพราะว่าพออัพปุ๊บมันฟับมันหายไปเลยนะครับมันเปลี่ยนหน้าไปเยอะมากนะครับน่าจะครบทั่วในส่วนนี้เน
0: า
1: ะ
0: ส่วนทาง
1: เดี๋ยวตัวผู้เล่น
0: ตัวผู้เล่น
1: น่าจะ
0: มาอีกประมาณ
1: น่าจะต้องลุ้นเนาะเพราะส่วนใหญ่มันจะมาก่อนสักประมาณ1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเกิดมาแล้วเดี๋ยวเราจะได้อัพให้เลยเพราะว่าน่าจะมีผล
0: ผมว่ายังไงโรนัลโดก็ต้องลงแหละ
1: ใช่โรนัลโดนี่มันยังไงก็ไม่พลาดอ่ะเนาะมาแล้ว
0: ไลน์อัพคู่ต่อไปนะฮะ
1: คอสตาเป็นประตูนะกันเซโลเมนเดสซ้ายขวาดีอาร์ตกับทางด้านของเบก้าเนเวสกับบีตินย่าเนโต้บูโน่เลเอาแล้วก็หน้าเป้าเป็นโรนัลโดก็สลับเอาเลเอาลงมาเนาะนอกนั้นก็แทบจะไม่เปลี่ยนเลยเนาะก็ชุดนี้มาตลอดนะ
0: โอ้เฟรนันเดสก็ยืนหน้าต่ำนะครับ
1: แต่คู่นี้ผมว่าน่าจะเดาไลน์อัพไม่ยาก เพราะว่าส่วนใหญ่ไลน์อัพมันจะมีอยู่ประมาณนี้ชุดเดียวแล้วก็เปลี่ยนบางตำแหน่งส่วนโครเอเชียก็บูดิเมียยืนหน้ามีบาตูริน่าซูซิช

0: แล้วก็บราซิชคู่กลางก็เป็นโควาซิชกับโมดิชนะครับแล้วก็โอ้โหเปริซิชไปเล่นแบ็คซ้ายตานิซิชเล่นขวาปองกาซิชกับซูตาโร่แล้วก็ประตูก็เป็นลิวาโควิชนะครับ
1: โอ้แบบมานี่มันยุคไหนแล้วเนี่ยยังหาผู้เล่นขึ้นมาทดแทนไม่ได้เลยลูก้าโมดิชนี่ก็40เข้าไปละ
0: เปริซิชเนี่ยหลังๆตำแหน่งแกมั่วมากเลยนะเป็นวิงแบ็กมั่งกูนี่ล่าสุดเป็นแบ็ก

0: โกดาริสนี่ก็สองสมัยใน
1: เหมือนประสบการณ์ดีกว่าเยอะมาร์ติเนสผมว่าเนี่ยเป็นจุดอ่อนที่สุดของชุดนี้เน
0: า
1: ะ
0: ก็ขนาดเบลเยียมยุคโกลเด้นเจเนเรชั่น
1: ยุคนั้นน่ะเขามองว่าศักยภาพเบลเยียมมันต้องแชมป์โลกได้เลยเน
0: า
1: ะ
0: ก็มาดีก็แค่รอบรองครั้งที่แล้วใช่ไหมที่กาตาร
1: ์แต่ก็ดีที่สุดใช่ไหมแล้วมายุคนี้โอ้โหดูโปรตุเกสเล่นเดี๋ยวกลางโปรตุเกสอย่างเงี้ยแกทำให้ดูแบบโปรตุเกสด้อยลงมาเยอะมากเนาะโรเบิร์โตมาร์ติเนสก็โดนเยอะนะครับ
0: ปี2018พาทีมเข้าชิงได้รองแชมป์2022อันดับ3เนี่ยคือเข้าถึงรอบรองทั้ง2ครั้งเลยนะที่คุมโครเอเชียเนี่ยก็ไม่ธรรมดา
1: บอลเคี้ยวซาลโกดาริจะบอลเคี้ยวนะครับคือเขาอาศัยซื้อเกมรับชัดเจนเลยเหนียวแน่นแล้วก็ไปต่อเวลาชนะบ้างต่อเวลาจุดโทษบ้างอะไรแบบนี้นะครับเป็นทีมเคี่ยวครับ
0: เพราะฉะนั้นโปรตุเกสประมาทไม่ได้เลยนะเจอโครเอเชียซึ่งโหนักเตะประสบการณ์สูงๆดังนั้นเลย
1: แล้วพวกนี้มันเป็นพวกหรือว่าอดีตคนเคยดังอ่ะใช่ไหมเคยเป็นพวกท็อปสตาร์ทั้งนั้นน่ะแต่ว่ามันอายุเยอะเท่านั้นเอง
0: โปรตุเกสมันก็มีความกดดันความคาดหวังค่อนข้างสูงแหละยิ่งเล่นไปคุณทำประตูไม่ได
1: ้ก็ดูเกมดิเกมแรกโดนยับเกม2มาชนะไอ้อุซเบย์ใช่ไหมโอ้โหว้าดีขึ้นถ้าเกม3กลับมาโดนอีกรอบนึงไอ้เสมอโคลอมเบียแบบเสียโอ้โหบอลสวิงมากนะครับ
0: จริงๆอ่ะถ้าชนะไปอยู่สายล่างผมว่าเส้นทางมันง่ายกว่านะ
1: ใช่ๆ
0: ไปอยู่ฝ่ายโคลอมเบียมันไปเจอกาน่าชนะก็ไปเจอผู้ชนะระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับแอลจีเรียมันดูแล้วง่ายกว่า
1: แล้ววันนั้นก็ชัดเจนว่าโคลอมเบียก็อยากเข้าที่1เพราะโคลอมเบียเอานะครับวันนั้นเนี่ยสายยับเลย
0: สายดูเนี่ยพอเป็นที่1มามันอยู่สายล่างมันดูง่ายกว่า
1: เพราะว่าที่1ของแต่ละสายอ่ะมันจะทำให้โอกาสเข้ารอบมันง่ายกว่านะมันจะจับเจอเส้นทางไม่ยากครับพอไปหล่นเป็นที่2เนี่ยงานเข้าจ่อสเปนอยู่เนี่ยครับเขาบอกอ้าวจันอู๋จันบอลเหมือนเจมิงเนี่ยชมหรือด่าครับถ้าจันบอลท่านก็บอกเอ้ยจันบอลเหมือนเจมิงนี่ยังไงฮะเออดูจากการหัวเราะแบบนี้ถ้าชมแบบเนี้ยจันบอลน่าจะสอยหน้าพี่บีบ่นทุกวันน่ะว่าแบกอ่ะอย่างวันนี้เจอโจอี้โจอี้ยังบ่นเลยอ่ะ
0: แบกแบกแบกอาจารย์หนึ่ง
1: เออโจอี้บอกแบกเหนื่อยมากเลยจัดคนเดียวดีกว่า
0: พี่หลี่หนิงเขาก็ข้อมูลเขาก็จะแน่น
1: ครับเจ๊ก็จะเป็นแนวเนี้ยก็ยังเป็นคนละสไตล์นะแต่ว่าคนจัดด้วยจะเหนื่อยแค่นั้นเองให้ไปคิดเอาเองเขาบอกคุณซัมบอดี้บอกฝรั่งเศสมีแต่จรวดครับสงสารกองหลังโอ้แต่ตัวเร็วมันเยอะจริงเมื่อวานสงสารไอ้กองหลังสวีเดนนะเนาะเจอไอ้บาโคล่าเจอเอ็มบาเป้เจอโอริเซ่มันจับใครไม่อยู่สักคนน่ะ
0: โอริเซ่นี่กลายเป็นของดีไปเลยนะตอนที่ซื้อไปโอ้ยังคิดว่าบาเยิร์นจ่ายแพงไปหรือเปล่าแต่ทุกวันนี้แบบโอ้โห
1: คือมันอัพเลเวลเยอะมากเนาะเพราะก่อนที่อยู่คริสตัลพาเลซมันดีในระดับนึงเนาะแต่มันไม่ใช่แบบระดับโลกแบบนี้นี่คือมันเป็นระดับโลกไปแล้วอะ
0: เนี่ยพอไปอยู่ไบเออร์รู้เลยว่าโอ้โหไบเออร์นี่ก็ตาถึงจริง
1: ๆอ๋อแฮร์รี่เคนบอกอยากกลับไปเล่นให้กับไบเออร์ดีกว่าไหมโอ้ทีมชาติแบกเหลือเกินไปอยู่รุ่นมีดีอาร์ตมีโอริเซ่จ่ายบอลให้นะมาอยู่นี่โอ้โหความสามารถเฉพาะตัวล้วนๆอะ
0: ไอ้ลูกสองในลูกนั้นผมชอบจังหวะที่เขาแตะบอลคือจังหวะแต่ก็ต้องชมนะถ้าไม่ได้เอาแอนโทนีกอร์ดอนลง
1: ถ้ากอร์ดอนไม่จ่ายให้2แอสซิสต์นะ
0: ถ้าตรงนั้นมันเป็นแรชฟอร์ดผมว่าแรชฟอร์ดมันยิงแน่คุณแอนโทนีกอร์ดอน
1: แต่เข้าซ้ายแต่เข้าซ้าย
0: แล้วตอนที่มันจับบอลเนี่ยผมยังรู้สึกว่ามันหาโอกาสยิงยากมันแตะบอลไปพื้นที่ว่างแล้ววิ่งเข้าไปยิงลูกนั้นโอ้โหแฮร์รี่เคน
1: เนียนตามากเนาะเนียนตามากนะช็อตเล่นสวยมากนะครับความสามารถเฉพาะตัวแล้วใครเป็นแฟนบุนเดสก็จะคุ้นอะก็แฮร์รี่เคนแกอยู่ในระยะยิงแกโอ้โหต้องยอมแล้วแกมาทุกท่าโมงก็ได้จุดโทษแกก็มีนะจังหวะเข้าฮอตจ่ายบอลก็ดีเคนนี่ก็มาแบบเรื่อยๆเนาะมาเรื่อยๆนะอาจตอนแรกอาจจะดูไม่ได้เกาะกลุ่มพวกนำดาวซันโบนะ
0: 5ประตูแล้ว
1: ตอนนี้แต่แก5แล้วนะจ่อรองดาวซันโบนะครับลุ้นมันปีนี้พวกดาวซันโบเพราะมันเกาะกลุ่มแล้วมันมีแต่พวกสัตว์ประหลาดทั้งนั้นเลย
0: เนี่ยเออร์ลิงฮาแลนด์ก็มีโอกาสนะแต่ว่าตอนนี้ทุกคนก็มองว่ามันจะเหมือนครั้งที่แล้วที่กาตาร์ที่เมสซี่8เอ็มบัปเป้7หรือเอ็มบัปเป้7เมสซี่8ผมจำไม่ได้แล้วคู่เนี้ยมันจะเนี่ยปีนี้ก็จะมาแข่งกันอีกนะคู
1: ่ใช่ๆเพราะว่าท่านทางฮาลันมันอาจจะเหนื่อยแล้วเพราะว่าได้แข่งแล้วมีสิทธิ์อยู่อาจจะยิงได้สักลูกนึงแต่ว่าพวกอาเจนนี่โอ้โหเมสซี่ต้องรอลุ้นเจอแคปเบิร์ตเนี่ยอาจจะแฮตทริกอีกก็ได
0: ้เป็นไม่ได้เลยเป็นไม่ได้
1: แฮตทริกเพราะว่าไม่ต้องตามแล้วอ่ะ
0: เพราะว่าเมสซี่คงคิดว่าถ้าเป็นครั้งสุดท้ายก็อยากจะทำสถิติไว้ให้มันเยอะที่สุดเผื่อเพราะเอ็มบัปเป้มันก็มาจ่ออยู่ตลอดอ่ะแล้วมัน

0: ผมว่าถ้า39แบบเนี้ยอีกรอบหนึ่งไม่น่าไหว
1: ไม่ไหวแล้วนะ
0: เต็มที่ก็โคปาเนอะโคปายังอีก2ปียังพอได้อยู่แต่ผมว่า4ปีข้างหน้าหูตอนนี้39
1: ไม่แต่โรนัลโดก็ยังไม่ปฏิเสธนะเขาบอกว่าครั้งหน้าถ้าเกิดร่างกายเขาไหวเพราะตอนนี้ก็41ก็อาจจะทำเหมือนคิงคาซูก็ได้คิงคาซูนี่เท่าไหร่60ยังไม่ได
0: ้โอ้41อีก4ปี45โอ้โหโรนัลโด
1: แต่ว่าตอนนี้
0: อาจต้องนั่งวีลแชร์แล้วมั้งตอนนั้นหรือไม่ต้องมีวอล์กเกอร์เดินไม่ไหวแล้ว
1: ผมเชื่อว่าสถิตินึงที่เขาตั้งใจแล้วคงจะทำได้เลย
0: ที่พันไหม
1: ใช่ตอนนี้มัน975นะหรือ976เนี่ยมันก็ใกล้ละอีก20กว่าลูกอ่ะ
0: ผมว่าเขาย้ายมาไทยลีกดีกว่าเนาะมาเก็บประตูที่พันถึงแน
1: ่ตอนนี้อยู่ซาอุผมว่าก็ยังมีโอกาสทำถึงอยู
0: ่แต่ทีมระดับแชมป์เขาเนาะผมว่าได้อยู
1: ่ได้
0: จุดโทษแล้วมันไม่เยอะนะนี่เขาบอกว่าคุณอาร์มซ่าเองสวัสดีครับอาร์มซ่ารายงานตัวทาง SMS แล้วครับสวัสดีครับบอกเจ๊หมิงบอกได้ยินแต่เสียงพี่เฟ้งพากพี่เอกไม่ได้ยินเลยนะครับเอาไม่เหมือนเจ๊ไงเจ๊คนอื่นแบกอะเจ๊ไม่ทำงานเลยอะแล้วเจ๊ง่ายด้วยนะเบอร์15เบอร์16 เจ๊ไม่มีชื่อเลยอะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวผมลองดูแป๊บนึงนะผมอัปเดตอยู่แฟบหนึ่งนะน่าจะครบนะครับผม
1: ส่วน Facebook ก็นั่นแหละครับสวัสดีทักทายเข้ามาเยอะนะครับมอร์นิ่งครับคุณหูใหญ
0: ่ครับผมไหนๆจะคู่นี้รายชื่อออกมาแล้วจันบอลว่าไงคู่นี้โปรตุเกสกับถูกใจไหมรายชื่อก่อน
1: จริงๆก็ตามที่คาดการณ์กันไว้แหละนะคือถ้ามองหน้าเสือโปรตุเกสมันดีกว่าแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าโครเอเชียอย่างที่บอกไปว่าฟุตบอลโลกที่ผ่านมาเนี่ยภายใต้กุนซือคนนี้เนี่ยเข้าถึงรอบรองชนะเลิศทั้ง2ครั้งเลยนะครั้งนี้เนี่ยผมว่าอาจจะไปไกลไม่ถึงแหละแต่ว่าโปรตุเกสเหนื่อยแหละไม่ชนะง่ายๆแน่
0: ใช่
1: ไม่ชนะง่ายๆแน
0: ่คือวันนี้เลือกเอาเลเอาแล้วดอกเจ้าเฟลิกใช่ไหมเพราะนัดที่แล้วเลือกเจ้าเฟลิก
1: เลเอาจริงๆทัวร์นาเมนต์นี้ก็เล่นยังไม่ค่อยดีนะ
0: เลเอาผมว่ามันต้องปรับทัศนคติเนอะมันยังเล่นเหมือนแบบเล่นเพื่อตัวเองอ่ะแต่จริงๆมันเป็นนักเตะที่มีความสามารถนะส่วนไอ้ตัวอื่นเนี่ยก็ต้องเล่นให้เป็นทีมแต่เพราะผมว่าในยุคโรเบโต้มาร์ติเนสเนอะนักเตะกองกลางอย่างโปรตุเกสแบบเนี้ยมันควรเนียนตากว่านี้เนอะดูยังดูติดขัดเล่นไม่ลงล็อกเหมือนแบบบางทีเหมือนอารมณ์บางทีเราดูเหมือนโปรตุเกสไม่ได้ซ้อมกันมาเลยอ่ะมันเหมือนไม่เข้าขากันยังไงก็ไม่รู
1: ้
0: ผมว่ามันควรเนียนกว่านี้นักเตะโอ้โหดูดิไอเนเวสวิตินญาคุณยังมีบูโน่ใช่ไ
1: หมคือดูตัวกลางก็ดีหลังก็แน่นนะแต่ว่าทำไมผลลัพธ์มันออกมาแล้วมันเล่นกันเหมือนคนละทีมกันเลย
0: ใช่ใช่ผมมองว่าตรงไอ้ลูปโตมาร์ติเนสมันทำอะไรกับทีมโปรตุเกสวะเนี่ยก็คิดเหมือนกันนะผมว่าคู่นี้น่าจะถึงฎีกาเนอะมีสิทธิ์จุดโทษนะ
1: 90นาทีก็ดูแล้วเหนื่อยอ่ะทั้งคู่เลย
0: แล้วเป็นบอลมีประสบการณ์สูงๆด้วยนะดาริกแกชอบเรื่องการต่อเวลาอยู่แล้วนะครับพอไปจุดโทษปุ๊บเนี่ยเราเห็นแล้วไง
1: อะไรก็เกิดขึ้น
0: ใช่ไหมทีมใหญ่ก็ล่วงมา2ทีมแล้วดอยกับดับเนี่ย
1: เยอรมันดีเนเธอร์แลนด์แต่ในเนเธอร์แลนด์ผมก็สงสารนะโอ้โหเพราะว่าในเนเธอร์แลนด์เนี่ยตั้งแต่ที่เขาแพ้โปรตุเกสใช่ไหมไม่เคยแพ้ใครในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายใน90นาทีหรือ120นาทีไม่เคยแพ้ใครมาแบบยาวนานมาก
0: ใช่ใช่ยาวนานเลยครับ
1: ที่ส่วนใหญ่แพ้เนี่ยแพ้จุดโทษนั่นแหละ
0: ครับแล้วแพ้จุดโทษเหมือนเดิมแล้วแกก็ยังไม่แพ้ในเวลาอยู่ดีนะ
1: ครั้งนี้ก็
0: ต่อเวลา
1: จุดโทษ
0: มาจุดโทษอีกแล้วทั้งที่ดูเหนือกว่าด้วยนะ
1: แล้วมันควรจะ90นาทีมันก็จะชนะอยู่แล้วไม่โดนลูกหม
0: ดแต่อยากรู้เหมือนกันว่าซ้อมจุดโทษมาจริงไหมเพราะผมเห็นนักเตะแต่ละคนที่ลงมายิงมันดูไม่มั่นใจเลยนะ
1: ผมมองอย่างนี้นะผู้รักษาประตูโมร็อกโกคนนี
0: ้โบโนอ
1: ่
0: ะ
1: มันมีการเซฟจุดโทษที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาคือปกติผู้รักษาประตูยืนอยู่ตรงกลางมันจะเลือกซ้ายหรือเลือกขวาใช่ไหมแต่คนนี้มันจะเลือกแบบมันจะกระโดดไปทางฝั่งซ้ายหรือมันจะกระโดดไปฝั่งขวาแต่มันจะไม่ล้มลงไปเหมือนว่ามันจะเลือกเอาละถ้ามันสมมุติว่าคนยิงมันรู้ว่าจะยิงมาทางฝั่งซ้ายมันจะกระโดดไปยืนระหว่างทางฝั่งซ้ายเพื่อว่ามันจะคัฟเวอร์ทางฝั่งซ้ายอย่างเดียว
0: ม
1: ันจะไม่ล้มด้วยนะ
0: มันมีแบบแผนมันมาเลยใช่
1: มันจะเลือกไปอย่างแบบนี้เลยดูแล้วเฮ้ยมันเป็นวิธีนึงที่ฉลาดเหมือนกันนะ
0: มันก็จิตวิทยาเหมือนกันนะคนจะยิงบางทีมันหลอนนะ
1: เพราะอย่างลูกที่มันไปเซฟทางฝั่งขวามันไม่ได้ล้มลงไปถ้ามันล้มลงไปมันยิงเสยใต้ไปได้อยู่แล้วแต่มันกระโดดไปทางฝั่งขวาก่อนนะอาจารย์หนูแล้วพอไอ้นั้นมันยิงเสยมามันก็ยกมือปัดขึ้นไป
0: แต่จุดโทษผมสังเกตหลายทีแล้วนะไอ้ประเภท วิ่งแล้วมายิงโอเคประเภทซอยก่อนแล้วดึงจังหวะนะส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าเนอะ
1: เสียจังหวะ
0: เออมันเสียจังหวะเองผมเป็นพวกซอยกับพวกไอ้จอจิงโจ้อะกระโดดดึ๊กดึ๊กดึ๊กดึ๊กเนี่ย
1: คือบางคนไม่คิดมากหรอวิ่งมาอย่างเมื่อวานเนี่ยตีลมองอ่ะคือผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ทางไม่กล้ายิงหรือเปล่าหรือว่าตีลมองมันอยากยิงอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: หรือว่าหลอกจริงเพราะว่าก่อนหน้านี้เราโฟกัสไปที่ลูกกากู
1: ใช่ลูกกากูถือบอลกับฟุตทาแล้วแต่ยิงดีนะลูกนั้นผม
0: โอ้โหจิตมันยิงดีมาก
1: เออแบบไม่ต้องรับ
0: หายเลยคือบอกมุมมันก็รับไม่ได้เพราะยิงมุมบอลสวยเนาะแต่ถ้าผมเป็นจิตวิทยาผมนะเมื่อก่อนผมเล่นประตูมาก่อนผมขึ้นไปนั่งบนคานนะนั่งบนคานแล้วมันทำให้เฮ้ยไอ้นี่มันทำอะไรวะเนี่ยสรุปยิงเข้าทุกลูกเลยลงมาไม่ทันเพื่อนเลยคานเขาก็ยิงลงมาไม่ทันเข้าทุกลูกเลยหลังจากนั้นเลยเล่นประตู
1: อันนี้นึกถึงอะไรนักเตะกังฟูของฮ่องกงอ
0: ่
1: ะ
0: ที่เจ้าหลินเจ้าหลินจ็อกเกอร์นะหลบแบบดิจิตอลนะครับก็ว่ากันไปคู่นี้นี่ก็เจ๋งกับโอ๊ตจะมาตอน
1: ตีห้า
0: ตีห้าแล้วเดี๋ยวบอลจะเตะคิกออฟกันตอน6โมงนะครับรายชื่อก็จัดไปละไปรอดูกันอีกทีนึงนะครับว่าสุดท้ายคู่นี้เนี่ยเพราะผมเชื่อว่าหลายคนมองว่าน่าจะมีต่อเวลา
1: ใช่ผมก็
0: เพราะมันดูมันกินกันยากมากคู่นี้
1: แล้วก็คู่เช้าสุดก็จะเป็นสวิตเซอร์แลนด์กับแอลจีเรีย
0: ครับอันนี้ถามมาบอกว่าคุณซัมบอดี้นะบอกเมสซี่เนี่ยลุ้นบัลลงดอได้ไหม
1: ยากเพราะว่ามันเล่นในเมเจอร์ลีกมันก็ไม่ได้ละ
0: เพราะว่าสมมติว่าจบด้วยแชมป์โลกเนี่ยมันก็จะได้แค่โควต้าแชมป์โลกเนาะมันยังไม่เหมือนทีมอื่นอย่างไอพวกเดมเบเล่อะไรเงี้ยมันได้ครึ่งหนึ่งจากไอการเป็นแชมป์แชมเปี้ยนลีกมาแล้วเนาะ
1: ยาก
0: ผมว่ายากผมไม่ยาก
1: นักเตะเปเชก็ยังได้เปรียบกว่า
0: ใช่นักเตะเปเชก็ยังรอลุ้นแล้วมันฝรั่งเศสไปได้ลึกด้วยไงเนอะมันมีโอกาสได้บาลองดอร์เยอะกว่าครับ
1: แต่จริงๆปีนี้มันมาหลายคนมากแฮร์รี่เคนก็ยังมีนะทางอังกฤษไปถึงไกลๆแล้วก็เพราะก็ยิงกับบาเยนก็เยอะ
0: ใช่
1: แชมป์กับบุนคือ
0: โอลิเซ่เดมเบเล่พวกนี้เอ็มบัปเป้ผมว่าได้ไม่ได้เนาะ
1: ต้องมาตัดสิน
0: มันไม่ได้อะไรเลยนะ
1: มาตัดสินที่ฟุตบอลโลกเนี่ยว่าใครจะไปถึงแชมป์โลกแล้วมาดูว่าไอ้นักเตะคนนั้นมันมีใครบ้าง
0: ผมว่าสำคัญนะเพราะว่าเราจะไปนึกถึงไอ้เวลิชไนเดอร์นะที่ได้ตอนนั้นได้3แชมป์อ่ะโอ้โหมันเจออีดีเอสต้าเข้าไปดอกเดียว
1: ได้แชมป์โลกเดียวชนะหมดเลย
0: โอ้เวลิชไนเดอร์โอ้โหเล่นมาแทบตาย3แชมป์จบเลยมาลงดอกเพราะมันได้เปรียบอะเรื่องของไอ้แชมเปี้ยนลีกอะเนาะพอมันได้มาแล้วก็เรื่องการเป็นแชมป์ในสโมสรด้วยอะอันนี้มันมาแค่บอลโลกเนี่ยผมว่ายากอะเนาะ
1: แล้วเดี๋ยวนี้เขานับเปรียบ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95
3: ท้องมองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
12: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
13: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์ม
14: ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
15: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้า

สวัสดีค่ะ5:12 นนะคะกับเช้าวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะวันนี้ศุกร์ที่3 กรกฎาคม 2569ค่ะพบกันเช่นเคยนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95ค่ะเป็นเช้าวันศุกร์ที่หลายท่านก็ต้องตื่นเช้าเหมือนเดิมเนาะฟังวิทยุฟังเพลงฟังข่าวฟังทุกอย่างบางท่านบอกฟังตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะก็เปิดลูกทุ่งมานครทิ้งเอาไว้โดยเฉพาะตี 5-7 โมงเช้าเป็นช่วงซุปเปอร์สเตชันนะคะทุกสถานีก็ติดตามและฟังได้นะคะทั่วไทยและทั่วโลกด้วยก็แล้วกันนะคะวันนี้น้องเมย์อยู่หลังไมค์เหมือนเดิมนะคะ022481366ค่ะ022481366นะคะส่วนน้องด้งเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวช่วงสายก็จะออกไปทำงานโอ้ช่วงนี้ข่าวเยอะมากนะคะนักข่าวผู้สื่อข่าวคนที่ทำข่าวนะคะต้องเหนื่อยนะคะข่าวมันเยอะแล้วเยอะจริงๆนะสำหรับในช่วงนี้เมื่อวานนี้ก็อย่างที่หลายท่านทราบแล้วนะคะกรณีวันนี้ก็เป็นข่าวหน้าหนึ่งแล้วก็ทำให้โอ้โหไม่น่าเชื่อนะคะเด็กชายวัย11ขับรถกระบะของคุณตาเหรอขับขี่มาบนถนนเส้นทางระหว่างมุกดาหารกับอำเภอดอนตาลนะคะพุ่งชนคณะพระภิกษุที่กำลังเดินธุดงค์จากวัดรอยพระพุทธบาทภูมิโนรมจังหวัดมุกดาหารจะมุ่งหน้าไปอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะส่งผลให้พระสงฆ์มรณภาพไปหลายรูปแล้วก็มี อีกหลายรูปบาดเจ็บนะคะรวมถึงคฤหัสถ์ที่ติดตามคณะธุดงค์ด้วยนะคะก็เมื่อวานนี้นักข่าวต้องบอกว่าทุกสำนักแล้วกันเนาะลงพื้นที่ไปเจอครอบครัวของเด็กคนนี้อายุ11ก็ตัวไม่ใหญ่นะตัวน้อยหนึ่งคุณตาก็บอกว่าตอนที่หลานเอารถออกไปเนี่ยตัวเองไม่ได้อยู่บ้านหลานน่ะอยู่กับยายยายก็กำลังจะเตรียมของไปขายที่ตลาดซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหลานคนนี้เอากุญแจรถไปได้ยังไงหลังจากขึ้นรถเสร็จหลานก็ขับรถออกไปเลยยายบอกพยายามจะเปิดประตูแต่หลานเนี่ยล็อกจากข้างในแล้วก็ขับไปเลยพยายามติดตามอยู่แต่มาเกิดอุบัติเหตุซะก่อนยืนยันว่าไม่เคยสอนหลานขับรถยังงงว่าหลานขับไปได้ยังไงเด็กคนนี้พูดไม่ค่อยได้นะคะเป็นเด็กพิเศษโอ้โหแล้วขับมาเป็น10 กิโลนะคือยังงงตรงที่ว่ารถกระบะเนี่ยมันไม่ใช่ว่าขับง่ายๆนะคะยิ่งเป็นเด็กด้วยแล้วเด็กพิเศษด้วยเนี่ยการขับรถกระบะมันต้องเหยียบคลัชใช่ไหมสตาร์ทยังไงสตาร์ทโอเคติดแต่เคยเห็นตาขับผู้ใหญ่ขับแต่มันต้องสารพัดเลยนะขนาดเราขับครั้งแรกรถกระบะเนี่ยยังยากเลยนะคะเด็กคนนี้อายุ11โอ้โหต้องสุดยอดมากเลยนะคะก็ไม่รู้ว่าจะต้องยังไงแบบไหนเมื่อวานนี้ทั้งแม่ทั้งยายก็ก้มหน้าก้มตาฝ่าวงล้อมผู้สื่อข่าวนะคะไม่พูดนี่ค่ะเมื่อตำรวจได้เชิญมาที่โรงพักนะเด็กด้วยแหละนะฮะก็ทราบว่าเมื่อวานนี้พาเยาวชนผู้ก่อเหตุ11ขวบอยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารแล้วนะคะแม่กับยายอย่างที่บอกนักข่าวก็พยายามถามเนาะน้องป่วยเป็นอะไรพูดได้ไหมเคยมีพฤติกรรมแบบนี้หรือเปล่าเอารถไปขับหรือเปล่าทั้งแม่และยายไม่ตอบคำถามใดๆก่อนที่ตำรวจจะนำนะฮะตัว
่งไปอยู่ในความดูแลของพม.ก่อนนะคะมีแต่ตำรวจพูดอยู่หน่อยนึงว่าอาการทางจิตของเด็กผู้ก่อเหตุขึ้นอยู่กับการประเมินของแพทย์ซึ่งขณะนี้ทางตำรวจยังคงรอผลการประเมินนะคะสภาพของก็สภาพจิตนะของเด็กอายุ11คนนี้โอ้มิคาใจมากนะว่าเป็นไปได้ยังไงเนาะถึงโอ้โหได้ขับรถแล้วขับเร็วมากนะในกล้องหลายมุมเลยนะคะมาอย่างเร็วเลยค่ะมาเร็วจริงๆนี่ค่ะก็โอ้ล่าสุดนั้นเดี๋ยวนะยอดของพระที่มรณภาพนะคะ10เหรอ10รูปนะคะสาหัส3แล้วก็บาดเจ็บเล็กน้อยอีก9โยม1คนในจำนวนพระที่เดินทาง34รูปนะคะพระสำรวยระวังนี่รายชื่อที่มรณภาพนะคะพระศักดาศีลาพระชัยสอนนันทสิงห์พระชตะทองอุรานพระคำสิงห์ชัยเลิศพระโยธินวรรณศรีพระยุทธพงวิเศษพระนิคมอังกาบพระสุรศักดิ์ปิ่นละออแล้วก็ล่าสุดเมื่อคืนมีเพิ่มอีก1รูปรวมเป็นมรณภาพจากเหตุการณ์นี้10รูปนะคะนี่ก็สุดช็อกเลยนะคะช็อกจริงๆสำหรับเคสนี้เด็กชายวัย11นะคะที่ขโมยรถแล้วก็ซิ่งมาสะเทือนใจมากนะคะสำหรับเหตุการณ์นี้ค่ะส่งผลต่อความรู้สึกของนะคะของคนที่ติดตามข่าวนี้นะคะก็เดี๋ยวรอตำรวจนะคะกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อที่จริงแล้วก็ที่สำคัญคือตอนที่เกิดเหตุนี่นะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยตำรวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะแล้วก็มีพี่คนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงตอนแรกก็นึกว่าเป็นชาวบ้านนะฮะขับรถผ่านมาปรากฏว่าพี่ก็เป็นพยาบาลนะคะผู้หญิงท่านนั้นที่ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บแบบเต็มที่มากนะคะก็เป็นพยาบาลนะมีการเฉลยแล้วนะคะก็เร่งปฐมพยาบาลแล้วก็ลำเลียงส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงนะคะจนถึงโรงพยาบาลก็อย่างที่บอกนะคะรถจริงๆก็ไม่ได้เสียหลักอะไรเนาะก็พุ่งชนเลยอ่ะขับออกมาแล้วก็พระธุดงค์อ่ะนึกภาพออกนะเดินเป็นแถวนะคะข้างถนนก็พุ่งชนทั้งขบวนนั่นเลยแล้วก็ถือว่าเกิดความสูญเสียนะคะมีรายงานว่าขณะที่ชนแล้วรถหยุดแล้วเด็กชายผู้ขับขี่ไม่บาดเจ็บเลยตัวเขาเองไม่บาดเจ็บเลยแต่ว่าดูจากสภาพรถยนต์เนี่ยก็พังยับเยินนะคะนะคะแต่ว่าถึงเขาจะไม่บาดเจ็บก็ไม่สามารถให้ปากคำได้เพราะว่าเป็นเด็กพิเศษนั่นแหละก็ต้องเชิญพ่อแม่ผู้ปกครองมาให้ปากคำแทนนะคะก็ต้องขั้นตอนตามกฎหมายก็ไม่รู้ว่าจะยังไงนะคะน่าใจหายมากอย่างที่บอกนะคะแล้วเด็กเนี่ยตัวเล็กนิดเดียวเด็กคนนี้ตัวเล็กนิดเดียวนะคะเหมือนเด็กประมาณว่า

เด็กทั่วไปเลยนะดูก็ไม่ใช่อายุ11เนี่ยดูเหมือนอายุจะน้อยกว่า11ด้วยซ้ำไปนะคะแต่ว่าด้วยความที่เขาบอกว่าเป็นเด็กพิเศษนะคะที่เป็นโศกนาฏกรรมสะเทือนใจสำหรับคนไทยแล้วก็ชาวพุทธแม่นะคะสำหรับเหตุเกิดเมื่อวานนี้เนี่ยค่ะพระกำลังเดินธุดงค์นะจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมิมโนรมมุ่งหน้าสู่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะแล้วก็ความคืบหน้าทางคดีก็สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักในสังคมแล้วค่ะเมื่อรู้ว่าเด็กคนขับอายุ11แล้วเป็นเด็กพิเศษแอบขโมยรถของครอบครัวมาซิ่งก่อนจะเสียหลักพุ่งชนคณะพระธุดงค์จนกลายเป็นโศกนาฏกรรมนะคะซึ่งในเมื่อวานนี้นะคะสังคมที่ตั้งคำถามทันทีว่าแล้วเด็กอายุแค่นี้เนี่ยขับรถชนพระมรณะไป10รูปเนี่ยจะต้องรับโทษทางอาญาแบบไหนอย่างไรนะคะก็ไปดูข้อกฎหมายไล่เรียงความรับผิดชอบออกเป็น3ส่วนสำคัญเนาะก็ชี้ชัดว่าแม้ว่าเด็กคนนี้จะรอดคุกแต่ผู้ปกครองต้องรับผิด1อาญาไม่เอาความกฎหมายอุ้มเด็กไม่ต้องรับโทษแต่ว่าพอไปดูมาตรา73มันอยากชัดเจนนะว่าเด็กอายุยังไม่เกิน12ปีจะทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษก็หมายความว่าในทางอาญาแม้ว่าการกระทำของเด็กชายวัย11รายนี้จะเข้าข่ายความผิดร้ายแรงฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสแต่กฎหมายมองว่าเด็กยังไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอจึงไม่ต้องรับโทษทางอาญาก็คือไม่ต้องติดคุกแต่ไม่ใช่ว่าจะปล่อยตัวไปเฉยๆนะคะศาลเยาวชนและครอบครัวเนี่ยจะมีอำนาจสั่งใช้มาตรการพิเศษสำหรับเด็กเพื่อดัดนิสัยแล้วก็ปรับพฤติกรรมอย่างเช่นการว่ากล่าวตักเตือนการส่งตัวเข้าสู่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กเยาวชนหรือว่าการมอบตัวให้ผู้ปกครองดูแลโดยลักษณะเรียกว่าทันบนเอาไว้นะคะส่วนผู้ปกครองที่บอกว่าหนีไม่รอดไม่พ้นเนี่ยนะคะต้องเตรียมใน2ช่องทางกฎหมายนะคะ1ความรับผิดทางแพ่งค่าเสียหายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะมาตรา429ระบุชัดเลยว่าผู้ปกครองต้องร่วมรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดที่ลูกผู้เยาว์นี่นะคะได้กระทำลงนั่นหมายความว่าคณะญาติของพระที่มรณภาพทั้ง10รูปนะคะและพระที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยมีสิทธิ์ฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจะเป็นค่าทำศพค่ารักษาพยาบาลค่าขาดไร้อุปการะจากผู้ปกครองได้โดยตรงเว้นแต่ผู้ปกครองจะพิสูจน์ได้ว่าได้ใช้ความระมัดระวังในการดูแลลูกอย่างดีที่สุดแล้วซึ่งในกรณีนี้ยากที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบนี้นะคะก็แสดงว่ายังไม่ได้ดูแลดีที่สุดนะปล่อยให้เด็กเอากุญแจรถมาขับรถอันนี้คือความรับผิดในส่วนของทางแพ่งนะคะส่วนตามกฎหมายพ.ร.บ.จราจรทางบกตัวเด็กเนี่ยมีความผิดฐานขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่อย่างแน่นอนผู้ปกครองที่ปล่อยปละละเลยหรือยินยอมไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ให้เด็กนะใช้รถขับบนถนนจนก่อวินาศกรรมถือว่ามีความผิดตามกฎหมายจราจรอันนี้ก็มีโทษนะทั้งจำและปรับเหมือนกันแล้วก็ที่เมื่อวานนี้หลายคนก็แชร์กันบอกว่าก็ไม่น่าห่วงเท่าไหร่เพราะรถคันนี้เนี่ยมีพ.ร.บ.นะมีประกันภัยภาคสมัครใจด้วยพ.ร.บ.นี้ก็คือภาคบังคับเนาะก็บอกว่าเยียวยาเบื้องต้นเนี่ยมีอยู่20ล้านสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือกปภ.บอกว่าข้อมูลการเยียวยาเบื้องต้นนั้นเนี่ยพระที่มรณภาพจะได้รับความคุ้มครองรูปละ 500,000 ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้รับค่ารักษาพยาบาลตามจริงสูงสุดไม่เกิน 80,000 ซึ่งเมื่อวานก็มีการแชร์กันแต่ก็บอกว่าก็เดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่ากปภ.เนี่ยจะว่ายังไงจะได้ตาม

นี้หรือเปล่านะคะสำหรับเรื่องของการเยียวยาเพราะว่าเป็นอันนี้ก็น่าจะต้องจ่ายเลยเนาะเพราะว่ามีพรบชัดเจนเนาะคุ้มครองแต่ว่าอาจจะมีเงื่อนไขทางกฎหมายอะไรบางอย่างนี่ก็เดี๋ยวต้องรอนะคะต้องตรวจสอบกันให้ชัดเจนตรงนี้นะคะเรื่องของพรบเรื่องของประกันสำหรับรถคันนี้นะคะเมื่อวานผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนะคะพร้อมกับตำรวจก็อย่างที่บอกนะคะว่าเครียดเลยนะคะสำหรับใครที่เห็นภาพเมื่อวานนะคะนี่คือข้อกฎหมายว่าต้องเจออะไรบ้างสำหรับเหตุการณ์นะคะล่าสุดนั้นเห็นบอกว่าแม่ของเด็กเปิดเรียกว่าพูดแล้วนะคะเดี๋ยวพูดมากน้อยแค่ไหนก็พูดนิดนึงว่าลูกขโมยรถยี่ห้ออีซูซุออกมาจากบ้านแล้วเป็นครั้งแรกที่ลูกก่อเหตุลักษณะนี้เมื่อทราบว่าลูกชายขโมยรถออกไปก็รีบโทรแจ้งตำรวจทันทีโทร191เพื่อช่วยสกัดแต่ไม่ทันอันนี้แม่บอกนะรถมาพุ่งชนขบวนพระจนมรณภาพและบาดเจ็บซะก่อนแม่ก็ว่าอย่างนั้นว่าโทรแจ้ง191ทันทีนะคะส่วนตำรวจเองเมื่อวานนี้ท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารนะคะพลตำรวจตรีไพโรจน์ไทยพุทธชาบอกว่าเด็กให้การไม่ได้เพราะนั้นในการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาที่เป็นเด็กแบบนี้เนี่ยต้องมีกระบวนการทางสหวิชาชีพในการสอบสวนที่มาที่ไปในการนำรถออกมาใช้แล้วก็เอารถไปพิสูจน์หลักฐานว่ามันเกิดเหตุได้อย่างไรนะคะนี่ค่ะโอ้โหโอ้ยขออภัยล่าสุดนั้น12รูปนะคะมรณภาพโอ้อีกช็อกเลยค่ะก็พระมรณภาพ12นะคะเมื่อสักครู่อ่านได้ชื่อไป10เนาะสรุปเป็น12รูปนะคะแล้วก็ทราบว่าหนึ่งในพระที่มรณภาพนะคะเดี๋ยวนะหนึ่งใน12ที่มรณภาพปรากฏว่าล่าสุดนั้นเห็นบอกว่าเป็นพ่อของนักร้องออยแสงสินนะคะออยก็โพสต์ว่าหนึ่งในพระที่เป็นข่าวคือคุณพ่อผมเองครับท่านเสียชีวิตแล้วนี่ไงออยแสงสินนะคะเป็นคนโพสต์นะคะบอกว่าคุณพ่อของผมเองท่านเสียชีวิตแล้วนะครับสำหรับเหตุการณ์เมื่อวานนี่ค่ะนี่ก็เป็นมุมที่แบบไม่คาดคิดเนาะนี่ค่ะของเป็นพ่อของนักร้องแล้วก็ที่สรุปคือหลายคนก็บอกว่าไม่น่าเชื่อเนาะว่าจะขับรถได้ขนาดนั้นเนาะคนที่ไม่เคยขับรถไม่เคยจับรถไม่อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ยังไงแต่ก็เป็นไปแล้วจริงๆนะคะมันน่าช็อกมากนะคะตอนนี้ในส่วนของคณะเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารนะคะก็ได้มีการประชุมแล้วก็บอกว่า เหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเดินธุดงค์ถูกต้องด้วยนะคะคือไม่ใช่ว่าเดินแบบจะเปะจะปะหรือว่าอะไรเขาเรียกว่าเดินจาริกอย่างถูกต้องตามพระธรรมวินัยที่ระบุให้พระธุดงค์เดินสวนทางกับการจราจรเพื่อให้สามารถมองเห็นแล้วก็ระมัดระวังรถยนต์ได้นะเพราะว่าพระภิกษุที่เป็นเจ้าของโครงการธุดงค์เนี่ยนะท่านก็บอกว่าคณะของพระธุดงค์เดินจาริกอย่างถูกต้องตามพระธรรมวินัยซึ่งระบุว่า
ให้เดินสวนทางกับการจราจรขณะเกิดเหตุนะคะพระสี่รูปแรกเนี่ยได้เห็นรถกระบะจึงส่งเสียงเตือนพระภิกษุที่อยู่ด้านหลังทำให้พระภิกษุห้ารูปแรกเนี่ยสามารถหลบหลีกได้ทันเมื่อถึงรูปที่6รถก็พุ่งชนเนื่องจากคณะพระธุดงค์เดินเรียงหนึ่งซึ่งเป็นปกติของการจาริกการเดินห่างจากเส้นทึบของช่องทางจราจรทางรถจักรยานยนต์เนี่ยประมาณ2เมตรริมถนนด้านในสุดแต่รถยนต์วิ่งมาด้วยความเร็วแล้วก็เสียหลักจึงเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้นะคะซึ่งเมื่อวานคุณหมอนายแพทย์สาธารณสุขประจำจังหวัดมุกดาหารก็บอกว่าขณะนี้ยังมีพระที่อาการรุนแรงอยู่4รูปนะคะบาดเจ็บปานกลาง10แล้วก็มี2รูปที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัดม้ามแตกบางรูปมีกระดูกหักนะคะในเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหารนะคะรายงานสถานการณ์เพิ่มเติมนะคะยอดรวมก็คือ12นะแล้วก็ทางจังหวัดนั้นมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานพื้นที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อเร่งตรวจสอบข้อมูลรายชื่อทั้งผู้มรณภาพผู้บาดเจ็บพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ค่ะกับเหตุการณ์นี้นะคะโอ้โหแล้วก็เมื่อวานเนี่ย ทางอ๋อสายมาแล้วใช่ไหมพระอาจารย์ที่เดินธุดงค์ด้วยนะคะก็เล่าแบบหมูวินาทีนั้นนะมันคือมันเหมือนกับรู้เลยว่าต้องสะเทือนขวัญอย่างที่หลายคนเห็นนี่นะคะพระอาจารย์พัชวัตรเจิงสูงเนินนะคะรูปพระรูปนี้บวช23พรรษานะคะจริงๆท่านเนี่ยจำพรรษาอยู่ที่วัดคลองตะแบกอำเภอสีคิ้วนครราชสีมารอดมาได้ก็บอกว่าจริงๆนี่นะคะเห็นเลยว่ารถคันนี้ขับมาด้วยความเร็วสูงมากเหมือนกับคนขับแบบหลับในเนี่ยแล้วพุ่งตรงมาที่ขบวนของพระเลยด้วยสติที่ฝึกฝนมาพระอาจารย์พัชวัตรบอกว่าตัดสินใจเข้าช่วยพยุงพระอีกรูปให้พ้นจากเส้นทางอันตรายได้ทันท่วงทีแต่แรงปะทะจากการชนที่รุนแรงส่งผลให้พระหลายรูปกระเด็นลอยไปตามแรงซึ่งเป็นภาพที่น่าสะเทือนใจเป็นอย่างยิ่งแล้วก็พระสองรูปติดค้างอยู่ในซากรถกระบะพอรถจอดแล้วเนี่ยนะคะถามความรู้สึกพระอาจารย์พัชวัตรบอกว่าโอ้ตกใจแต่ด้วยการฝึกสมาธิจึงทำให้มีสติโดยท่านยังเล่าย้อนถึงความฝันก่อนออกธุดงค์นะที่หลวงปู่ศิลามาหาในความฝันแล้วก็ลูบศีรษะให้พรขอให้ปลอดภัยซึ่งท่านก็เชื่อว่าเป็นปาฏิหาริย์ที่ทำให้รอดชีวิตมาได้เนี่ยค่ะก็นี่เป็นวันแรกของการออกธุดงค์นะคะเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนขวัญอย่างที่บอกว่าเป็นวันแรกนะไม่ใช่ว่าเดินหลายวันนะออกวันแรกก็เดินมาถึงจุดเกิดเหตุนั่นเองนะคะก็ไม่รู้ว่าจะมีข่าวไหนที่แบบสะเทือนใจไปมากกว่านี้เนาะสำหรับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะช็อกแล้วช็อกอีกนะคะแล้วก็เห็นมุมอีกหลายมุมที่เป็นภาพนะได้เห็นว่าโอ้ก็ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็นี่แหละค่ะเด็กเนาะวัย11เท่านั้นเองนะคะมีสายใช่ไหมคะรับกันเลยก็ได้ค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอน้องด้งด้วยนะคะน่าจะเป็นชั่วโมงที่2นะคะมาดูเหตุการณ์ระทึก อีกหนึ่งเหตุการณ์แล้วกันนะคะก็ช่วงนี้มีระทึกเยอะเนาะคนไทยก็คือช่วงหลังๆเนี่ยคนไทยบอกว่าโอ้โหเจอเหตุการณ์นี้เข้าไปเนี่ยนะคะก็ทำให้ค่อนข้างจะทำให้รู้สึกต้องระมัดระวังตัวต้องอะไรอย่างนี้นะคะ
ระทึกก็คือเรื่องของกรณี

0: โฮสเตสสาวไทยที่ถูกจับนะคะที่ออสเตรเลียนะคะแล้วก็ล่าสุดนั้นปปส.ตำรวจนะคะหลายพื้นที่เลยค่ะเมื่อวานปปส.ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดเลยมีชุดสืบของสภ.เชียงคานสภ.เอราวัณแล้วก็มีตำรวจสืบสวนภูธรภาค4นะคะเปิดปฏิบัติการตามติดผู้ต้องสงสัยที่เชื่อมโยงกับคดีนี้นะคะก็คือนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสของการบินไทยถูกทางการออสเตรเลียจับพร้อมกับเฮโรอีนที่ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเดินทางนะคะเมื่อวานเจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะคะหลังจากสืบสวนพบความเชื่อมโยงถึงนายทิพย์อายุ43ปีและนางทัศน์อายุ42ปีภรรยาชาวลาวโดยทราบว่านายทิพย์เนี่ยกำลังทำงานก่อสร้างอยู่ภายในวัดแห่งหนึ่งในอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยก็เข้าควบคุมตัวมาสอบสวนจากการสอบปากคำเบื้องต้นนายทิพย์ให้การว่าเคยรับจ้างนำพัสดุไปส่งที่ร้านรับส่งพัสดุปลายทางกรุงเทพมาแล้ว6ครั้งแบ่งเป็นพื้นที่อำเภอเชียงคาน5ครั้งอำเภอเอราวัณ1ครั้งได้รับค่าจ้างครั้งละ 8,000 บาทโดยมีชาวลาวเป็นผู้ว่าจ้างอีกทอดหนึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวนางทัศน์ภรรยาชาวลาวของนายทิพย์ซึ่งอยู่ระหว่างการขับรถกลับมาสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อขยายผลถึงผู้ว่าจ้างกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องแล้วก็ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าทั้งสองผัวเมียเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบลำเลียงเฮโรอีนที่ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าผ้าลายช้างซึ่งถูกส่งไปที่นางถะสาวมีนาก่อนจะนำติดตัวเดินทางไปประเทศออสเตรเลียหรือไม่พร้อมเร่งขยายผลการติดตามผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะนี่คือสองผัวเมียที่เขาบอกว่าเป็นผู้ส่งพัสดุให้กับนางสาวมีนานะคะก็เดี๋ยวต้องติดตามนะคะสำหรับสองคนนี้เขารู้หรือเปล่าว่าข้างในที่เขารับจ้างตรงนี้นะคะเป็นยาเสพติดอันนี้ก็เดี๋ยวต้องติดตามนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ไปรวบตัวไว้ได้แล้วค่าจ้างตั้ง 8,000 เนี่ยนี่ค่าจ้างของผัวเมียไทยลาวที่ว่านี่นะฝ่ายชายเนี่ยเป็นไทยนะเมียเนี่ยเป็นลาวเมื่อวานนี้ก็จับได้แล้วนะคะก็เดี๋ยวต้องติดตามต่อว่าจะสาวไปถึงไหนอย่างไรเขาบอกว่าในส่วนของนางสาวมีนาเองเนี่ยตอนที่ถึงสนามบินที่ออสเตรเลียนี่นะคะเขาบอกว่านางสาวมีนาเป็นคนที่บอกให้ทางศุลกากรของออสเตรเลียเป็นผู้ตรวจสอบกระเป๋าของเธอเองเพราะฉะนั้นไอ้ความบริสุทธิ์ตรงนี้ความบริสุทธิ์ใจตรงนี้ก็บอกว่าก็น่าจะช่วยในเรื่องของคดีได้พอสมควรเหมือนกันนะคะขณะนี้ทางสถานกงสุลไทยในออสเตรเลียได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือตามหน้าที่แล้วนะคะขณะเดียวกันผู้ต้องหาก็มีทนายความเข้าไปดูแลคดีแล้วก็ทางการไทยก็กำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งทุกอย่างต้องเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายฝ่ายไทยก็พร้อมให้ความร่วมมือกับทางการออสเตรเลียเพื่อให้การดำเนินคดีนั้นเป็นไปตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องนะคะส่วนสถานะของนางสาวมีนาขณะนี้ก็อย่างที่ทราบนะคะว่ายังไม่ได้รับอนุญาตให้มีการประกันตัวนะคะยังไม่ได้ออกนอกประเทศนะแล้วก็ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของทางการออสเตรเลียเมื่อ2วันที่ผ่านมาค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณเสียศักดิ์พวงกิจแก้วก็บอกว่า เหตุการณ์ลักษณะนี้เนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้แล้วไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับประเทศไทยเท่านั้นสายการบินของไทยก็จำเป็นต้องกำชับมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันอีกนะคะ ส่วนประเด็นที่สายการบินไทยซึ่งทำการบินไปยังออสเตรเลียอาจจะถูกบอยคอตนั้นเนี่ยทางคุณเสียศักดิ์บอกว่าทางการออสเตรเลียน่าจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบมากขึ้นแต่ก็มองว่าไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการตรวจค้นเท่านั้นเพราะว่าเชื่อว่าทางการออสเตรเลียก็มีข้อมูลแล้วก็แหล่งข่าวอยู่ก่อนแล้วรวมถึงอาจจะพบพิรุธบางประการก็ต้องดำเนินการตรวจค้นจากนี้ไปก็ต้องปล่อยทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายค่ะน้องโด้งสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีรู้ฟังค่ะ
0: สวัสดีค่ะก็กำลังเล่าถึงกรณีของคุณมีนานะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ไปจับสองผัวเมียที่อยู่ที่จังหวัดเลยได้เนาะ
1: ครับเขาบอกว่าเป็นคนเป็นต้นทางของเฮโรอีนนะคนนี้สองคนนี้นะครับ
0: เขาบอกว่าเนี่ยมาส่งพัสดุลักษณะแบบนี้เนี่ย6ครั้งแล้วนะในกรุงเทพอ่ะ
2: ครับผม
0: ก็ไปทำงานก่อสร้างอยู่ที่จังหวัดเลย
2: พอแล้วแต่ว่าช่วงไหนใครจะตกเป็นเหยื่อนะ
0: เออได้ค่าจ้างดีด้วยไหมมารอบนึงได้ 8,000 น่ะน้องรุ่ง
1: ครับ
0: เออรอบนึง 8,000 บาทเขาก็ยอมรับแต่ไม่รู้ว่าเขารู้หรือเปล่าว่าข้างในเป็นอะไรนะหัวไทยเมียลาวเนี่ยในทิศกับนางคัดเนี่ย
1: นั่นเพราะว่าเขาบอกว่ายานมันจะถูกส่งมาจากฝั่งลาวนะครับต้นทางเนี่ยอยู่ฝั่งลาวแล้วก็ส่งผ่านสามเหลี่ยมทองคำมาพักไว้ส่งข้ามมาก่อนนะครับส่งข้ามมาคนไทยที่นี่แหละก็คือสองผัวเมียหรือว่าแล้วแต่ว่าเครือข่ายเขาเป็นคนอื่นหรือยังไงส่งมาพักไว้นะครับเพื่อรอวันรอเวลารอคนรับหิ้วถ้ามีใครที่ตกหลุมพรางไปรับหิ้วของเนี่ยเขาก็จะส่งต่อเข้ามาอีกทีหนึ่งส่งยาต่อเข้ามาอีกที
0: โอ้โห
1: ก็เป็นขบวนการนะมันทำให้เราเห็นภาพ
0: เป็นข
1: บวนการนะครับ
0: ใช่
1: เขาบอกว่าคนโครงการเป็นชาวลาวนะเจ้าของยาเป็นกลุ่มแรกเป็นชาวลาวต้องมีการว่าจ้างนะครับ
0: เขาบอกว่าเขารู้นะวิธีการว่าจะต้องส่งไปขายทางไหนยังไงก็รู้ว่าเนี่ยในกลุ่มบรรดาลูกเรือทั้งหลายเขาจะมีกลุ่มไลน์รับยิวของอะไรพวกนี้เขาก็รู้หมดเลยเนาะ
1: เขารู้ครับเขาบอกว่าจะมีอยู่สามกลุ่มอาชีพที่รับพวกนี้นะหนึ่งแอร์โฮสเตสนะครับสองก็เป็นพวกนักเรียนนักศึกษาแล้วก็สามก็พวกที่เกี่ยวกับกรุ๊ปทัวร์ท่องเที่ยวนี
0: ่
1: สามกลุ่มนี้จะมีการประกาศเหมือนกับรับแชร์น้ำหนักกระเป๋าอะขายน้ำหนักกระเป๋าแบ่งน้ำหนักกระเป๋าให
0: ้
1: หรือว่ารับหิ้วได้แหละนะครับ
0: ค่ะโอ้โหก็ในส่วนของเจ้าตัวเองมีนาก็เขาบอกว่าเขาก็บริสุทธิ์ใจนะเมื่อถึงสนามบินเห็นบอกว่าอันนี้แหล่งข่าวนะหมอไม่รู้จริงมากน้อยแค่ไหนก็บอกว่าเธอเป็นผู้ยินยอมให้ทางศุลกากรของออสเตรเลียเป็นผู้ตรวจกระเป๋าเองเพราะเหมือนกับว่าเธอบริสุทธิ์ใจประมาณนี้หรือว่าเธอรับเอาของมาก็คือเป็นกระเป๋าอะไรที่เป็นข่าว
1: ใช่เห็นบอกเธอเข้าไปในช่องต้องสำแดงสิ่งของแบบนี
0: ้ใช่ใช่แต่ว่าเธอก็คือบริสุทธิ์ใจว่าสำแดงกระเป๋าผ้าลายช้างคงไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยว่าสำแดงไปอย่างเงี้ย
1: โอ้หรือไม่รู้นะความรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าเธอรับหิ้วไปหลายอย่างการที่เธอเข้าช่องสำแดงเนี่ยหรือว่าเธอมีของอย่างอื่นด้วยที่ต้องสำแดง
0: นั่นน่ะสิ
1: คือถ้าเป็นกระเป๋าไอ้กระเป๋ารูปช้าง12ใบเนี่ยเราจะสำแดงเหรอพี่เราจะแสดงตัวว่าเราหิ้วกระเป๋าอย่างนี้มาเหรอ
0: เออใช่ไหมเอาสมมติว่าเหมือนเราซื้อนาฬิกามาจากต่างประเทศเนาะเออเรามาถึงสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยเราก็กลัวเขาจะจับได้เราก็สำแดงซะก่อนเลยแล้วก็ไปเข้าช่องสำแดงใช่ไหม
1: อย่างนั้นอ่ะอย่างนั้น
0: เรารู้ตัวใช่ไหมว่าเราซื้อนาฬิกามาเราซื้อของมาแต่ว่าในส่วนของเธอเนี่ยอยู่ๆก็บอกว่าไปสำแดงเองเลยก็คือบริสุทธิ์ใจเข้าช่องนั้นก็แสดงว่าก็คิดว่าให้ตรวจสอบก็เลยคิดว่าเป็นแค่กระเป๋าธรรมดาหรือมีสิ่งของอย่างอื่นอยู่ด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบเนาะ
1: ใช่ค่ะเดินตัว
0: ใช่ค่ะก็ แต่ละข่าวนี่คือแบบโอ้โหนี่ค่ะเมื่อสักครู่ก็เล่าไปเยอะเลยนะคะเรื่องของเด็ก10ขวบ11ขวบชนพระมรณภาพ
1: โอ้อันนี้ก็
0: อือ
1: นี่ก็ใครสอนให้เขาขับรถนะอันนี้เป็นประเด็นอยู่นะ
0: เนี่ยคือเราขับรถครั้งแรกที่เป็นกระบะนะมันไม่ได้ง่ายนะครั้งลุงไม่เด็กตัวเด็ก11ขวบคนนี้ไม่ใช่ตัวใหญ่นะเด็กตัวเล็กนิดเดียว
1: ครับผมโทรไปถามพี่นักข่าวประจำจังหวัดนะฮะมุกดาหารมานะพี่นะเขาบอกว่า

0: านแล้วค่อยๆขับฝึกขับแล้วมันต้องขับเป็นแบบขับมานานแล้วด้วย
1: คัดเป็นมันต้องเปลี่ยนเกียร์ถ้าพุ่งมาขนาดนั้นถ้าพุ่งอย่างนั้นไม่ใช่เกียร์หนึ่งแน่นอน
0: ต้องไต่มาถึงเกียร์ห้าแล้วผมว่าเบอร
1: ์ใช่เกียร์สามสี่ห้านั่นแหละไม่ใช่เกียร์หนึ่งเกียร์สองแล้วพุ่งมาขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเด็กคนนี้เนี่ยโอ้ถ้าไม่เคยจับรถเลยเนี่ยนะอัจฉริยะมาก
0: โอ้
1: แล้วตัวเด็กอะดูภาพของเด็กนะตอนที่เขาให้นั่งอยู่คนเดียวที่โรงพักกับน้องโดตัวเล็กนิดเดียวขาเขินเล็กแล้วเหยียบคัดยังไงกุมพวงมาลัยมาแบบไหนแล้วเปลี่ยนเกียร์ยังไงงงมาก
0: ใครฝึกให้เขาขับเนี่ยแหละเนี่ยเมื่อวานคุณตาบอกไม่รู้เลยว่าหลานขับรถเป็นอ้าวจริงหรือเปล่าของเรือผมเดี๋ยวต้องไปเค้นสอบน้องว่า
1: ก็เห็นว่าเด็กยังคุยไม่ยังพูดไม่ได้อ่ะ
0: ครับ
1: เด็กพูดไม่ได้คือปกติเขาบอกเด็กคนนี้พูดไม่ค่อยได้อยู่แล้วอันนี้คุณตาบอกนะเป็นเด็กพิเศษน้องโล่งไม่ใช่ว่าเด็กปกติทั่วไปทีนี้พอไปเจอเหตุการณ์นี้อีกก็ไม่พูดเลยครั้งนี้
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ค่ะก็ดูเหมือนจะช็อกๆอยู่นั่นแหละเขาก็ไม่พูดโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่โตเลยเนาะนี่ค่ะเรื่องใหญ่มาก
0: สงสารพระนะโอ้โหท่านเดินทุดงเดินอยู่ริมถนนของท่านดีๆนะครับ
1: ค่ะก็นี่ไงเขาบอกว่าในกฎของการเดินทุดงนะเขามีหมดพระธรรมวินัยว่าต้องเดินให้คนสวนทางกับการจราจรช่องทางจราจรก็มีกฎอะไรของเขาก็คือตามนั้นเป๊ะเลยค่ะน้องดุ๊ก
0: โอ้
1: ใช่ค่ะคือการเดินทุดงลักษณะการเดินก็คือเดินให้ห่างจากช่องจราจรเท่าไหร่กี่เมตรกี่เซนติเมตรแล้วก็ต้องเดินเพื่อให้เห็นรถก็คือต้องเดินฝั่งตรงข้ามกันแต่นี่คือแบบว่าสวนมาเลยค่ะ
0: โ
1: อ้เด็กคนนี้มันมาเร็วมากนะในกล้องนั้นหลายมุมนะมาเร็วปิดเลย
0: ใช่พี
1: ่ค่ะ
0: หนึ่งในนั้นก็มีคุณพ่อของคุณออยแสงสินเนาะนะ
1: ใช่ใช
0: ่แสงสินศิลปินหมอลำใช่ไหมครับเขาบอกว่าเมื่อวานนี้ก็ไปถึงโรงพยาบาลแล้วนะครับไปเยี่ยมก็เล่าให้ฟังว่าพ่อเนี่ยบวชมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็คุยเรื่องอุปกรณ์เครื่องเสียงเพราะว่าพ่อบอกว่าอยากจะเรียนรู้ว่าอยากจะเป็นพระนักเทศนะครับไม่กี่วันนะก่อนเกิดเหตุนะฮะพ่อเนี่ยเพิ่งบอกเลยว่าไอ้พวกไม้ที่มันเป็นไวเลสติดตัวอย่างเงี้ยมันทำยังไงมันต้องต่อยังไงยี่ห้ออะไรดีก็ยังคุยกันอยู่เลยเพราะพ่อเนี่ยกำลังจะศึกษาเรื่องของการเป็นนักเทศนะครับที่ผ่านมาก็ไม่ได้ฝันหรือไม่มีรางบอกเหตุอะไรเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ทำงานหนักนะฮะก็ได้แต่คุยโทรศัพท์กับพ่อนะฮะเพราะฉะนั้นก็เสียใจละเดี๋ยวต้องดูว่าจะนำศพกลับไปประกอบพิธีที่ไหนอย่างไรนะครับขณะที่กล้องวงจรปิดนี่ตำรวจเขาไปไล่ดูนะครับงานของน้องวัย11ขวบคนขับรถเนี่ยนะฮะเมื่อก่อนเกิดเหตุตอน10โมงกว่าเนี่ยนะครับเด็กเริ่มขับออกจากบ้านครับตอน 10:41 นาทีพี่สีขับมาด้วยตัวเองใช่ขับมาตามถนนนะฮะตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยเห็นบอกว่าเขาขับรถย้อนสอนด้วยนะมีบางช่วงขับรถย้อนสอนไม่ได้เหมือนเลนปกติทั่วไป
1: ใช่
0: ครับก็ขับมาทั้งหมดเนี่ยตำรวจบอกตัวเลขละ13กิโลเมตรครับพี
1: ่13กิโลจากบ้าน
0: ขับมา13กิโล
1: ค่ะโอ้ได้ยังไง
0: แล้วก็ตอนนี้เห็นบอกว่ามีพระมรณภาพเพิ่มอีกหนึ่งเหรอพี่ตีเป็น10รูปแล้วนะครับอัปเดต
1: ข่าวล่าสุดบอกว่า12ใช่ไหมเมื่อกี้
0: 12แล้วใช่ไหมฮะโอ้โห
1: ใช่ค่ะล่าสุดอยู่นะนี่เดี๋ยวมาจากสำนักไหนเมื่อสักครู่นะคะค่ะโอ้นี่เป็นครั้งที่ร้ายแรงที่สุดนะ
0: โอ้โหภาพดูรุนแรงมากนะพี
1: ่ค่ะ

0: นะคือขับมาเนี่ยไม่รู้ไม่ต่ำกว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1: ใช่เห็นในภาพแล้วแบบ
0: ผมว่าเร็วสุดๆต่ำกว่า80หรอก
1: ค่ะโอ้โหแล้วสองรูปอ่ะสองรูปที่พอโดนเสยก็คือขึ้นไปติดอยู่บนกระบะเลยฮันกง
0: โอ้โห
1: แบบพระอาจารย์ที่รอดชีวิตอ่ะพระที่รอดชีวิตจะเล่าแกบอกว่าโอ้โหมาไวมากแล้วก็บางที่บอกก็คือว่าไม่น่าเชื่อเลยแต่ว่าด้วยความที่แบบพระเนาะตั้งสติได้เร็วกว่าคนทั่วไปอยู่แล้วท่านบอกว่ามาอย่างเร็วเลย
0: ค่ะ
1: มาอย่างเร็วเลยใช่เนี่ยพี่โกที่แกโพสแกบอกว่าล่าสุดนั้น12รูปนะคะเ
0: ออ12แล้ว
1: เดี๋ยวต้องตรวจสอบข่าวอีกนิดนึงนะคะว่าใช่หรือเปล่า
0: ก็เปิดให้ชอบก็มีสิทธิ์เพิ่มขึ้นเพราะว่าตอนส่งไปโรงพยาบาลเนี่ยก็ยังสาหัสอยู่หลายรูป
1: ใช่ใช่ค่ะมีม้ามแตกที่สาหัสม้ามแตกแล้วก็กระดูกนะคะโอ้ยสงสารที่สุด
0: จองคือไม่รู้จะโทษใครเลยอ่ะนี่นะบางทีก็เด็กเขาก็ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ด้วยเนาะ
1: ก็เขาบอกว่าต้องอันเนี้ยผู้ปกครองต้องรับผิดชอบด้วยนะคะไม่รู้ว่าจะยังไงแบบไหนแต่ว่าเด็กไม่ติดคุกคือถ้าไปดูกฎหมายเนี่ยไม่รับโทษนะเด็กไม่ต้องรับโทษนะ
0: ครับผม
1: ก็อายุไม่ถึง12
0: ผมกฎหมายไทยเขาบอกเด็กอายุไม่ถึง12ตามมาตรา73นะครับเด็กเนี่ยมีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่พ่อแม่เนี่ยต้องชดใช้พ่อแม่ต้องชดใช้
1: อ
0: ่
1: านั่นแหละ
0: ตามกฎหมายแพ่ง
1: ค่ะ
0: ต้องเป็นทางของนะ
1: ใช่ค่ะปิดท้ายด้วยพระเหมือนกันนะคะเมื่อวานนี้ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนะคะทั้งโลกมีการอ่านคำพิพากษาคดีที่อัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต2เป็นโจทก์ฟ้องอดีตเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรจำได้ไหมที่เป็นข่าวเมื่อปีที่แล้วเนาะกับ
0: อดีตล็อกแล้ว
1: ใช่เจ้าอาวาสวัดท่าหลวงเป็นจำเลยฐานเป็นเจ้าพนักงานเปรียบบางทรัพย์สินของวัดไปอ่ะนะคะก็คือท่านเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรเนี่ยเป็นผู้ในการดูแลมหาวิทยาลัยสงฆ์ด้วยนะคะก็คือมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตสงฆ์พิจิตรมีผู้ใจบุญมามอบเงินบริจาค3ล้านเพื่อนำไปใช้พัฒนามจร.โดยโอนผ่านบัญชีธนาคารส่วนตัวแต่ว่าพระกับทุจริตไม่นำเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยและพบข้อมูลว่ามีการร่วมมือกันกับศรีกาก๊อตเบียดบังเงินดังกล่าวไว้เป็นของตัวเองนะคะศาลพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้องจริงลงโทษจำคุก12ปีแล้วก็ให้คืนเงินนะใช้ราคาทรัพย์เป็นเงิน3ล้านแก่ผู้เสียหายโดยไม่มีการยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวเมื่อวานนี้ในชั้นอุทธรณ์นะคะเมื่อวานนี้ก็เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ก็คุมตัวไปคุมขังต่อที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพค่ะ12ปีนี่คือยักยอกเงินบริจาคโอ้โห
0: คดีแรกๆของพระที่ข้องเกี่ยวกับศรีกาก๊อปแน
1: ่
0: น
1: อนใช่ถูก
0: เขาที่เจ
1: ้าคณะอดีตพระเทพวัชรสิทธิเมธีนะคะโอ้โหจำคุก12ปีเลยนะ
0: ครับผม
1: นี่คือยักยอกนะคะแล้วก็เงินก็ต้องชดใช้นะ3ล้านนะคะ
0: โอ้ครับ
1: ค่ะเราพักกันก่อนสักครู่เนาะ
0: ได้เลยครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
13: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองห

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนก

0: ริกา12นาทีกลับมาชั่วโมงที่2กันต่อนะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook นะคะทั้งด้ง
1: สวัสดีครับมาแล้วคร
0: ับตอนนี้เป็นผู้ประสบภัยอ่ะประกาศได้ไหมเมื่อช่วงชั่วโมงที่แล้วเราไม่ได้รับสายเนาะมาบอกข่าวแลกความด้วยตัวเองได้ไหมเพราะว่า
1: เกิดอะไรขึ้นฮะ
0: ที่บ้านไฟดับตั้งแต่6โมงเย็นเมื่อวานจนถึงตอนนี้ยังไม่มีไฟนะคะ
1: โอ
0: ้ย
1: ฟ้าเย็นฝนฟ้าผ่า
0: ไม่เลยมันดับเป็นบางบ้านอ่ะน้องดงสดับบ้านหลังเว้นหลังคืออะไรไม่รู้เหมือนกัน
1: เอ้าหรอ
0: ใช่ค่ะเออ
1: ค่าไฟ
0: หกโมงเย็นเมื่อวานจนถึงตอนนี้หกโมงเช้าฮะ
1: ค่าไฟอะไรเราเรียบร้อยหมดนะ
0: เรียบร้อยเอ๊ะหรือว่ายังไม่ได้จ่ายค่าไฟงงอยู่
1: เออ
0: เนี่ย
1: ดับหลังเว้นหลัง
0: ไม่รู้ไหมคือกับข้าวในตู้เย็นเนี่ยดูท่าจะเน่าแล้วเนี่ย
1: โอ้ต้องอย่าเปิดมันนะพี่เอออ
0: ย่าเปิดใช่ไหมเออต้องอย่าเปิดมันนะให้มันคงความเย็นไว้หรอ
1: ก็
0: ไม่น่าจะมีอะไรเหลือแล้วนะคะเอาขอพี่กัดนะคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสงนะคะหมู่ที่2ตำบลนาหลวงเสนนะคะกรุณานิดนึงไม่รู้คืออะไรเข้าไปในกลุ่มไลน์ที่รับแจ้งไฟฟ้าดับอะน้องรุ่งเขาก็ไม่บอกว่าคืออะไรเออแจ้งไปเมื่อคืนนะคะพี่เขาแจ้งมาว่าเนี่ยนะพี่เขาแจ้งมาว่าอย่างนี้ณขณะนี้มีไฟดับหลายรายการกำลังเร่งแก้ไขครับมีตอบมาสั้นๆแบบนี
1: ้อ๋อแล้วเป็นหลายจุด
0: เป็นหลายจุดนะตอนนี้ยังมีไฟดับหลายรายการคำว่าหลายรายการคืออะไรกำลังเร่งแก้ไขครับแล้วก็อันนี้คือเขาตอบตอน3ทุ่ม21นาฬิกานะคะแต่ว่าตอนนี้6โมงเช้าแล้วยังไม่มีคืบหน้าเลยว่าสรุปแล้วเนี่ยมันคืออะไรยังไง
1: ว่า
0: เ
1: นี่ยนี่เจอ2ชั่วโมงแล้วเนาะเดิน12ชั่วโมงแล้วไม่มีไฟ
0: พอดีแล้วไม่มีไฟใช้12ชั่วโมงแล้วครับแล้วโชคดีตรงที่ว่ามันไม่ร้อนอากาศมันแบบว่ามีฝนตกเมื่อวานก็ขอโทษในน้ำเนื้อไม่ได้อาบสักคนหนึ่งเนี่ย
1: โอ้เข้าใจได้พี่ไม่มีไฟอ่ะใช่ไหม
0: เออเพราะมันต้องใช้เครื่องปั๊มน้ำไม่มีน้ำอาบ
1: โอ้
0: พอปั๊มไม่ทำงานก็น้ำก็ไม่ไหลก็เดี๋ยวแต่ในการศึกก็ว่าจะไปลงคลองหลังบ้านนะคะเออ
1: ระวังปลา
0: ใช้ชีวิตยังไงดีวันนี้ก็เลยไม่ได้เปิดดูในส่วนของเฟซนะคะเพราะว่ามือถือต้องใช้ไฟอย่างจำกัดคอมก็เปิดไม่ได้นะคะคอมก็เปิดไม่ได้ไม่มีไฟนี่นะไม่น่าเชื่อแล้ว12ชั่วโมงนะไฟยังไม่มา
1: เดี๋ยวผมเข้าเฟซแทนให
0: ้แชร์ให้หน่อยการไฟฟ้าทุ่งสงนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะกลับไปอยู่กรุงเทพละเจออย่างนี้บ่อยๆจะไปอยู่กรุงเทพละโอ้โหเนี่ย12ชั่วโมงไม่ได้รับการแก้ไขไม่น่าเชื่อ
1: โอ้
0: ค่ะ
1: ขอให้ไฟมาก่อนพระอาทิตย์มาแล้วกันจะได้ไม่ร้อน
0: ใช่ก็ไม่รู้ต้องทำยังไงเนาะแต่ว่าเดี๋ยวบ้านตรงข้ามเนี่ยเขามีเดี๋ยวก็จะไปขอเขาทำอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวเอาเดี๋ยวหิ้วหม้อข้าวไปหุงบ้านนั้นมันแปลกตรงนี้ว่ามันสลับหลังกันอะ
1: ดับไม่ทั่วหมู่บ้านด้วยนะแสดงว่า
0: ไม่ทั่วใช่ค่ะ
1: เสาคนละเส้นคนละต้นกันเนาะสายมา
0: เออเนี่ยนะคนละสายคิดว่าอย่างนั้นนะคะ
1: คนละสาย
0: ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นก็เขาก็ไม่แจ้งด้วยนะในกลุ่มไลน์ที่ว่านี้นะว่ามีการประกาศแจ้งอะไรทั้งสิ้นก็เลยอยู่แบบไม่รู้ว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้น
1: คือถ้ากำหนดเวลาให้เราสักนิดนึงเราจะได้เตรียมตัวถูกเนาะถ
0: ้า
1: ถึงเด็กโมงถึงเที่ยงถึงบ่ายยังไง
0: บอกก็หน่อยบอกหน่อยก็ได้นะวันนี้ไม่บอกอะไรเลยนะคะเมื่อกี้เปิดเพลงของน้องออยแสงสินนะคะก็ล่าสุดถึงที่เรารายงานไปนะว่าเขาก็บินด่วนกลับบ้านเลยนะคะน่าจะอยู่กรุงเทพเนาะตอนที่ เหตุการณ์เด็ก11ขวบขับรถชนพระธุดงค์ที่เดินริมถนนจังหวัดมุกดาหารนะคะมีส่งผลให้พระหัวหน้าภาคไปหลายรูปหนึ่งในนั้นก็คือเป็นพ่อแท้ๆของกอยแสงสินเจ้าของเพลงเมื่อสักครู่นะคะหลังจากที่เจ้าตัวทราบก็จองตั๋วเครื่องบินจากดอนเมืองไปที่นครพนมเพื่อติดตามอาการเด็กอย่างใกล้ชิดแล้วก็หลังจากนั้นก็โพสต์ว่าชีวิตคนเราไม่แน่นอนจริงกอยแสงสินเอ้ยหลังจากซุ่มทำเพลงมาหลายเดือนก็ได้เริ่มที่จะปล่อยเพลงใหม่ชื่อเพลงแชทกับป้ายแล้วจะปล่อยพรุ่งนี้ด้วยนะวันที่4แล้วก็บอกว่ามีกระแสตอบรับจากแฟนเพลงอย่างล้นหลามหลายคนอยากฟังเพลงเต็มเร็วๆซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่อยากให้เกิดก็ต้องเกิดอุบัติเหตุไม่คาดคิดมาพลาดท่อนเป็นที่รบรักจากไปยังไม่วันกลับพ่ออยู่ในสมณเพศพระธุดงค์รอนแรมเพื่อแสวงบุญตามรอยพระสัมมาแต่กลับได้รับอุบัติเหตุอันไม่น่าเกิดขึ้นจนได้นะคะการปล่อยเพลงใหม่พรุ่งนี้แซ็กกับอ้ายคาสายนำเขาอ๋อชื่อเพลงยาวนะวันพรุ่งนี้ตามกำหนดเดิมก็บอกว่าเดี๋ยวขอให้อยู่ในการตัดสินใจนะเหล่าผู้บริหารค่ายเพลงซาวมีแฮงยอมรับกับการตัดสินใจของออยอย่างเต็มใจนะคะนี่ค่ะค่ายเพราะว่าค่ายเป็นผู้โพสต์นะคะซาวมีแฮงเรคคอร์ดค่ะน้องดวงส่วนฟังออยก็อย่างที่บอกก็ขอบคุณทีมงานของค่ายที่ประสานงานให้ตอนนี้ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันแล้วก็ตั้งคำถามถึงเหตุสลดที่เกิดขึ้นว่าทำไมกล้าปล่อยให้เด็กขับรถออกมาแบบนี้ผมเห็นและผมรับไม่ได้เลยจริงๆนะแต่ว่าผมก็แสดงความเสียใจกับหลายครอบครัวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะปอยก็โพสต์ว่าหนึ่งในท่าที่เป็นข่าวคือคุณพ่อของผมเองท่านเสียชีวิตแล้วนะคะเศร้าเลยค่ะโน
1: ่ครับผมนะนี่คือคนเป็นลูกเลยนะ
0: เป็นลูกแท้เลย
1: อยู่มีพ่ออยู่ในเหตุการณ์นี้พอดีนี่ครับ
0: ค่ะ
1: ก็หลายคนเมื่อวานนี้ก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยนะไปเฝ้ารอดูอาการนะครับดูอาการของญาติกันนะ
0: ค่ะ
1: ก็ขอให้ตัวเลขผู้สูญเสียหยุดเท่านี้นะพี่สีเนาะ
0: ใช่แล้วก็ที่เหลืออาการบาดเจ็บก็ไม่ใช่น้อยนะสาหัสอยู่หลายรูปนะคะพระทั้งหมด34รูปนะที่เดินทุดงเมื่อวานนี้ก็หัวใจสลายก็บาดเจ็บเล็กน้อย15รูปนะคะเมื่อวานสมเด็จแล้วกันนะคะสมเด็จพระสังฆราชทรงตรงธรรมสังเวชเหตุสลดที่จังหวัดมุกดาหารโปรดรับศพพระทั้งหมดไว้ในพระอนุเคราะห์ประทานปัจจัยเยียวยาพระภิกษุที่ได้รับบาดเจ็บทุกรูปด้วยค่ะทั้งตรงนี่คือประกาศเผยแพร่แถลงการของสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชนะคะก็มีพระบัญชาโปรดให้วัยยาวัชกรได้จัดปัจจัยประทานเป็นส่วนพระอนุเคราะห์ให้แก่พระภิกษุผู้อาพาธทุกรูปด้วยแล้วก็ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาประสานข้อมูลจากคณะแพทย์ผู้รักษาและรายงานอาการอาพาธกราบทูลทราบฝ่าพระบาทเป็นระยะแล้วก็โปรดให้เชิญรับสั่งประทานพรให้มีสุขภาพฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงเพื่อสามารถปฏิบัติศาสนกิจตามพระธรรมวินัยได้ต่อไป
2: โอ
0: ้ครับ
1: ก็เป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดเนาะ
0: ค่ะค่ะ
1: ก็ดันมาเป็นคนบันเทิงอยู่ในนั้นด้วยนะครับโ
0: อ้ค่ะ
1: มาดูเปลี่ยนอารมณ์มาดูเรื่องของการฟ้องร้องกันนะคู่นี้เขาก็เป็นข่าวนะครับแล้วก็โอ้โหเปิดหน้าสู้กันมาในโซเชียลอยู่พักนึงเลยนะพี่นะครับ
0: ค
1: ุณอาร์ตพระสุดอ่ะคุณอาร์ตอาร์ตหมูกรอบอ่ะนะครับ
0: ฟ้องหมิ่นประมาทกันใช่ไหม
1: ฟ้องหมิ่นประมาทหมออ้ํานะครับหมออ้ํอิราวัฒน์นะฮะใน
0: อันเนี้ย
1: คดีครับ
0: จุดเริ่มต้นมีเรื่องการเมืองเลยนะเนี่ย
2: ใช่ไหมจุดเริ่มต้น
0: เชียร์กันคนละเชียร์กันคนละข้างคนละฝั่งคนละพรรคคนละสี
2: ค
0: ่ะ
2: หมออ้ําเนี่ยเขาจะอันนี้ในเรื่องการเมืองอยู่แล้วนะ
0: ใช่หมออ้ําเนี่ยสีแดงหมออาร์ตเอ้ยอาร์ตไม่ได้เป็นหมอคุณอาร์ตเนี่ยสีเหลือง

0: ตัวนี้ชัดเจนค่ะ
1: ครับผมนะฮะก็ล่าสุดเนี่ยนะครับเมื่อวานเนี่ยไปที่ศาลนะไปที่ศาลนะครับก็ยื่นฟ้องหมออ้ำนะครับในคดีหมิ่นประมาทพร้อมกับเรียกค่าเสียหาย10ล้านบาทนะครับ10ล้านบาทคุณอาร์ตเนี่ยบอกชัดเลยบอกว่ามีเงินประกันตัวทางฝั่งนู้นถ้าจะฟ้องกลับฟ้องมาเลยนี่นะครับก็มีการท้าทายกันด้วยนะท้าทายกันเลยเขาบอกว่านาทีที่เผชิญหน้ากันในก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยแต่มีแต่ว่าโพสต์กันไปโพสต์กันมานะครับแล้วก
0: ็
1: ถ้าจำได้เนี่ยเหมือนกับรายการโหนกระแสเนี่ยเขาเคยโฟนอินกันแต่มันก็ไม่เคยเจอหน้ากันนะไม่เคยเจอแบบบรรณาสบตาพูดคุยกันนะครับจนกระทั่งเมื่อวานเนี่ยคุณอาร์ตประสุดเล่านาทีที่เจอกันหน้าบัลลังก์ในศาลนะครับเขาบอกอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะก็คือฝ่ายของหมออ้ำอ่ะไม่สบตาเลย
0: ไม่
1: สบตาเขาเลยไม่สบตาเลยนะครับมีแต่บอกว่าเจอกันแล้วเหมือนทักกันทางฝั่งหมออ้ำเนี่ยถามคุณอาร์ตว่าเอ้าแม่ไม่มาด้วยคุณแม่ไม่มาด้วยเหรออะไรแบบเนี้ยซึ่งคุณอาร์ตก็บอกมันไม่ได้เกี่ยวกับคดีอะไรเลยก็
0: ไม่คุย
1: นั้นก็ไม่ได้คุยอะไรกันเลยไม่ได้คุยนะครับก็เนี่ยก็ปล่อยเขาบอกว่าก็เดี๋ยวปล่อยไปตามกระบวนการศาลประทับรับฟ้องแล้วนะครับเป็นสิบปีประมาณนะครับ
0: โอ้
1: สูว่าฝั่งหมออ้ําเขาก็มีเขาก็ท้าให้ฟ้องนะเขาก็ท้าให้ฟ้องกลับอ่ะนะครับต้องบินกันไปมีกันมาทั้งคู่นะครับก็ไปจบลงที่ศาลนะครับศาลวันนี้คุณอาร์ตเนี่ยเขามีฝั่งทนายเจมส์นะเขาใช้บริการของทนายเจมส์นะครับ
0: ในความของทนายดังด้วยนะ
1: ใช้ทนายดังเมื่อวานก็ไปที่ศาลด้วยนะครับก็หมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะครับหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยหมออ้ำเนี่ยนะครับโพสต์ทำนองว่าพระเอกกล้ามโตท่านหนึ่งเคยพึ่งบารมีของผู้ใหญ่ในการเข้าวงการรับงานละครหลังโควิดผู้ใหญ่ท่านนั้นเจอวิกฤตทางการเงินนะฮะเลยตัดสินใจลองใจพระเอกกล้ามโตในการขอหยิบยืมเงินแต่พระเอกกล้ามโตกลับบอกว่าไม่มีเงินกลับบอกว่าไม่มีให้ผมไม่มีเงินนะครับพร้อมกับโทรไปหาผู้จัดรายอื่นแล้วก็นินทาว่าร้ายนะครับกลับกันพระเอกท่านนี้กับโพสต์ลงโซเชียลอวดรวยอวยตัวเองว่าเป็นคนดีแจกเงินเป็นปึกๆให้กับลูกน้องเป็นฟ่อนๆนี่นะครับก็นี่แหละเรื่องนี้แหละที่ทำให้นะทั้งคู่เนี่ยผิดใจกันเพราะเขาบอกว่าพระเอกกล้ามโตแจกเงินลูกน้องเป็นปึกๆก็หมายถึงเขานี่แหละก็หมายถึงเขานี่แหละนะครับ
0: ถ้ากล้ามโตก็ต้องอาร์ตอย่างนี้เหรอ
1: ใช่ก็ต้องอาร์ตนี่แหละแล้วก็แจกเงินลูกน้องเป็นปึกๆเป็นฟ่อนๆเนี่ยเวลาเขาทำคลิปแจกเงิน
0: เวลาเขาขายหมูเสร็จในแต่ละรอบแต่ละที่อ่ะก็จะแจก
1: แล้วทีนี้การไปโพสต์ว่าเหมือนกับเขาเนรคุณอ่ะว่ามีคนที่มีพระคุณชักชวนเข้าวงการมายืมเงินคุณอาร์ตแล้วคุณอาร์ตไม่ให้คุณอาร์ตเขารู้สึกว่าอันนี้มันไม่ใช่ข้อความที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับก็เลยมีการฟ้องหมิ่นประมาทกันไปนะครับก
0: ็
1: เมื่อวานนี้เข้าสู่กระบวนการศาลประทับฟ้องเดี๋ยวจะมีการนัดสืบพยานกันนะครับก่อนที่จะ
0: ถ้าเป็นพระเอกกล้ามโตอาจจะไม่ใช่อาร์ตก็ได้ไหม
1: ก็คุณอาร์ตเคยบอกก็ไม่คนอื่นเขาไม่ได้แจกเงินอ่ะเขาบอกว่าถ้าอ่านที่เขาโพสต์ทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับมันก็นึกถึงใครไม่ออก
0: ก็ต้องคนนี้คนเดียว
1: ไม่ออกใช่แล้วเราไม่รู้ว่าเจ้าตัวนะเขาคงรู้หรือเปล่ามีใครมายืมเงินเขาอะไรเงี้ยพอดีอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็เดี๋ยวก็ต้องไปพิสูจน์กันที่ศาลเลยเนาะตอนนี้ยังเป็นศาลชั้นต้นหรอ
1: ชั้นต้นครับเพิ่งเริ่มต้นครับพี
0: ่เขาเพิ่งเริ่มต้นโอ้นี่แต่โอ้นี่เป็นเรื่องนี้ประเด็นนี้มานานมากแล้วนะ
1: เนาะเราตามข่าวกันพักหนึ่งแต่เนี่ยเขาเพิ่งเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
0: ค่ะอือ
1: คุณอาร์ตบอกว่า ถ้าเขามาขอโทษนะก็จะค่อยว่ากันทีหลังแต่คิดว่าอย่างหมออ้ําแค่ขอโทษไปนานแล้วแหละใช่มั้ยเขาไม่ขอโทษกันหรอกฮะพูดเนี้ยเขาใช้กฎหมายในการดําเนินการ
0: ดูก็คือแซกกันไปแซกกันมาอยู
1: ่ใช่ใช่
0: เนาะ
1: คือทนายเจมส์บอกว่าติดหมออ้ําติดเรื่องเดียวก็คือไม่ใช่คู่กรณีโดยตรงคือถ้าคนที่เขามายืมเงินแล้วคุณอาร์ตไม่ให้แล้วไปโพสเนี่ยอันนี้ยังพอฟังขึ้นนะครับยังพอฟังขึ้นว่ามีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์นะครับอย่างนั้นถ้าคนที่มายืมเงินแล้วเขาบอกว่าคุณอาร์ตไม่ให้เนี่ยแล้วไปโพสว่าโอ้อกตัญญูคนลืมบุญคุณเมื่อก่อนพาเข้าวงการเดี๋ยวนี้เป็นคนลืมบัวลืมตีนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยทนายเจมบอกถ้าเป็นคู่กรณีโดยตรงเนี่ยอันเนี้ยสารรับฟังนะแต่ว่าถ้าไม่ใช่เนี่ยนะครับถ้าไม่ใช่เรื่องของตนเองแล้วเอามาโพสต์อย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่ได้ครับทนายบอกแบบนี้นะเราจะได้ศึกษาข้อกฎหมายไว้อะพี่ว่าอ๋อถ้าเราจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรเราต้องเป็นผู้กรณีหรือที่เขาบอกสื่อมวลชนเนี่ยต้องวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตใช่ไหมเหมือนกันจับตาการทำหน้าที่อะไรอย่างเนี้ยนะครับต้องไม่ไปใส่ร้ายป้ายสีผู้คน
0: อ
1: ่ะเราเล่นโซเชียลเราก็ต้องระวังกันด้วยนะเป็นแฟนทั้งหลายครับพี
0: ่ใช่ไหม
1: ครับผม
0: ค่ะเดี๋ยวนี้เขาบอกว่ามีเยอะบางคนก็แบบเหมือนจะรู้เท่าไม่ถึงการบอกว่าปากพาไปหรือว่าแบบมือพาไปเลยพวกนี้นะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ไปเดียวดายหน้าบัลลังก
1: ์โอ้ใช่
0: นะคะไปหาทันอ่ะมาดูคู่หูดาวร้ายสักหน่อยนึงนะคะสองคนนี้ก็เขาบอกว่ามีแฟนคลับแพอินดูสู้กันมา40ปีในจอยังไม่พอตอนนี้แก่แล้วไม่มีใครจ้างซุปตาตกงานทั้งคู
1: ่
0: คุณกุลศรีวิไลและคุณฤทธิ์ลือชาค่ะน้องดง
1: โอ้
0: คุณฤทธิ์ลือชาจะโพสต์ใช
1: ่
0: ก็เป็นพระเอกบ้างเป็นผู้ร้ายบ้างก็สลับกันไปในงานแต่ช่วงหลังเนี่ยคุณกุลศรีวิไลแกก็มาเล่นการเมืองเนาะ
1: ใช่
0: มาเล่นการเมืองแล้วก็รู้สึกว่ารอบนี้แกสอบตกคุณฤทธิ์ลือชาแกโพสต์นี่แหละว่าสู้กันมา40ปีในจอไม่พอทำความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศมาแล้วเป็นอย่างดีตอนนี้แก่ไม่มีใครจ้างซุปตาตกงานทั้งคู่แล้วยังไม่สำนึกอีกโทรมาหาท้าเราให้ไปสู้กันอีกทุกคืนแฮชแท็กเหนื่อยคุณฤทธิ์ลือชาแกโพสต์อย่างนี้นะคะ
1: สู้ทุกคืนสู้เลย
0: แกเหนื่อยคือแกประมาณว่าคุณกรุงศรีวิไลอ่ะโทรมาให้แกไปเจอที่โต๊ะสนุกเกอร์เห็นชัดเจนเลยว่าแกโพสต์อยู่ถือไม้อยู่เลยอ่ะแกบอกว่าเหนื่อยแล้วมีคนก็ไปคอมเมนต์ว่าถือว่าเป็นการออกกำลังและกระตุ้นสมองครับได้ไปวิ่งเตะบอลเหมือนคนหนุ่มก็คงไม่ไหวสู้ต่อไปคุณเป็นดาราพระเอกและผู้ร้ายใกล้วันเกิดแล้วยังไงก็อย่านอนสว่างให้ดูแลตัวเองทั้งพระเอกและผู้ร้ายนะครับนี่มีคนเข้ามาคอมเมนต์แห่เอ็นดูเพราะว่าแกสู้กันมา40ปีแล้วเนี่ยยังมาเจอกันที่โต๊ะสนุกเกอร์อีกอ่ะแกบอกเหนื่อยขำตรงนี้แหละโพสแบบไม่ทิ้งลายนะของความรู้สึกก็ยังหล่อนะคุณฤทธิ์ลือชาดิเนาะดูยังสุขภาพแข็งแรงนะแบบมากด้วยนะ
1: ครับ
0: ค่ะแล้วขำตรงนี้เลยเมื่อกี้บอกว่าโทรให้เราท้าให้เราไปสู้กันอีกทุกคืนอ๋อแล้วแกก็ออกมาด้วยนะแกไม่ฝืนด้วยนะคุณกรุงโทรมายังไงแกก็ออกไปทุกคืน
1: แกก็ออกไปสู
0: ้ไป
1: ออกไปดวลกันเหรอไปดวลกัน
0: ใช่เอาไปดวลกันแล้วคนก็แซวบอกว่าก้มเป็นลงใช่ไหมครับแล้วคุณลิลลี่สาวก็ตอบว่าใช่ก้มเป็นลงขำขำก็แสดงว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายยังแข็งแรงทั้งคู่เนาะ
1: ครับ
0: ทั้งคุณกรุงศรีวิไลแล้วก็คุณฤทธิ์ลือชา
1: โอ้เยี่ยมเลย
0: เยี่ยมเลยนี่คือยังสามารถออกมาพบปะกันเนี่ยเล่นสนุกเกอร์อะไรกันได้นะคะอยู่แข็งแรงทั้งคู่จริงนี่ค่ะโอ้มีคนติดตามเยอะมากนะลิลลูชาเนี่ย
1: แสดงว่าทำโซเชียลนะ
0: ใช่ใช่ทำโซเชียลค่ะโอ้แกจะโพสอะไรตลอดเลยทำโซเชียลนี้นี่พาเที่ยวพาชิมด็อกเตอร์ฤทธิ์บูชาพาเที่ยวพาชิมอันนี้เป็นเพจของแกนะคะ
1: โอ้ไม่ธรรมดา
0: ค่ะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาก็แสดงว่าสุขภาพกายสุขภาพใจยังดีทั้งคู่ทั้งคุณกรุงศรีวิไลด้วยนะคะนี่ไงต้นเหตุแล้วแกก็อุ้งกินเล่นเป็นด้วยนะแกแฮชแท็กตลอดนะพาเที่ยวพาชิมลิปลีซาพาเที่ยวพาชิม
1: ค่ะครับ
0: และรุ่นเก่าจริงๆนะสองคนนี้ค่ะดาวร้ายกับพระเอก
1: ช่วงแฟนๆคือเจ้าห้าเรารู้จักกันรุ่นนี้นะครับเหมือนอีกคนเมื่อวานผมเห็นเดี๋ยวนี้เขาไปทำโซเชียลนะพี่แหม่มจินตลาพี่นะครับพี่แหม่มจินตลาตอนนี้เขาไปทำ
0: ไง
1: ใช่
0: จะอยู่กับพี่ปูโลกเบี้ยว
1: นี่แหละนี่แหละนะล่าสุดนี่แกไปโซเชียลเยอะแล้วนะเมื่อวานแกลงคลิปแกไปเดินตลาดสมกรพี่โอ้โหแทบจะแบบคือเดินตลาดก็จะรุ่นนี่แหละรุ่นที่เป็น FC ของพี่แหม่มดูพี่แหม่มสมัยเป็นนางเอกอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ทุกวันนี้ก็คือกลางวันก็กลุ่มนี้ก็เดินเที่ยวตลาดกันแม่ค้าก็รุ่นเจอรุ่นใหญ่หน่อยก็เลยจะรู้จักกันดีคือเดินไปไหนเนี่ยมีแต่แบบขอถ่ายรูปได้ไหมคะคือพี่แหม่มพูดแต่คำเดียวได้ค่ะ
0: ค่ะ
1: เดินได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะแล้วแกตัดเป็นคลิปออกมาแกพูดได้ค่ะได้ค่ะเนี่ยประมาณ20-30รอบอ่ะ
0: แล้วก็ให้ถ่ายรูปทุกคน
1: ใช่ก็คือเดินตลาดแล้วมีแต่คนเดินเข้ามาขอเซลฟี่ได้ไหมคะขอถ่ายรูปได้ไหมคะเฮ้ยแกก็ไม่ต้องพูดคำไหนแล้วแกก็เดินซื้อของไปถ่ายคอนเทนต์ไปแล้วก็พูดประโยคไป
0: ได
1: ้ค่ะแล้วก็หันมาอ่ะยิ้มถ่ายเสร็จ
0: แล้วก็แวะถ่ายไปเรื่อยๆอย่างนี
1: ้
0: หรอ
1: เออก็มีแต่คนเข้ามาไงมีแต่คนเข้ามาหาแกนะคือเนี่ยคือเชื่อว่าศิลปินรุ่นเนี่ยพี่ยุคนั้นอะตอนนี้ไปไหนมาไหนเนี่ยก็เนาะก็จะเป็นขวัญใจอ่ะเป็นขวัญใจของผู้คนคนก็อยากจะถ่ายรูปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เห็นเขาทำคอนเทนต์แล้วก็เดี๋ยวนี้ดารารุ่นแบบคุณพ่อคุณแม่เราดูมาจนตอนนี้ก็ต้องมาเข้ามาอยู่ยุคโซเชียลแล้วนะ
0: ใช
1: ่ก็ต้องมาทำโซเชียลละทำช่องของตัวเอง
0: มีก็น่ารักดีทุกคนนะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: เป็นกีฬาสักนิดนึงนะครับพี
0: ่ได้ค่ะ
1: เมื่อวานทีมชาติอังกฤษผ่านเข้ารอบ16ทีมไปแล้วใช่ไหมฮะล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่ารัฐบาลของอังกฤษนะครับเขามีการประกาศเลยนะว่าจะมีการขยายเวลาเปิดสถานบริการนะครับในวันที่อังกฤษเตะรอบ16ทีมสุดท้ายกับเม็กซิโกอ่ะเห็นบอกว่าจากเดิมเนี่ยผับบาร์ที่อังกฤษเนี่ยนะครับจะต้องปิดนะครับตอนกี่โมงเดี๋ยวก่อนนะเวลาเราจะต้องปิดตอนตีหนึ่ง
0: ก็จะขยายไปถึงเช้า
1: ก็เดี๋ยววันที่เตะเนี่ยจะให้ถึงตีห้าเลย
0: โ
1: อจะให้ถึงตีห้าเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: นะท่านผู้นำนะครับนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะครับเคียร์สตาร์เมอร์นะฮะเซ็นแล้วครับไฟเขียวให้ผับในอังกฤษในเวลส์ยืดเวลาเปิดไปเป็นตีห้านะครับตามเวลาท้องถิ่นนะเพื่อให้บรรดาคนอังกฤษนะแฟนบอลนะครับได้เลิกงานแล้วก็ไปเหมือนไปเชียร์นะครับไปเชียร์ครับก็อังกฤษเขาจะเตะใช่เตะเนี่ยถึงบอกว่าคือถ้ายึดตามเวลาที่อังกฤษเนี่ยน่าจะจบประมาณจะเริ่มแล้วประมาณตีสองก็จะไปจบก็ตีสี่ของอังกฤษเนาะแล้วก็เ ขาให้ปิดถึงตีห้าก็โอเคนะก็โอเคนะครับ
0: เนาะตอนนี้คือรอบ16 ทีมสุดท้ายได้ครบหมดแล้วใช่ไหม
1: ยังครับพี่ตอนนี้เดี๋ยวเหลือเช้านี้กับวันพรุ่งนี้อีก2วันอีกเนี่ยนะครับเมื่อคืนนี้เรียกสเปนเข้าไป1สเปนก็เอาชนะออสเตรียไป 3-0 นะครับสบายเลยก็จะเข้าไปเจอเนี่ยรอเจอระหว่างเนี่ยคู่ที่เตะอยู่ตอนนี้นะครับโปรตุเกสกับโครเอเชีย
0: ใครมีแนวโน้มโปรตุเกสหรอ
1: ก็โปรตุเกสก็ซุปเปอร์สตาร์เยอะกว่านะ
0: ใช่ไหม
1: โครเอเชียเนี่ยเขาบอกว่าทีมจอมเก่าอาจจะเล่นช้าลงหน่อยแต่ว่าก็จะมีนักเตะมากประสบการณ์เยอะ
0: ค่ะ
1: ว่าโปรตุเกสนี่ก็ตัวดังๆทั้งนั้นนะครับนำทัพโดยโรนัลโดนะครับโรนัลโด
0: ค
1: ่ะนะครับก็รู้สึกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งก็จะได้ทีมครบแล้ว16ทีมสุดท้ายนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็วันอาทิตย์ก็จะเริ่มเตะถ้าจะไม่ผิดนะวันเขาจะเตะวันที่4กับ5หรือก็วันไหนวันอาทิตย์แล้ววันอาทิตย์ก็จะเริ่มเตะเลยนะฮะวันที่5วันที่5วันอาทิตย์เริ่มรอบ16ทีมสุดท้ายครับพี
0: ่ค่ะ
1: เดี๋ยวจะได้ครบ
0: 16ทีม
1: นะครับผมฟุตบอลโลก
0: ปิดค่ะบันเทิงและกีฬาค่ะเมาข่าว
1: เล่าบันเทิงขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขานะครับ
0: มาดูเรื่องของการทุจริตสอบราชการท้องถิ่นกันซิดหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณสันติธรยิ้มละไมในฐานะประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีนี้นะคะบอกว่าผลการสอบสวนเบื้องต้นตอนนี้นะคะจากการแสวงหาข้อเท็จจริงแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องกว่า15รายซึ่งบางส่วนเนี่ยเดินทางมาให้ข้อมูลเองด้วยนะแล้วก็บางส่วนนั้นชี้แจงเป็นเอกสารมาแล้วก็รวบรวมมาจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีมาให้ข้อแนะนำเบื้องต้นตรวจสอบจากทั้ง10ศูนย์การสอบพบว่าผู้รับจ้างไม่ได้ส่งภาพถ่ายและกระดาษคำตอบให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยทันทีที่ตรวจคำตอบแล้วเสร็จค่ะน้องดงโดยได้มีการสุ่มตรวจแฟลชไดรฟ์ที่บันทึกภาพถ่ายและกระดาษคำตอบของทุกคนกับการประกาศผลคะแนนปรากฏว่ามีการสุ่มตรวจ79รายพบว่าใบคะแนนกับสำเนากระดาษคำตอบไม่ตรงกับไฟล์ประมวลผลถึง48รายก็แน่นอนพบว่ามีการแก้ไขคะแนนกันทั้งการสอบภาคกอภาคขอเพิ่มขึ้นอย่างมีระยะสำคัญทำให้ผลคะแนนในภาคกอของบางคนนะฮะเกินกว่าร้อยละ60และภาคขอมีคะแนนสูงเป็นพิเศษถึงร้อยละ90อันนี้ส่วนแรกเนาะส่วนที่สองคือการประกาศผู้มีสิทธิสอบภาคขอพบว่าผู้รับจ้างส่งผลสอบให้กับกรมเป็นแฟลชไดรฟ์แต่ว่าไม่ปรากฏว่าได้มีการนำข้อมูลผลคะแนนของภาคกอกับภาคขอมาสอบทานกับวิชาเฉพาะที่ผู้รับจ้างส่งให้หลังจากมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคขอพบว่ายังมีการแก้ไขข้อมูลก่อนที่จะส่งไปยังประกาศในระบบสารสนเทศอย่างเป็นทางการอันนี้พบว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีทั้งเจ้าหน้าที่ของกรมท้องถิ่นผู้รับจ้างและบริษัทเอกชนภายนอกและอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มบุคคลที่ยังไม่ทราบตัวตนในส่วนของการดำเนินการทางวินัยเบื้องต้นพบว่ามีข้าราชการสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย5รายเองเหรอแล้วก็ขณะนี้ทุกคนทราบดีว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมาจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับข้อร้องเรียนมาตั้งแต่ต้นแล้วก็มีการทำ MOU กับหน่วยงานเพื่อตรวจสอบซึ่งเป็นที่มาของการจับกลุ่มโดยปปช.ที่จันทบุรีที่นนทบุรีจะเห็นได้ว่านายกเนี่ยย้ำว่าบุคคลเหล่านี้เป็นคนขายชาติคือถ้าบรรจุคนไม่ดีเข้าสู่ระบบราชการนะทุกอย่างวุ่นวาย พราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องชะลอการบรรจุเอาไว้ก่อนแต่พอมีการประชุมกรรมการของกรมก็คือกสทนี่นะก็มีมติให้บรรจุไปตามปกติก่อนจึงเป็นที่มาของความวุ่นวายที่เพิ่มขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะคะขณะนี้เห็นเมื่อวานท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะบอกว่าทางกระทรวงได้ดำเนินการเรื่องนี้ร่วมกับปปช.ก็ยึดอายัดแผ่นข้อมูลดิบกระดาษคำตอบไปทั้งหมด 800,000 แผ่นน้องๆแล้วปปช.ชี้แจงว่าจะตรวจสอบขอเวลา 3-6 เดือนแต่ว่าในส่วนของกระทรวงมหาดไทยต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน7วันคือถ้าไปดูคำสั่งในวันทำการจะพบว่าครบกำหนดในวันนี้แหละค่ะวันที่3แต่นี่คือทำเสร็จก่อนแล้วนะเพราะว่านายกเนี่ยห่วงใยแล้วก็คิดว่าอยู่ในความสนใจของประชาชนก็เลยได้แถลงให้สื่อได้รับทราบถึงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงสำหรับเมื่อวานนะคะก็ชัดเจนว่ามีการแก้ไขคะแนนให้กัน
1: โอ้โกงด้วยวิธีนี้
0: โดยวิธีนี้ก็คือว่า
1: สอบเสร็จแล้วปุ๊บ
0: ตรวจคำตอบแล้วปุ๊บไม่ส่งทันทีแต่เอามาแก้ก่อนไงเอามาแก้ก่อน
1: ก็ง่ายดีไม่ต้องไปหาข้อสอบมาก่อนไม่ต้องจ้างคนไปทำแล้วมาส่งเฉลยกันในห้องไม่ต้องแก
0: ้ให้เลย
1: ใช้วิธี
0: ได
1: ้เข้าไปสอบ
0: ได้น้อยแก้เป็นมาก
1: อ
0: ย่างนั้นเลยอ่ะคิดดูโอ้โห
1: ไปต้องไม่ต้องไปวุ่นวายแล้วข้อสอบมีกี่ชุดแล้วจะส่งเฉลยกันยังไงวิธีดูยังไง
0: ก็
1: เบ็ดเสร็จดีจัง
0: คือตอนนี้มันเป็นประเด็นร้อนที่สะเทือนวงการเพราะว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยจะมีนักการเมืองกับข้าราชการเนี่ยทุจริตร่วมกันก็เรียกว่าเชื้อชั่วผสมพันธุ์น้องดงอันนี้คนที่พูดคำนี้ไม่ใช่ธรรมดานะเป็นอดีตรองผู้ว่ากระบี่ท่านแฉเลยว่ามันมีพฤติกรรมเชื้อชั่วผสมพันธุ์จริงระหว่างนักการเมืองกับข้าราชการที่ทุจริตตั้งแต่ต้นทางอย่างเงี้ยไอ้โกงการสอบบรรจุเนี่ยนะคะจนไปถึงปลายทางในการส่งสวยรายปีเพื่อรักษาเก้าอี้กันท่านก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตว่าถ้าตรวจสอบไม่ดีนะกระทรวงมหาดไทยก็เหมือนกันนี่คือต้นสังกัดของท่านเลยท่านเป็นอดีตผู้ว่ารองผู้ว่าแล้วแต่ว่าท่านบอกว่าเดี๋ยวเผลอๆอาจจะจบลงด้วยการฆ่าตัดตอนเพียงแค่เจ้าหน้าที่ระดับล่างไม่สามารถสาวถึงตัวการใหญ่ได้แล้วกระบวนการนี้มันเริ่มต้นตั้งแต่วิธีการเข้าสู่ตำแหน่งโดยมีกลุ่มข้าราชการที่สร้างโปรไฟล์อุปโลกตัวเองว่าเป็นผู้รู้และสอบได้ที่หนึ่งเพื่อไปเปิดสถาบันติวเตอร์บังหน้าก่อนเลยสำหรับคนที่ต้องการจะสอบเข้าบรรจุหน้าฉากคือเก็บค่าติวหัวละ 3,000 ถึง 5,000 เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแต่หลังฉากคืออะไรคัดเลือกเฉพาะเครือข่ายหรือบุคคลที่พร้อมจ่ายในราคา 300,000 ถึง 800,000 เพื่อซื้อตำแหน่งแล้วก็ส่งสวยต่อกันเป็นทอดๆแล้วท่านเชื่อว่ามีข้าราชการระดับสูงในแต่ละกรมแต่ละกระทรวงเนี่ยมีแน่นอนอย่าออกมาปฏิเสธเลยว่าไม่รู้ไม่เห็นเวลาลูกน้องไปเยี่ยมคารวะท่านเนี่ยมือไม่ว่างเลยครับยกมือไหว้ท่านไม่ได้บางคนมันหิ้วกระเป๋าถือเงินเพื่อส่งสวยให้ท่านนี่คือรองผู้ว่ากระบี่อดีตแล้วนะเป็นคนแฉเองค่ะน้องดงเพราะฉะนั้นพอคนกลุ่มนี้สามารถใช้เงินเข้ามาในระบบราชการได้สำเร็จผลกระทบก็อยู่กับประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วเกิดเป็นวงจรทุจริตที่ต้องหาเงินมาถอนทุนคืนบางกรมขณะนี้มีหน่วยงานย่อยกระจายอยู่ทั่วประเทศ800กว่าหน่วยทุกหน่วยมีงานไฟบังคับว่าต้องส่งเงินเพื่อรักษาเก้าอี้ค่ารักษาก็นี่แหละ 800,000 ถึง 3.6 ล้านต่อปีแล้วมีเงินเปอร์เซ็นต์จากการอนุมัติโครงการเรื่องงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างอีกแล้วที่น่ากังวลที่สุดคือการชี้เป้าไปที่พื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ซึ่งอดีตรองผู้ว่ากระบี่คนนี้ท่านบอกว่าพื้นที่นี้สร้างเชื้อชั่วในระบบมหาดไทยอยู่มากที่สุดค่ะ
1: โอ้โหครับผม
0: นี่แฉแบบนี้เลยอ่ะดูดิ
1: ก็เมื่อวานท่านนายกกลับมาจากต่างประเทศเนาะให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นิดหนึ่งเลยแถมบอกว่าคือนักข่าวถามว่าสรุปแล้วมีคนในกรมเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม
0: ่
1: ท่านนายกบอกว่าโอ้ไม่ต้องมาถามแล้วว่าเกี่ยวไหมตอนนี้สอบไปถึงเส้นเงินแล้วนะครับท่านประหลัดเขาย้ายกันหมดแล้วนะครับทุกอย่างมีขั้นตอนแล้วท่านนายกพูดประโยคนะท่านเหมือนท่านรู้อะไรนะท่านบอกว่าเนี่ยฝ่ายที่ตรงข้ามกับตนก็ใส่ความกันใหญ่เลยนะยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตนเนี่ยรู้ดีทุกอย่างรู้แม้กระทั่งต้องไปดำเนินการเรื่องสถานที่ที่ไม่ทำให้ข้อสอบเนี่ยเกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือเกิดปัญหา
0: เออ
1: ซึ่งไม่ต้องห่วงเราเก็บก๊อปปี้ไว้หมดแล้ว นะครับ
0: อืมแล้วดูเหมือนไม่กลัวกันนะเนาะคนเนาะแปลกแน่เนาะมันฝังรากลึกมานานนะปัญหาเรื่องนี้เนาะมุ่งตรงเนาะมีพฤติกรรมแพร่กระจายไปทุกจังหวัดนะคะเพื่อซื้อตำแหน่งขยับระดับกันนะจาก6ไป7ไป8ไป9ไต่เต้าไปสู่นู่นนี่นั่นแล้วมันมีเรื่องเล่าในอดีตก็บอกกรณีกระเช้าลำไยจากภาคเหนือเนาะคือข้าราชการคนหนึ่งอ่ะไปรีดไถมาเพื่ออะไรเพื่อจะเอาลำไยสวยๆเลย

0: หมายน้อยไว้ใต้ลำไยแล้วระบุว่าอะไรเขียนมาด้วยลายมือว่าหัดซื้อแดกเองบ้างสิอย่ารีดอย่าไถเขานี่คือคนที่เป็นเจ้าของลำไยเขียนจดหมายน้อยอยู่ใต้ตะกร้าลำไยค่ะน้องทุ่ง
1: โอ้โห
0: นี่ค่ะแล้วเวรกรรมมันมีจริงไอ้กระเช้านี้ถูกส่งต่อตามลำดับชั้นไปถึงบ้านพลเอกเปรมความแตกตอนนั้นกลายเป็นเรื่องสาวโฉในยุคนั้นว่าเนี่ยขนาดลำไยข้าราชการยังไม่เว้นที่จะไปรีดไถชาวบ้านชาวสวนลำไยมาไม่ซื้อเองแม้แต่บาทเดียวแล้วกระเช้าใบนั้นน่ะลำไยกระเช้านั้นไปถึงบ้านพลเอกเปรมค่ะน้องรุ่งนี
1: ่คือใส่ไม่ถูกใส่ไม่ถูกกระเช้าถูกใบซะด้วย
0: ใช่ถูกใบด้วยแล้วบอกอุ้ยเรื่องไม่รู้จดหมายน้อยนี่คือเขียนกี่ใบแต่แล้วบอกว่าถ้าเขียนใบเดียวใบนั้นนะโอ้โหเวรกรรมมีจริงไปถึงบ้านพลเอกเปรมในสมัยนั้นเลยค่ะ
1: โอ้โหครับผมแล้วอ๋อแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวกันเลยใช่ไหมท่านก็คงจะต้อง
0: ใช่เป็นเรื่องเป็นราวเลยตอนนั้นน่ะความแตกเลยไงความแตกเลยท่านพลเอกเปรมก็เลยทราบไงว่าอ๋อที่มาที่ไปเป็นอย่างนี้เอง
1: อ๋อ
0: เนี่ยค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะเพลงสดสักเพลงเนาะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายค่ะ
2: งานขอเสียงต้อนรับนันอนันต์

0: วิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BOCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BOCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ชีวิตยุคนี้

0: รถตราฉลากทองเพียงแค่หยอก
1: หอมหอมน่ากินอ่ะหืมอร่อยอ่ะ
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: บนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
3: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
4: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
5: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะน้องๆเชิญค่ะ
4: ตอนนี้หลายจังหวัดเขามีจัดคาราวานตลาดสินค้ากันนะพี่นะก็นะครับท่านก็ตรวจสอบกับพาณิชย์จังหวัดท่านดูนะว่าจังหวัดของท่านเนี่ยสุดสัปดาห์นี้จะมีคาราวานสินค้าราคาถูกอะไรไปกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่างที่ร้อยเอ็ดนะครับพี่เขาจัดตลาดสินค้ากุ้งครับพี่กุ้งราคาถูกแล้วก็จัดเป็นงานของดีเมืองร้อยเอ็ดนะครับเห็นเขาบอกว่ารองรับไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็คึกคักเลยครับนะครับแล้วก็คนในจังหวัดก็ได้ของดีราคาถูกไปด้วยนะครับกุ้งแชร์บ๊วยโล199พี
3: ่ก็ดีนะคือคนส่วนใหญ่จะคิดว่าภาคอีสานอาจจะแบบราคากุ้งแพงมากอย่างเงี้ยมันไกลพื้นที่ที่เลี้ยงกุ้งเนาะ
4: ใช่ใช่นะครับก็เน
3: ี่
4: ยเห็นพวกหลายจังหวัดนะหลายจังหวัดที่ตอนนี้เขาจัดงานในช่วงในต้นเดือนนี้พอดีเลยนะครับเพื่อรองรับไทยพลัสด้วยนะครับ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: แล้วก็
3: คนละไม่ใช่คนละครึ่งนะ60-40ก็ได้เยอะอยู่นะ
4: ใช่นะครับก็วันที่2ของการใช้ไทยช่วยไทยพลัสในเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะครับโอ้แม่ค้าพ่อค้าเขาบอกว่ายอดขายกลับมาดีหน่อย
3: เมื่อวานนี้เนาะคึกคักเน
4: า
3: ะ
4: ใช่ก็เก็บไว้กลางเดือนไปปลายเดือนก็บ้างนะพี่ มันกดเต็มแม็กเลย333บาทซื้อของวันเดียวหมดนะ
3: คึกคักมากเลย5วันสุดท้ายเอ้าตายละวันที่6ที่7มันไม่มีแล้วเลยหรอแล้วเหลือหลัก10บาทนะไม่สนุกเลยนะคะค่ะแม่ค้าก็จะได้คึกคักด้วย
4: ครับผม
3: นะนิดเราไม่เจอกันนะคะกลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งวันจันทร์เลยตี 5-7 โมง
5: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
6: อรุณสวัสดิ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในเช้าวันศุกร์แรกของเดือนกรกฎาคมครับอยู่กับผมเจษดาสาราทองครับ
7: ค่ะแล้วก็ลิซ่าอลิซาสิทธิวงศ์นะคะขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ค่ะเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะเราจะได้เจอกับนายหัวอัดค่ะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนค่ะหัวข้อวันนี้คือ
6: SME ไทยรับมือ4โจทย์ใหญ่จากแผน 15G นะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับนายหัวอัดกันนะว่าอะไรคือสิ่งที่ SME ไทยเนี่ยจะต้องรับมือนะโดยเฉพาะ4โจทย์ใหญ่ที่อาจารย์บอกเนี่ยอยากรู้ว่าคือโจทย์อะไรบ้างครับตอนนี้อาจารย์อัดพร้อมแล้วครับ
5: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
7: สว
6: ั
7: สด
6: ี
7: ค่ะ
6: สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ครับอาจารย
8: ์สวัสดีครับท่านดร.เจตครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังครับ
6: ครับผมจะไม่
8: ใน Facebook ไลฟ์เนี่ยยังไม่เห็นพวกเรานะ
7: เหมือนมันหลุดไปนะคะเดี๋ยวทางทีมงานน่าจะต่อใหม่อีกครั้งนึงนะคะ
6: ผมก็หาไม่เจอเหมือนกันเดี๋ยว
8: มีการดร.จะถามอะไรเมื่อกี้
6: ไม่จะบอกว่าผมจะไม่แซวอาจารย์แล้วเรื่องของฟุตบอลโลกนะฮะเพราะว่าทีมญี่ปุ่นของผมก็
7: หลุดไปแล้วเหมือนกัน
6: ก็หลุดไปเรียบร้อยแล้วเหมือนกัน
8: เดียวตาเดียวกันเลยอ่ะ
6: ฮะเข้าใจความรู้สึกของในหัวอัดแล้วนะฮะเราก็จะไม่ล้อ
8: จริงนะบอกตรงๆ
6: เข้าใจความเซ็งเข้าใจความเซ็งของอาจารย์ละนะครับทีนี้เหลืออยู่อาจารย์เชียร์ทีมไหน
8: ต อนนี้เชียร์น่าฝรั่งเศสฝรั่งเศส
6: ก็ดูมีทรงที่ดีนะฮะ
8: ใช่
6: ก็เป็นไปได้นะครับอาจารย์ต้องอีกเรื่องนึงจะว่าไปพูดถึงจีนเนี่ยก็มีคนวิเคราะห์กันเยอะเหมือนกันนะจีนทำไมถึงไม่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายสักทีหนึ่ง
8: จีนมาตรฐานฟุตบอลยังไม่ถึงในระดับเอเชีย
6: คือ
8: เขาพยายามจะทำร่วมมือกับเยอรมันนะแต่ว่าเยอรมันก็ทรงใน11ทศวรรษที่ผ่านมาก็ไม่ได้เรื่องเหมือนกัน
6: แหมอาจารย์นี่แสดงว่าวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมานะครับก็ยิ่งมีคนไปเปรียบเทียบอ่ะเขาบอกว่าเคปเวิร์ดประชากร 500,000 ยังมาได้ไกลขนาดนี้จีนประชากรเป็นพันล้าน
8: ใช่
6: นะฮะ
7: ตอนนี้เราไลฟ์สดใหม่แล้วนะคะทาง Facebook Live นะคะสามารถติดตามได้นะคะอาจารย์คะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของ SME ไทยค่ะรับมือ4โจทย์ใหญ่จากแผน15จีนค่ะ
8: ในหัวข้อที่ผมจะคุยเนี่ยมันก็จะมีคำว่า SME มันก็จะมีคำว่า4โจทย์ใหญ่มันก็จะมีคำว่าแผน15นะแผน15ของจีนแผน15เนี่ยท่านผู้ฟังที่เคารพครับก็คือหมายถึงแผนพัฒนาฉบับที่15ของประเทศ
6: ครับครับ